0: ราสองคนอยู่ในห้องส่งครับเจษดาสาราทอง
1: ค่ะแล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะเจอกันสักทีนึงนะอาจารย์เจษ
0: เราสองคนนะหลังจากที่แบบส่วนกันไปส่วนกันมาคนนึงอยู่สตูคนนึงอยู่นอกสถานที่นะฮะ
1: นะคะแต่วันนี้เราสองคนมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับรายการ Good Morning ASEAN และต้องขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมรายการ Good Morning ASEAN ในช่วงนี้ด้วยนะคะซึ่งเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเราก็จะไปติดตามข่าวสารจากเมียนมากันนะคะกับคุณกฤตงุ้ยทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะวันนี้หัวข้อคืออ
0: ุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมียนมานะเราอาจจะคุ้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากเกาหลีจากญี่ปุ่นนะของไทยเองก็เยอะนะไอ้ของเมียนมาเขาเป็นอย่างไรกันเพราะเราอาจจะไม่คุ้นสักเท่าไหร
1: ่
0: เดี๋ยวจะไปฟังกัน
1: นะคะแล้วก็คุณกฤตก็มีของรางวัลมาฝากด้วยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงเรื่องของคำถามแล้วก็ของรางวัลด้วยค่ะ
0: ครับเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะผมพาไปที่ญี่ปุ่นกันนะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีช่วงหลังเนี่ยมีข่าวเรื่องBear Attack นะคือหมีเนี่ยมาจู่โจมคนเข้ามาในสถานที่ชุมชนเนี่ยบ่อยมากล่าสุดนะครับอันนี้มาจาก NHK นะบอกว่ามีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยถูกหมีตะปบนะฮะในลานจอดรถนะครับคือตัวของเธอเองเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บจากถูกหมีตะปบในลานจอดรถที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งนะอยู่ที่นะครับจังหวัดอิวาเตะเมืองฮานามากิทางตอนเหนือนะครับแต่ยังไม่ถึงฮอกไกโดนะครับอยู่ทางเหนือของเกาะฮอนชูเนี่ยนะครับโดยที่เธอเนี่ยบอกว่าก้าวออกมาจากรถช่วงเย็นของวันอังคารที่ผ่านมาณศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่อยู่บนภูเขานะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าแล้วก็ไหล่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้บาดเจ็บมากยังคงพูดจาเดินเหินได้นะครับแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องนะฮะไปวางกับดักหมีตัวนี้เพราะว่ายังจับหมีไม่ได้จนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะฮะไม่นานนี้เองนะครับก็มีอีกข่าวหนึ่งที่พูดถึงหมีเหมือนกันนะเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะก็ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้อยู่ที่เมืองอุตสึโนมิยะของที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ถึงขนาดที่ทั้งเมืองนะครับต้องประกาศนะฮะระงับเรียนระงับคือแจ้งประชาชนนะแล้วก็บอกโรงเรียนด้วยว่าหยุดห้ามออกมาจากบ้านเลยนะฮะโรงเรียนประถมและมัธยมต้นเนี่ย94แห่งนะฮะต้องปิดคือแบบว่าหยุดอย่าเพิ่งออกมาแบบเหมือนแบบล็อกดาวน์อ่ะเพราะนะครับเกิดเหตุการณ์ที่พบหมีตัวใหญ่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเมืองอุซุโนมิยะเลยเป็นหมีควายเอเชียนะเอเชียติกแบล็คแบร์นะครับมีคนไปพบที่สวนสาธารณะกลางเมืองเลยนะฮะทีนี้ต้องปิดขนาดนั้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะหมีหนัก100กิโลกรัม
1: โอ้โห
0: 1ตัน
1: หนักมาก
0: หนักมากนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ย1เมตรนะครับอ๋อไม่ใช่ตันสินะ100กิโลกรัมยังไม่ใช่ตันนะฮะแล้วก็ทำให้ต้องมีการเปิดปฏิบัติการคือเหมือนในหนังเลยคุณลิซ่ามีทั้งตำรวจนะครับมีทั้งเฮลิคอปเตอร์นะสุดท้ายเนี่ยนะครับเจ้าหมีเนี่ยไปหลบอยู่ในบ้านแห่งหนึ่ง
1: เข้าไปในบ้านหนึ่ง
0: ไปหลบอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งแบบคือไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านแต่เข้าไปในรั้วบ้าน
1: น
0: ะเข้าไปในรั้วบ้านถ้าผมเป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
1: ตกใจ
0: ผมคงระทึกมากเลยนะคือเข้าไปในย่านชุมชนมากแล้วก็มีการยิงลูกดอกอาบยาสลบให้กับเจ้าหมีได้สำเร็จฟุตเทจที่ผมเห็นนะผมเห็นเลยนะครับก็คือเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องไปอุ้มหมีที่สลบเนี่ยออกมาจากบ้านออกมาจากในรั้วบริเวณบ้าน
1: อ
0: ่ะคือหมีเขาไปหลบอยู่ใต้ชายคาบ้าน
1: อ่
0: ะในชายคาบ้านเลยนะเราอยู่ในรั้วเลยนะครับคือถ้าเป็นเจ้าของนี่เราคงแบบคงแบบว่ากรี๊ดอ่ะนะฮะ
1: หวาดกลัว
0: ครับทีนี้ตอกย้ำนะครับถึงการไซติ้งหรือว่าการพบเห็นหมีในเมืองในเขตเมืองที่เพิ่มขึ้นบ่อยมากนะครับจาก NHK รายงานว่ามีผู้พบเห็นหมีทั้งสิ้น128ครั้งในเดือนเมษาถึงพฤษภาคมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้นะอันนี้ย้อนกลับไปนะอันนี้แค่มิถุนายนนะพฤษภาคมนะก็วันที่15เนาะมีหมีตัวนึงนะเข้าไปถึงบริเวณสนามบินอิวาเตะนะฮะก็เช่นเดียวกันนะเมืองอิวาเตะเนี่ยค่อนข้างจะเจอบ่อยนะครับก็ทำให้ต้องมีการปิดรันเวย์สนามบินเนี่ยนะครับช่วงหนึ่งเลยสนามบินอิวาเตะฮานามากิครับ
1: โอ้นะคะก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะตอนแรกเนี่ยตั้งแต่แรกๆพอได้ยินเรื่องนี้มาก็เอ๊ะจะเป็นมันจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเป็นประเด็นใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไปญี่ปุ่น
0: โดยเฉพาะทางตอนเหนืออ
1: าจจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่า

0: น้องเนี่ยเข้ามา
1: เขตชุมชนเข้ามาในบ้านเข้ามาในร้านสะดวกซื้อเข้ามาในสวนสาธารณะก่อนหน้านี้ผมเห็นมีเข้าไปที่ลานจอดรถของบริษัทหนึ่งแล้วก็เห็นฟุตเทจเหมือนกันก็คือว่าชายคนนึงเนี่ยเดินเข้ามาออกมาจากลานจอดรถของบริษัทน้องหมีเนี่ยตอนนี้เป็นน้องหมีคือตัวไม่ใหญ่เท่าไหร
0: ่
1: ก็เข้ามาแล้วก็วิ่งไล่คือภาพว่าวิ่งวนวิ่งไล่วิ่งวนวิ่งไล่สุดท้ายอ่ะเหมือนหมีเขาเร็วกว่าแต่ว่าอันนี้แค่ผลักล้มหมีแค่ผลักล้มแล้วก็มีผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานอ่ะขับรถมาแล้วก็บีบแตรไล่น้องหมีน้องหมีก็ตกใจออกไปครับแต่อันนี้100กิโลไง
0: ไม่น้องละค่ะน้องตัวใหญ่มากเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องระมัดระวังตอนนี้นะคะพาไปที่ออสเตรเลียกันบ้างนะคะไปดูสนามบินแห่งใหม่นะคะของนครซิดนีย์นะคะ
1: สวยงามมาก
0: ที่จะเปิดในเดือนตุลาคมนี้นะคะใช้เวลาในการวางแผนและก่อสร้างมานานกว่า10ปีนะคะก็หวังว่าจะได้เปิดใช้แล้วก็ได้เห็นในเดือนตุลาคมนี้แล้วล่ะค่ะก็จะมีการเพิ่มเป็นการเพิ่มทางเลือกนะคะในการเดินทางแล้วก็รองรับการเติบโตของฝั่งตะวันตกนะคะสนามบินใหม่แห่งนี้ชื่อว่า Western Sydney Airport ค่ะตั้งอยู่ในย่าน Badgery Creek นะคะห่างจากใจกลางนครซิดนีย์ประมาณ60กิโลเมตรนะคะใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 5,600 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 118,000ล้านบาทนะคะจุดเด่นสำคัญของสนามบินแห่งนี้คือสามารถเปิดให้บริการได้24ชั่วโมงนะคะต่างจากสนามบินซิดนีย์เดิมที่อยู่ใกล้ย่านธุรกิจนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะมีการจำกัดเวลาให้เครื่องบินสามารถขึ้นลงได้เฉพาะช่วงหลัง6โมงเช้าแล้วก็ต้องก่อน5ทุ่มจะกดควบคุมเสียงรบกวนนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการเปิดสนามบินใหม่เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดตารางบินโดยเฉพาะเส้นทางบินจากเอเชียและตะวันออกกลางนะคะซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางต่อไปยังยุโรปนะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีคมนาคมของออสเตรเลียนะคะแคทเธอรีนคิงเขาระบุว่าการเริ่มให้บริการเที่ยวบินโดยสารที่สนามบินเวสเทิร์นซิดนีย์เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของเมืองจะเปิดให้ผู้โดยสารเที่ยวแรกภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะสายการบินแรกที่จะมีการเปิดที่สนามบินแห่งนี้นะคะก็จะเป็นสายการบินของ Jetstar ค่ะเป็นสายการบินต้นทุนต่ำของเครือ Qantas Airlines นะคะจะเป็นสายการบินแรกที่ให้บริการจากสนามบินใหม่ด้วยเที่ยวบินไปยัง Gold Coast พร้อมแผนที่จะเพิ่มเที่ยวบินไป Melbourne Brisbane แล้วก็เส้นทางอื่นๆภายในประเทศด้วยนะคะส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศสายการบิน Air New Zealand ค่ะจะเริ่มให้บริการเส้นทางไปเมืองโอ๊คแลนด์นะคะในวันที่26ตุลาคมนี้ขณะที่สายการบินนี่ค่ะ Singapore Airlines นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งสายการบินระหว่างประเทศที่เปิดเที่ยวบินรายวันไปสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนนะคะโดยเที่ยวบินของ Singapore Airlines นะคะจะออกเดินทางก่อนเที่ยงคืนเพื่อใช้ประโยชน์จากสนามบินแห่งใหม่ที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเคอร์ฟิวนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยสนามบินแห่งนี้นะคะคาดว่าจะรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ10ล้านคนต่อปีหรือประมาณ1ใน4ของจำนวนผู้โดยสารที่ใช้สนามบินซิดนีย์เดิมพร้อมเตรียมเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางอากาศแห่งใหม่ของ Qantas อีกด้วยนะคะทั้งนี้เองเนี่ยโครงการนี้ถือว่าเป็นสนามบินขนาดใหญ่แห่งแรกของออสเตรเลียในรอบกว่า50ปีนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนลงทุนพัฒนาพื้นที่ฝั่งตะวันตกของซิดนีย์มูลค่า 18,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟเชื่อมสนามบินและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสนามบินที่สวยงามแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะเผื่อใครสนใจลองเข้าไปดูภาพแล้วก็อาจจะกลายเป็นสนามบินที่หลายๆคนอาจจะได้เดินทางไปในอนาคตอันใกล้นี้นะคะจาก Channel News Asia ค่ะ Sydney's new international airport to welcome first passengers in October
1: อันนี้เผื่อใครจะไปออสเตรเลียนะครับนี่ก็จะเป็นสนามบิน
0: น้อง
1: ใ
0: หม่ซิดนีย์ค่ะ
1: ลดความแออัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมียนมากับคุณกฤตครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18 น.ถึง 20 น.เอ็มพอร์ตนิวส์ FM 100.5

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะวันนี้หัวข้อคือ
3: เรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมียนมานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเรื่องของรางวัลและคำถามในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
4: Good Morning ASEANช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: คุณกฤตค่ะ
5: สวัสดีครับทั้งสองท่านและสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
3: ค่ะนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมียนมานะคะก่อนที่เราจะไปถึงประเด็นหลักของเราค่ะคุณกฤตคะขอทวงค่ะของรางวัลค่ะ
5: ครับของรางวัลนะครับวันนี้อยากจะให้เข้าถึงวัฒนธรรมการกินของเมียนมาจังเลยนะครับเลยมีถั่วสตอแปรนะครับเป็นถั่วคล้ายๆเป็นครัวผมเข้าใจว่าชื่อหัวช้างหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแล้วมันเป็นถั่วงอกนะครับแต่ว่างอกเล็กๆแล้วก็เอาไปต้มกินกันส่วนใหญ่จะกินกับพวกปลาตานะครับหรือว่าพวกอะไรอะโรตีโอ่งอะไรประมาณนั้นนะครับเอามาทานกับขนมปังก็อร่อยมากครับ
3: คือเปิดกระป๋องแล้วก็ไปทานได้เลยไหมคะ
5: ใช่ครับเปิดกระป๋องแล้วทานได้เลยครับ
2: น่าทาน
3: นะคะน่าทานมากๆวันนี้มี3รางวัลด้วยกันใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับมี3รางวัลครับ
3: ค่ะ
5: นะครับคำถามก็คือกษัตริย์ของราชวงศ์คองบองเนี่ยนะครับมีทั้งหมดกี่พระองค์นะครับ A ก็9พระองค์ B ก็11พระองค์ครับ
3: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทวนคำถามนะคะแล้วก็พูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะสำหรับคำถามในสัปดาห์นี้นะคะกษัตริย์ของราชวงศ์คองบองนะคะของเมียนมามีกี่พระองค์นะคะ A 9พระองค์นะคะ B 11พระองค์นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยเนาะเพราะว่าเราจะขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะตอบเข้ามานะคะตอบ A หรือ B นะคะพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มาทาง4689399ค่ะเดี๋ยวจะให้คุณกฤตเฉลยตอนท้ายรายการนะคะแล้วก็วันนี้มี3รางวัลด้วยกันค่ะ
5: ครับผมก็ เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับมีเรื่องราวที่ลงในโซเชียลมีเดียนะเรื่องของเมียนมาเนี่ยจะมีการทำอุตสาหกรรมสร้างสรรค
3: ์
5: นะครับก็คือเขาคงเห็นเราทำเรื่องของภาพยนตร์ของพระนเรศวรนะครับก็เขาก็เลยจะเอาเรื่องของราชวงศ์ของคองบองทั้งหมดเนี่ยนะครับมาทำเป็นภาพยนตร์นะครับลงทุนเยอะทีเดียวนะครับลงทุนกันทั้งหมดเนี่ยก็เป็นหลักหมื่นล้านนะครับหมื่นล้านในที่นี้คือหมื่นล้านจัดนะครับก็ไม่น้อยนะครับหมื่นล้านจัดก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆของราชวงศ์ของกษัตริย์คองบองนะครับราชวงศ์คองบองเนี่ยก็มีกษัตริย์ที่เก่งกาจมากมายนะครับผมเชื่อว่าเขาคงจะเอาเรื่องของพระเจ้ามังระหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่าพระเจ้าอลองพญาก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพระราชวงศ์กษัตริย์พระองค์ไหนนะครับเพราะว่าแต่ละพระองค์ก็มีจุดเด่นจุดดีอะไรเยอะแยะแตกต่างกันออกไปนะครับในยุคของคองบองนี้ต้องบอกว่าเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายนะครับของระบบกษัตริย์ของเมียนมาก็ว่าได้เพราะหลังจากที่กษัตริย์องค์สุดท้ายอย่างที่เราทราบกันก็คือพระเจ้าทีบอนะครับก็ถูกทางชาติมหาอำนาจในโลกตอนในยุคนั้นนะครับก็คืออังกฤษเนี่ยจับตัวไปแล้วก็เอาท่านขึ้นเกวียนนะครับแล้วก็ส่งตรงจากมันเลเนี่ยลงมาที่ย่างกุ้งแล้วก็เอาขึ้นเรือเนี่ยเข้าไปเก็บไว้เอาท่านไปกักตัวที่รัตนบุรีที่อินเดียจนพระองค์ท่านทรงสวรรคตที่นั่นนะครับแล้วก็มีการฝังพระศพไว้ที่นั่นนะครับซึ่งอันนี้ก็คือองค์สุดท้ายของ

0: ราชวงศ์คองบองนะครับนี่ถ้าว่าจะพูดถึงราชวงศ์คองบองจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะให้จับมาตามองไปที่3ยุคนะครับเปลี่ยนราชวงศ์ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าท่านครองราชมายาวนานราชวงศ์คองบองเนี่ยเริ่มตั้งแต่ยุคของถ้าเป็นของไทยก็ประมาณกรุงศรีอยุธยานะครับจนกระทั่งมาจนถึงรัชกาลที่4ของไทยนะครับเรื่องราวมันก็เลยยาวนาน
1: นะฮะ
0: ใช่ครับ133ปีฮะอาจารย์เจยาวทีเดียวนะครับนี่ผมก็แบ่งออกมาเป็นช่วงๆมาเป็น3ยุค3ช่วงด้วยกันนะครับยุคแรกก็คือยุคของการสร้างชาติแล้วก็การที่ใช้การสู้รบเนี่ยอย่างดุดันเนี่ยเข้าไปยึดครองเอาพื้นที่ทั้งหมดของเมียนมาหรือว่าจับครอบคลุมเมียนมาทั้งหมดจนมีอยู่ยุคนึงที่ท่านพระเจ้ามังละเนี่ยท่านได้ทรงกลุ่มทัพแล้วก็บุกตะลุยทั่วไปหมดนะครับก็เลยอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังส่วนยุคที่2ก็คือยุคการขยายดินแดนไปจนถึงการฉดตอของกษัตริย์องค์ที่6องค์ที่9นะครับจนถึงองค์ที่9เนี่ยท่านไปชนตอที่ทางฝั่งตะวันตกเพราะว่าไปชนเอากลุ่มของอังกฤษเข้าเพราะว่าในยุคนั้นก็อย่างที่ทราบกันดีว่าอังกฤษเนี่ยครอบเข้ามายึดครองประเทศอินเดียจนทำให้สุดท้ายมาเนี่ยองค์สุดท้ายของกษัตริย์ของยุคคองบองเนี่ยก็จบสิ้นไปอย่างที่เล่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ยุคสุดท้ายนี่ก็คือยุคปฏิรูปนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมันใกล้เข้ามาใกล้เคียงกับประเทศไทยในยุคของรัตนโกสินทร์ของท่านรัชกาลที่4นะครับพระองค์ท่านก็สร้างบ้านสร้างเมืองไว้เยอะแยะไปหมดเขาก็คงอยากจะสร้างบ้านสร้างเมืองเปลี่ยนแปลงการปกครองบ้างนะครับแล้วก็ผมก็ตั้งสิ่งยึดเหนี่ยวของคนเมียนมาก็คือกลุ่มของกษัตริย์เนี่ยมันจางหายไปแล้วก็ทำให้เมียนมาได้ตกเป็นการปกครองของยุคของปัจจุบันนะคร
2: ับ อันนี้ก็เป็นที่มาเนาะว่าทำให้เราทราบประวัติเพราะเราอาจจะไม่คุ้นนะประวัติของราชวงศ์หรือว่าสิ่งที่กษัตริย์เมียนมาได้ทำแต่ทีนี้อยากจะขอมาที่ตัวโครงการโปรเจกต์เนี้ยนะครับเพราะว่าตรงกับหัวข้อนะฮะว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็ตื่นเต้นนะว่าอยากจะฟังว่าเออแล้วอะไรคืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเมียนมาครับอยากจะกลับมาที่นี่นิดนึงครับ
0: เป็นการทำภาพยนตร์นี่แหละครับนะครับเพราะว่าเขาจะเอาอันนี้มาเป็นตัวปลุกเร้าให้คนเนี่ยรักชาตินะครับผมเชื่อว่าเขาเอาเรื่องของภาพยนตร์ซึ่งคนที่ลงทุนนะครับก็คือลูกสาวของท่านมินหงลายนะครับ ซึ่งลงทุนเป็นหลักหมื่นล้านที่เดียวนะแล้วก็จ้างเอาดาราแสดงดังๆนะครับเอามาร่วมกันอยู่ตรงนั้นแล้ว
2: อันนี้เป็นภาพยนตร์ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นซีรีส
0: ์เป็นภาพยนตร์แต่เป็นตอนๆก็คือมีทั้งหมด8ตอนทีเดียวนะครับซึ่งก็ยาวนะครับแล้วก็เหมือนกับพระนเรศวรของเราที่เอามาสร้างนะครับแล้วก็เป็นหนังก็ปลุกเร้าชีวิตปลุกเร้าความรักชาติ
2: คือเป็นตอน8ตอนแสดงว่าเหมือนพระนเรศวร1 2 3 4ก็คือว่าจะมีการออกฉาย8อาจจะไม่ใช่ตอนเนาะแต่ว่าจะเป็นแบบว่า1 2 3 4เป็นอย่างนี้ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับใช่คร
2: ับ แล้วพอจะทราบไหมครับว่าโอเคอันนี้เข้าโรงหรือว่าออกทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มฮะ
0: มันจะมีทั้งเข้าโรงแล้วก็สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มด้วยครับเพราะว่าจะลงไปทางโซเชียลเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับโรงภาพยนตร์ในเมียนมาเองเนี่ยก็ไม่ได้นั่นไม่ได้ดีแล้วก็ตามบ้านเมืองหมู่บ้านต่างๆเนี่ยโรงภาพยนตร์ก็น้อยนะครับแล้วก็การฉายหนังในปัจจุบันนี้มันเริ่มจะเข้าสู่ยุคของ AI แล้วนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็คงไปที่โซเชียลนะครับ
2: แล้วโซเชียลนี่พอจะทราบไหมครับว่าเป็นแพลตฟอร์มไหนอย่างเช่นเมียนมาเขามีแพลตฟอร์มของเขาเองไหมหรือว่ายังไม่เปิดเผยฮะ
0: ยังไม่พูดออกมาว่าเป็นแพลตฟอร์มไหนแต่ที่เมียนมาเนี่ย
2: ครับเขาดูอะไรกันฮะ
0: เขาจะใช้ก็คือที่นั่นกันมากที่สุดก็คือของเดี๋ยวนะครับผมนั่นก่อนคือ Facebook นี่
3: Facebook.
0: ตัดไม่ได้เลย
3: อ๋อไม่ได้ใช้นะ
0: ไม่ได้ใช้ครับนะครับWeChat ก็ตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็มันจะมีของเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมน
3: ึก
0: ก
3: ่อนตู้อิน
0: ไม่ใช่ครับ
2: แต่ว่าอย่างนั้นมันก็จะไม่ใช่ลองฟอร์มไงก็คือไม่สามารถจะดูเป็นแบบภาพยนตร์ได้อะครับ
0: ใช่ครับก็โอเคนะครับแพลตฟอร์มตัวนั้นเดี๋ยวนะมันเป็นแพลตฟอร์ม
2: เป็นของเขาเองใช่ไหมครับหรือไงเอ่ย
0: ไม่ใช่ครับเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยครับอาจารย
2: ์ครับ
0: เพราะงั้นแพลตฟอร์มนี้ก็ใช้ได้ทีเดียวเดี๋ยวนะครับผมก็ใช้อยู่แต่ว่าผมไม่ได้เปิดแค่มือถือ
1: YouTube
0: ไม่ใช่ครับ
1: Instagram
2: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยมาดูอันนี้ทีหลังแล้วกันแต่คือโครงการนี้เดี๋ยวผมสรุปไปฟังนิดนึงว่าคือโครงการนี้เนี่ยก็คือดําริโดยรัฐบาลโดยที่คนที่จะเป็นลงทุนเนี่ยก็คือเป็นลูกสาวของมินออนไลน์เนาะแล้วก็จะทําเป็นภาพยนตร์แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าพอภาพยนตร์เป็น8ตอน9ตอนเนี่ยความเป็นภาพยนตร์สั้นหรอหรืออะไรยังไง
0: เป็นภาพยนตร์ยาวครับ
2: ยาวนะครับ
0: ใช่ครับ
2: ถ้า8ตอนนี้ใช่ผมว่าใช้เวลาสร้างนานมากเลยนะน่าจะเป็น
0: เพราะอย่างใช้เงินถึงเยอะถึงหมื่นล้านเลยไงฮะอาจารย
2: ์
0: เพราะงั้นที่ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์นะครับเพราะว่าเอาเรื่องของการภาพยนตร์เนี่ยมาดึงให้คนเมียนมาเนี่ยรักชาติมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: แล้วฟีดแบคเป็นยังไงบ้างนะคะจากประชาชนเมียนมาตอนนี
0: ้ก็ฟีดแบคจากประชาชนเมียนมาก็ค่อนข้างจะฮือฮาแล้วก็บางคนก็คิดว่าน่าจะเป็นการปลูกเร้านะครับก็คือทางทหารเนี่ยต้องการอยากจะปลูกเร้าให้เกิดอันนั้นเกิดความรักชาติมากยิ่งขึ้นอยากจะรวมชาติอะไรประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็ทำให้ตอนนี้ก็เป็นที่ฮือฮากันมากนะครับแล้วก็คิดว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรก็มีการในโซเชียลต่างๆก็ออกมาวิจารณ์กันเยอะทีเดียวนะครับก็โซเชียลที่เขาใช้เนี่ยในนั้นเนี่ยมันมีแพลตฟอร์มเดียวนะครับซึ่งทางคนเมียนมาเนี่ยชอบใช้กันเยอะมากเดี๋ยวผมนึกได้แล้วผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับคุยไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลานะครับก็สรุปก็คือว่าวันนี้เนี่ยเขาเอาเรื่องของราชวงศ์ต่างๆของคองบองเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับมันทำให้เราเห็นภาพนะครับเพราะว่าราชวงศ์นี้ที่ดังๆมากๆก็คือพระเจ้าอลองพยากับพระเจ้ามังละนะครับแล้วก็พระเจ้าประดุงเพราะว่าผมอยากจะให้เห็นภาพว่าพระเจ้ามลุประดุงเนี่ยหรือพระเจ้ามังละเนี่ยพระเจ้ามังละเป็นผู้ที่เข้ามาตีอยุธยาจนแตกในครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็เขาคงจะเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็พระเจ้าพดุงเองเนี่ยพระเจ้าพดุงก็เป็นคนที่ไปเข้าไปยึดเอาลัทธิไข่ซึ่งเป็นการปกครองของกลุ่มอารากันเนี่ยนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้อารากันก็ตกมาอยู่ภายใต้ของเมียนมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็อยู่ในอาณาเขตของเมียนมาแล้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราเห็นภาพเลยนะครับว่าทางยักษ์ไข่เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่ายักษ์ไข่เมื่อก่อนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของพระมหามยมุนีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านสถิตอยู่ที่มัณฑะเลแล้วก็ทุกคนก็จะรู้จักกันดีเมื่อที่จะมีพิธีล้างหน้าพระนะครับตรงนั้นทุกเช้าซึ่งตอนอันนั้นเนี่ยพระมหามยมุนีเนี่ยก็คือมาจากรัชไข่ก็เหมือนกับว่าเขาเชื่อนะครับคนยักษ์ไข่เนี่ยเชื่อว่าพระมหามยมุนีเนี่ยเป็นลมหายใจของชาวยักษ์ไข่นะครับเพราะฉะนั้นพอออกจากยักษ์ไข่ปุ๊บเนี่ยยักษ์ไข่ก็ล่มสลายวันนี้ก็เปลี่ยนแตกเป็นเสียงแล้วก็เมืองหลวงเก่าเนี่ยอย่างเมืองเมี่ยวอูเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ซากปรักหักพังซึ่งมันก็จะเหลือแต่พระพุทธรูปให้เห็นในถ้ำนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเจดีย์ระฆังคว่ำที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าประดุงเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เข้าไปยึดครองแล้วก็เอาเมียนมาเนี่ยจากทางเหนือสุดอย่างรัฐกระชินซึ่งในอดีตนั่นก็เป็นของทางจีนนะครับก็ยึดเข้ามาไม่ให้มันเป็นรวมมาถึงอยู่ในของเมียนมาแล้วก็ทางตะวันตกเนี่ยหลายๆแห่งในหลายจุดเนี่ยก็จะยึดเข้ามาอีกพระองค์หนึ่งที่อยู่นอกราชวงศ์บองคองก็คือพระเจ้าบุเรงนองนะครับพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยคนไทยจะรู้จักกันดีอันนั้นได้อยู่ในยุคของเนียวยองนะครับเนียวยองเนี่ยก็คือเป็นราชวงศ์ที่อยู่ในช่วงกลางๆของ ยุคราชวงศ์หลังจากราชวงศ์ตองอูซึ่งพระเจ้าเลียงนองนี้ก็เป็นกษัตริย์องค์ที่สำคัญนะครับแต่เขาไม่ได้เอามาทำเป็นหนังนะครับ
2: โอเคไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ไม่อยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยซึ่งก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพระเจ้าบุเดงนองนี้ถือว่า

0: เป็นกษัตริย์ที่เก่งแล้วก็รวมชาติ
1: ในการ
0: เรียนได้เช่นเดียว
1: ฟังดูแล้วน่าสนใจแต่ว่าเขาบอกไหมครับว่าจะออกเมื่อไหร่ฮะจะได้ดูเมื่อไหร่
0: เริ่มทำโปรเจกต์นี้ยาวนานนะครับอาจารย์เพราะว่ามันคงไม่ได้จบง่ายๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า5ปีก็ไม่จบอะเพราะว่ามันต้องลงทุนเยอะแล้วก็มีการเอานักแสดงที่แบบว่าดังๆเด่นๆของเมียนมา
1: ซึ่งก็คือเขา

0: ามผมก็เชื่อว่าถ้าโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับก็คงจะต้องจับตาดูว่าเขาจะเอาพระกษัตริย์พระองค์ไหนที่จะเอามาเป็นตัวชูโรงซึ่งก็มีอยู่สองสามพระองค์อย่างที่บอกนะครับก
1: ็คือ
0: ท่านอลองพญานะครับพระเจ้าพลองอัมพยาแล้วพระเจ้ามังละแล้วก็พระเจ้าตุงซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นพระองค์ไหนนะคร
1: ับ เอาไว้เดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันเพราะว่ามีรายละเอียดหลายอย่างที่เราไม่ทราบนะอย่างเช่นออกแพลตฟอร์มไหนออกอากาศเมื่อไรใครมาเล่นบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือเวลามันถูกประวัติศาสตร์มันถูกตีความเนี่ยแล้วมันก็จะมีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันถูกนำเสนอยังไงอันนี้เดี๋ยวคงต้องมาดูกันครับ
0: ต้องจับตาดูกันนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องใหญ่นะคร
1: ับไปที่คำถามคำตอบครับ
0: ครับผมก็คือ B ครับก็คือ11พระองค์นะครับ
2: ค่ะ11พระองค์ B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ตอบถูกเข้ามาทาง SMS นะคะ
1: แพลตฟอร์มน
2: ี
1: ้ใช่ Netflix หรือเปล่าฮะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ด้วยโอเคครับงั้นเดี๋ยวได้คำตอบเมื่อไหร่ค่อยมาบอกอีกทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณคุณกฤตค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณกฤตอุ้ยทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะ
1: ครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์แบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการตีความเชิงประวัติศาสตร์โดยแล้วมันจะไปกระทบความรู้สึกหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องดูกันด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะสำหรับกลุ่ม Morning Ice ในเช้าวันนี้เรา2คนก็ต้องลาไปก่อนแล้วก
2: ็
1: พบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่11 มิถุนายนพ.ศ.2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่ายอสมททั่วประเทศและทาง FacebookLive MCOT FM 100.5 MHz ค่ะ
0: ครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับก็แฟนบอลชาวไทยเฮลั่นล่ะครับ

0: ไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อยอีกต่อไปครับหลังจากต้องลุ้นกันจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายวินาทีสุดท้ายของการเจรจาล่าสุดก็มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่า Jazz เนี่ยกลายเป็นผู้เข้าวินครับคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลกนะครับ2026ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้การเจรจาระหว่างแจ๊สกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าครับก็เป็นไปอย่างเข้มข้นโดยทางฝั่งไทยต้องการราคาที่ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่จ่ายอยู่ที่ราว15 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในขณะที่ฟีฟ่าก็ยืนกรานราคาตั้งต้น40 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทนะครับจนกระทั่งสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้สำเร็จในที่สุดล่าสุดในพิษพอทารามิกครับขออภัยนายพิษพอทารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของแจ๊สและโมโนครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวสั้นๆนะครับบอกว่า2026ไทยได้ดูบอลโลกแล้วนะครับก็ทำเอาโลกโซเชียลและคอบอลคึกคักกันเป็นอย่างมากนะครับก็มีความคืบหน้านะครับว่าทางแจ๊สก็เตรียมถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ชมกันแบบเต็มอิ่มครบทั้ง104นัดโดยสมาชิกของโมโนแม็กซ์จะได้รับชมผ่านแพ็คเกจพิเศษนะครับแล้วก็จะมีการเริ่มต้นแข่งขันตั้งแต่แมตช์แรกเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันนะครับที่มีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนัดเปิดสนามอย่างเป็นทางการในคืนนี้นะครับต้องช่วงเวลาตั้งแต่2 นาฬิกาขึ้นไปนะครับก็จะพบกันระหว่างเจ้าภาพเม็กซิโกนะครับกับแอฟริกาใต้ครับ
1: ค่ะไปที่เรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะสงครามกับสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านค่ะก็รู้สึกว่าจะมีความปะทุคุกรุ่นขึ้นมาอีกนะคะโดยทางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกานะคะว่าศูนย์บัญชาการภูมิภาคกลางของกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนคอมออกแถลงการว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในระดับที่ได้สัดส่วนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันตนเองในพื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซการโจมตีดังกล่าวก็เป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งต้องการตอบโต้อิหร่านหลังผลการสอบสวนในเบื้องต้นบ่งชี้ว่าโดรนของอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐตกในบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีลูกเรือทั้ง2 นายได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยขณะที่สื่อของอิหร่านรายงานการเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นและต่อเนื่องหลายครั้งที่เมืองบันดาอับบาสเมืองซีริกและเมืองมินาบในจังหวัดฮอร์มุซกันริมชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านและเกาะเกชค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้ค่ะทรัมป์ก่อไฟสงครามระอุถล่มอิหร่านยับสางแค้นสอยอาปาเช่ร่วง IRGC ยิงขีปนาวุธและโดรนโต้ยิวโจมตีเลบานอนนองเลือดแลกหมัดดุเดือดอิหร่านสวนทันควันส่งโดรนและมิสไซล์ถล่มฐานทัพอเมริกันทั่วภูมิภาคพังโรงเก็บเครื่องบิน F-35 เตือนถอนทหารพ้นตะวันออกกลางถ้าอยากปลอดภัยลั่นไม่ปล่อยผ่านทุกการโจมตีหลังทรัมป์สั่งเครื่องบินรบถล่ม3 รอบเป้าหมายยุทธศาสตร์ชายฝั่งอิหร่านเอาคืนอาปาเช่ถูกสอยร่วงด้านอิสราเอลร่วมวงซ้ำถล่มเลบานอนดับสลด8 ศพค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของกลุ่มควันลอยพวยพุ่งขึ้นมาจากอาคารหลังหนึ่งหลังโดนการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลที่เมืองทรายทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8 รายขณะที่สหรัฐบุกถล่มอิหร่านรวด3 รอบเอาคืนสอยอาปาเช่ร่วงส่วนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ยิงขีปนาวุธและโดรนตอบโต้ถล่มฐานทัพและโรงเก็บเครื่องบิน F-35 ค่ะ
0: ครับมาต่อกันที่ประเด็นของสมเด็จฮุนเซนนะครับประธานวุฒิสภาและรักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชาออกแถลงการเรียกร้องให้สำนักข่าวในประเทศไทยนะครับนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเกี่ยวกับจุดยืนของกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาพรมแดนไทยกัมพูชาโดยย้ำชัดนะครับว่ากัมพูชายึดมั่นในแนวทางสันติวิธีมากกว่าการใช้กำลังทางทหารโดยระบุว่าระหว่างการประชุมร่วมกับสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดเสียมราชทางอุดรมีชัยถ้อยแถลงล่าสุดของตนถูก กสื่อไทยบางสำนักเอาไปตีความแล้วก็รายงานผิดจากเจตนารมณ์เดิมอย่างสิ้นเชิงโดยยืนยันว่าพรรคประชาชนหรือว่า CPP กัมพูชามีนโยบายนะครับในการทางการเมืองที่แน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาพรมแดนด้วยแนวทางสันติวิธีเท่านั้นและจะใช้เป็นนโยบายหลักสำหรับการเลือกตั้งปี2570และ2571พร้อมกันนี้ยังได้ฝากข้อความเตือนใจไปยังผู้นำทางการเมืองของไทยว่าไม่ควรด่วนตัดสินใจหรือว่าหลงเชื่อเพียงการตีความของสื่อมวลชนที่บิดเบือนไปจากข้อความต้นฉบับแต่อย่างไรก็ตามครับก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าเว็บไซต์ข่าวคแมร์ไทม์นะครับซึ่งก็เป็นต้นตอของรายงานข่าวชิ้นนี้ระบุว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยประกาศคืนทวงคืนพื้นที่ชายแดนโดยมีทางเลือกคือการเจรจาหรือว่าใช้กำลังทหารล่าสุดคแมร์ไทม์ลบรายงานชิ้นนี้ออกจากระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวฝั่งไทยครับรัฐบาลไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางการจีนเตรียมส่งมอบรถถังรุ่นT59D จำนวน93คันให้กับกัมพูชานั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็สายหน้าพร้อมกับยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องและไม่มีผลกระทบใดๆกับประเทศไทยและส่วนตัวไม่มีความกังวลเรื่องนี้เนื่องจากกองทัพไทยมีความพร้อมในการดูแลความมั่นคงอยู่ตลอดเวลาสอดคล้องกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่บอกว่ารถถังจำนวน93คันดังกล่าวก็เป็นข้อตกลงเดิมในการฝึกร่วมกันระหว่างจีนกับกัมพูชามีมาตั้งแต่ปี2559ซึ่งเป็นยุทธปกรณ์เก่าที่ฝั่งจีนเอามาปรับปรุงหรือรีโนเวทใหม่เพื่อใช้ป้องกันประเทศล่าสุดทางการข่าวก็พบว่ารถถังล็อตนี้นะครับเพิ่งจะเดินทางถึงท่าเรือของกัมพูชาและยังไม่มีการเคลื่อนย้ายเข้าใกล้ชายแดนไทยโดยทั้งสองประเทศยังมีข้อตกลงร่วมหรือ joint statement นะครับในการควบคุมดูแลพื้นที่อย่างเคร่งครัดนะครับหากมีการสะสมอาวุธหรือว่าการออกมาพูดของกัมพูชาในห้วงเวลานี้อาจจะเป็นแค่การพยายามสร้างกระแสความรักชาติเพื่อหวังผลในการหาเสียงเลือกตั้งภายในประเทศกัมพูชาเองนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับฮุนเซนปัดใช้กำลังรบยันจุดยืนสันติภาพโบยสื่อไทยซัดบิดเบือนอนุทินบิ๊กดุลไม่กังวลจีนส่งมอบรถถังให้เขมรทอรอพร้อมป้องกันชายแดนครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะกลับมาติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอ
6: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะเมื่อวานนี้ค่ะนายชัยชนกชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะคะก็ได้พูดถึงกรณีที่กระทรวงดีอีได้เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการ THAI Passport ในวันนี้นะคะ11มิถุนายนว่าอยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่สนใจโครงการนี้เพื่อที่จะถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดค่ะผู้สุข่าวก็ถามนะคะว่าเมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วเนี่ยจะสามารถนำไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการถึงขั้นไหนนายชัยชนกก็บอกว่าได้ปรึกษากับปลัดกระทรวงดีอีในสิ่งที่ทำได้ก็ต้องอยู่ในกรอบ TOR เดิมแต่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาได้คิดว่าทำได้เยอะพอสมควรเมื่อตรวจสอบในเชิงกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าไม่เป็นแบบนั้นก็พร้อมทุกทางไม่ได้ยึดติด ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าไม่กังวลว่าโครงการนี้เนี่ยจะฉุดความนิยมรัฐบาลใช่หรือไม่นายชัยชนกก็บอกว่าไม่ครับเรามีความตั้งใจดีและคิดว่ารัฐบาลนี้ค่อนข้างที่จะรับฟังความคิดเห็นประชาชนเป็นอย่างมากแม้เราจะโดนกระแสสังคมอย่างไรพอมีความคิดเห็นจากประชาชนเป็นสิ่งที่ดีแล้วนำมาปรับตราบใดที่เป็นเป้าหมายเราเหมือนเดิมจะใช้เส้นทางไหนเดินไปเราไม่ได้ยึดมั่นตรงนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะนายชัยชนกก็ยังพูดถึงกระแสโจมตีเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่นะคะว่าขอชี้แจงเพียงรอบเดียวเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองความสัมพันธ์กับคุณแม่นั้นทราบว่าได้หย่ากับนายเนวินชิดชอบบิดาของตนเองตั้งแต่ตนเองอายุ 2-3 ขวบซึ่งยังจำความอะไรไม่ได้เลยและเมื่อจำความได้คุณแม่กรุณาชิดชอบเป็นผู้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจนโตส่วนสื่อมวลชนที่มีจุดประสงค์จะทำลายอนาคตทางการเมืองหรือดิสเครดิตตนเองขอให้โฟกัสให้ถูกจุดอย่าเบี่ยงไปเรื่องอื่นเพราะคุณแม่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆต่างคนต่างอยู่ต่างครอบครัวและทุกคนก็มีความสุขอยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยคุณพ่อก็ได้ให้คำแนะนำอะไรหรือไม่ค่ะนายชัยชนกก็บอกว่าต้องอดทนเพราะเราเป็นเป้าและเป็นเรื่องปกติต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ให้ได้เพราะรู้ว่าการเมืองโหดร้ายเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพ่อสอนว่าหากมีเจตนาทำดีก็ให้ยึดมั่นและทำต่อไปประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะรวมเรื่องของประเด็นการเมืองด้วยเลยค่ะเพราะการเมืองโหดร้ายลูกเนวินเคลียร์ปมแม่บี้อธิบดีปกครองแจงสภาศาลรัฐธรรมนูญยังรอความเห็นพยานผู้เชี่ยวชาญและผลศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอนุทินปัดตอบคอมเมนต์แซวรีดเงินเดือนละ5ล้านสุภจีไม่ท้อตกเป็นเป้าโจมตีบอกสบายมากชัยชนกเปิดใจครั้งแรกดราม่าเรื่องแม่และวุฒิการศึกษาย้ำไม่เคยปิดบังสวพิสิทธิ์ชี้ข่าวลือวุฒิสภาจะสอบนันทนาอภิปรายกระแนะกระแหนลูกเนวินแค่คุยแนวทางมารยาทไม่เจาะจงใครพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ขย่ม THAI ตั้งเวทีฟอกขาวโครงการกรรมธิการการเมืองกรรมธิการการพัฒนาการเมืองเรียกปปช.กกต.และอธิบดีปกครองแจ้งแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วย11มิถุนายนนี้เสรีพิสุทธิ์และคปท.ร้องนายกทวงคืนเขากระโดงค่ะ
0: ครับมาดูเรื่องของการขยายตลาดส่งออกทั่วโลกของสินค้าไทยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดทำเนียบรัฐบาลร่วมหารือกับนายพจน์อารามวัฒนานนท์ครับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการครับเพื่อวางแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดครับโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นกลไกหลักในการผลักดันการค้าการลงทุนของประเทศพร้อมประกาศให้การสนับสนุนภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดเพื่อเปิดประตูประเทศเปิดประตูการค้าขยายตลาดส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศให้ทั่วโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมด้านนายนฤทธิ์เทิดเสถียรธรรมเธอสถิรศักดิ์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ก็เปิดเผยผลการจัดการประชุม Thailand and Vietnam Investment and Business Networking 2026นะครับณกรุงฮานอยของเวียดนามโดยมีนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับทั้งนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือรอบด้านซึ่งปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเวียดนามในกลุ่มอาเซียนในขณะที่เวียดนามก็เป็นคู่ค้าอันดับสองของไทยและในการประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดเวทีเจรจาเจาะลึกนะครับเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างภาคเอกชนไทยและเวียดนาม5กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ยังมีศักยภาพสูงประกอบด้วยอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดธุรกิจดิจิทัล AI เซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจ นิคมอุตสาหกรรมร่วมกันกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งนักธุรกิจของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนมุมมองและเสนอโอกาสร่วมทุนในธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงร่วมกันครับขณะเดียวกันก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าในส่วนของมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับมีกำหนดจะพิจารณาหารือข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในวันนี้เพื่อแก้ไขข้อกังขาและสร้างความเป็นธรรมในการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ต่อไปครับมีพาดหัวในมติชนครับเป็นประเด็นรองนะครับอนุทินถกขอการค้าหาตลาดใหม่ทั่วโลกจับมือเอกชนบูมส่งออก BOI ปลื้มผนึกเวียดนามลงทุน5อุตสาหกรรมศักยภาพกกร.ปรับเป้า GDP โต 2% สุภชีชี้ปมห้ามนำเข้ากุ้งข้องใจมาเลผิดขั้นตอนครับ
1: มีความคืบหน้าเรื่องของค่าไฟนะคะเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าบอร์ดกกพ.ก็ได้ประชุมบอร์ดหนึ่งในวาระการพิจารณาสำคัญก็คือผลการเปิดรับฟังความเห็นข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้า

0: 4กรณีหลังจากได้เปิดรับฟังความเห็นไปแล้วนะคะระหว่าง22พฤษภาคมถึง5มิถุนายนที่ผ่านมาผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ค่ะซึ่งที่ผ่านมากกพ.ก็คาดว่าค่าไฟฐานใหม่ซึ่งยังไม่รวมค่าบริการรายเดือนค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT และภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้รอบบินเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวค่ะกกพ.เคาะค่าไฟฐานขั้นบันไดใหม่เริ่มรอบบินเดือนกรกฎาคมอุ้มบังคับใช้ยาวถึง4ปีลุ้นวันนี้บอร์ดกกพ.เคาะค่าไฟฐานขั้นบันไดใหม่บังคับใช้ราว4ปีอุ้มกลุ่มใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยพวกเปิดแอร์ฉ่ำใช้เกิน400หน่วยอาจเจออัตราก้าวหน้าที่แพงขึ้นดัดหลังคนไม่ประหยัดพลังงานคาดเริ่มบินใหม่เดือนกรกฎาคมนี้ทางฝั่งประชาชนเสียงแตกค่าไฟฐานใหม่ไม่รู้จะเลือกสูตรไหนดีจับตาหรือเกณฑ์บัตรคนจนเอกนิติยืนยันปรับแค่อย่างเดียวลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่รัฐบาลเห็นใจคนเดือดร้อนลูกไม่เลี้ยงดูจริงสุดคึกคักไทยช่วยไทยพลัส10วันแรกสะพัด 22,000 ล้านคนใช้จ่ายหมดเกลี้ยงแล้ว1ล้านรายค่ะส่วนไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเช่นกันค่ะสุภชัยคุมกรรมธิการสอบใช้เงินกู้เอกนิตินั่งหัวโต๊ะไฟเขียวยกเลิกเกณฑ์ภาษีลูกกตัญญูทำพ่อแม่อดได้บัตรคนจน11มิถุนายนนี้กรรมธิการตรวจสอบเงินกู้4แสนล้านบาทแค่นัดแรกก็เดือดฝ่ายค้านและรัฐบาลรุมแย่งเก้าอี้สีน้ำเงินส่งสุภชัยคุมเกมสุกี้ตีน้อยปิดปรับปรุงหลังโดนผลกระทบ 60-40 ทำรัฐบาลแบะท่าพร้อมทบทวนเกณฑ์ไทยช่วยไทยพลัสนายกรับข้อเสนอหอการค้าไทยตั้งกรอเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถแข่งขันค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดต่อนะครับในติดตามประเด็นอื่นๆนะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวกระบา
4: ลโอเค
5: พุง
6: เฮียง
7: แม่ชิมจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: พุงปลาหมึก
10: หมูอัดผักมีประโยชน
11: ์กรอบอร่อย
12: แน่นอนจ้า
13: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
14: ตราฉลากทอง
13: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
15: ไหนบอกอมเพีย
16: งใช้ตราฉลากทองไง
17: เหม
18: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: กลับมาติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะครับเรื่องของผู้ว่าชัดชาตินะครับก็เมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับในหลายๆประเด็นที่เป็นข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งนะครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับกรณีที่นายจิรยุห่วงทรัพย์แล้วก็นายคริสโปรตระนันสสพรรคเศรษฐกิจจะไปยื่นหนังสือที่ปปช.ให้ตรวจสอบระบบอากงนะครับบอกว่าตนเองก็ยินดีถ้าหากมีหลักฐานก็พร้อมให้ตรวจสอบและระบบอากงก็ยังไม่รู้ว่านิยามคืออะไรพร้อมกับย้ำว่าเรายืนอยู่ตรงนี้พร้อมให้ตรวจสอบแต่น่าเสียดายที่น่าจะยื่นตั้งแต่ตอนที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการตอนนี้เป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลจากไหนเมื่อจะตรวจสอบแล้วก็ขอให้ตรวจสอบเต็มที่พร้อมฝากว่าอย่าทำให้เป็นประเด็นการเมืองเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับก็อยากจะให้โฟกัสที่นโยบายและการพูดนโยบายกับประชาชนหรือว่าอนาคตจะทำอย่างไรส่วนเรื่องของการตรวจสอบก็พร้อมยินดีให้ตรวจสอบและคิดว่าก็สามารถยืนได้ตลอดไม่จำเป็นต้องมายืนในช่วงนี้เพราะว่าทุกคนก็ย่อมมีสิทธิ์นะครับในการได้รับการตรวจสอบส่วนรู้สึกท้อจากประเด็นนี้จะทำให้คะแนนเสียงลดลงหรือไม่นะครับนายชัดชาติก็บอกว่าเข้าใจบางทีก็ท้อเป็นเหมือนกันเพราะก็อยากจะเสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนแต่ต้องมาเสียเวลาพูดเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องอดีตและ4ปีที่ดำรงตำแหน่งก็ไม่ด่างพร้อยแต่ไม่เป็นไรถ้ามีคนมาว่าเราก็พยายามที่จะตรวจสอบแต่นโยบายก็ต้องพูดเพราะว่าสิ่งสำคัญคืออนาคตของคนกรุงเทพว่าจะอยู่อย่างไรนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเป็นข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนครับชัดชาติลั่น4ปีไร้ด่างพร้อยโอดโดนมวยปล้ำแท็กทีมผู้สมัครผู้ว่าหาเสียงคึกคักชัดชาติยันเป็นผู้ว่ากทม4ปีไม่เคยด่างพร้อยเหมือนโดนมวยปล้ำแท็กทีมซัดพวกร้องเรียนอย่าเอาเรื่องเท็จมาพูดขอให้งัดหลักฐานมาพูดไม่ใช่พูดเอาสนุกครับ
0: กรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลกลับมาเปิดโรงงานได้อีกครั้งจนเกิดกระแสในสังคมนะคะ เรื่องนี้ทางนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมโรงงานการเปิดหรือปิดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งการปิดหรือเปิดก็จะไม่ผ่านการเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่เท่าที่ได้รับรายงานในเงื่อนไขต่างๆที่กรมโรงงานยื่นเป็นข้อเสนอในการปิดโรงงานวันนี้บริษัทดังกล่าวดำเนินการตามตัวบทกฎหมายอย่างครบถ้วนซึ่งวันที่11มิถุนายนฝ่ายค้านก็อาจจะตั้งกระทู้ถามสดเรื่องนี้ในสภาซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ตนเองจะได้ชี้แจงและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแต่ความปลอดภัยของประชาชนคือหัวใจสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาลชุดนี้ค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะโยนวุ่นปมร้อนซินเคอหยวนอธิบดีโรงงานไฟเขียวชี้ไม่ได้มอกปิดต่อเมินฝ่ายค้านรุมสับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแจงวุ่นปมร้อนซินเคอหยวนเส้นใหญ่เปิดโรงงานได้ใหม่โยนเปิดหรือปิดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอ้างบริษัททำตามกฎหมายครบถ้วนไม่หวั่นฝ่ายค้านตั้งกระทู้สดไล่บี้กลางสภาชี้เป็นโอกาสดีจะได้ชี้แจงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพราะความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจหลักยันหากสอบพบไม่ได้มาตรฐานตามมอกสั่งปิดได้อีกเผยการสร้างเตาปรุงเพื่อแยกแร่ธาตุที่สกปรกออกโรงงานแจ้งเตาที่มีอยู่ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กไม่จำเป็นต้องใช้เตาปรุงค่ะ
1: ครับมาติดตามกันต่ออีกหนึ่งประเด็นนะครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็กล่าวตาปาฐกถาบนเวทีเสวนา Nikkei Forum Future of Asia ครั้งที่31ณกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนะครับภายใต้หัวข้อการทำงานร่วมกันเพื่อเอเชียที่ยืดหยุ่นและเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่าอนาคตของโลกอยู่ที่เอเชียและความสำเร็จของภูมิภาคไม่ได้เกิดจากประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เกิดจากการบูรณาการที่เชื่อมโยงกันมากกว่าแค่การค้าและการลงทุนควบคู่ไปกับการร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมจากจุดแข็งที่แตกต่างครับในโอกาสนี้ไทยได้เสนอ3แนวทางสำคัญในการสร้างอนาคตเอเชียประกอบด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงอาหารพลังงานห่วงโซ่อุปทานและการเพิ่มพูนความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการเงินและการส่งเสริมภูมิภาคนิยมซึ่งมีอาเซียนเป็นแกนกลางในการรักษาสันติภาพบนกติกาสากลนะครับนอกจากนี้ยังมีการหารือกับประธานนิเคอีอิงนะครับเพื่อยืนยันความพร้อมที่กรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพจัดงานนิเคอีเอเชียฟอรัม APEC 2026ที่จะเกิดขึ้น16กรกฎาคมนี้นะครับก็มีพาดหัวข่าวนะครับเสียงฉักโชว์วิสัยทัศน์เวทีนิเคอีฟอรัมชู3แนวทางขับเคลื่อนอนาคตเอเชียย้ำไทยรัฐบาลปึกพร้อมเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยญี่ปุ่นดันกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่กรกฎาคมนี้ครับ
0: ค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะยังมีภาพข่าวนะคะเรื่องของตำรวจค่ะบุกเข้าไปตรวจสอบค้นยึดของกลางผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเครื่องสำอางปลอมและวัตถุอันตรายขายผ่านออนไลน์ได้จำนวนมากที่โกดังแห่งหนึ่งในอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้ค่ะโดยทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่ากพต.นัดแรกค่ะโดยได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากญี่ปุ่นนะคะโดยก็มีนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.นายภัสกรบุญยลักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงร่วมการประชุมนะคะซึ่งประเด็นนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะกพต.กางแผนดับไฟใต้ปรับกอรมน.และสอบต.คณะผู้แทนพิเศษประเดิมถกดับไฟใต้นัดแรกเลขาสมช.เผยจัดระเบียบกลไกกอรมน.และสอบต.ยันไม่รื้อยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนใต้โจรใต้เหิมยิงข่มขู่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ขณะลาดตระเวนเทือกเขาบูโดค่ะและนอกจากนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะยังมีภาพนะคะของนักฟุตบอลค่ะ

0: ในนัดเตะเปิดสนามนะคะนักกีฬาทีมชาติเม็กซิโกค่ะสวมกอดและหัวเราะระหว่างการฝึกซ้อมก่อนลงเตะกับทีมชาติแอฟริกาใต้ในเกมนัดเปิดสนามการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่ม A ที่สนามแอสตาดิโออัชเตกากรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกคืนวันนี้นะคะ11มิถุนายนประมาณ 14:00 ค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกนิดนึงนะครับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับในการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับโดยระบุว่าวันนี้ช่วงบ่ายครับจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนะครับเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมก็มีวาระสำคัญที่พิจารณาเรื่องเดียวก็คือการทบทวนเกณฑ์การนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และมีข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเกณฑ์ดังกล่าวนั้นทำให้กลุ่มพ่อแม่ที่เดือดร้อนจริงต้องถูกตัดสิทธิ์อย่างไม่เป็นธรรมประกอบกับเสียงสะท้อนในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาพบว่าจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 13,200,000 คนเนี่ยนะครับมีกลุ่มผู้ที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆปะปนอยู่รัฐบาลจึงต้องนำเกณฑ์ที่เคยเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกลับมาพิจารณาปรับปรุงใหม่อีกครั้งนะครับเพื่อเอาเงินช่วยเหลือในการซื้อสินค้าเดือนละ300บาทให้ตกถึงมือผู้ที่ยากจนและก็เดือดร้อนจริงๆนะครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับคนไม่จนแฝงตัวอยู่เยอะเอกนิติแฉบางคนขับรถมาใช้สิทธิ์ลุ้นถกทบทวนเกณฑ์ภาษีหนูเปิดทำเนียบคุยเอกชนหนุนเปิดตลาดการค้าโลกครับ
0: ขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะแม้ทัพภาคที่4หารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตเดินหน้าโมเดลพหุภาษายกระดับการศึกษาเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยในโอกาสลงพื้นที่อย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายความมั่นคงในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศต้นแบบการจัดการความหลากหลายระดับโลกพร้อมหนุนระบบการเรียนการสอนแบบพหุภาษาที่นำภาษาถิ่นมลายูมาบูรณาการร่วมกับภาษาไทยและภาษาสากลเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ให้กับเยาวชนค่ะทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4ได้ขอบคุณคณะทูตพร้อมยืนยันว่าภาครัฐให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเยาวชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยหวังว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะช่วยสะท้อนข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้สู่สังคมทั้งในและต่างประเทศต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ท่านข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิทธรสังสมธนะและผมผู้เบสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเฮลั่นทั้งประเทศแจ๊สคว้าสิทธิ์บอลโลกแถลงข่าววันนี้เที่ยงแฟนบอลชาวไทยเฮสนันเมื่อบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หรือ FIFA World Cup 2026ซึ่งจะฟาดแข้งกันวันที่11มิถุนายนนี้ถึง19กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาโดยยิ่งไปกว่านั้นมีรายงานด้วยว่าจะมีการแบ่งสิทธิ์ให้ฟรีถ่ายทอดสดประมาณ 50% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมดรวมถึงเกมนัดเปิดสนามและนัดชิงชนะเลิศเพื่อให้แฟนบอลชาวไทยเข้าถึงมหกรรมลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกได้อย่างทั่วถึงบอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐประชุมวันนี้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้มีการทบทวนการตัดสิทธิพ่อแม่และลูกที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี้มีประเด็นสำคัญที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการคือการทบทวนเรื่องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของบุตรที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของพ่อแม่ซึ่งทางภาครัฐมีความเห็นใจในจุดนี้และต้องการปรับปรุงเกณฑ์ให้สะท้อนความจริงมากขึ้นในการคัดกรองรอบนี้หัวใจสำคัญคือการช่วยคนเดือดร้อนตัวจริงโดยได้สั่งการให้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เชิงรุกค้นหาผู้เดือดร้อนที่สุดที่ยังตกหล่นจากระบบหากมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วจะใช้แค่ภาษีปีเดียวหรือไม่นายเอกนิติกล่าวว่าเดิมทีการทบทวนสิทธิ์จะทำทุก5ปีซึ่งครั้งล่าสุดคือปี2565แต่ปัจจุบันมีฐานข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนมากขึ้นจึงจำเป็นต้องนำมาทบทวนให้เกิดความโปร่งใสเด็กอนุบาลในจังหวัดยโสธรเกือบ150คนท้องเสียรุนแรงรอผลตรวจเชื้อโรคจากอาหารกลางวันวานนี้ที่โรงเรียนเทศบาล35ธันวาคมในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 147คนเกิดอาการปวดท้องรุนแรงอาเจียนถ่ายเหลวอย่างกระทันหันมีเด็กอาการค่อนข้างรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลยโสธร7คนล่าสุดนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนำคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามแนวทางการแก้ปัญหาและสั่งมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติมเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดเร็วที่สุดโดยนายชาญชัยออกคำสั่งทีมระบาดวิทยาทำการสอบสวนโรคทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเพื่อค้นหาต้นตอการระบาดพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างจากผู้สัมผัสอาหารวัตถุดิบในการประกอบอาหารน้ำดื่มรวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบของโรงเรียนเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและส่งห้องปฏิบัติการแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรการเฝ้าระวังทั้งนี้ทางโรงเรียนเทศบาล 3-5 ธันวาคมได้ออกประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเป็นการชั่วคราวระหว่าง 11-12 มิถุนายนนี้เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทางโรงเรียนร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารเรียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 นถึง 5:00 นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
7: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
11: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
12: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับร้อยเต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
14: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับผมอสมทเพื่อชุมชนนะครับบ้านพรือมั่งนะครับผมวันนี้บ่าวตู้ครับนะเราก็มากันเป็นประจำทุกวันแล้วก็ทุกวันพฤหัสสบดีนะครับเราก็มีนี่เลยนะครับนั่งคุยกับนายกแปะนะครับนะวันนี้ก็ฐานมานั่งในห้องส้งกับโบเรานะครับผมสวัสดีครับท่านนายกครับ
1: ครับสวัสดีบ่าวตู้น้องนุ่มและก็ท่านผู้ฟังครับ
0: ครับผมวันนี้ท่านนายกก็ยุ่งงานมากนะครับงานที่ยุ่งมากนะครับแล้วก็มีเรื่องงานที่ว่าจะทำไล่ๆเรื่องนะครับผม
1: ครับเอาแต่ส่วนใหญ่เป็นการประสานงานนะครับ
0: ประสานงานนะครับผม
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมื่อวาน
0: เมื่อวาน
1: ก็ไปประชุมกับรัฐมนตรีพลังงาน
0: ชื่อ
1: เอกนัทพร้อมพันธ์นะครับคุณน
0: ะครับมาบ้านเราไล่ห้นแล้ววันนี
1: ้ครับมีเชื่อมมีความสัมพันธ์กับคนบ้านเราซึ่งเมื่อวานไปลงนามเรื่องการช่วยกันตั้งปฏิบัติว่าจัดกำจัดขยะเปียกกันเวทเวท
0: ขยะอาห
1: ารผิดว่าเวทเวทนะครับก็คือข้องเสียที่เปียทั้งหมดนะครับเอามาตับรือกันแล้วแต่จัดการให้เรียบร้อยเพราะอะไรครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่าขยะของเราทั้งหมดถ้าแบ่งเป็นสองส่วน
0: ครับ
1: ส่วนหนึ่งก็คือเปียส่วนหนึ่งก็คือแห้งถ้าเราจัดการเอาเปียออกมาให้ได้ที่เลือดแห้ง
0: ครับ
1: ไอ้ที่เลือดแห้งเนี่ย
0: มันก็
1: จะมีเล็กมี
0: เศษวัสดุ
1: ครับ
0: กระดาษ
1: ปาติกแก้วปาติกอะไรพวกนี้นะครับมันมีขาหมด
0: พวกนี้เป็นมันมีขา
1: สรุปว่าเราก็ไปตกลงกันนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไปกันกว่า10นะครับ
0: ใหญ่ๆทั้งแห้งนะรวม
1: 12
0: แห้งนะครับผม
1: ก็ใหญ่ๆทั้งหมดคร
0: ับ
1: เป็นนครท
0: ั
1: ้งหมดเป็นนครอาจารย์ทัพนาขัดไปนะครับมาหาผมแล้วก็ขัดไปแล้วก็ผมในฐานะประธานสมาคม
0: ครับ
1: เอาไปกัน
0: ก
1: ็เราหนอเนื้อจากนั้นหนอเนื้อจากลงนามประกาศปฏิญญาแล้ว
0: ครับผม
1: มันเหมือนกับที่เราไปที่มิลานมิลานก็เหมือนกันหนอจาว่าจัดการขยะแล้ว มันมีส่วนหนึ่งที่เราต้องช่วยกันก็คืออาหารส่วนเกิน
0: ครับ
1: แปลว่าอะไรครับแปลว่าร้านอาหารที่ KFC เอ้ยไอ้ MK เอ้ยไรพวกนี้อาหารเลือ
0: คร
1: ับ ห้าเลือดเราก็มาจัดการออกมาให้คนแกไม่มีโอกาสเช่นน้องๆที่อยู่สถานกักกันได้ตอนนี้นะครับ
0: เราก็มาไม่ใช่ว่าของเสียของไรของดี
1: เสียครับ
0: ของดี
1: อาหารที่เลือด
0: มันเลือด
1: ครับก็อันนั้นเป็นการจัดการส่วนนึงเราก็ทำอยู่นะครับโดยรวมกับเครือข่ายเอโดเอส
0: ครับ
1: อ
0: ัน
1: นี้เรื่องจัดการขยะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้ผมไปถึงอ่อนนุช
0: อ่อ
1: นนุชนะครับพอประชุมเซตตกลงกันเซตแล้วไปอ่อนนุชเพื่อจะไปดูโรงงานจัดการขยะเปียก
0: ครับ
1: ข้องกทมเพิ่งทำเซตนะครับ
0: ครับผม
1: อย่างปิ้งๆเลยนะครับ
0: ถึงปัดเพื่อนมาไปเลย
1: สามารถรับขยะได้วันละ30ตัน
0: โอ้โหก็เยอะนะ
1: ครับเอาขยะเทลงไปฟีดเข้าไปในเครื่อง
0: ครับ
1: 24ชั่วโมงออกมาเป็นปุ๋ยนะครับ
0: แล้วฮะ
1: ครับก็เป็นเข้าใจว่าเป็นตัวแร่ที่ทำแล้วเวิร์กนะครับ
0: ซึ่งขยะเปียกที่ไส้ปล่อยนี่มีอะไรมั่งนอกเนื่องจากเศษอาหารนี่ยังมีอย่างอื่นไหมคร
1: ับ ก็มีผักตบม
0: ีพวกกิ่งเศษปัชพืช
1: กิ่งไม้อะไรพวกนี
0: ้
1: กำมาเข้าไปนะครับที่สำคัญนะครับ ช้อนกับไม้จิ้มฟัน
0: เอาเหรอ
1: ที่ผสมเข้าไป
0: ไม่มีช้อนประติก
1: ช้อนเล็กช้อนอะไรพวกนี้แต่เล็ดครับ
0: แล้วมันย่อยย่อยได
1: ้ไม่ครับใส่เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นช้อนเหมือนเดิม
0: อ๋อ
1: ไอ้นี่ประทับใจครับว่าไม่ก็คือเครื่องตัวนี้มักแต่ว่าเป็นพวกจุลินมักแต่พวกอินทรีย์ซ่านถึงว่ามักไม่ได้ก็ไม่ได้ทำลายได
0: ้ก็มัน
1: ออกมาเป็นชิ้นเหมือนเดิม
0: นะครับไปจับกับจัดอย่างอื่นไป
1: ที่
0: อ
1: ื่นแล้วก็แยกได้
0: แยก
1: พอเป็นปุ๋ยเซตเราก็มาแยกได้อันนี้ง่ายแต่ว่าประทับใจมาเมื่อวานนี้
0: ไปเห็นแล้วเครื่องหนึ่งกี่ทางครับ
1: ข้องกทม70ล้าน
0: 70ล้าน
1: ครับแต่ว่าเรา
0: ไม่ต้องเอาเครื่องใหญ่ขนาดนั้นก็ได้
1: ใช่ไหมครับเราเอาเครื่องใหญ่วัน
0: เอาเลย
1: เราไม่มีตัง
0: ค์
1: เราก็ให้ทำรายงานมาวิธีการก็คือทำรายงานแล้วก็ข้ออุดนุ่นจากกรมควบคุมมลพิษเรื่อยได
0: ้
1: ส่วนกลางเราก็ส้มทบเราก็ส้มทบไป 10% นะครับก็คุยกันนะครับจะหาวิธีล

0: ลงทุนศึกษาก่อน
1: อันนี้ก็อายุระหว่างการศึกษาย
0: ังไม่ได้ทำได้เลย
1: แต่ว่าเราก็ได้ไปดูคนเลยคือตอนนี้ก็ได้ไปเล่ไปเห็นแล้วแต่ว่าก็เป็นแนวคิดแนวทางที่ว่าเอามาจะมาพักดันต่อไป
0: ครับก็ของเรามีพักตบครับ
1: พักตบเยอะ
0: ก็พักตบไส้เข้าไปพักก็เอามาเซตอาหารก็เอามา
1: ใส่ได้หมด
0: ไม่มีกลิ่น
1: เ
0: พื่อว่าสุดยอดครับ
1: ครับ
0: ก็ย่าจะได
1: ้สักเครื่องหนึ่ง
0: ครับ
1: เอามาสักเครื่องหนึ่งบ้านเรา
0: เอามาวายบึงบุญเลย
1: ก็ดีดีดีครับนี่ผมเป็นด้วยสนับสนุนนะครับ
0: ครับก็เอาพักตบขึ้นมายาบึ้งใส่ลงไปเลยแล้วก็เป็นปุ๋ย
1: ผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ว่าเราจะพักตบมาทำประโยชน์อะไรได้มั่ง
0: ครับอันนี้มันจะมีมูลค่ามันจะมีมูลค่าแล้วก็ที่สำคัญคือชุมชนชาวบ้านของเราจะได้ใช้ปุ๋ยอันนั้นคือเรื่องนึง
1: ครับผม
0: ส่วนอีเรื่องนึงนะครับ ที่ตื่นเต้นเลยคือ โครงการรังสีบำบัดของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
1: ครับผม
0: นะครับเขาเพิ่งมาดูทีเมื่อวาซื้
1: อเดี๋ยวผมบ่าวตู้เดี๋ยวท่านนายกปะนี่วะบ่าวท่านนายกเนี่ยได้ไปเชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษาไอ้กับมะเร็งหนังซี่คันสูงเนี่ยได้เป็นเพื่อครับ
0: อ๋อพันนี่ครับ
1: เรา
0: ก็ผู้รักผู้ใหญ่ในกระทรวงเขาก็ติดต่อมา
1: ครับอ๋อมาที่ตัวท่านนายก
0: ก็เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัว
1: ครับผม
0: เสร็จแล้วเขาก็จะถ้าหมอมีทีตรงไหนมั่งในเมืองพ้องกันนึกถึงผู้ว่าวิชาวุฒินึกถึงทีฐานอุตสาหปลัมเรื่องทีจะทำโรงพยาบาลทีของแคว้งนั้นมีอยู่ห้าเซต
1: ไปข้อทีก็มา
0: ครับครับเสร็จแล้ววันนี้นะครับก็น่าจะลงตัว
1: ครับผม
0: คือตรงนั้นจะใช้น่าจะประมาณ5ราย
1: ซึ่ง
0: ม
1: ี
0: อยู่30กว่ารายนะครับก็อาจจะสร้างโรงพยาบาลส่วนนึงเป็น OBD ได้ก็ว่าไปอีกส่วนนึงก็อาจจะแบ่งให้อบจ.เพื่อให้อบจ.สามารถจะอุดหนุนทำไรต่อไ
1: ร
0: ให้มันจบลงตรงนั้นนะครับ
1: อาจจะไปทำกองได้สักกองนึงก็ได้
0: ครับเมื่อคืนผมเจอน้องชายท่านก็เลยนำเรียนฟ้าไปท่านผู้ว่าวิชาวุฒิว่าไม่ได้ทอดทิ้งนะครับ
1: ครับ
0: แม้แต่ที่หน้าเรือนจำที่เรือนจำเก่า
1: ครับ
0: เราก็ได้งบแล้ว
1: ครับ
0: 150ล้าน
1: โอ
0: ้ทำเป็นแชมเบอร์เป็นสปรองซิตี
1: ้อ๋อ
0: แล้วก็ทำเป็นส่วนสาธารณะนะครับ
1: ครับ
0: เขาออกแบบเสร็จแล้วนะครับ
1: ผม
0: หลังจากเขาทำส่วนสาธารณะเสร็จก็เราก็มาทำต
1: ่ออืม
0: แต่ว่าผมกลับมาที่รังสีบำบัด
1: ครับผม
0: รังสถาบันมะเร็ง
1: ก
0: ็วิธีการข้องการรักษาในปัจจุบันนะครับทีสถาบันมะเร็งแค่ซอยซิปเนี่ยเขาจะใช้วิธีใช้แสง
1: ครับผมใช่ครับ
0: ใช้แสงนะครับ
1: ครับ
0: แสงที่ใช้เป็นแสงธรรมดาถ้าบอกแสงธรรมดามันมีผลอย่างไร
1: ครับ
0: สมมุติว่าเราต้องการเราเจอเนื้อเยื่อ
1: ครับ
0: ที่เป็นมะเร็งเราใช้แสงลงไปที่มะเร็งเนื้อมะเร็ง
1: ครับ
0: สมมุติว่าเราต้องการความเข้มที่ซิปแสงที่เราจะใช้ไปให้ถึงเนื้อมะเร็งเราต้องเริ่มต้นทีความเข้ม50กว่าจะลงไปถึง10มันจะผ่านเนื้อเยื
1: ่อ
0: ตรงนี้มันจะทำลายเนื้อเยื่อลงไปเรื่อย
1: ครับผม
0: แต่ว่า
1: ถ้าเป็น
0: ระบบโฟตอนระบบไม
1: ่รังสีคันสูงเนี้ย
0: ครับคันสูงเนี้ยก็จะใช้วิธีใช้แสงเข้าไป
1: ครับ
0: แล้วแสงมันจะไปเข้มแค่ปลายเราต้องมาคำนวณว่าตกไปถึงแล้วเนี้ยต้องการความเข้มเท่าไหร่เสร็จแล้วไอติเข้าไปเนี่ยไม่ทำลายเนื้อเยื่อ
1: ครับผม
0: นะครับไปทำลายที่ปลายทีเดียวถ้ามาดีย่างไร
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดกรณีเจอมะเร็งที่สมองใช่ไหมครับ
1: ที่ยาก
0: ที่ยากไม่ต้องผ้าไม่ต้องเปิด
1: ก็ยิ่ง
0: เข้าไปเลยก็เป็นนวัตกรรมไม่ถ้ามาลงทุนเท่าไร
1: ครับ
0: พันว่าล้านครับ
1: พันว่าล้าน
0: แต่ว่าก็โชว์ดีเมื่อวานผมก็ผู้ใหญ่ก็โทรมาบอกว่าม
1: ี
0: คนลงทุนแล้ว
1: มีคนลงทุนให้
0: เพราะว่าเป็นเจ้าแร้คือด้วยความสัมพันธ์ท่วมตัว
1: ครับ
0: นะครับเป็นเจ้าแร้ในประเทศไทย
1: ครับ
0: ทีจะก่อสร้างมีความพร้อม
1: เพราะว่าเรามีสถานที่แล้ว
0: ทีมี
1: สถานที่พร้อมแล้ว
0: ครับแล้วถึงการมีคนลงทุน
1: มีคนลงทุนให้แล้ว
0: ครับทั้งหมดในประเทศไทยจะมี20
1: แร้ง
0: 2028แร้ง
1: นี่28แร้ง
0: ครับถึงถ้าว่าวัตถุประสงค์คืออะไร
1: ครับผม
0: ต่อไปในบริเวณนี้ครับ
1: ครับ
0: ทั่วรอบประเทศไทยเนี่ย
1: ก็คือ
0: เขาก็จะมาใช้เค ครืองของเร
1: าม
0: ันไม่ใช่เฉพาะเครืองของเรานะคือ21เครือง
1: ครับ
0: ทั้งประเทศไทยเราจะมีศูนย์รักษามะเร็ง
1: ศึกษาคันซุ้ง
0: คันซุ้งเนี่ยครับ
1: 21แห่ง
0: 21แห่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นแห่งแรก
1: เป็นแห่งแรกเลย
0: ครับเป็นแห่งแรก
1: ถ้าเราพอเราพร้อมไงพอเราอยู่แค่เมือง
0: ครับ
1: อยู่ในเขตเทศบาลแล้วก็มีสถานที่เพียงพ
0: อ
1: ตรงนั้นต้องทุ่มสักทีนะซุ้งซุ้งเพราะว่า
0: ก็ไม่เพิ่งครับเพราะว่าให้อบจไปทำไหมผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
1: ครับก็คือ
0: ดีใจมากครับดีใจ
1: ท่านเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชายธนสิทธิชัย
0: คนนี้เก่งครับ
1: เก่งนะครับคนนี
0: ้ครับ
1: นะครับผม
0: ก็ถือว่าต่อไปก็น่าจะเป็นผู้รับผู้ใหญ่มากกว่าน
1: ี
0: ้แต่ว่าประเด็นก็คือท่านพอใจมา
1: ท่านมาดูสถานที่ด้วยตัวเอง
0: เนี่ยนะครับ
1: มาดูด้วยตัวท่านเอง
0: เสื้อข
1: ้
0: า
1: วคนใส่เสื้อสีข้าวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอ้นี่ถ้าหากว่าเราได้ขึ้นมานะตรงนี้ตรงนั้นเมื่อก่อนเป็นศูนย์ทางทางนะครับแล้วก็ส่วนนึงก็แบ่งไปให้ปปช.จ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดนะครับแล้วก็ศูนย์สร้างทางก็เอาไปส่วนนึง
0: ก็คงยังพอใช้ครับ
1: เลือกอีกเยอะที่จะตั้งโรงพยาบาลได้เพราะว่าตอนนั้นเราก็กันไว้ว่าจะทำโรงพยาบาลอีกทีนึง
0: ตึก OPD OPD ก็คือรับผู้ป่วย
1: ครับซึ่งทีนี้ก็เอาเมื่อไม่ได้ทำตรงนั้นเราก็มาทำไอ้นี่เสียถึงมันได้ประโยชน์ไม่แพ้กัน
0: ไอ้นี่ใช้5ราย
1: ห้าราย
0: ครับทั้งหมด30กว่ารายก็จะแบ่งให้อบจส่วนนึงทางโรงพยาบาลอีกส่วนนึงคือโรงพยาบาลก็ยังไม่ทิ้ง
1: ครับผมโรงพยาบาลก็ยังเก็บไว้อยู
0: ่ครับครับนี่พ่อรองพ่อไปบริหาร
1: รองพ่อของโรงพยาบาลสุราษฎร์
0: ครับ
1: ท่านปุ่งซักเสื้อมาร์ก
0: คร
1: ับท่านก็ไปด้วยนะครับรองพ่อฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสุราษฎร์นะครับ
0: แล้วก็คนทำโครงการก็มาศึกษาได
1: ้
0: ก็น่าจะใช้เวลาอีก
1: ไม่กี่ปี
0: ไม่นาน
1: เพราะว่าพร้อมแล้ว
0: ทุกอย่างพร้อม
1: ไม่พร้อม
0: ทุกอย่างพร้อม
1: พร้อมแล้วเลือกแต่ว่า
0: เรื่องที
1: เรื่องสถานที่ถึงสถานที่ตอนนี้ก็
0: อำนาจอยู่ที่ปลัดกระทรวงศึกษาปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1: อ๋อ
0: นะคร
1: ับ ว่าถ้าฐานโอเค
0: ครับงานนี้ก็อาจจะต้องขอให้ใช้ซ้อ
1: ต้องให้ซ้อตุ๊กในพื้นที่เราเลย
0: ครับก็ได้ช่วยก็น่าจะทุกอย่างพร้
1: อม
0: นะครับถือว่าในซ่องเรื่องนะครับคือเรื่องขยะเปีย
1: ถึ
0: งไอ้เป็นประเด็นกับผมมานานแล้วทำไม่จบ
1: แต่ว่าน่าจะจบนี่แหละไม่นานเนี้ย
0: ทีนี้ผมกาย่าจะนำเรียนว่าชุมชนสิริสุขจะเป็นชุมชนนำร้
1: อง
0: ในการแยกขยะเปียนะครับเราย่าได้สักชุมชนนึงที
1: ่เอามาเป็นตัวอย่าง
0: ครับที่อยู่ในเขาเรียกอะไรนะ
1: ชุมชนเป็นหมู่บ้าน
0: เป็นหมู่บ้านในมีบาวดารี่มีขอบเขตชัดเจนการชุมชนสิริสุขก็เป็นชุมชนที่มีขอบเขตชัดเจนแล้วก
1: ็
0: เป็นคนคณะต่างกลางมายุ่งนะครับไม่สู้ไม่ต่ำน่าจะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ทำให
1: ้ทดลองได้คุยว่าต้องแยกปันนี้อะไรแบบนี้นะ
0: คือก็ชายสาเล้งชายได้ลงมาช่วยนะครับแล้วก็หมออ้อโดยเงินช่วยเลือจะบพท.
1: โ
0: อ้
1: ครับ
0: กระทรวงสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: นะครับอันนี้บูรณาการกันไล่พักส่วนนะครับทำการเยกขยะเปีย
1: ครับ
0: เราก็มีรถเอามาเก็บขยะเปียแล้วก็เราทำโครงการ
1: ครับ
0: ข้อเงินอุดหนุนจะกระทรวงสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: นะครับเพื่อที่จะมาทำโรงเปลี่ยนขยะเปีย
1: เปลี่ยน
0: ผักตบชว
1: า
0: เปลี่ยนกิ่งไม้เปลี่ยนใบไม้เศษผัก
1: ครับผม
0: วันนี้ให้เป็นปุ๋ยหมด
1: ครับต่างโ
0: อ
1: ้ถ้า
0: 30ตันนะครับได้ปุ๋ย10ตัน
1: โครงการนี้ถ้าสำเร็จขึ้นมานะก็จะเป็นประโยชน์เรื่องในเรื่องของการแก้ปัญหาขยะเปียกนะครับผักตบชวา
0: คร
1: ับแก้ปัญหาแล้วก็ไปให้พี่น้องเกษตรกรไข่ถ้าเราผลิตได้ไข่
0: พันนีครับส่วนหนึ่งแจกส่วนหนึ่งกระค่ายครับ
1: ยุติว่ามันปุ๋ย
0: ครับ
1: ปรับได้ขนาดไหนในพันนี
0: ครับคือพันนีครับอาหารที่เรากินสร้างอาหารครบอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: แ
0: ต่ทีนี้มันมีผักตบชวามีได้ต่อไร
1: ครับ
0: ผมก็เชื่อว่า NPK น่าจะครบของปุ๋ย
1: ครับ
0: นะครับเลยหนึ่งจะเป็นปุ๋ยมักน่าจะมีตัวอื่นผสมเข้ามาเยอะ
1: ครับ
0: มันไม่เหมือนกับปุ๋ยเคมีเคมีนี่ถ้า N กับ N P กับ P K กับ K มันไม่มี ซ่านอื่นเสียงแคลเซียมอะไรพวกนี้มันเล็กอะไรพวกนี้มันไม่มี
1: ครบถ้วนแล้วนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได
0: ้กับซ่องเหลืองกับซ่องเหลือง
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
0: ของครับ

0: ส่วนตอนนี้
1: ครับผม
0: ยังมีการแข่งกีฬาพวกโซ่อยู
1: ่ก็เนี่ยแหละบัตรก้อนประตูก็ไปดูคงในส่วนที่เทศบาลรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นตักล้อ

0: ครับผม
1: นะครับเช่นตะกร้อก็ต้องเป็นตะกร้อหล่อร่วง
0: ครับ
1: แทนที่จะเป็นเสพักตะกร้ออะไรแบบนี้ครับ
0: เสพักตะกร้อก็แข้ง
1: เขาก็แข้งด้วย
0: แข้งครับแข
1: ้
0: งแล้วก็มีอันนี้มีเทเบิลไอ้เทนนิสเทนนิส
1: เทนนิสเทนนิสขุดแก้เล่นแก้ง
0: ก็โอ้แก้งกับแก้งเล่นตีกันนกว่ายน้ำ
1: ว่ายน้ำเมื่อครูเจอนักกีฬาว่ายน้ำ
0: ว่ายน้ำนี่บ่าวตู้ได้ไปสัมผัสคุณป้าอายุ78ปี
1: โอ
0: ้แกได้เรียนทองนะ
1: ไอ้ยะ
0: โอ้สุดยอดนะครับแล้วก็มีคุณลุงจำชื่อแกไม่ได้แล้วอายุ106ปี
1: ครับ
0: เป็นกีฬาทุ้มน้ำหนัก
1: โอ้โหเหรอ
0: ได้เรียนทองกัน
1: โอ้โห
0: แต่ว่าแข่งคนเดียวนะ ไม่เขาเอาสถิติกับท่านนายกครับไม่ความมาแกต้องเอาต้องหลบสถิติหรือต้องให้ผ่านเกณฑ์ว่าถ้าเท่านี้ได้เรียนทองถ้าเท่านี้ได้เรียนเงินระยะทาง
1: ก็คือกีฬาผู้อาวุโสไม่ได้แข่งกับเพื่อน
0: ครับแข่งกับตัวเองนั่นแหละไอ้หลายคนถามว่านี่คนเดียวได้เรียนทองไม่ใช่เขาไม่ใช่ว่าเขาให้เลยนะไม่ใช่แบบนั้นครับวันนี้ก็มีหลายประเภทนะครับที่คงเทศบาล
1: ครับ
0: ที่ท่านนายกคงได้ทำอันนี้ไว้นะครับนะทำแบนเนอร์ของเทศบาลเนี้ยวันนี้มีแข่งขันกรีธานี่ตั้งแต่ตีห้าตุ้งหกโมงครึ่งครับว
1: ิ่
0: งอันนี
1: ้เดินเดิน
0: ต้องเช้าๆนะต้องเช้า
1: ๆครับเดิน
0: แล้วก็ไฮไลท์ของวันนี้นะครับท่านนายกย่างไปเลยนะตอนสี่โมงนะครับสี่คูณโรย
1: สนามกีฬา
0: ที่สนามกีฬากลางครับสนามกีฬากลางเนี่ยยากให้ไปเลยไปชุมไปเชียร์กันได้มากๆนะครับ
1: ของเราของสุราษฎร์ข้าวไหมครับ
0: สุราษฎร์เดี๋ยวให้ท่านนายกเลยนี่สรุปเรียนเดี๋ยวบางทูดูคนนี้สรุปเรียนมีไหมวันนี้ไม่มีนะวันนี้ไม่มีใครสรุปไปนะแต่ปกติมอแต่ว่ามีคนสรุปไปนะครับทุกเช้านี่มีคนสรุปว่าได้เรียนกี่เรียนได้วันนี้แต่ว่าเช้านี้ยังไม่เห็นว่าใครทำให้ทีนะครับนะไม่เห็นทีนะครับผมแต่ว่าสุราษฎร์นั้นแต่ว่านั้นอยู่อันดับสอง
1: อ
0: ันดับหนึ่งในกรุงเทพ
1: อ
0: ันดับสองในสุราษฎร์นะครับ
1: แสดงว่าพาร์คเขามีเฉพาะกรุงเทพ
0: นี่กรุงเทพมหานครตอนนี้48เรียนครับ
1: ครับ
0: สุราษฎร์นี่37จะได้นะเชียงใหม่แล้วก็ชลบุรีนะครับสตูลลำดับที่6 12เรียนสงขลาลำดับที่10แต่7เรียนนะครับสุราษฎร์เราไม่ใช่ธรรมดานะ
1: ครับ
0: ผมมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับท่านนายกครับ
1: ก็วันนี้ก็ข้อฟ้าและครับเรื่องตับปีเกมนะครับช่วยกันเป็นเจ้าภาพ
0: ครับผม
1: แล้วก็ดูแลคนแขกที่มาเยือนกันสักนิดนึง
0: วันนี้มีไม้ไปมอบเรียนที่ไหนมั้ง
1: เอาวันนี้ยังครับวันนี้ยังมีไล่เรื่องก่อนครับวันนี้ยังตั้งรักไม่ทันงานที่ห้องขังนี่ก็เยอะ
0: เยอะแยะเลยนะครับผม
1: แล้วก็กิจกรรมที่ทำผมจะบาตูไปครับว
0: ิ
1: ่งทั้งวันครับ
0: เอาวันนี้ก็ขอบคุณท่านนายกครับ
1: ขอบคุณบาตูครับ
0: ขอบคุณน้องนุ่มครับเราพักกันสักครู่เดียวกันน้องนุ่มครับ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำเนิดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35 ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
2: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มดีมีคุณ

0: ภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
1: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเพียพลศรีสุขใส
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: นะครับเราก็กลับมาในช่วงทีท่งนะครับผมในช่วงแรกนี้ท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับท่านก็มาเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้เราฟังอยู่ส่งเรื่องคือเรื่องทำขยะให้เป็นปุ๋ยนะครับโครงการนี้ถ้าทำสำเร็จนะครับจะมีประโยชน์มากเรื่องของความคืบหน้าส่วนสาธารณะที่เรือนจำเก่าก็มีความคืบหน้าก็คืองบประมาณได้ก็มาเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรื่องศูนย์รังสีศึกษานะครับ20แห่งทั่วประเทศสุราษฎร์ธานีน่าจะเป็นแห่งแรกนะครับที่ได้ดําเนินการจัดสร้างนะครับก็น่าจะไม่นานนะครับผมเพราะว่าความพร้อมเรื่องสถานที่เราพร้อมนะครับนะครับเป็นส่งเรื่องที่สําคัญนะครับที่ท่านได้มาเล่าให้ฟังนะครับที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีต่อไปนะครับผมขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับบริษัทพัฒนาพันปามนะครับนึกถึงปามคุณภาพก็ให้นึกถึงบริษัทพัฒนาพันปามห้างไปทองกงไพศาล นะครับในห้างทองนะครับปีวัฒนาพงมานาวุฒนะครับมิสูสุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสี่แยกบางกุ้งนะครับผมสิริสินกรุ๊ปสี่แยกแซงเพชรนะครับตูเดย์คาเฟ่นะครับโดยคุณพีโชมนัสพิมแก้วเชฟตูนะครับจากตูเดย์คาเฟ่นะครับแล้วก็บัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับจันซ้ำเซ็นทันสุราษฎร์นะครับอยู่ตรงข้ามครับชาวดอยนะครับผมแล้วก็สหกรณ์การเกษตรเมืองนะครับหน้านี้แหละถ้าใครยี่สื่อข่าวสารอยู่แค่อทมทปากซอย18เดินไปอีกสักซอยนึงทัดไปอีกซอยนึงนะครับก็จะมีร้านของสมาชิกสหกรณ์นะครับน้องดกนะครับอำพลมื่นบานนะครับหรือไปซื้อที่สหกรณ์การเกษตรเมืองก็ได้นะครับอยู่ที่คางทิวาการอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทุกวันศุกร์นะครับตลาดไทยช่วยไทยนะครับหน้าทุกที่ว่าการอำเภอนะอย่าลืมแล้วก็ช่วงนี้นะครับที่หน้าแมคโครกับงานโอท็อปนะครับงานโอท็อปนะต้องไปกันแล้วครับนะงานนี้ก็เป็นงานเยอะมีสินค้าโอท็อปได้มากมายนะครับเอาเปิดไซด์นะครับเปิดไซด์นะครับเราไปที่ไซด์แรกกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่โตครับพี่โตฟังท่านนายกแรงแต่เดียวสุดยอดครับพี่โต
0: คือโครงการนี้คุณนครนี่ก็มาใช้ได้เพราะว่าจะเป็นของภาคใต้แถวๆตนแถวๆบ้านเราเนี่ยแถวนครชุมพรเนี่ยกระบี่พังงาควายเนี้ยนะเราได้ใช้กันทั่วแล้ว
1: เป็นโครงการสุดยอดเลยเพราะตอนนี้โรคมะเร็งนี่เกิดขึ้นมากเหลือเกินพี่โต
0: ใช่ๆโดย
1: เฉพาะป้อมลายไปทุนเนี่ยโดยเฉพาะในอำเภอขะน้อมถ้ามีผู้เสียชีวิต100คนมะเร็งไปซิดไปตัวตอนนี
0: ้นะ
1: ถึงมันเกินไป

0: ็นจริงไปแล้วแต่ซึ่งทีนี้พอเกิดขึ้นปุ๊บทางสมาคมแกว่าสมดุลแกว่านำไฟฟ้าไปจ้างนั่นแหละเขาก็ไปตรวจดวงไฟฟ้ากับดวงเยตาว่ามีมลพิษในอากาศที่ทำให้เกิดดวงมะเร็งขึ้นได้ไปดู
1: ไม่จริงหรอกนะ
0: ครับซึ่งก็มีกระทรวงที่เขาดับพี่จอบเนี่ยเขาก็มาตำรวจแล้วมาตำรวจแท็กเขากระแจงแล้วว่ามันไม่เกี่ยวกันเลย
1: มันไม่เกี่ยวกัน
0: มันไม่เกี่ยวแต่สาเหตุด้วยแค่ว่ามันเกิดมะเร็งตายกันนี่ไปตัวต่อเนื่องเลยก็น้อมมีขีดทบขีดทบมะเร็ง
1: มะเร็งก็มาจากเรื่องกินนี่แหละไม่ใช่มะเร็งอื่น
0: ผมส่วนที่น้องชายช่องปีนึงหน้าหน้าไปดูในปีเดียวกันเลยด้วยโรคมะเร็งตามมาพันไม่เคยมีพี่โตผู้ยาตายายไม่เคยมีแต่ทำไมมาเกิดในช่วงอายุหนึ่งปีเสียชีวิตหมด6คนพี่โตซึ่งทีนี้พ่อว่าถ้าว่ามีโครงการนี้เมื่อที่นายกเล่นเนี่ยพ่อว่าว่าคนที่เป็นมะเร็งสามารถรอดชีวิตได
1: ้
0: มา
1: ครับ
0: และคนก็ไม่ต้องมาระแวงแล้วว่าเออที่บอกเป็นโรคมะเร็งต้อง
1: โทษตายอย่างเดียวได
0: ้ตามนั่นแหละถามว่าใครไปโต้ปล่อยคว้าบอกนายกท่านว่าเร่งทำโครงการนี้ให้เสร็จ
1: โอ้ซะซะเสด็จได้ชัยกันถัว
0: ตามนั่นแหละซึ่งในโครงการเตาปอกขยานี่เพราะว่าชุดยอดร้านนะพี่หนุ่
1: ม
0: ซึ่งถ้าว่านำร้องโดยจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยเพราะว่านายกแค่ทำแล้วมาให้อำเภอสะน้อมนี่ไปดูแล
1: ได้อยู่แล้วคือวันนี้มาความว่าขยะเดี๋ยวนี้ต่างเทศบาลหรือว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะมีการช่วยกันเขาจะช่วยกัน
0: ค
1: ือขยะเนี่ยเอาขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยเอามาทำเป็นปุ๋ยไม่ได้เอาไปเผาไปได้นะก็เอากลับคืนธรรมชาติ
0: ครับมันเพราะว่ามันเป็นเรื่องดีที่ว่าแค่ว่าเออชนก็เป็นชนเล็กเขาก็เป็นเล็กปุ๋ยส่วนที่เป็นในนู้นก็เป็นปุ๋ยกับเรื่องดีเพราะว่าขนมนี่มีตามตำบลไปถูกถ้าว่าขนมต่างอำเภอต่างตำบลเนี่ยรวบรวมออกประมาณเออมาจากเครื่องโตเธอมาตักเหลืองอะไรมาตามเพราะว่าขายาตอนนี้ในขนมนี่กระชุ่มเหมือนผูกเข้าอะไรไปด้วย
1: ที่จริงจริงจริงแล้วที่นครนะเทศบาลนครนะเขาก็เอาขยะมาทิ้งในที่ทิ้งขยะเอกชนอยู่นะตอนนี้ในสุราษฎร
0: ์ครับครับนั่นแหละซึ่งเพราะว่าท่านมีถูกอำเภอก็แสดงว่าขยะนี่ก็จะลดน้อยถ้อยลงมาจาก
1: ที่ชม
0: พอป้อมไปแล้วติดตามก็แกตกขยะนี่มากันน
1: ี่
0: โอ้โถโถซึ่งเดี๋ยวนี้คนแกเก็บขยะแกว่าไปคัดเอามาไว้ค่ายได้นะครับไม่ค่อยมีพี่ทุก
1: ครับ
0: เราก็กล้าไปทำตรงนั้นไหมว้ยซึ่งเขายอมไปทำงานจ้างชวนเรื่องดีว่า
1: คร
0: ับเรว่าทางอำเภอได้ปัญญานะซึ่งเดี๋ยวขยะมันก็มาขึ้นเรื่อยมาขึ้นเรื่อยเดี๋ยวนี้เต่าเป้าเกิดจ่ายงบประมาณมาทิ้งแต่ก็ไม่สามารถติดดำเนินการได้เพราะว่าถ้าเป็นโครงการมาที่ไหนจะไปเร่งได้มาสักเครื่อง70ล้านนี่ตามตำบลรวบรวมงบประมาณเลยลงมาสักเครื่องแล้วใช้ธนาคารกองเทศบาลหรือว่าอบต.เนี่ยเราจัดจ้างโดยเทศบาลอบต.ไปให้พนักงานเราเนี่ยเข้าไปทำงานตรงนั้นพี่โตเพราะว่านี่คือชุดยอดของโครงการค่ะขอบคุณพี่โตที่เชิญนายกมาให้ความรู้ตรงนี
1: ้
0: และพาขอบคุณท่านนายกที่ว่าได้ดำเนินการสร้างโครงการนี้ผมขอขอบคุณในท่านประทับประทับเล็กในสร้างโครงการนี้และผมเชื่อว่านายกประเสริฐบุญประทับในการดังไปทั่วประเทศไทยแน่นอนมาให้กำลังใจและขอบคุณพี่ตุ้ยอีกครั้งนะครับที่ให้โอกาสเราได้มีความรู้ในส่วนตรงนี้ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับนุ่มขนมนะครับแต่ว่านุ่มหน้าซ่านนุ่มหน้าซ่านเนี่ยนะครับแกก็บอกว่าไม่ได้ไปไหนว่างี้ยุ่งนะครับนะไม่ได้ข่าวใช่ก็จริงนะแต่ว่าติดตามเมื่อแต่ว่าก็ได้คุยนะพอดีประตูไปธุระอยู่ที่เซ็นทรัลนะครับไปธุระที่เซ็นทรัลนั่นแหละไปก็ไปแหล่นั่งนะครับก็เชิญไปแหล่นั่งนะครับเรื่องกฤษดาเดี๋ยวนะ Paradise นะชื่อจำชื่อเรื่องนั่งไม่ได้กฤษดา Paradise นะครับก็เป็นนั่งที่วัยรุ่นนะครับนะแล้วก็ตื่นเต้นสนุกสนานนะครับตามประสาวัยรุ่นนะครับผมเอาไปที่สายต่อไปกันเลยนะครับครับสวัสดีครับ
2: ผมกะติปูเรื่องขี้ยานะพอได้ยินเรื่องขี้ยา
1: ครับ
2: ผมว่าตอนนั้นจำกันได้ไหม
1: ครับ
2: บ้านช่องนั้น
1: ครับ
2: เป็นแดงคมนิดทีเดียวเลย
1: ข
2: ้าควันกันกินวันหนักข้าวนี้ไม่มีสิทธิ์ได้ข้าวไปทำข้าวได
1: ้
2: แต่ผมว่าเคยพูดจะว่าในบ้านช่องนั้นเต้นเชื่อแม่บอกตัวมีคนกินคนก็ไม่นั้นเที่ยงอำมาฮิตเลยแต่ผมว่าถ้าผมอยู่เขบตัวผมจีลาไว้กว้างเรื่องมันไปปลื้มมาปลื้มแต่เหมาหน้าโจนี่ไม่ได้เพราะผมไม่ใช่มีรูปท้ายมีลักษณะด้วยแต่ว่าได้ยุ่งเหตุการณ
1: ์
2: ผมเองกันโดนเหมือนกันและตอนนั้นโทษบังคับ
1: ครับ
2: เข้าปืนตังแล้วก็เอาไอ้ตับ

0: ับคนตังกระชินห
1: ้
0: ามทมมาเหลือไอ้เลยทั้งพ่อมเหลือเลยบาตูก็พ่อมเหลือตับอะไรเหลือแต่เหลือปืนนะเดินเชื่อไม่ว่าพ่อมกินตอนนั้นเขียวมันกับไอ้บัวบัวแก่แก่นั่นแหละเขียวเขียวไปนั่นแหละเดี๋ยวการฉันแล้วพอพ่อมกลืนหาปลาเล็กหรือในอย่างพ่อมว่ากลืนแล้วก
1: ็
0: กลืนจริงกันการฉันแล้วแก่ว่าแก่ที่เล่าข้าวมาถึงแก้วให้พ่
1: อม
0: กินแก้วว่ากินลาโคถ
1: ึ
0: งพ่อมถามว่าต้นทำไส้พนีม
1: ึ
0: งมันคนขี้คลาดคนเนี่ยผมเหล่าย่อยๆกว้างที่มีโครงการขี้ยาตอนนั้นผมจำได้พันตรีพยอมทิพมณีแกเป็นสมุทรชายแดนกว่าแล้วก็ตอนนั้นผมเรียกหมดพ่อยหลักเมืองเดี๋ยวนี้แกเป็นผู้พันแล้วเนี่ยก็ไม่รู้นะแกอยู่เนื้อคลองตอนนั้นเขามีโครงการรัวกินได้ขจัดขี้ยาทำบันเกลือท
1: ุ
0: กบ
1: ้
0: านต้องให้มีลุ่มขี้ยาถ้าว่ามีขี้ยาใช้ในลุ่มเผาตายาที่พูดว่ามีควันพิษไม่เอ็นมันมีไอ้เลยแล้วทุกบ้านแถวหน้าบ้านรั้วบ้านข้างหน้ารถนั่นเลยเป็นดีแล่เลยขี้ปลาหลูบัวพักตำลึงไรอ้อยก็จะเหลือช่วยห้ามมาตอนนั้นเขาทำได้แล้วขี้ยาเกือบไม่มีเลยข้างรถแต่พอมาเขาไม่นี่มดก็เหลือมดชิ้นซะไม่คมเลยนะตอนนั้นนั้น
1: ผ
0: มเล่แล้วตอนนี้ขี้ยาเต็มไปหมดท่านตรงไหนก็มีแต่มดที่นี่ผมก็พยายามติดตามข้าวผมสนใจแล้วพวกก็สนใจให้รู้รอดไม่รู้ประเทศอะไรเลยผมจำชื่อไม่ได้ผมเล่นในข้าวเป็นประเทศเล็กๆเขาขจัดขี้ยาแบบนี้ไอ้ผัวเด็กวัยรุ่นมันบ้านเราปนนี้แหละแกจะติดน้ำถมเ
1: ว้
0: ยเว้ยบนรุ่นนี้แหละเขาจัดการทำปันพื้นเขาตั้งหลังวันว่าไปท้ายภาพไม้ได้ใครถุมขี้ยาตรงไหนถ้ารถยนต์ขี้ยาพยายามจับป้ายถ่ายให้ได้ว่าเลยเลยเขาจะแบ่งรางวัลนั้นครึ่งหนึ่งเขาปรับเท่าใดถ้าผิดคิดเป็นเงินไทยแก่ผู้กว่างข้าวนั้น 2,000 บาทมาถ
1: ึ
0: งแต่เขาจะแบ่งให้เช่าคนละพันให้กับคนแก่ไปจับเด็กเบาๆอยู่ใช่ที่นั่นไอ้ผัวแก่ไม่ชินไม่มาทำพันนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวท้ายรูปความร่นจะจับได
1: ้
0: ขี้ยาจนหวานในพมแรงในข้าวนะประเทศนั้นโอ้ผมบอกแก่งประเทศนี้เป็นประเทศเล็กๆเนี่ยผมพูดเรื่องขี้ยาซึ่งผมพอได้ยินประนันผมกับกะลุยประสบการณ์นี้มีมาแต
1: ่
0: ว่าผมยาหลาวบาตูควังแต่ผมว่าถ้าบาตูอยู่เกเรเลยได้ยินในไร่ที่แปลกๆมาในบ้านช่องนี่เลยครับก็ดีครับ
1: ครับขอบคุณลุงทวีนะครับผม ข้าวมานะครับในวันที่13นะครับวันที่13เนี่ยเขาเชิญบ่าวตู้ไปทำข้าวเรื่องที่ว่าเรายีทำเล่นบิดไม้อะไรไปเนี่ยนะเดี๋ยวคอยหวากันไปที่ท้ายกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: คุณเชวุฒิครับ
1: เอกรัตน์ครับ
2: ฟังลุงทวีพูดเรื่องขยะขยแยงจริงๆขยะขยแยงนี่มันเป็นขยะเป็นตัวเงินนะ
1: ครับผม
2: เป็นเงินมหาศาลเลยของขยะนี
1: ่
2: แต่ว่าที่ปันทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจังหวัดไหนเมืองไหนของประเทศไทยขยะคือปัญหาของผู้บริหารท้องถิ่น
1: ครับครับ
2: เกียรติสุดเลยเรื่องขยะแต่ถ้างบประมาณการก่อสร้างเนี่ยชอบที่สุดมันต่างกันนะ
1: ครับครับ
2: แต่ถ้าเรารู้แรงงานการกันกำจัดขยะนี่มาทั้ง
1: ครับ
2: กี่สมัยเลยไม่รู้นะผมจำได้ว่ามีอยู่ช่วงตอนที่พูดอ๋อเฉยสักทีก็ได้คุณยงยศวงเจริญเป็นนายกสมัยนั้นขยะเราไปถึงที่ควายบอกขอซ่อควายนั้นเลยนะแล้วซึ่งเขาไม่ให้ถึงปรากฏว่าหลบลากันขยะถึงกลางเมืองกันด้วยจนถึงวันนี้ก็แก้ไม่ได้ก็ยังต้องเอาขยะไปถึงนครบ้างมาถึงที่ท่าข้ามบ้างด้วยแบบนี้นะก็เขาไม่คิดที่จะกำจัดให้มันทู่ตรงไงบางช่วงก็ว่างบประมาณไม่พอบางช่วงก็อ้างไปตามเวทนะผมว่ามันคือเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่ใจยุ่งในควายบริหารก็หารู้ไหมว่ามันปัญหานักๆมันคืออะไรนะแต่ที่ลุงทวีพูดติดมัดนิ่งผมชอบอยู่นิดตรงที่ว่าวัยรุ่นสมัยนี้มันติดน้ำถ
1: ม
2: แต่จริงๆน้ำถมเนี่ยมันก็เป็นของดีนะไม่ใช่เป็นของไม่ดี
1: ดีวายาบานะ
2: ดีว่าอย่าพาแต่เมื่อก่อนนะคนกินถมเขียวถม

0: ผมเขาไม่ต้มเขาเคี่ยวเคี่ยวถึงเขาทำงานแต่วันนี้น้ำถมกินแล้วมันไม่ทำงาน
1: กินแล้วนอน
0: กินแล้วนอนกัญชาก็เหมือนเราหยกเลอขึ้นมาเป็นไม่ใช่ยาเสพติดแล้วแต่กฎหมายลูกจนป่านี้พ้นมาสร้างรัฐบาลแล้วกฎหมายลูกที่ออกมาควบคุมก็ยังไม่
1: ม
0: ีก็เลยทำให้ไวลุ้นทั้งหมดไม่ว่าภาคใต้ลงนะทั้งประเทศเลยก็หมายความว่านิยมชมชอบกับน้ำกระถ
1: ม
0: แต่ถ้าว่าพุ่นดีหรือพุ่นเสียทางการแพ้เขาก็ไม่ได้มาห้ามได้ไห
1: ม
0: นะก็คนต้มกินไปนะไม่จะว่าได้บอกมันไม่ผิดกฎหมายแล้วแต่จะเป็นพุ่นเสียหรือเป็นพุ่นดีต่อร่างกายต่างคนต่างรับผิดชอบเอาเอง
1: ครับ
0: ถ้ามีปัญหาก็ไปเข้าโรงพยาบาลถ้าไม่มีปัญหาก็ไปอย่างสบายแต่จริงๆทั้งหมดก็คือว่ากฎหมายรู้ก็ยังไม่อ๋อแต่เรายกเลิกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาเสพติดแล้วก็เป็นเรื่องสนุกของประชาชนไม่รู้จะโทษใครก็ว่าไว้ว่
1: า
0: สิ่งที่ดีๆนั้นนะต้องสังวนสักทีแต่สิ่งที่ไม่ดีปัดออกบ้างนะนะ
1: ครับนะครับขอบคุณครับครับคุณพีเอกรัตน์นะครับก็มาบนหนึ่งขยะนะครับนะบนในกว้างนะครับเราก็นั่งฟังแกบนอยู่พักหนึ่งนะครับว่าจะได้รีเป็นประเด็นนะครับเสนอให้ท่านนายก ได้สวับนะครับพื้นที่แกยังฟังอยู่นะเอานะครับเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะครับนะเรื่องรับฟังความคิดเห็นโครงการแลนด์บริดจ์นะครับนะแลนด์บริดจ์เนี่ยก็ดูแนวโน้มอาทิเขาเชิญเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่เห็นด้วยนะครับวันที่13มิถุนายนนะครับที่บ้านไส่งามหมู่7ตำบลตาคามนะครับตำบลตาคามนะครับอำเภอพุนพินนะครับนะอันนี้ก็เขาเชิญมานะครับผมแต่ว่าประเด็นที่เขาจะคุยจะเล่นกันเป็นเพื่อนเนี้ยก็คงจะต้องไปนั่งควังนั่งเล่นกันโกนนะครับว่าเขาจะสรุปว่าเอาเป็นเพื่อนะครับสรุปว่าเอาเป็นเพื่อนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับสุดท้ายแล้วก็ว่าตู้ดูแล้วน่าจะไม่ได้ทางเพราะว่ายังหาคำตอบไม่ได้ว่าถ้าทำแล้วเนี่ยประโยชน์มันได้อะไรจากตรงไหนมั้งนะครับเพราะว่ากันถ้าเอาตู้ขึ้นค้นขึ้นค้นลงนะครับนะสุดท้ายแล้ววิ่งเรือผ่านไปทางงูดีว่าเหล่านะครับมันน่าจะไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับก็แล้วแต่นะครับหรือว่าประโยชน์นี่เป็นโครงการล้านล้านบาทนั่นประโยชน์ตรงนั้นหรือเปล่านะครับก็คงจะต้องติดตามกันแหละนะครับเรื่องของนี่ตอนนี้8นาฬิกา49นาทีนะครับผมก็ยังมีเวลานะครับที่จะให้ FC เราโทรเข้ามานะครับน้องนุ่มหน้าซ่านนะครับมาแต่ว่าเขาคุยไล่เรื่องนะครับแกก็บอกว่ายุ่งเรื่องงอบ้างปีนี้งอก็ไม่น่าจะดีเรียนวังนี้ก็ระวังยุ่งก็ระวังเรื่องลมเรื่องไรไปนั่นแหละนะครับถ้าลมมาแรงๆก็เรียบร้อยนะครับอันก็เลยต้องความระวังนะครับไม่เคยว่างแล้วชาวชาวก็ต้องไปส่งลูกส่งเมียไปทำงานนะครับเพราะว่าไอ้วันโก้เนี่ยทุรถเชี่ยวนะครับเป็นฟาร์มยังตามมาคุณเชี่ยวไม่พบที่นี่แหละอันตรายน่ากลัวหมาก็เมื่อทีตาไอ้นี่แหละกะทีโคสมุยเชี่ยวโม่ไว้นะครับโม่ก็ตายไปคนหนึ่งปรับเล่าเล่าเอาทีท้ายต่อไปกันนะครับผมกลับพอดีครับ
0: เข้ามาดูผมมีโตเหลืองถมสักนิดนะ
1: อ๋อได้ๆ
0: น้ำถมน้ำถมมันผมเงินผมเห็นแล้วถ้าท่านบอกจนเวลานี้ลุงเอาผมบอกตรงๆเขียวไม่โ
1: อต้ม
0: แล้วใช้น้ำถมมันมีประเภทพ่อกินแล้วบ้าก ินแล้วสร้างเหลืองถมมันมีอยู่สามสี่ประเภทแกกินแล้วมันอันตราย
1: ครับครับ
0: หนึ่งถมพงแกตาแดดพงไอ้พวกแกเขียวไม่โอแกไปทำตาแดดพุ่งแล้วถึงมาถึงบ
1: อ
0: ดไอ้นั่นแหละอันตรายสูงสุดเพราะลงไปในพ่
1: อ
0: แล้วมันไม่เคลื่อนแล้วนะ
1: อ๋อมันไม่ย่อยนะ
0: มันไม่ย่อยที่ร่างข้าวก็ไม่กระยาพร้อมลุงพร้อมลุงนี่คือถมพุ่งที่ร่างถมพร้อมรูจะเด็กวัยรุ่นเลยหนังคุยกันแล้วนำถมพร้อมว่าผัวมึงกินแล้วจะเกิดโน่นบ่าววันแต่วิญญาณข้าวหลังไม่โทษละมันหวานลุงเดี๋ยวเนียนมันมีการผสมไล่บริษัทเร็วว่าบ่อนก้อนนะผมเห็นเขามาจัดเรียนถึงมันเอาน้ำถมมาเราสักผมว่าได้สัก8ลิตรผมว่านี่มันกินว่ามันอาบเอาถึงกับตาผมถามว่ามึงส้มไรไรหรือเปล่าเป็นคนนะ นึ่งยาพารา

0: ย่าพาราแล้วกาย่าเอ้ยแล้วกาไอ้เราท่านที่ทิ้งฉันผมท่ามายาพารามึงส้มกันด้วยนี่ไม่ใช่พวกชีแน่นะแต่ผมเห็นมากับตามันว่ายาพาราทำให้เราว่าตัวชาคล้ายๆว่าพอรับรู้เรียนโยนมาแต่บนต้นนั้นพอน้ำเรียนมันคูดมันจะชาไม่ค่อยเจ็บพร้อมกันนึกในใจผมว่าอายุท่านไม่ลงร้านนึกกันปันนี
1: ้
0: ซึ่งแกได้นอนมาคือยาเอ้ยไม่ยาเอ้ยนี่มันสำรับให้คนรับนั่นพอกินก็ไปแล้วมันนอนแต่มันนอนฮะไม่ทำไปเลยทั้งน้ำถมแต่พ้มกินนะต้มทั้งไอ้เล็กไปรุ่นว่าเข้าเรียวหวานต้มช็อตมันว่าต้มช็อตนั่นพนันนั้นผมว่าเออกูเพิ่งรู้เมื่อนพอกูเคี้ยวไม่เอาแล้วย่นก็กูกินไม่ได้กูก็เป็นก้ากระต้มกินสดน้ำนี่ไม่ใช่แหน่เจอเขาว่าลุงนั้นแกแหน่ไม่ใช่แหน
1: ่
0: ก็มาตามประสบการณ์แกพุ่มพบมาถึงแก่มันอันตรายว่านั่นก็คือถมพงและกระนามถมผัดส้มไล่บริษัทไอ้นี่แหละตัวรายบอกตูแต่ถ้าถมกับไอ้ถมต้มกับนามแกเพิ่งกินมันไม่ได้อันตรายเลยมั้ยแต่อะไรถมมันมีข้อเชื่อยังใหญ่ล่วงอยู่สิ่งหนึ่งข้าวตอนนุ่มๆร่างกายแข็งแรงมันตอบรับดีอะไรธรรมานเก่งยอมรับประธรรมาน
1: ร
0: ้อยเลยถ้าพ่อแก้ตัวเบาตัวมันยับครานเหมือนกันนั่นเขาเรียกว่าแรงเครื่องไม่ขึ้นเร็วเนี่ยผมยอมรับพออายุเข้า78ดับอีครานกันยับอีนอนแต่ว่านอนไม่ได้นะถ้าพอนอนละมึนเจ็บหัวแม่ต้องยกขึ้นตะมานนี่แหละผมว่าอันตรายของน้ำถมเนี่ยแกผมได้รู้มากับพอดีครับ
1: ครับพอดีครับหลวงทวีนะครับก็ข่าวมาต่อเรื่องน้ำถมนะครับผมหมอแต่ว่านะครับวันที่10มิถุนายนนะครับก็เป็นวันสถาปนานะครับโรงเรียนพุ่นพินพิทยาคมนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือประเด็นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่นำโดยนายสุพจน์คำเงินครับเลขานุการนายกอบจ.ปาโสภากาญจนานะครับแล้วก็คณะรวมประชุมกับโรงเรียนพุ่นพินพิทยาคมนะครับที่มีดร.พิมลรัตน์โสธารัตน์ภูมิในการโรงเรียนนะครับคณะผู้บริหารนะครับนะประชุมแนวทางนะครับในการจัดโครงการสร้างสนามกีฬาตามโครงการ1อำเภอ1สนามกีฬาครับเพื่อข้อชายพื้นที่สนามกีฬาโรงเรียนพุ่นพินพิทยาคมนะครับในการส่งเสริมในการจัดการเรียนรู้นะครับให้กับนักเรียนกับโรงเรียนนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าสำเร็จนะครับนะสำเร็จเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากและนะครับเพราะว่าท่านปลัดอาวุโสอำเภอพุ่นพินนะครับชัยชัดชัยมานี่นะครับก็ไปประชุมกันนะครับนายกสมาคมศิษย์เก่านะครับนายพลศักดิ์ชัดเนยนะครับนะไปประชุมด้วยนะครับงั้นถ้าหากว่าดำเนินการได้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาการกีฬาได้ต่างๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนนะครับเด็กนักเรียนก็จะได้ใช้ประโยชน์เต็มทีนะครับแต่จริงๆแล้วประตูก็เสียดายครับว่าเพื่อเราไม่ใช่ที่โรงเรียนวัตรานารามที่ว่าเรามีอัตจันมีอะไรกันเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับไปปรับปรุงไปทำอัตจันเพิ่มไม่ได้เพิ่มนะครับก็ไม่รู้นะครับเป็นคัดโครงทางด้านเทคนิคแต่ว่าถ้าเป็นที่โรงเรียนพุ่นพินพิทยาคมก็ถือว่าดีนะครับตรงนั้นก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าทำแล้วก็ค่อยมีอัตจันนะครับนะมีอะไรให้สำหรับการแข่งขันที่ว่ามันเป็นทางการนะครับถ้าเราไม่มีอัตจันนะครับนะมันก็ยังเอาฉายแข่งขันอะไรไม่ได้มีแต่ลูวิงมันก็มีประโยชน์ให้กับการพัฒนาการกรีธาคงแต่ละพื้นที่ไปนะครับก็ว่ากันไปนะครับนะแต่ว่าถ้าทำได้ตรงไหนก็ดีไม่ว่าจะเป็นที่พุ่นพินพิทยาคมหรือว่าตรงที่อื่นๆก็ได้หมดนะครับนะตรงนั้นนะครับผม FC กับเรานะครับลงฤทธิ์ไกรเพชรสร้างนะครับเข้ามานะครับสวัสดีครับส่งสติ๊กเกอร์จะได้หมายกันน้องเอออนะครับเปี่ยมน้อยนะครับชัดสุชาติสมบูรณ์นะครับสวัสดีครับทวัชชามทองมาที่ไส้กันเลยนะครับปู่อยู่หลายวันอ๋อไม่ได้มาหลายวันนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับบักดู
1: ครับสวัสดีครับ
2: ผมอยากให้ลุงทวีเป็นปรมาจารย์เลย
1: เ
2: อโลมดถุงล
1: ำ
2: ทั้งปู่ทั้งบุญ
1: ใช่กินตับคนมาแล้ว
2: สี่อุ้ยสี่อุ้ยมาแล้วครับตอนนี้ครับ
1: ครับเออนะครับมันดัชชีสุวรรณนะครับกู๊ดมอร์นิ่งนะครับนะฟักอสมทท่านนายกนำไล่ไฟสว่างทางสะดวกพัฒนาท่องเที่ยวนะครับตะวัชชามทองให้แล้วนะประไว้ว่าปู่อยู่หลายวันนะครับผมน้องจรินนะครับน้องสุริยันนะครับผมตาวอนมะพร้าว

ทศเสือซิตินเอเดงทับนะครับแกบอกว่าฝากดูแลซอยพอคุณเทเลยิบซ้ำลังสูนฝึกอบรมด้วยนะครับต้นไม้รุกลำถนนนะครับผมพีดีนะครับทางข้าวซอยพอคุณทะเลซิบป้ารกมาร์กนะครับที่ท่านก็เมื่อกี้เราก็ไม่ได้เปิดข้อความให้ท่านได้แลนะครับผมเอานี่ก็ลาลายทีพี่นรงค์พี่โซมนัทพิมพ์แก้วคุณม่อนนองนะครับนะข้าวมากันมากมายเหลือเกินนะครับวันนี้นะครับผมเราก็ต้องกราบขอบพระคุณส่วนต่อ TikTok นะครับนะบ่าวตูก็พอดีแท็บเล็ตนี่มีคนยึดไปแล้วนะครับนะคนยึดไปแล้วนะครับผมไม่ได้เอามาใช้งานนะครับต้องหานไม่แล้วเลยนะขอเสือนทุกๆข้างอันแล้วเลยนะครับเอามาพอได้อ่านข้อความนะครับอย่าลืมเที่ยวงานนะครับงอโรงเรียน20ถึง31กรกฎาคมนะครับงอโรงเรียนนาซานจีไอสุราษฎร์ธานีประจำปี69ครั้งที่34นะครับนะเชิญเที่ยวงานนะครับก็เป็นงานใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกงานนึงนะครับวันนี้เวลาเม็ดเวลาอย่าลืมไปเที่ยวงานเที่ยวดูกีฬาตาปีเกมกันนะครับถ้ามีเวลาว่างๆนะครับนะวันนี้เบาตู้น้องนุ่มต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือดร.ปณิธานแนะไทยยกระดับการหารือกับจีนขอไม่ให้ส่งมอบอาวุธหรือชะลอการส่งมอบอาวุธให้กัมพูชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงถอดรหัสกรณีจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาได้มองว่ายังเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ยากเพราะจีนไม่ได้มีการลงทะเบียนในการจำหน่ายผลิตและซื้ออาวุธในลักษณะที่เป็นสากลที่สำคัญอาวุธพวกนี้เป็นอาวุธขนาดใหญ่เป็นอาวุธหนักที่เกี่ยวกับสงครามตามแบบซึ่งจะต้องมีการลงทะเบียนโดยสมัครใจและไทยเราลงทะเบียนโดยสมัครใจกับสหประชาชาติแล้วส่วนจีนมีบ้างที่มีการชี้แจงเรื่องการส่งมอบอาวุธให้กัมพูชาผ่านการชี้แจงแถลงการหรือการยืนยันจากทูตว่าได้ส่งมอบจากใบสั่งปกติก่อนการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อปี2017ถึง2018ที่เป็นใบสั่งค้างอยู่ได้มีการทยอยส่งมอบอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าการส่งมอบอาวุธครั้งนี้เป็นการให้เปล่าหรือการซื้อแต่นักวิเคราะห์ทางทหารส่วนใหญ่มองว่าเป็นอาวุธให้เปล่าเพราะกัมพูชาไม่มีงบประมาณมากนักดร.ปณิธานยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีความจำเป็นที่ไทยจะต้องยกระดับการหารือกับจีนให้จริงจังมากกว่านี้โดยเราจะขอให้จีนไม่ส่งมอบอาวุธหรือชะลอการส่งมอบอาวุธให้กัมพูชาในช่วงนี้ได้หรือไม่

0: พื่อไม่ให้สถานการณ์ตึงเครียดมากไปกว่านี้แต่การขอจะต้องชัดเจนและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อจะทราบว่าจีนจะตอบรับอย่างไรแต่เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงเพราะหากจีนไม่ตอบรับก็อาจมีปัญหาอื่นตามมา
1: เราควรจะหารือกันใช่ครับเราอาจจะไม่ใช้คำว่าเรียกร้องให้จีนชี้แจงแต่เราน่าจะต้องยกระดับการหารือนะครับให้จริงจังกว่านี้ว่าเราจะขอจีนไม่ให้ส่งมอบอาวุธชะลอการส่งมอบอาวุธได้ไหมในช่วงนี
2: ้ครับ
1: นะครับเพื่อไม่ให้มันสถานการณ์มันตึงเครียดกว่านี้นะครับเพราะเราไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้กำลังบุกยึดตามแนวชายแดนกัมพูชา
2: ครับ
1: นะครับเรามีแต่การตึงกำลังไว้แต่กัมพูชาเนี่ยสร้างเสริมกำลังเข้ามาประชิดพรมแดนเราแล้วก็วางกำลังแบบตั้งรับเชิงรุกนะครับถ้าทำให้เราเป็นกังวลเราก็อาจจะขอนะครับให้จีนช่วยนะครับชะลอการส่งมอบแต่การขอนี่จะต้องให้ชัดเจนเปิดเผยสู่สาธารณะว่าเราขอแล้วเราจะได้ดูว่าจีนจะตอบรับยังไง
0: สำหรับการเจรจาหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาได้ข้อสรุปตามกรอบข้อตกลง JBC โดยมีการเห็นพ้องให้การหยุดยิงทุกประเภทห้ามเคลื่อนย้ายกำลังพลและห้ามขนย้ายอาวุธหนักเข้ามายังพื้นที่ชายแดนแต่เหตุการณ์ปัจจุบันพบว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงซึ่งไทยสามารถร้องเรียนไปที่ AOT อาเซียนได้สทนช.เตือนหลายพื้นที่มีฝนตกหนักเกิน100มม.ในรอบ24ชั่วโมงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศณวันที่11มิถุนายนเวลา 7:00 นว่าปริมาณฝนสูงสุดรายภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์181มม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร140มม.ภาคกลางจังหวัดสระบุรี64มม.ภาคตะวันออกจังหวัดตราด105มม.ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี117มม.และภาคใต้จังหวัดพังงา169มม.สะท้อนให้เห็นว่าหลายพื้นที่ยังคงเผชิญฝนตกหนักในระดับที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสภาพอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพาดผ่านปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
9: วัน

0: นี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
1: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปานครบเครื่องเรื่องอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไหล่เครื่องเย็นเครื่องซักผ้าบอร์ดคอนโทรลเซ็นเซอร์ทุกชนิดน้ำยาแอร์มีทั้งแบบเติมและยกถังพร้อมเครื่องมือช่างอุปกรณ์คอมมือถือกล้องวงจรปิดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ครบวงจรพิเศษสุดยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะเปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง1ทุ่มมีบริการจัดส่งนอกสถานที่ทั้งรถตู้แฟลตและทางเรือโทรเลย0950364838แล้วพบกันที่ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปาน
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
10: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Incord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีGood day morning by DJ Simon สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะGood day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.encode.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยตัวใหม่มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทคราฟฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอเสนออัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันน้ำสูงมัลติฟังชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาหรือเสียหายสามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยค่ะรีบโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008ย้ำอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงหน้าร้อนแบบนี้แมลงต่างๆมากมายช่วงหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่อยู่ในไร่ในสวนสวนยางสวนปาล์มสวนยางพาราโอ้ถ้าใครที่อยู่ในสวนแบบนี้แน่นอนว่าต้องเจอกับยุงเยอะ

0: ยุงชุมเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าใครโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นซึ่งถ้าเป็นลูกหลานของเราหรือเป็นพ่อแม่ของเราโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแค่เสียบปลั๊กก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นและที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆโปรโมชั่นสุดพิเศษจะพอคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดอยู่ที่ 3,370 บาทค่ะแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา990บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคาเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะคะถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าเสียหายภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีเลยค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้าของแท้ต้องที่ทีวีดิเรกเท่านั้นค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงต่อไปคุณผู้ฟังอยู่กับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะดำเนินรายการโดยพี่อ๋อยปริศนาณตันหยง

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: สถานีวิทยุอสมท FM 102 MHz ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตันหยง

คุณฟังคะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้านะคะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ 9:30 ถึง 10:00 ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz นั่นเองนะคะส่งความสุขกันเหมือนเดิมเสียงเพลงเพราะๆนะคะบางวันก็อาจจะเปิดเพลงช้าบ้างเพลงเร็วบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปหลากหลายอารมณ์ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของช่างควบคุมเสียงของเราค่ะนะคะทั้งน้องหนุ่มแล้วก็น้องแซมนะคะช่วยกันเลือกเพลงเพราะๆให้กับคุณฟังได้รับฟังกันในแต่ละวันนะคะฉะนั้นเป็นกำลังใจกันไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีก็ตามหรือจะอยู่ต่างอำเภอทุกๆอำเภอทั้ง19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงกระบี่พังงาชุมพรระนองหรือว่านครศรีธรรมราชบางส่วนบางพื้นที่ก็สามารถติดตามรับฟังรายการทางคลื่นอสมท102เมกะเฮิรตซ์ของเรากันได้ก็ส่งความสุขส่งกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสาวๆทั้งหลายอยากจะมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายอยากจะมีความหอมอยากจะมีความสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจผ่อนคลายความร้อนได้ทุกเมื่อในยามที่คุณต้องการกับแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรานะคะความหอมนี่ต้องบอกว่าเกินห้ามใจจริงๆยั่วทุกอารมณ์สำหรับหนุ่มๆแน่นอนถ้าคุณอยากจะรู้ว่าแป้งเย็นเพศสัตว์ของเราสีไหนมีความหอมยั่วใจได้มากกว่ากันทำให้หนุ่มๆหลงไหลคลั่งไคล้

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าถ้าสาวๆนะคะอยากจะรู้ว่าหนุ่มๆเขาคลั่งไคล้คนที่มีกลิ่นหอมๆเป็นแบบไหนยังไงไม่ต้องไปลงทุนค่ะไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตังค์ให้เปลืองนะคะเพราะว่าแป้งเย็นเพสัตของเราเนี่ยเอาอยู่แน่นอนสาวๆทั้งหลายนะคะจะติดอกติดใจเมื่อใช้แป้งเย็นเพสัตของเรานะคะไม่ต้องไปทำสวยให้เปลืองสตุ้งสตังค์อย่างที่บอกไม่ต้องไปเกาหลงเกาหลีไม่ต้องไปทำจมูกไม่ต้องไปเสริมดั้งไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นเลยความหอมเย้ายวนใจจากแป้งเย็นเพสัตนั่นล่ะเอาอยู่แน่นอนค่ะเหมือนความหอมของแป้งเย็นเพสัตที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินค่ะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตของเรานะคะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับ

กลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะแล้วก็แป้งเย็นเพศัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆ นั่นเองค่ะ3สี3กลิ่นหอมนี้อยากให้ทุกท่านได้ลองกันทุกสีทุกกลิ่นเลยแล้วจะมาวัดใจกันดูว่าเอ๊ะหนุ่มๆเขาชอบสีไหนมากกว่ากันนะคะฉะนั้นแน่นอนที่สุดว่ายั่วๆใจแบบนี้หนุ่มๆติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนแถมยังผ่อนคลายความร้อนได้ทุกเมื่อในยามที่คุณต้องการกันด้วยอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วเรือนร่างของคุณด้วยแป้งเย็นเพศัตของเรารับรองค่ะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจฉะนั้นรีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงค่ะคุณฟังขาหลายหลายท่านฟังรายการน้องอ๋อยแล้วรีบไปซื้อมาใช้กันแล้วบางท่านบอกว่าเอ๊ะจะหอมจริงหรือเปล่าน้องอ๋อยอันนี้ไม่เชื่ออยากให้ทุกท่านได้ทดลองด้วยตัวของท่านเองกันค่ะว่าสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรานั้นหอมไกลไปถึงข้างบ้านจริงๆคุณจะอาบน้ำได้บ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลผิวของ

คุณจะมีความสะอาดผิวจะหอมผิวจะสวยผิวจะมีออร่าแบบฉ่ำๆเลยทีเดียวล่ะนะคะผิวหอมผิวสวยต้องสบู่เพสัตไว้ที่ในโซฟของเราเท่านั้นนะคะยิ่งอาบน้ำได้บ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลว่าผิวของคุณจะแห้งจะเหี่ยวจะอะไรหรือเปล่าผิวจะตึงจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าสบู่เพสัตไว้ที่ในโซฟของเรานะคะจะบำรุงผิวพรรณของคุณให้มีความชุ่มชื่นให้มีความสดใสมีความสว่างกระจ่างใสยิ่งขึ้นไปเลยเห็นผลทันตาแน่นอนค่ะสวยสว่างกระจ่างใสกับสบู่เพสัตไวท์เทนนิสโซฟของเรา2สี2กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็กล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟุสตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะรักใครชอบใครอย่าลืมค่ะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้บอกไปให้เขาได้ใช้สบู่เพสัตการรับรองผิวสวยผิวหอมแน่นอนแล้วก็อาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไกลไปถึงข้างบ้านอย่างแน่นอนค่ะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะกับสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปจำชื่อนี้กันไว้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาก็มีจำหน่ายกันด้วยค่ะ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี้นะคะหลายคนก็สงสัยใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากจะคลายสงสัยก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันรับรองค่ะว่าหายสงสัยแน่นอนว่าเอ๊ะทำไมหนุ่มๆเขาแบบว่าเอ้ยไม่อยากให้เราออกจากบ้านไปไหนอยากจะมาอยู่ใกล้ๆติดหนึบเราแบบนี้เพราะว่าเราใช้แป้งเย็นเพสัตแล้วเขาจะหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพสัตในตัวเรานั่นแหละนะคะฉะนั้นสาวๆคนไหนอยากจะสวยอยากจะเซ็กซี่มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีก100%ก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนราคาที่คุณจับต้องได้ค่ะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะแล้วก็แป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองค่ะรับรองติดหนึบแน่ไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วจากลากันค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการนะคะเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยปริศนาณตันยงค่ะลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

กำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกองทัพระบุการขยับของกัมพูชาขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบด้านการคุกคามขณะที่กำลังพลไทยพร้อมมากกว่า2รอบที่ผ่านมาพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีข่าวจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในส่วนของกองทัพยังไม่ได้หยิบยกประเด็นนี้มาหารือเป็นกรณีพิเศษแต่เรื่องงานด้านการข่าวรอบบ้านไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาส่วนใหญ่ฝ่ายข่าวให้ความสนใจอยู่แล้วส่วนกรณีการเสริมอาวุธของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในองค์ประกอบด้านการข่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปในมุมมองของความน่ากังวลและที่สำคัญขณะนี้ไทยมีความพร้อมสูงมากตามแนวชายแดนที่มีกำลังพลประจำการอยู่ณปัจจุบันซึ่งมีความได้เปรียบมากกว่าการปะทะสองครั้งที่ผ่านมา
1: การกระทำของจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่เราประมาทนะพี่แดนเราก็บอกว่ามันยังไม่น่ากังวลนะถ้ามีสถานการณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่น่ากังวลอย่างเงี้ยภาคราชการเราเนี่ยแหละกองทัพเองกองทัพที่สองกองทัพที่หนึ่งอ่ะเขาจะเป็นคนส่งสัญญาณซึ่งขณะนี้ยังผมก็เลยพยายามอธิบายให้ฟังว่าหนึ่งนะถ้าพูดถึงบริเวณแนวชายแดนเนี่ยวันนี้เราพร้อมมากกว่าเดิมเยอะเพราะด้วยความที่ว่าที่มั่นของเราอ่ะมันมีความแข็งแรงแล้วมันก็มีความได้เปรียบในหลายพื้นที่ที่เราประจำแนวอยู
2: ่
1: นึกออกไหมฮะส่วนกัมพูชาอยู่แนวใหม่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเห็นได้ชัดว่ากัมพูชาไม่ได้เปรียบอะไรเพราะนั้นการเลือกที่จะใช้กำลังเนี่ยมันคงยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในห่วงนี้นะแต่ในอนาคตก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง
0: พลตรีวินไทยกล่าวว่าสำหรับอาวุธของจีนหลายประเทศเป็นลูกค้าจีนอยู่แล้วไทยเองก็เป็นหนึ่งในลูกค้าอาวุธของจีนไม่ใช่เฉพาะกัมพูชากองทัพจึงไม่ได้มองเป็นเรื่องน่ากังวลแต่ก็ได้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังปกติผู้บัญชาการทหารบกสั่งการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเช่นเดิมทั้งนี้ได้ติดตามกรณีสมเด็จฮุนเซนประกาศทวงคืนแผ่นดินจากไทยโดยเฉพาะภาพรวมยังไม่น่ากังวลและการขยับของกัมพูชาขณะนี้ไม่ส่งผลกระทบในด้านคุกคาม

0: ตัวแทนชาวประมงจาก22จังหวัดชายทะเลนัดรวมตัวยื่นหนังสือต่อกระทรวงคมนาคม17มิถุนายนนี้นายไกรเลิกมือสันทัดประธานสมาคมประมงแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมนำตัวแทนชาวประมง22จังหวัดชายทะเลเดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันที่17มิถุนายนนี้เวลา 9:00 น.เพื่อขอให้ติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหากฎหมายและข้อบังคับกรมเจ้าท่าซึ่งภาคประมงได้เสนอปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแต่หลายเรื่องยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเรือประมงทั่วประเทศทั้งด้านต้นทุนการดำเนินกิจการและการออกเรือทำประมงหลายประเด็นอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ชาวประมงต้องเผชิญข้อจำกัดในการประกอบอาชีพและสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้นายไตรเลิกกล่าวว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือรายละเอียดในแต่ละประเด็นกำหนดแนวทางแก้ไขและกำหนดกรอบเจรจาในการดำเนินการชัดเจนในเรื่องของเวลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวประมงและลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพทรัมป์ขู่โจมตีอิหร่านต่อเนื่องกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายทหารหลายแห่งทั่วอิหร่านทั้งระบบสื่อสารและระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อตอบโต้สิ่งที่สหรัฐเรียกว่าพฤติกรรมก้าวร้าวของอิหร่านโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเตือนว่าจะเดินหน้าทิ้งระเบิดโจมตีอย่างหนักหน่วงต่อไปหากผู้นำอิหร่านไม่ยอมลงนามข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐซึ่งสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้เสี่ยงทำให้สงครามเต็มรูปแบบปะทุอีกครั้งหลังเพิ่งตกลงหยุดยิงชั่วคราวเมื่อต้นเดือนเมษายนด้านอิหร่านตอบโต้ทันควันด้วยการยิงถล่มฐานทัพของสหรัฐ18แห่งในคูเวตและบาเรนพร้อมขู่ยิงเรือทุกลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสและมีรายงานเรือถูกยิงแล้ว2ลำแต่กองทัพสหรัฐปฏิเสธข่าวดังกล่าวและยืนยันว่าเรือพาณิชย์ยังผ่านได้ตามปกติขณะที่สื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดดังสนั่นในหลายเมืองทั่วประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง

0: 990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
5: ้รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

ยิ้มเข้าไว้ค่ะโลกจะแตกก็ยิ้มไว้ให้มันแตกไป Smile of Thailand เคยมีฝรั่งคนหนึ่งนะคะกระเป๋าจำไม่ได้ว่าเขาอยู่ประเทศอะไรแล้วเขามาออกรายการทีวีอยู่รายการหนึ่งแล้วเขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขามาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยเนี่ยหลายปีมากๆแล้วจนแบบมาฝึกฝนภาษาไทยเหตุผลที่เขาต้องการฝึกฝนภาษาไทยก็เพราะว่าเขาเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแล้วเขาไปเจอผู้หญิงอยู่คนนึงซึ่งเป็นผู้หญิงไทยแล้วประทับใจชอบมากแอบปิ๊งแอบส่งซ้ายตาให้กันปิ๊งปิ๊ง

คือแบบแอบปิ๊งตั้งแต่แรกพบเลยฉันตั้งใจจะจีบผู้หญิงคนนี้ให้ได้เลยนะคะผู้ชายนั้นเขาเล่าให้ฟังนะตั้งใจจะจีบให้ได้เลยแต่ตอนนั้นที่เขาเข้ามาไทยใหม่ๆอ่ะคือเขาพูดภาษา

0: บอกว่าถ้าจะจีบถ้ายูจะจีบไอจริงๆอ่ะยูจะต้องไปเรียนสปีกไทยให้ได้นะคะโดยที่ I am นะคะ no speak English ฉันจะไม่พูดภาษาอังกฤษเด็ดขาดเลยด้วยความแน่วแน่ของผู้ชายคนนั้นค่ะเขาก็ไปฝึกนะคะฝึกเรียนภาษาไทยแค่ประมาณ3เดือนได้ประมาณนั้นไปฝึกเรียนภาษาไทยจนแบบพูดได้บ้างสื่อสารได้บ้างแล้วก็ไปจีบสุดท้ายเขาก็ได้เป็นแฟนกันได้ใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันแล้วก็เป็นคู่ที่น่ารักมากแล้วหวานมุ้งมิ้งอ่ะทุกคนมันน่ารักนี่บ่งบอกถึงความพยายามใช่ไหมของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็รักผู้หญิงคนหนึ่งมากแล้วก็สิ่งที่เธอขอคือเขาไปทำมาให้ได้อ่ะก็คือไปฝึกเรียนตั้งใจเรียนภาษาไทยเพื่อที่จะมาใช้ภาษาไทยในการพูดคุยและทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยการพูดภาษาไทยทั้งหมดเลยนะคะสื่อสารกันด้วยภาษาไทยทั้งหมดเลยก็เลยกลายเป็นว่าฝรั่งคนเนี้ยเขากลายเป็นคนหนึ่งที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็พูดภาษาไทยชัดมากๆและที่สำคัญสิ่งที่เขาชอบผู้ชายคนนี้ก็เพราะว่าเขาบอกว่าเขาให้พูดถึงเมืองไทยไงคะถ้าพูดถึงเมืองไทยเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็บอกว่าอยากจะเห็นคนไทยมีรอยยิ้มที่สวยงามแบบนี้ตลอดไปเออเขาบอกว่าเขาประทับใจเขามีความสุขที่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะเพราะประเทศไทยเต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะโหเราคนไทยฟังแล้วมันรู้สึกดีมันโคตรรู้สึกดีเลยทุกคนนะ Thailand of Smile นะคะไม่เกินจริงค่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนยิ้มง่ายแล้วก็รอยยิ้มเนี่ยเราสามารถใช้รอยยิ้มของเราในการสร้างมิตรภาพที่ดีโดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยนะคะพบเจอใครรู้จักไม่รู้จักยิ้มไว้ก่อนเพื่อเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีนะคะแต่ยิ้มเนี่ยคุณต้องยิ้มออกมาจากข้างในนะคะยิ้มด้วยความจริงใจนะคะยิ้มแบบสตรอเบอร์แลมันก็มีค่ะนะยิ้มมุมปากอะไรอย่างเงี้ยเออยิ้มแบบคือมันแสดงออกนะรอยยิ้มเนี่ยว่าคุณยิ้มด้วยความจริงใจยิ้มด้วยมิตรภาพหรือว่ายิ้มย่อเย้ยหรือยิ้มแย่แย่หรือยิ้มแบบฝืนยิ้มอะไรอย่างเงี้ยสีหน้าของเรามันแสดงออกโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะฉะนั้นยิ้มพิมพ์ใจค่ะรอยยิ้มพิมพ์ใจก็เพราะเชื่อว่าทุกคนมีรอยยิ้มพิมพ์ใจมันจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นจริงๆนะคะพอเห็นรอยยิ้มปุ๊บเรารู้สึกว่าอุ๊ยคุณคนนี้เป็นมิตรแล้วเราก็มีโอกาสที่จะเข้าไปพูดคุยเข้าไปสื่อสารอะไรก็ได้แล้วคุณอาจจะได้โอกาสดีๆมาจากรอยยิ้มแรกที่คุณมอบให้กับเขาหรือเขามอบให้กับเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมยิ้มเยอะๆนะคะรอยยิ้มจะทำให้โลกสดใสรอยยิ้มจะทำให้โลกน่าอยู่รอยยิ้มจะทำให้สถานการณ์ตึงเครียดดีขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นยิ้มเข้าไว้ค่ะยิ้มเข้าไว้งานจากวงแคสนะคะเพลงจบไปแล้ว1เพลงก่อนหน้านั้นอีกหลายๆเพลงเลยที่น้องหนุ่มเปิดเอาไว้ให้นะคะก็มีทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่รักแท้ยังไงของน้ำชาแล้วก็ดาราริมรั้วมีอะไรเนี่ยคงจะดีนะของคุณจะดีนะยังไม่ได้เปิดใช่ไหมใจง่ายใช่ไหมของละมณูเปิดไปแล้วยิ้มเข้าไว้โอเคขอบคุณน้องหนุ่มด้วยตั้งเพลงเอาไว้ให้กลับมาเจอกันในรายการ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมง10โมงถึงเที่ยงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้วันพฤหัสบดีที่11แล้วจ้ะไวไวไวมาก
1: ๆบริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราธานีจำกัด
2: M-Quad Radio Network 102อสมทสุราธานี102สุราธานี
0: มือลั่นไปหมดเลยอ่ะไม่รู้อะไรอ่ะดีเจอ่ะโอ้ขนาดโดบกาแฟแล้วนะเนี่ยตาปลื้มๆนะคะวันนี้ตาปลื้มๆเนื่องจากดีเจนะคะยังไม่ได้แต่งหน้าทาปากเอาทาปากแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งหน้านะคะตาก็เลยดูปลื้มๆเอาวันนี้ทุกคนวันนี้ก็อาจจะดูแบบแปลกตานิดนึงเนาะวันนี้ดีเจใส่เสื้อนี้มาด้วยเป็นเสื้อถอนคำสาบานของน้องอะตอมเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่ง11โมงเนี่ยน้องอะตอมแล้วก็น้องมีนานะคะจากตาปีมิวสิกกรุ๊ปเนี่ยจะมาเยือนอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะเออวันนี้ก็เลยต้องใส่เสื้อแบบเท่ๆมาฮิตนะคะวันนี้ดีเจแต่งตัวมันแนวแบบว่าเขาเรียกแนวอะไรอะเสื้อยืดดำกางเกงดำอะไรอย่างเงี้ย ใส่เข็มขัดดำมาด้วยวันนี้ดีเจแบบเท่ๆนะคะเท่ๆแนวแบบพัง

0: พังๆหน่อยพังๆหน่อยทักทายนิดนึงค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุค่ะอสมท102สุราษฎร์ธานีนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วทางแอปฟ้าอสมทสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางต่อๆด้วยนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกคนเลยน้องเตสวัสดีค่ะน้องต้นน้ำสวัสดีครับน้องต้นน้ำทักทายปลายสัปดาห์จ้าน้องเตขอเป็นเพลงเมื่อถูกค้นพบพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยสวัสดีจ้าสวัสดีพี่เดือนนะจ้าสวัสดีพี่อาคมค่ะพี่อาคมอยากฟังหม้อหุงข้าวพี่โอมสวัสดีค่ะขอเพลงของพี่วงฟลายเพลงบินเหรอฉันจะบินบินไปสวัสดีพี่ออดด่านช้างเมื่อวานกะเพราไม่เปิดเพลงให้เลยหงอกคิดถึงรองพิเศษโลโซมาทวงแล้วเมื่อวานเปิดไม่ทันพี่ขออภัยนะจ๊ะพี่เอียดอนุพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ยูพเรสด้วยจ้าพี่เรสยิ้มกับน้องหมูทั้งวันเลยวะนี่หน้าล่ะน้องหมูอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยพี่เจมสวัสดีค่ะขอเพลงสุดใจนะคะของพี่เสกโลโซพี่พัฒนาพงศ์สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีวะที่กิริรัตน์ใช่ไหมสวัสดีหมดแล้วนะคะพี่ติ๊กบอกว่าใส่เสื้อวัยรุ่นจังเลยวันนี้ที่สุดค่ะเสื้อวัยรุ่นมากเทระเบิดทึดเทิงเลยอัปเดตราคาทองกันก่อนค่ะได้เวลาแล้วนะคะวันนี้ราคาทองจะเป็นยังไงเมื่อวานราคาดีงามมากๆนะมาดูกันค่ะว่าวันนี้ราคาทองจะชวนเก็บซื้ออีกไหมนะหรือว่าขายทำกำไรกันดี
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร
0: ์ขออภัยนะคะดีเจเป็นอะไรเนี่ยกดผิดกดถูกตลอดเวลาเลยเนี่ยสักครู่เดียวจ้ะหาไม่พบไอ้มึงนะคะห้างทองแม่มารีอยู่ไหน

0: ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยนะคะ
1: M-Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: โอ้ยเช้านี้มือลั่นบ่อยมากเลยสงสัยทองจะได้กำไรถามจากพี่ยุ้ยกันเลยดีกว่าค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจกระเพราเช้านี้นะคะก็มีพิธีเททองอีกแล้วค่ะเช้านี้ลงมาถึง 1,600 บาทต่อ1บาททองคำค่ะใครจะซื้อเมื่อวานก็ร้านแตกไปแล้ววันนี้ก็ไปกันต่อนะคะอย่าได้เอาเลยนะนี่ 63,450 รับซื้อคืน 63,250 บาทค่ะ
0: ก็ลงมาอีก 1,000 กว่าบาท
2: ใช่แล้วค่ะลงมาก็เป็นอย่างที่พี่บอกเลยค่ะก็เป็นคนที่รอเก็บรอซื้อนะคะซื้อเถอะค่ะเพราะยังไงเราไม่รู้หรอกค่ะว่าจุดต่ำสุดมันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าอย่าให้เกิดการรู้นี้ขึ้นไปเราก็ขายบอกแล้วว่าช่วงนี้ทำกำไรสั้นๆพอไม่ต้องรอเก็บยาวเลยค่ะ
0: โอ้ราคาลงมาแบบนี้ก็คงยังเป็นปัจจัยเดิมอยู่ใช่ไหมคะพี่ยุ้ยที่ทำให้ราคาทองร่วงลงมา
2: ใช่ค่ะเมื่อเช้าก็มีการปิดช่องแคบเฮอร์มุสนะคะก็กลับมาเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือโลจิสติกก็ลำบากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำมันหรือใดๆเพราะฉะนั้นก็กดดันราคาทองเช่นกันค่ะ
0: ค่ะโอ้โหราคาทองลงขนาดนี้แล้วก็มีการปิดช่องแคบฮอร์มุสราคาน้ำมันไทยบ้านเรานี่แบบมีความเสี่ยงในการที่จะปรับขึ้นอีกแล้วนะคะ
2: ก็ยังอยู่ในปัจจัยเดิมๆค่ะ
0: ค่ะคือราคาทองลงมาแบบนี้ก็คืออย่างเดียวเลยแนะนำเข้าซื้อเก็บนะคะพี่ยุ้ยค่ะ
2: ก็อย่างที่บอกดีเจกระเพราเลยเราจะไม่ทราบเลยค่ะว่าราคาต่ำสุดของทองคำมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ขึ้นอยู่กับความพอใจซื้อความพอใจขายขึ้นมาเราก็ขายทำกำไรแต่ถ้าอย่างที่พี่บอกเลยว่าไม่อยากให้เก็บยาวเพราะอย่างที่มันไม่มีปัจจัยที่ว่าจะส่งเสริมเป็นบวกต่อทองคำออกมาที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากให้ทำกำไรแบบสั้นๆ

0: ค่ะก็คือราคาทองลงเข้าซื้อราคาทองขึ้นมาขายทำกำไรออกไปก่อนนะคะก็คือทำกำไรระยะสั้นสนใจทองคำนะคะอย่าลืมค่ะแวะไปที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้ได้เลยค่ะยังคงมีน้ำหนักทองนะคะตั้งแต่5บาทขึ้นไปถูกต้องไหมคะพี่วิขา
1: ใช่ค่ะ5บาทขึ้นไปก็เราจำหน่ายนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อเป็นร้อยก็จำหน่ายค่ะเพราะฉะนั้นที่นี่เราจะมีทองให้คุณตลอดเลยค่ะเข้าไปได้นะคุณซื้อขายแล้วก็ไม่มีข้อบล็อกด้วยซื้อขายได้24ชั่วโมงรับทองจริงกันได้เลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะแวะกันไปนะคะศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาริโกเบรียนจำกัดหัวมุมตลาดสารเจ้าค่ะขอบคุณค่ะพี่ยุ้ยอัปเดตกันต่อวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ปรบมือราคาทองลงมาวันนี้เหลือ 63,000 กว่าบาทค่ะใครจะซื้อก็รีบซื้อของอื่นนั่นขึ้นราคาแต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม ไปพักกันแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกัน
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

เดี๋ยวคิดถึงเราค่ะงานจากพี่เสกโลโซนี่จ้ะเพลงนี้จัดให้แล้วติดขาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้จัดให้แล้วตอนนี้น้องอะตอมกับน้องวีนาเดินทางมาถึงที่สถานีแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะได้พูดคุยกับน้องๆสองคนอย่างแน่นอนเนี่ยศิลปินดังจากค่ายตาปีมิวสิกกรุ๊ปนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเพลงถอนคำสาบานแค่คำว่าเลิกเธอแลกไม่ได้นะคะแล้วก็เพลงล่าสุดของน้องวีนาก็คืออยากกลับอะไรนะอยากกลับบ้านเราใช่ไหมคิดถึงบ้านเราเดี๋ยววันนี้จะได้พูดคุยแล้วก็เจอตัวจริงเสียงจริงนะคะกับศิลปิน2คนวันนี้จากตาปีมิวสิกกรุ๊ปจ้ะพี่ธวัชชันทองไม่ค่อยได้ทักทายเลยวันนี้ป่วยนะคะผักป้อนเยอะๆให้ไวๆนะคะพี่ธวัชคะส่งกำลังใจไปให้นะคะน้องกระเพราไม่ได้เป็นหม้อนะคะเป็นดีเจแต่ก็เป็นห่วงค่ะ พี่ติ๊กอยากฟังลมความคิดถึง PS หมดคนสายสวัสดีค่ะพี่สุรัตน์สวัสดีจ้า PS ว่าถ้าค่ายทองตอนนั้นเรามาซื้อทองตอนนี้วะพานรู้งี้ไม่ตันละพี่ไม่ตันเลวนั่นก็ใช้ให้ค่ายไม่ค่ายนะคะทีนี้พอติค่ายค่ายไม่ลงค่ะเพราะว่าวันนั้นเราซื้อเพลงวันนี้นะคะพี่จรินสวัสดีค่ะสวัสดีทางต่อด้วยนะคะสวัสดีคุณปูค่ะคุณปูทักทายการติดตามกันใหม่ขอบคุณมากๆนะคะพี่อ้อยด้วยนะคะคุณแม่นุกด้วยสวัสดีจ้า

0: พี่เกษราด้วยนะคะทุกคนเลยพี่เอ็มนะคะ CM พระแสงรายงานตัวขอบคุณมากๆจ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปยังที่ Toyota สักครู่เดียวจ้ะ
1: Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: Toyota ขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นนะคะที่ทำให้ Hilux เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้เราจึงอยากจะตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรสุดพิเศษกับ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยค่ะสำหรับลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นะหรือว่าดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ไปเลยนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมที่จะดูแลลูกค้าทุกคนนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีค่ะบริการเช็คสภาพฟรี33รายการรับของที่ลึกสุดพิเศษนะคะ Hilux Regen แล้วก็สิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ค่ะลูกค้าไม่ต้องรออะไรแล้วนะจ๊ะรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรสุดพิเศษพิเศษสุดจริงๆ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: ต่อกันอีกสักเพลงนึงนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงดังอยู่นะ Free Hand เมื่อถูกค้นพบค่ะ
2: ในวันส่งท้ายปีเก่าเรามาทิ้งสิ่งต่างๆในอดีตไว้ข้างหลังแล้วก้าวข้ามปีใหม่ไปพร้อมกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีแพลนออกไปไหน
0: สวัสดีพี่สมชายสวัสดีพี่อ้อยจ้ะซื้อมา5คันแล้วPM ไม่ป้านเลยถ้าเป็นนี้ ไปที่โชว์รูมได้นะจ๊ะกับ Toyota ถ้าสนใจ

0: งที่เพราะมากเลยอ่ะเมื่อถูกค้นพบนะคะค้นพบกันแล้วยังเอ่ยบางคนก็หามาครึ่งค่อนชีวิตแล้วนะก็ยังไม่พบสักทีหนึ่งอย่าเพิ่งถอดใจนะคะมันต้องอยู่ที่แห่งหนใดสักแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้บางคนก็มาเจอกันเราบั้นปลายชีวิตก็มีนะคนเราถ้าเกิดมาแล้วมีคู่ชีวิตที่เป็นของเรายังไงก็ต้องได้เจอกันนะทุกคนจะอยู่สุดล่าฟ้าเขียวนะอยู่คนละขั้วโลกสุดท้ายก็ต้องได้เจอกันเมื่อถูกคนพบส่วนใครที่เจอแล้วก็ขอให้รักนี้คงอยู่ไปตลอดกาลเลยเนาะเพราะมากค่ะเพลงนี้น่ารักมากขอบคุณน้องเต้ด้วยคือเมื่อกี้ต่อผู้ชมดีดขึ้นไปเป็น300แล้วคืองงมากเลยแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหรอตอนนี้ก็ลงมาสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันที่สุภกิจมอเตอร์ค่ะ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเชียงสะกวนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นผิดกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร
0: ์ถึงฮอนด้าต้องคิดถึงสุภกิจมอเตอร์นะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าค่ะที่มีสาขาเยอะมากๆนะคะอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีรวมถึงสาขาขนอมที่นครศรีธรรมราชด้วยสนใจรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารุ่นไหนแวะมาที่สุภกิจมอเตอร์ได้เลยค่ะลูกค้าเรามีสิทธิพิเศษเพื่อลูกค้าของเราเยอะแยะมากมายส่วนลดของแถมสุดพิเศษจริงๆนะคะออกรถกับเราก็ง่ายนิดเดียวบัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็ไม่ต้องหาคนค้ำให้มันยุ่งยากด้วยนะคะของแถมจัดหนักจัดเต็มเพื่อลูกค้าของเราและที่สำคัญลูกค้าสะดวกจองสาขาไหนก็ได้และจองเสร็จแล้วอยากจะไปรับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าสะดวกได้เลยสนใจรุ่นไหนวะทดลองขับแวะสอบถามกันได้ตอนนี้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเรานะคะที่เป็นรถไฟฟ้า 100% ก็มีให้ลูกค้าได้จับจองเป็นเจ้าของมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะสนใจรุ่นไหนมีทุกสไตล์ให้ลูกค้าเลือกติดต่อพนักงานหนุ่มหล่อสาวสวยฝ่ายขายของเรากันได้ทุกสาขาเลยหรือจะแวะมาที่สำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรก็ได้ค่ะมาเป็นลูกค้าของเราบอกเลยว่ามีแต่คำว่าคุ้มคุ้มแล้วก็คุ้มจริงๆใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์จ้า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เพลงเมาหุงข้าวเดี๋ยวเอาไว้ชั่วโมงหน้าเปิดให้ฟังนะจ๊ะชั่วโมงนี้ค่ะเดี๋ยวปิดท้ายไว้กับพี่อีทวงฟรายสักเพลงหนึ่งซิงเกิลเก่าๆแล้วเดี๋ยวใครที่เป็น FC น้องอะตอมตาปีมิวสิกกรุ๊ปนะเจ้าของเพลงถอนคำสาบานแบบเสื้อที่พี่กระเพาใส่เลยนี่แล้วก็ FC ของน้องมีนานะคะสาวสวยเสียงดีกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดคิดถึงบ้านเราอย่าไปไหนนะจ๊ะเดี๋ยวได้พูดคุยกับน้องๆทั้ง2คนผ่านทางรายการแน่นอนนะในช่วงของสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18นะชั่วโมงหน้านะแถมมีเพลงเพราะๆของน้องๆมาฝากกันด้วยเพราะฉะนั้น FC จ๋าอย่าไปไหนนะคะรอติดตามให้ได้แล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยค่ะชั่วโมงนี้เวลาหมดลงแล้วปิดท้ายเอาไว้กับซิงเกิลเก่าๆจากพี่ฟงฟลายนะคะเพลงนี้ชื่อว่าบินทุกคนพร้อมที่จะโบยบินหรือเปล่าคะฮอนด้า GB 3504น่าสนใจ

ไปนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันสนใจก็จัดเลยค่ะพี่วงฟรายเกิดไม่ทันแบบนี้เขาเรียกว่าขี้เท็ดตะไคร้น้องกระต่อมด้วยนะคะน้องกระต่อมก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบิ๊กดุลพาบิ๊กปูเข้าพบนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลเวลา 9:00 น.โดยนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยขณะที่เวลา 9:55 น.พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาพร้อมกับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกโดยมารถคันเดียวกันมาขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีด่วนที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าซึ่งคาดว่าจะมาพบเรื่องสถานการณ์ชายแดนแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นชายแดนไทยกัมพูชาหรือชายแดนภาคใต้หรือสถานการณ์ความมั่นคงด้านอื่นๆศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้มคดีหลอกมาดามอ้อย5ปี12เดือนชดใช้เงินกว่า72ล้านบาทศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงกรณีที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ1และนางจตุพรอุบลเลิศหรือเจ้อ้อยร่วมกันเป็นโจทฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มจำเลยที่1นางปณิตาเบี้ยบังเกิดหรือเดือนภรรยาทนายตั้มจำเลยที่2และนางสาวปิ่นทิราการิวันพี่สาวทนายตั้มจำเลยที่3ในข้อหาช่อโกงช่อโกงอันเป็นปกติธุระฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินจากกรณีที่จำเลยกับพวกร่วมกันช่อโกงเงินจากนางสาวจตุพรผู้เสียหายซึ่งนางจตุพรอ้างว่าถูกนายสิทธาช่อโกงหลอกลวงขณะที่นายสิทธาอ้างว่าเป็นเงินที่ให้โดยเสน่หาโดยคดีมีการแบ่งฟ้องไปทั้งหมด3ส่วนคือกลุ่มทนายตั้มภรรยาและพี่สาวกลุ่มของนายนุวัฒน์ยงยุทธหรือนุคนสนิททนายตั้มและนางสาวสาริณีนุชนาถหรือสาแฟนสาวนายนุกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพนักงานโชว์รูมโดยคดีนี้ศาลแพ่งมีคำสั่งยกคำร้องและสั่งคืนทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกอายัดกับทนายตั้มให้ตกเป็นของแผ่นดินแต่ล่าสุดศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้มในคดีหลอกลงทุนหวยออนไลน์และหลอกราคาเบนซ์ลงความผิดฐานช่อโกง4ปี6เดือนพ.ร.บ.คอมอีก1ปี6เดือนรวมลงโทษจำคุก5ปี12เดือนชดใช้ค่าเสียหาย72ล้าน5แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยศาลอ่านคำพิพากษาคดีชายอุยกูวางระเบิดแยกราชประสงค์หลังผ่านมานานเกือบ11ปีจากกรณีเหตุวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคม2558ส่งผลให้มีผู้เสีย

0: ชีวิต20คนเป็นชาวต่างชาติ14คนคนไทย6คนบาดเจ็บกว่า100คนซึ่งเหตุการณ์ผ่านมานานเกือบ11ปีและมีการสืบพยานโจทย์มากกว่า400ปากและฝ่ายจำเลยกว่า45ปากแฟ้มเอกสารคดีกว่า 10,000 หน้าโดยศาลอาญากรุงเทพใต้ได้นัดอ่านคำพิพากษาในวันนี้เวลา 9:00 น.ล่าสุดนายชูชาติกันภัยทนายความของนายอาเดมคาราดักจำเลยในคดีได้ให้สัมภาษณ์ก่อนฟังคำพิพากษาว่าเป็นทนายความตั้งแต่ต้นและวันนี้เดินทางมาฟังคำพิพากษากับจำเลยซึ่งในคดีดังกล่าวตนเป็นทนายความของนายอาเดมอย่างไรก็ตามการต่อสู้ให้กับจำเลยมาโดยตลอดยืนยันว่าตามพยานหลักฐานที่มีการสืบพยานมาตั้งแต่ต้นชี้ชัดว่าจำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาพกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นการเดินทางเข้าออกในช่องทางธรรมชาติว่าเข้ามาภายหลังเกิดเหตุประมาณ1สัปดาห์พร้อมกับยืนยันว่านายอาเดมไม่เคยรับสารภาพมีแต่บีบบังคับให้เซ็นเอกสารตอนที่อยู่ในเรือนจำส่วนที่มีการออกไปอยู่รวมตัวกับเพื่อนชาวอุยกูร์ในอพาร์ตเมนต์ย่านหนองจอกเนื่องจากชาวมุสลิมส่วนใหญ่ที่เดินทางมาไทยมักจะรวมตัวอาศัยกันอยู่ในจุดดังกล่าวนอกจากนี้การที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุระเบิดภายในห้องพักยืนยันว่านายอาเดมอยู่คนละห้องไม่ได้อยู่ภายในห้องที่พบวัตถุระเบิดแต่อย่างใดพร้อมย้ำว่ามีความเชื่อมั่นจำเลยมีความบริสุทธิ์จากพยานหลักฐานที่สืบมาเป็นหมื่นหน้าในตลอดระยะเวลาเกือบ11ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
8: ้
7: ปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้าน

0: านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ฮัลโหลแม่
1: จ้าลูกกินข้าวหรือยังอ่ะนุ้ย
0: นุ้ยกินแล้วคะแม่กินยัง
1: แม่กินแล้วแล้วเดือน10นี้น้องได้ลบบ้านไหมลูก
0: แม่เดือน10นี้น้องไม่ได้ลบนะน้องติดสอบ
1: ไม่ปลื้มไม่ปลื้มลูก
0: คิดถึงนะแม่ไม่ฝากบอกคิดถึงทุกคนด้วย
1: จ้าคิดถึงนะนุ้ย

0: ดียลเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตพีระเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
2: บริษัท BO Power Tech จำกัดเราดำเนินงานทางด้านการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็อาคารทุกประเภทเลยรวมถึงการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB และตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายและติดตั้งระบบป้องกันการฟ้าผ่านะคะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟฟ้าค่ะเราดำเนินงานนะคะโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการมืออาชีพโดยตรงนะคะมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะมีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตนะคะคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะอยู่หน้าถนนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากนะคะถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าเข้าทางซอยถังทองนะคะเส้นทางที่จะไปสวนอาหารป๊อปอายถนนข้างค่ายวิภาวดีรังสิตนั่นเองค่ะโทรสอบถามได้นะคะ077-295-111หรือ086-471-3221และ089-470-8288ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะคะหรือต้องการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับป้องกันระบบไฟฟ้าทุกประเภทนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าบริษัทของเราค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะกับบริษัท BO Power Tech จำกัด
0: M Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
4: ช็อปมาเนี่ย
5: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: มาแล้วจ้าพบกันนะคะชั่วโมงที่2ค่ะโหฟังเพลงกันไปยาวๆเพลินๆเลยพอดีกับเรานั่งคุยงานกับน้องๆกันอยู่นะคะตามสัญญาค่ะวันนี้ใครที่เป็น FC นะคะของน้องอะตอมเจ้าของเพลงฮิตตอนนี้เลยถอนคำสาบานนะคะแล้วก็น้องมีนาค่ะจากค่ายตาปีมิวสิกกรุ๊ปนะคะกับเพลงคิดถึงบ้านเรานะคะโอ้โหเพิ่งจะปล่อยมาได้กี่วันแต่หลายคนเริ่มที่จะร้องตามได้แล้ววันนี้ FC ก็ขอเพลงกันเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังมีถามถึงเพลงเก่าของน้องอะตอมมาด้วยเนาะยอดวิวเนี่ยปาเข้าไปเกือบ20ล้านวิวเลยสำหรับแค่คำว่าเลิกเธอแรงไม่ได้นะมี FC ขอมาเช่นเดียวกันเดี๋ยวพี่กะเพราเปิดให้นะแต่ตอนนี้ค่ะศิลปินสาวสวยนะอยู่ในห้องส่งกับกะเพราแล้วนะคะ FC จ๋าขอกำลังใจให้กับน้องมีนาแล้วก็น้องอะตอมจากค่ายตาปีมิวสิกกรุ๊ปหน่อยจ้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะกับศิลปินคนแรกจากตาปีมิวสิกกรุ๊ปกันเลยค่ะนั่นก็คือน้องมีนานะคะสาวสวยค่ะเจ้าของเพลงคิดถึงบ้านเรานะคะเพลงนี้เพราะมากแล้วก็ร้องได้แบบถึงใจมากๆเลย FC จากบ้านนาเดิมก็ถามถึงมาเนาะน้องหนุ่มเปิดเพลงไปให้เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวมาคุยกับน้องมีนาเลยดีกว่าน้องมีนาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดนะวันนี้เดินทางมาจากภูเก็ตเลยเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะหลักๆแล้วคืออยู่ที่ภูเก็ตใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอยู่ภูเก็ตค่ะ
0: ค่ะอ่ะเล่าให้ FC ฟังสักนิดนึงว่าเราเนี่ยเดิมก็คือเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงเอ่ย
1: หนูเป็นคนจังหวัดตรังค่ะอยู่วังวิเศษ
0: อ๋ออยู่วังวิเศษจังหวัดตรังแล้วไปทำงานที่ภูเก็ตอย่างนั้นเหรอคะ
1: ไปเรียนค่ะถือว่าไปเรียนมากกว่า
0: ไปเรียน
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไปเรียนอันนี้คือยังเรียนอยู่
1: จบแล้วเพ
0: ิ่
1: งจบสด

0: ร้อนเลย
1: ว้าวรับปริญญาหรือยัง
0: รับปีหน้าค่ะพี่กระเพาจะไปด้วยใช่ไหม
1: ยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดงด้วยอะปกติแล้วอยู่ที่ภูเก็ตแกนอกจากไปเรียนแล้วก็ทำงานด้วยหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะยังทำงานด้วย
1: พี่กระเพาถามหน่อยอะเสียงดีขนาดนี้คือแบบใครเป็นคนแบบจุดประกายให้อยากร้องเพลงคะ
0: จุดประกายเหรอคะน่าจะอยู่กับทางโรงเรียนมากกว่าเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้รู้ตัวเองว่าตัวเองร้องเพลงได
1: ้
0: แต่ว่าพอแบบเหมือนครูให้ออกไปร้องเพลงหน้าห้องเรียนหรืออะไรประมาณนี้ก็แบบเขาก็เห็นแววมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็ร้องเพลงมาตลอดไปแข่งศิลปหัตถกรรมบ้างหรือว่าแข่งวงดนตรีลูกทุ่งบ้างก็มาจากแบบนั้นค่ะ
1: ก็คือมาจากนักร้องประกวด
0: ใช่สายประกวดเลย
1: สายประกวดแล้วก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นนักร้องของโรงเรียนมาก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำยังไงอะคะถึงได้เข้ามาเป็นศิลปินเนี่ยในสังกัดปากปีมิวสิกกรุ๊ปเนี่ย
0: ก็ถามว่าจุดเริ่มต้นก็มาจากโรงเรียนเช่นกันก็ตอนแรกค่ายศิลปินปากปีมิวสิกกรุ๊ปก็สร้างเพิ่งเปิดค่ายใหม่ๆแล้วก็ตอนนั้นจะมีน้องเกรซ
1: ค่ะ
0: น้องเกรซอยู่แล้วก็เหมือนแบบในห้างเขาให้มาแบบเหมือนถ่าย MV หรืออะไรประมาณนั้นแล้วก็เราก็เหมือนแบบก็คือน้องเกรดอะอยู่ในจะพูดยังไงดีเหมือนในชุมนุมดนตรีกันด้วยกับเราอะไรประมาณนั้นซึ่งเราเหมือนเป็นผู้ติดตาม
1: อ๋อมาที่เดียวกัน
0: ใช่เหมือนเราเป็นผู้ติดตามอะไรประมาณนั้นก็ได้ร้องเพลงคาราโอเกะเหมือนตอนไปงานตอนนั้นไปกินเลี้ยงหรือว่าไปถ่าย MV เหมือนเราก็ร้องปกติอะไรประมาณนั้นเหมือนก็แบบในห้างก็น่าจะเห็นแววหรือว่าแบบร้องเพลงได้นะอะไรประมาณนั้นก็เลยเหมือนแบบอยากชวนให้มาแบบเป็นศิลปินทำเพลงให้อะไรประมาณนี้ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อนั่นก็คือที่มาที่ไปมาจากการเริ่มร้องคาราโอเกะนะคะใครที่ชอบร้องคาราโอเกะนะเดี๋ยวอาจจะมีแมวมองก็ได้นะเสียงสะดุดหูเข้าตานายห้างนะคะก็เลยมีการชักชวนให้มาเป็นศิลปินในสังกัดตาปีมิวสิกกรุ๊ปเนาะเพลงแรกที่ได้ร้องไปนี่คือเพลงอะไรคะ
0: เพลงแรกของหนูเหรอคะที่อยู่ในค่ายแล้วแต่ชอบไม่ชอบก็แล้วแต่พี
1: ่อันนี้คือไม่ได้ว่าพี่ใช่ไหม
0: ไม
1: ่ชื่อเพลงเนาะแล้วแต่ชอบถ้าไม่ชอบก็แล้วแต่พี
0: ่
1: แบบแค่ชื่อเพลงก็สะดุดหูแล้วนะตอนนี้มีกี่ผลงานเพลงมาแล้วคะทั้งหมด
0: ต้องนับ
1: แสดงว่าเยอะเลย
0: ไม่เยอะหรอกแต่จำไม่ได้
1: แต่หลายคนก็คุ้นชื่อน้องมีนานะตาปีมิวสิกกรุ๊ปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแนวเพลงที่ชอบเนี่ยจะเป็นแนวไหนคะ
0: หนูชอบแนวเพลงใต
1: ้แนวใต้
0: ใช่
1: ผสมผสานกลิ่นอายความใต้
0: ชอบมาก
1: ชอบมากเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วเลย
0: หนูชอบร้องเพลงช้าเพราะว่าเวลาร้องเพลงช้ามันสื่อถึงอารมณ์ได้มากกว่าเสียงเราจะเต็มกว่าเราจะมีความมั่นใจมากกว่าเพลงเร็ว
1: อินเนอร์มา
0: ใช่
1: ใช่แล้วถ้าเพลงเร็วก็ได้ใช่ไหม
0: เพลงเร็วก็ได้ค่ะถามว่า
1: เต้นไหม
0: ไม่ชอบ เต้นเม็ดเป็น
1: อ๋อก็เลยไม่ถนัดเพลงเร็วสักเท่าไหร่แต่ก็คือร้องได
0: ้ร้องได้ค่ะ
1: ค่ะมาถึงเพลงล่าสุดเลยกับเพลงคิดถึงบ้านเรา
0: คิดถึงบ้านเรา
1: เล่าที่มาที่ไปของเพลงนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะ
0: ตอนแรกหนูก็ไม่ได้ที่จะแบบเหมือนให้เขาแต่งออกมาเป็นแนวเพลงคิดถึงบ้านแต่ว่าเหมือนมีพี่คนหนึ่งเขาเอามาเสนอในห้างเหมือนเอามาแบบอยากให้น้องมีนาร้องแล้วก็ในห้างเลยส่งมาให้หนูฟังดูหนูก็รู้สึกว่าอุ๊ยฟังแล้วมันก็โอเคนะมันก็เพราะอยู่มันได้กลิ่นอายความเป็นใต้หนูชอบอยู่แล้วแล้วก็มันเนื้อเพลงอ่ะมันเข้ากับหนูดีแต่ว่าตอนนั้นอ่ะซึ่งยังเรียนอยู่มันเข้ากับชีวิตหนูดีหนูก็เลยโอเคหนูชอบก็เลยแบบซื้อเลยแล้วก็ได้มาอัดอะไรประมาณนี
1: ้ค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็คือเป็นคนต่างถิ่นเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็มาทำงานที่อื่นมาเรียนที่อื่นพอเจอคิดถึงบ้านเข้าไปก็เลยแบบว่าอารวมมันได้แต่จะบอกว่าน้องวินาร้องเพลงนี้ได้แบบเสียงเต็มมากๆเลยนะแล้วก็แบบโอ้โหฟังแล้วก็มันแบบซึ้งจริงๆแล้วก็เพราะมากด้วยวันนี้มีมาฝากท่อนฮุกสักท่อนไหมสำหรับคิดถึงบ้านเรา
0: เอ๊ะร้องยังไงนะ
1: เอ๊ะร้องยังไงนะFC รอฟังอยู่ว่าเมื่อกี้ FC จากบ้านนาเดิมก็ถามถึงเพลงนี้มาเหมือนกัน
0: หนูต้องเปิดเนื้อดูไหม
1: ได้จัดมาเลยเสมือนเรากำลังร้องคาราโอเกะเลยเนี่ย
0: ตอนนี้ไม่มีคีย์เพลงแล้วสิ

0: ร้องสดสดเลยได้ปะ
1: ได้ได้ได้
0: น
1: ิ
0: ดนึงจ้ะ
1: ถ้าหนูร้องผิด FC อย่าด่านะ
0: พี่กะเพราก็จะทำเฉยเฉยไป
1: เขินเลย
0: ไป 1 2 3

0: โอ้โหเลิศมากนี่ขนาดเสียงสดนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยยังไงคะทุกคนคะทำให้รู้สึกคิดถึงบ้านกันเลยใช่ไหมเพลงเพราะความหมายดีเพลงนี้เพิ่งจะปล่อยมาค่ะตอนนี้กระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะ
1: ก็เรื่อยๆนะ
0: ค่ะ
1: ครับเรื่อยๆก
0: ็ไต่เต้าตามเพลงของน้องอะตอมไปอยู่ตอนนี้
1: สู้เพลงอะตอมไม่สู้เพลงที่อะตอมไม่ได้หรอ
0: กำลังไต่ตามๆไปติดๆเลยนะคะให้ตอนนี้ MV เพลงนี้ก็ปล่อยมาแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ปล่อยแล้วครับ
0: ค่ะให้ฝากผลงานเพลงนี้กันสักนิดนึงค่ะ
1: ก็ฝากผลงานเพลงคิดถึงบ้านเราของหนูด้วยในแฮนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเราก็ตั้งใจอะแต่จะพูดยังไงดีอะดังหรือไม่ดังก็หนูก็ไม่ได้เสียใจเพราะว่าก็ทำออกมาเต็มที่แล้วใครที่เป็น FC หนูก็ฟังวันละ1วิว2วิว3วิวมันก็ขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้หนูจะพูดยังไงดีพี่กระเพาช่วยหนูฟัง
0: ก็คือฝาก FC ช่วยฟังวันละ1ครั้ง2ครั้งก็ยังดี
1: ใช่
0: ยอดวิวมันก็จะได้แบบว่าพุ่งทะยานเนี่ยมี FC จากทางต่อๆพี่กระเพานะทักมาบอกว่าเพราะจริงนะคะ
1: จริง
0: เพราะมาก
1: อะไรถึงร้องใช่ไหม
0: เออไม่ใช่โอ้ FC บอกว่าเพลงเพราะมากๆเลยแบบคิดถึงบ้านเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่บ้านเลยดีกว่าเพราะคิดถึงบ้านหนูฟังแล้วคิดถึงบ้าน
1: ไปด้วยได้ไหม
0: น่ารักที่สุดเลยนะคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ต๊อกแต๊กนะคะตอนนี้สามารถติดตามน้องมีนาได้ช่องทางไหนบ้างคะ
1: ทาง TikTok ก็ได้หนูจะชอบแบบลงเพลงตัวเองหรือว่าแบบเหมือนคอนเทนต์ร้องเพลงอะไรจะชอบลงอยู่เมื่อก่อนไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่ายังเรียนอยู่ตอนนี้ก็มีนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะ
0: อย่าพูดว่าไม่ได้เยอะ เยอะออกนะก็คือตอนนี้มีเวลาเล่นต่อๆมากขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะก็ไปติดตามได้ทางต่อๆใช้ชื่อว่าม
1: ีนาตาปีมิวสิกกรุ๊ป
0: ค่ะมีนาตาปีมิวสิกกรุ๊ปภาษาไทยเลยพิมพ์ได้เลยนะคะถ้าในส่วนของการติดต่องานร้องเพลงล่ะคะติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างเอ่ย
1: ติดต่อทางหนูเลยก็ได้หรือว่าจะติดต่อทางในห้างก็ได้ค่ะ
0: ก็คือสามารถอินบ็อกซ์ไปหาน้องมีนาได้ส่วนตัวเลยเนาะ
1: okay.
0: ตาปีมิวสิกกรุ๊ปนะคะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดไหมจ๊ะขอกำลังใจจาก FC
1: ก็หนูก็จะขอแบบเหมือนเข้าไปติดตามช่อง TikTok หรือว่าแบบติดตามผลงานหนูเรื่อยๆไม่ว่าหนูจะทำแบบไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าจะทำอะไรในสิ่งที่แบบเป็นความสามารถในตัวของหนูเองอะคืออยากให้ทุกคนแบบคอยแบบเป็นกำลังใจให้หนูในการที่หนูได้แบบผลักตัวเองขึ้นมาแบบทำมาให้ทุกคนแบบภูมิใจอ่ะไม่ว่าจะเป็น FC ทางบ้านหรือว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าจะเป็นตัวเองอยากให้ทุกคนแบบรู้สึกแบบซัพพอร์ตหนูจะได้มีกำลังใจในการทำในสิ่งใหม่ๆขึ้นมา
0: ค่ะก็ขอกำลังใจนะคะนี่ก็คือนักร้องสาวสวยนะคะที่ชื่อว่ามีนาตาปีมิวสิกกรุ๊ปค่ะนะคะถือว่ามาจากเด็กนักเรียนนะคะที่มีความชื่นชอบในเรื่องของการร้องเพลงนะเริ่มต้นมาจากเป็นนักร้องโรงเรียนเข้าสู่การประกวดร้องเพลงชอบร้องคาราโอเกะ จนเสียงเนี่ยไปสะดุดหูนะคะค่ายตาปีมิวสิกกรุ๊ปก็เลยได้มีการชักชวนน้องเข้ามานะคะแต่น้องมีนาเป็นคนที่มีความสามารถมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะถ้าหากว่าอยากจะได้น้องไปร่วมงานอะไรที่ไหนยังไงก็สามารถติดต่อน้องไปได้โดยตรงเลยนะคะมีนาตาปีมิวสิกกรุ๊ปค่ะแล้วก็ฝากเพลงของน้องไว้ด้วยนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าคิดถึงบ้านเราซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะวันนี้พี่กะเพราต้องขอบคุณน้องมีนามากๆเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติกับทางอสมทนะคะมาพูดคุยแล้วก็ทักทาย FC

0: สุราษฎร์ธานีกันนะคะไว้โอกาสหน้าคงได้มีโอกาสได้ฟังเพลงใหม่ๆของน้องมีนาอีกนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกเส้นทางที่น้องมีนาเดินเลยขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะผ่านไปหนึ่งศิลปินค่ะอีกหนึ่งสุดนี่อีกหนึ่งนุ่มหล่อเจอคนหล่อแล้วพูดไม่ออกน้องอะตอมนั่นเองนะคะน้องอะตอมก็มาแล้วมาแล้วนี่สุดหล่อของเราหล่อสุดในค่ายเลยนะคะอะตอมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เราเพิ่งจะเจอกันเมื่อไม่นานมานี้เองเนาะ
2: ใช่ครับผม
0: วันนี้น้องอะตอมมี FC ถามหาเสื้อเนี่ยว่าอะตอมมีเสื้อมาแจกอีกหรือเปล่า
2: เสื้อเหรอครับเดี๋ยวผมถามทางค่ายให้นะครับ
0: มี FC ถามมาด้วยว่ามีนามีเสื้อหรือเปล่าครับของน้องมีนาเดี๋ยวก็เอาไว้ก่อนนะจ๊ะ
2: ครับผม
0: ต้องตามต้องตามมี FC บอกว่าเดี๋ยวจะไปตามน้องมีนาในต่อๆนะคะได้เลยจัดไปเลยค่ะอ่ะวันนี้น้องกระตอมวันนั้นเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการมาเป็นนักร้องเนาะจากหนุ่มเมืองระนองมีความฝันอยากจะมาเป็นศิลปินก็เดินตามหาความฝันจนถือว่าประสบความสำเร็จระยะทางเนื้อแหละเนาะกับเพลงแค่คำว่าเลิกเธอพูดไม่ได้เธอแล่งไม่ได้นะคะเมื่อกี้ก็มี FC ขอมาเหมือนกันเนาะสำหรับเพลงนี้ที่เป็นผลงานที่สร้างชื่อให้กับน้องอะตอมเลยจนมาถึงผลงานเพลงล่าสุดนะคะกับถอนคำสาบานเป็นไงล่ะวันนั้นยอดวิวพุ่งทะยานแต่วันนี้ที่เรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งยอดวิวปลาขึ้นไปล้านกว่าวิวแล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้าง
2: รู้สึกปลดล็อกตัวเองเลยครับ
0: ปลดล็อกตัวเองเลย
2: ใช่ครับเพราะว่าผมตอนนั้นผมถ้าไม่ได้1ล้านผมก็ไม่เลิกโปรโมท
0: ไม่เลิกโปรโมท
2: ใช่ครับผมก็ยอมเหนื่อยนิดนึง
0: ค่ะก็คืออัดไปอัดคอนเทนต์เข้าไปนะคะแต่คอนเทนต์มันเรียกกระแสได้จริงๆนะ
2: ครับ
0: แล้วก็มีคนเอาไปเล่นแผ่นเสียงในต่อๆเนี่ยเยอะมากนะคะสำหรับเพลงนี้เพราะว่ามันไปแบบถูกใจหลายๆคนบางคนแบบเลิกกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้เพลงนี้ไปเล่นเยอะมากจากปรากฏการณ์เดือนกว่าๆที่ปล่อยเพลงมาแล้วก็ยอดวิวปลาขึ้นไปตอนนี้ล้านกว่าวิวแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอก FC ไหมคะ
2: ฝากบอกอันดับแรกขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆยอดวิวเลยนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆการซัพพอร์ตถ้าไม่มีคนฟังไม่มีFC ก็เพลงนี้ก็ไม่ได้ดังขึ้นมาขอบคุณหลายๆทางหลายๆกำลังใจที่มีให้ผมแล้วผมคิดว่าผมก็ทำสำเร็จอีกหนึ่งเพลงซึ่งยอดวิวก็เพิ่งจะ1ล้านนิดๆครับแต่สำหรับผมคืออย่างน้อยก็สำเร็จแล้วกับเพลงนี
0: ้ครับ
2: ผมขอบคุณทุกคนด้วยครับ
0: ค่ะและนี่ก็คือความรู้สึกของน้องกระต่อมนะคะต่อปีมิวสิกกรุ๊ปเองนะกับเพลงถอนคำสาบานนะที่ทุกคนให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าเล่นในแผ่นเสียงนะเข้าไปดูใน YouTube นะคะดูมิวสิกวิดีโอคือมิวสิกวิดีโอก็โด่งดังไปด้วยเลย
2: ใช่ครับก็ติดตาม MV
0: ใช่ค่ะด้วยแบบเนื้อหาที่ถ่ายทอดเนาะเรื่องราวต่างๆในเพลงนี้นะคะก็เลยทำให้เพลงนี้เป็นที่จดจำแล้วก็ถูกใจคนฟังนะไม่แปลกเลยจริงๆนะคะเพราะว่าเพลงมันน่าสนใจมากๆเลยได้ข่าวมาว่าน้องกระตอมจะมีเพลงเร็วใช่ไหมเร็วๆนี้
2: เพราะว่าจาก FC ไปโพสต์หน้า Facebook ผมเลย
0: หรอไปโพสต์ว่าอะไรเอ่ย
2: ทำไมผู้ใหญ่ทางค่ายไม่หาเพลงเร็วให้พี่อะตอมบ้าง
0: เออทำไมมีแต่เพลงเศร้าอกหักใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อยากฟังเพลงเร็วบ้าง
2: ใช่แต่ตอนนี้เราก็หามาได้แล้วครับ
0: ค่ะเพลงเร็วของน้องอะตอมนี้แบบจะตีลังกา3 ม้วนหน้าตลบหลังนี้เลยไหม
2: ยังครับ
0: อ๋อยังเนาะ
2: มีจังหวะแต่ว่าผมว่าติดหูถูกใจคนฟังแน่นอน
0: ค่ะน่าเย็บๆได้มาว่าจะออกมาเมื่อไหร
2: ่ไม่ประมาณไม่เกิน3เดือนนะ
0: อ๋อ
2: น่าจะไม่เกิน3เดือนนะ
0: ไม่เกิน3เดือนจะได้ฟังซิงเกิ้ลใหม่แน่นอนเป
2: ็
0: นเพลงมีจังหวะจะได้เห็นน้องอะตอมอีกรูปแบบนึง
2: ใช
0: ่หลังจากที่เศร้ามาตลอดอกหักมาตลอด
2: อกหักมาตลอดเลยครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวจะได้ดูรูปแบบใหม่กันอ่ะใครที่เป็น FC ก็รอติดตามด้วยนะคะกับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของน้องอะตอมเร็วๆนี้แน่นอน Coming Soon นะ
2: ค
0: ะสุดท้ายท้ายสุดนี้วันนี้เราจะมีกิจกรรมดีๆนะคะที่ร้านอะไรนะ
2: 15บาท
0: 15บาท
2: คุณพินสุราษฎร์ครับอ
0: ยู่ที่แถวประดู่มั้ยประดู่พุนทินนะคะแถวนั้น15บาทเราจะมีงานอะไรบอก FC นิดนึง
2: เลี้ยงฉลอง1ล้านวิวคือขอคำสาบานครับ
0: จะมีงานเลี้ยงฉลองนะคะ
2: ครับผม
0: 10 15 บาร์ค่ะ1

0: ล้านวิวกับเพลงถอนคำสาบานเดี๋ยวพี่กะเพราจะพาน้องสายหมอกไปด้วยไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝาก FC ทุกคนกันนะคะสุดท้ายท้ายสุดนี้มีอะไรอยากจะพูดถึง FC หรือว่ามีอะไรอยากจะฝากฝังในเรื่องของการติดตามเชิญเลยค่ะ
1: ฝาก FC ฝากแฟนเพลงทุกคนด้วยนะครับซิงเกิลใหม่ได้ฟังกันแน่นอนครับในจังหวะมีเดียมหรือว่าเพลงเร็วเพลงสนุกครับไม่เศร้าแล้วฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามฝากทุกคนด้วยนะครับ
0: ต่อของน้อง
1: ช่องต่อก็อะตอมตาปีมิวสิกกรุ๊ปเลยครับผม
0: อะตอมตาปีมิวสิกกรุ๊ป
1: ครับผมทุกช่องทางผมใช้ชื่อเดียวหมดเลย
0: ค่ะก็คือเป็นชื่อที่จำง่ายเน
1: า
0: ะ
1: เวลาลงคอนเทนต์เขาช่วยกดแชร์กดรีโพสต์ให้หน่อยนะครับ
0: ไปดูได้เลยค่ะ
1: ค
0: ใครที่ยังไม่ได้ติดตามไปติดตามได้เลยนะคะอะตอมตาปีมิวสิกกรุ๊ปแล้วจะเห็นว่าโอ้น้องก็ทำคอนเทนต์ได้แบบโอ้สุดยอดมากๆเลยก็เข้าไปกดแชร์กดรีโพสต์ได้นะคะ
1: ครับผม
0: นี่มี FC บอกว่าเข้าไปติดตามแล้ว
1: ขอบคุณ
0: น้องมีนาด้วยขอบคุณนะคะให้กำลังใจน้องๆทั้งสองคนเลยงั้นก็ขอให้เพลงถอนคำสาบานแล้วก็ซิงเกิลใหม่ที่จะออกมาเป็นที่ถูกใจนะ FC ทุกคนแบบนี้ตลอดไป
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องอะตอมนะคะไม่ว่าจะไปเส้นทางไหนก็ขอให้ประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะงานปังๆขอบคุณมากๆค่ะไว้โอกาสหน้ามาเจอกันอีกเนาะขอบคุณมากๆนะคะและนี่ก็คือ2ศิลปินค่ะอะตอมตาปีมิวสิกกรุ๊ปและมีนาตาปีมิวสิกกรุ๊ปนะคะจากค่ายตาปีมิวสิกกรุ๊ปของนายห้างวรินทร์ประดิษฐ์สังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: M-Pod Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ขอบคุณนะคะสำหรับคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะที่เข้ามาในตอนนี้ด้วยนะทักทายกันเข้ามานะพี่มนัสนะคะพี่วันชัยพี่เจมด้วยนะคะพี่ธวัชชัยบอกว่าสมัครเป็น FC ด้วยคนนี่สมัครเป็น FC น้องกระตองกับน้องมีนาใช่ไหมคะเข้าไปติดตามกันได้เลย เข้าไปกดติดตามตามช่องทางที่น้องๆแจ้งได้เลยค่ะพี่ธวัชชัยค่ะสวัสดีค่ะสุดที่ใจจะขวายคว้าบอกว่าฟังวันละหลายรอบมากค่ะอุ้ยน่ารักที่สุดเลยแม่ปลื้มใจปลื้มใจนะคะบ้านเดียวกับดาวใต้ปลายพญาเลยเสียงก็คล้ายๆกันด้วยอ่ะมาถึงน้องมีนาใช่ไหมจ๊ะน้องเตบอกว่าเพลงพร้อมแล้วก็เสียงพร้อมมากครับโอ้ชื่นใจชื่นใจคนไหนเอ่ยดีเจคนไหนมีนาเอ้าหมายทำไมอยู่คล้ายๆกันหรอชอบ MV ถ่ายในสวนมะพร้าวสวยมากเลยเพลงก็เพราะMV ในสวนมะพร้าวนี่จะเป็นเพลงคิดถึงบ้านเราของน้องมีนาเนาะนี่แสดงว่า FC ตัวจริง FC ตัวจริงนะคะสวัสดี PS หมดคนทรายด้วยค่ะนี่บอกว่าสวัสดีศิลปินตาปีมิวสิกกรุ๊ปด้วยครับทักทายพี่เดือนชั่วโมงทีซ่องด้วยอยากฟังแค่คำว่าเลิกเธอแล้งไม่ได้ได้ค่ะเดี๋ยวน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายพอดีเลยสำหรับเพลงนี้เดี๋ยวไปกันที่แปลงพ้อในหัวพันป่าแม่โจ50กันก่อนค่ะช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าวปาล์มน้ำมันนะคะพันแท้พันดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าวปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าวปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอุแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB4 คาลิก Q6 คาลิก600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีปรึกษา

0: ได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์0992226964 0992226964ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ0918526262 0918526262หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ50ณสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ50เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะส่วนเพลงแค่คำว่าเลิกเธอแรกไม่ได้น้องกระต่อมติดค้างไว้เป็นช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งส่วนช่วงเวลานี้ส่งทุกคนทานข้าวขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: าสิทธิ์ฟุตบอลโลกบ่ายนี้มีรายงานอาจจะมีการแบ่งสิทธิ์ให้ฟรีทีวีถ่ายทอดสดประมาณ 50% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมด104แมตช์จับตารองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองจีนเข้าพบนายกรัฐมนตรีท่ามกลางกระแสข่าวจีนเตรียมส่งอาวุธหนักเพิ่มเติมให้กัมพูชาไม่ใช่แค่รถถังยืดเยื้อกว่า10ปีวันนี้ศาลนัดชี้ชะตา2ชาวอุยกูวางระเบิดแยกราชประสงค์ปี58ศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิด5ปี12เดือนสั่งชดใช้ค่าเสียหาย 72.5 ล้านแสนบาทพร้อมดอกเบี้ยคดีหลอกมาดามอ้อยอิหร่านสั่งปิดฮอร์โมสเต็มรูปแบบอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและการที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมาดูเรื่องของข่าวดีกันก่อนครับหลังจากแฟนบอลชาวไทยรอลุ้นว่าจะได้ดูฟุตบอลโลก2026หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือมาอย่างต่อเนื่องจนเมื่อคืนที่ผ่านมากับแจ๊สได้ประกาศยืนยันว่าสิทธิ์ฟุตบอลโลกได้มาแล้วนะครับเพื่อให้คนไทยได้ชมเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยครับถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยช่วงดึกที่ผ่านมาหลังจากพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนโพสต์ยืนยันคนไทยได้ดูฟุตบอลโลก2026ครับหลังจากนั้นเพจแจ๊สกรุ๊ปบริษัทแจ๊สมีดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่าแจ๊สครับได้โพสต์อย่างเป็นทางการผ่านเพจ Facebook เวลา 22:50 นสิ้นสุดการรอคอยของแฟนบอลไทยแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นโชว์ภาพทำใหชาติอาเซียนทั้ง11ประเทศได้ชมฟุตบอลโลก2026ครับหลังจากก่อนหน้านี้มีประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่ยังไม่ได้ประกาศคว้าสิทธิ์ซึ่งวันนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่สเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์เวลา 14:00 น.โดยจะมีดร.โสรัตน์อัศวะประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินพร้อมด้วยนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนจะร่วมให้รายละเอียดแพ็กเกจสำหรับแฟนบอลพร้อมกันนี้ครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็จะร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยแล้วก็ยังมีรายงานด้วยนะครับว่าอาจจะมีการแบ่งสิทธิ์ให้ฟรีทีวีถ่ายทอดสดประมาณ 50% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมด104แมตช์ครับ
0: นายกรัฐมนตรีหารือรองประธานที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนนะคะซึ่ง

0: บรรยากาศการหารือเป็นกันเองบนพื้นฐานความไว้วางใจนางสาวเซียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะรวมกันกว่า19คนมีนายจังเจียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายใต้ตงชางรองประธานคณะกรรมการด้านกิจการเศรษฐกิจนายเทียนเผยเหียนกรรมธิการคณะกรรมการด้านกิจการสังคมและกฎหมายนายเหยาเจี้ยนหงกรรมธิการคณะกรรมการด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬาของสภาที่ปรึกษาด้านการเมืองแห่งประชาชนจีนนะคะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกวุฒิสภาระหว่าง 11-12 มิถุนายนนี้ซึ่งในรายละเอียดสาระสำคัญในการเข้าหารือนะคะจากการเปิดเผยของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกได้กล่าวต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยความยินดีพร้อมชื่นชมบทบาทประสบการณ์ทางการเมืองของรองประธานที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นว่าการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้สะท้อนความสำคัญฝ่ายจีนให้ความสัมพันธ์ไทยจีนช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นท่ามกลางบรรยากาศพูดคุยเป็นกันเองอบอุ่นแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกันทางนี้รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนนะคะบอกว่ายินดีที่ได้เยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและก็ยังชื่นชมบทบาทของนายกรัฐมนตรีไทยในการผลักดันความสัมพันธ์ไทยจีนก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยบอกว่ามิตรภาพระหว่าง2ประเทศพิเศษเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันการหารือครั้งนี้ก็เลยให้ความรู้สึกใกล้ชิดคุ้นเคยพร้อมทั้งฝากความปรารถนาดีจากนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนค่ะมายังนายกรัฐมนตรีไทยด้วยซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้เห็นพ้องความสัมพันธ์ไทยจีนความพิเศษใกล้ชิดในทุกระดับตั้งอยู่บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตามเสด็จของตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี68ก็สะท้อนมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศคำกล่าวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันขณะที่ฝ่ายจีนค่ะกล่าวชื่นชมการเสด็จเยือนจีนว่าเป็นช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งต่อประชาชนและผู้นำจีนแล้วก็ย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนมีรากฐานความมั่นคงแล้วก็มีอนาคตร่วมกันที่สดใสค่ะนอกจากนี้นายกกล่าวขอบคุณจีนที่ให้การสนับสนุนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งสองฝ่ายมีการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเห็นผลเป็นรูปธรรมก้าวหน้าทุกครั้งที่ได้หารือกับจีนก็ต่างสามารถพูดคุยอย่างเปิดกว้างสบายใจสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นโอกาสนี้นายกกล่าวขอบคุณจีนที่ช่วยสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยยูเรียให้กับไทยแล้วก็ไทยก็ขอบคุณต่อความร่วมมือดังกล่าวที่สะท้อนถึงมิตรภาพและความห่วงใยที่จีนมีต่อประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญและพี่น้องที่เดินหน้าร่วมกันค่ะ
1: ส่วนกรณีจีนส่งมอบอาวุธและยุทธปกรณ์ให้กับกัมพูชานะครับผู้ช่วยด็อกเตอร์ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงครับได้ถอดรหัสนัยยะตรงนี้โดยมองว่ายังเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ยากเพราะจีนไม่ได้มีการลงทะเบียนในการจำหน่ายผลิตหรือว่าซื้ออาวุธในลักษณะที่เป็นสากลที่สำคัญอาวุธจำพวกนี้ครับเป็นอาวุธขนาดใหญ่เป็นอาวุธหนักที่เกี่ยวข้องกับสงครามตามแบบซึ่งต้องมีการลงทะเบียนโดยสมัครใจแล้วก็ไทยเราลงทะเบียนโดยสมัครใจกับสหประชาชาติไปนานแล้วนะครับก็ยังไม่ชัดเจนว่าการส่งมอบอาวุธครั้งนี้เป็นการให้เปล่าหรือว่าการซื้อเพราะถ้าให้เปล่าก็ถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเวลานี้ก็ได้ครับเพราะจะทำให้สถานการณ์ชายแดนตึงเครียดขึ้นแต่ถ้าเป็นการสั่งซื้อก็เป็นการสั่งจ่ายอย่างชัดเจนจีนก็มีความจำเป็นต้องส่งมอบซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญแต่ก็ไม่สามารถยืนยันว่าให้เปล่าหรือว่าสั่งซื้อกันแน่แต่นักวิเคราะห์ทางทหารส่วนใหญ่มองว่าเป็นอาวุธให้เปล่าเพราะว่ากัมพูชาไม่มีงบประมาณมากนักและโดยทั่วไปครับจีนมักให้เปล่าแบบต่างตอบแทนเช่นค่าเช่าฐานทัพเรืออาจจะจ่ายเป็นอาวุธก็เป็นปัญหาซับซ้อนเพราะไม่มีการยืนยันว่าที่มาที่ไปของการซื้อขายนั้นเป็นอย่างไรสุดท้ายก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ไทยคุยกับจีนเวียดนามสปป.ลาวก็ยังไม่สามารถที่จะชะลอการส่งมอบอาวุธให้กับกัมพูชาได้ซึ่งกัมพูชาก็คงจะมองแบบเดียวกันอาวุธที่ไทยสั่งจากสหรัฐก็ทยอยส่งเข้ามาที่ไทยเหมือนกันและบางช่วงเป็นการให้เปล่าจากการซ้อมรบระหว่างกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นสถานการณ์ที่ต้องคุยกันว่าหากไม่มีการนำอาวุธล็อตใหม่ๆเข้ามาจะดีกว่าหรือไม่สำหรับทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งนี้การกระทำของกัมพูชาล่าสุดยังสอดคล้องกับกรณีสมเด็จฮุนเซนประกาศทวงคืนแผ่นดิน

0: ไทยในแง่ของการแสดงท่าทีและกดดันไทยใน4ทิศทางก็คือเวทีระหว่างประเทศเวทีอันครอสเวทีสหประชาชาติและเวทีทวีปภัยคีระหว่างไทยกัมพูชาทั้งหมดสอดประสานกันว่ากัมพูชากำลังขยับแนวรุกเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองภายในประเทศผลประโยชน์ทางเวทีระหว่างประเทศและผลประโยชน์เฉพาะเช่นการเจรจารอบใหม่ของอันครอสที่กัมพูชาทำไปพร้อมๆกันดร.มฤทธานยอมรับว่าสิ่งที่ไทยเราต้องทำนะครับนั่นก็คือยกระดับการหารือกับจีนให้จริงจังกว่านี้ครับ
1: ค่ะในส่วนของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะพูดถึงกรณีจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในส่วนของกองทัพไม่ได้หยิบยกในประเด็นนี้มาหารือเป็นกรณีพิเศษนะแต่ในเรื่องนานด้านการข่าวตรงนี้ค่ะไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาเท่านั้นในส่วนกองทัพก็มีความสนใจอยู่แล้วกรณีการเสริมอาวุธของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในองค์ประกอบด้านการข่าวที่เราต้องเฝ้าระวังดูแลอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงในมุมมองในเรื่องของความน่ากังวลสำหรับอาวุธของจีนค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าหลายประเทศจริงๆแล้วก็เป็นลูกค้าของจีนอยู่แล้วไทยก็เป็นหนึ่งในลูกค้าอาวุธของจีนไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาประเทศเดียวกองทัพไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากังวลแต่ก็ไม่ประมาทติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วสำหรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังปกติผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มีการสั่งเฝ้าระวังเตรียมพร้อมตลอดเวลาขณะนี้ไม่มีการใช้อาวุธนะคะความเป็นอยู่ของแนวหน้าขณะนี้มุ่งปรับปรุงที่มั่นให้ปลอดภัยพัฒนาเส้นทางเพื่อลาดตระเวนส่งกำลังบำรุงเพื่อให้งานดูแลด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพส่วนการกระทบกระทั่งพื้นที่ชำนาญชายแดนเงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิงก็มีการประสานชุดประสานงานทำความเข้าใจระดับพื้นที่แก้ปัญหากระทบกระทั่งทางวาจานะคะทางนี้ก็อยู่ในกรอบที่ควบคุมได้กรณีสมเด็จฮุนเซนประกาศทวงคืนแผ่นดินไทยในภาพรวมพลตรีวินไทยก็มองว่ายังไม่น่ากังวลการขยับของกัมพูชาขณะนี้ไม่กระทบในด้านการคุกคามและที่สำคัญค่ะขีดดอกจันกาเส้นใต้ไว้พลตรีวินไทยบอกว่าขณะนี้มีความพร้อมสูงมากแนวชายแดนที่มีกำลังพลประจำการอยู่ณปัจจุบันมีความได้เปรียบมากกว่าการปะทะ2ครั้งที่ผ่านมามากค่ะ
2: การกระทำของจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่เราประมาทนะพี่แดดเราก็บอกว่ามันยังไม่น่ากังวลนะถ้ามีสถานการณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่น่ากังวลอย่างเงี้ยภาคราชการเราเนี่ยแหละกองทัพเองกองทัพที่สองกองทัพที่หนึ่งอ่ะเขาจะเป็นคนส่งสัญญาณซึ่งขณะนี้ยังผมก็เลยพยายามอธิบายให้ฟังว่าหนึ่งนะถ้าพูดถึงบริเวณแนวชายแดนเนี่ยวันเนี้ยเราพร้อมมากกว่าเดิมเยอะเพราะด้วยความที่ว่าที่มั่นของเราอ่ะมันมีความแข็งแรงแล้วมันก็มีความได้เปรียบในหลายพื้นที่ที่เราประจำแนวอยู
0: ่ครับ
2: นึกออกไหมฮะ
0: ครับ
2: ส่วนกัมพูชาอยู่แนวใหม่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเห็นได้ชัดว่ากัมพูชาไม่ได้เปรียบอะไรเพราะนั้นการเลือกที่จะใช้กำลังเนี่ยมันคงยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในห่วงนี้นะแต่ในอนาคตก็ว่ากันอีกทีนึง
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ก็พบนายกรัฐมนตรีเสนอ3วาระเร่งด่วนได้แก่การปฏิรูปภาคเกษตรการแก้ปัญหาคอร์รัปชันแล้วก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจพร้อมเสนอจัดตั้งกรอรายด้านนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ใช้กลไกดังกล่าวขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนครับวันนี้นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีพร้อมครม.และผู้บริหารภาครัฐเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภายใต้ความผันผวน

0: ของเศรษฐกิจโลกและนำเสนอข้อเสนอของภาคเอกชนครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศข้อเสนอด้านการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศครับภาคเอกชนเสนอให้เร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติหรือว่าซีโร่คอร์รัปชันที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพร้อมผลักดันทบทวนกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้ Reinvent Thailand พร้อมกันนี้ครับยังเสนอให้เร่งปฏิรูปภาคเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและก็สร้างเสถียรภาพด้านราคาโดยยกระดับการบริหารจัดการน้ำใช้กลไกเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมตลอดจนการตลาดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานครับเพื่อเพิ่มรายได้และก็ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยในระยะยาวภาคเอกชนยังเสนอให้รัฐบาลครับผลักดันการเจรจาการค้าและก็การลงทุนระหว่างประเทศอย่างบูรณาการสนับสนุนสินค้า Made in Thailandในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและก็จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อเสนอแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอรายด้านครอบคลุมสาขาสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นการค้าเกษตรท่องเที่ยวพลังงานเทคโนโลยีและ SME เพื่อกลไกขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อเสนอเร่งด่วนเพื่อยกฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการกระตุ้นกำลังซื้อเช่นโครงการคนละครึ่งพลัสหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระจายการใช้จ่ายสู่เมืองรองควบคู่กับการลดต้นทุนพลังงานทั้งค่าไฟฟ้าน้ำมันและก็ก๊าซหุงต้มรวมถึงการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SME ผ่านมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและโครงการประกันภัยสินเชื่อขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็เห็นชอบในหลักการนะครับในการใช้กลไกดังกล่าวขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนครับ
1: ศาลสั่งจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนชดใช้ค่าเสียหายกว่า72ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยให้เจ๊อ้อยกรณีช่อโกงหลอกลงทุนหวยออนไลน์ซื้อรถเบนซ์และผิดพรบ.คอมค่ะวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีกรณีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1และนางจตุพรอุบลเลิศหรือเจ๊อ้อยเป็นโจทยื่นฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนางปณิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาและนายนุวัฒน์ยงยุทธหรือนุคนสนิททนายตั้มนางสาวสารินีนุชนาธแฟนของนายนุนายปินทิระนางสาวปินทิราการิวันเป็นพี่สาวทนายตั้มนะคะรวมไปถึงยังมีนางสาวแก้วสวรรค์สุขผลเป็นพนักงานโชว์รูมรถยนต์ด้วยนะคะในฐานความผิดช่อโกงอันเป็นธุระปกติธุระฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินสมคบฟอกเงินโดยร่วมกันช่อโกงจากเจ้อ้อยให้โอนเงินมาหลายครั้งรวมกว่า100ล้านบาทเพื่อให้ลงทุนทำแพลตฟอร์มหวยออนไลน์71ล้านบาทซื้อรถเบนซ์13ล้านจ่ายเงินค่าจ้างศิลปินจีนผ่านบิตคอย39ล้านการจ่ายเงินทั้งหมดเจ้อ้อยยืนยันถูกทนายตั้มช่อโกงหลอกลวงแต่ทนายตั้มอ้างให้โดยเสน่หาสำหรับคดีนี้ทนายตั้มขึ้นว่าความด้วยตัวเองในฐานะทนายด้วยสุดท้ายศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานตัดสินทนายตั้มมีความผิดฐานช่อโกง4ปี6เดือนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์อีก1ปี6เดือนก็รวมโทษจำคุก5ปี12เดือนสั่งชดใช้ค่าเสียหายเจ้อ้อย12ล้าน5แสนบาท72ล้าน5แสนบาทดอกเบี้ยด้วยนะคะภายหลังศาลตัดสินนายเดชากิติวิทยานันท์และนายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมความผิดฐานช่อโกงที่ทนายตั้มโดนคุกจำคุก4ปี6เดือนสืบเนื่องจากทนายตั้มนั้นให้เจ้อ้อยโอนเงิน71ล้านอ้างว่าจะนำไปดำเนินธุรกิจหวยออนไลน์และอ้างว่าเป็นการให้โดยเสน่หาแต่ศาลพิเคราะห์อย่างละเอียดทั้งแชทไลน์ว่าส่งให้ใครบ้างเงิน71ล้านบาทถูกโอนไปที่ไหนปรากฏว่าเงินโอนเข้าบัญชีส่วนตัวทนายตั้มไม่ได้โอนไปนำไปใช้ในธุรกิจหวยออนไลน์แล้วก็ไม่ได้ให้ด้วยการเสน่หาตามที่ทนายตั้มอ้างพิสูจน์ได้ว่าเจ้อ้อยถูกช่อโกงศาลจึงลงโทษในประเด็นนี้ก็คือจำคุกทนายตั้ม4ปี6เดือนนอกจากนี้ยังมีกรณีซื้อรถเบนซ์13ล้านบาทที่มีการออกใบเสร็จปลอมและนำเอกสารเท็จบวกค่าส่วนเกินเป็นเงินสดศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นการหลอกลวงก็เลยสั่งจำคุก1ปี6เดือนส่วนประเด็นเงิน39ล้านเป็นเงินค่าจ้างศิลปินจีนศาลมองว่าผู้กระทำผิดคือนุและสาศาลแยกคดีและมีการสารภาพและพิพากษาออกไปแล้วส่วนทนายตั้มมองว่าไม่ได้ร่วมในขบวนการดังกล่าวแค่รับผลประโยชน์จึงไม่ได้สั่งลงโทษประเด็นนี้ประเด็นการก่อสร้างออกแบบโรงแรมมูลค่า9ล้านศาลมองว่าทนายตั้มอยู่ในฐานะผู้รับออกแบบหักหัวคิวจึงไม่ใช่การช่อโกงจึงไม่รู้จักลงโทษในประเด็นนี้ในส่วนห้องพิจารณาคดีค่ะทนายตั้มได้แถลงภายหลังการอ่านคำพิพากษาของศาลก็ขอให้

0: นำคดีของตนไปเป็นกรณีศึกษาสอนผู้พิพากษารุ่นใหม่ว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางครั้งก็สู้หลักฐานบุคคลไม่ได้ต่อมาทนายตั้มก็เดินออกจากห้องพิจารณาได้หยุดคุยกับญาติและยอมรับมั่นใจคดี71ล้านบาทมากว่าไม่ได้กระทำผิดและมีหลักฐานทางแชทที่พูดคุยกับทางฝั่งโจทก์อย่างละเอียดแต่ไม่มีการนำขึ้นมาพิจารณาในคดีค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับศาลชั้นต้นนัดอ่านคำพิพากษาคดีมิวระเบิดบริเวณศาลพระพรหมเอราวัณเมื่อปี58ครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตครั้งนั้น20คนบาดเจ็บกว่า100คนครับคาดว่าผลคำพิพากษาจะออกมาในช่วงบ่ายวันนี้ครับเช้าที่ผ่านมาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่อัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายอาเดมคาอาดาคารักเนี่ยคาราดักนะครับหรือว่าบิลานโมฮัมเหม็ด10ข้อหาครับแล้วก็นายไมไรลียูซูฟู9ข้อหาอาทิในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่17สิงหาคมปี58บริเวณศาลพระพรหมเอราวัณเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ20รายบาดเจ็บกว่า100คนครับต่อมาตำรวจตรวจจากภาพกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงพบภาพชายชาวต่างชาติสวมเสื้อเหลืองนำกระเป๋าเป้ไปวางไว้ใต้มานั่งริมรั้วศาลพระพรหมก่อนเดินออกไปจากนั้นไม่นานก็เกิดระเบิดขึ้นจากการสืบสวนสอบสวนพบระเบิดถูกประกอบขึ้นในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านหนองจอกจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักอย่างละเอียดพบของกลางเป็นอุปกรณ์ประกอบระเบิดชนิดเดียวกันจำนวนมากในเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนแต่กลับคำให้การในชั้นศาลอ้างไม่ได้กระทำผิดตามฟ้องขอต่อสู้ในชั้นศาลครับสำหรับคดีนี้เกิดขึ้นช่วงปี58ในยุค ของคสช.ถือเป็นคดีความมั่นคงผู้ต้องหาทั้งคู่จึงถูกดำเนินคดีที่ศาลทหารกรุงเทพต่อมามีคำสั่งยุบการดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหารก่อนโอนย้ายสำนวนคดีนี้ให้ศาลอาญากรุงเทพใต้และก็หยุดชะงักไปเมื่อปี62เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด19นานถึง2ปีครับนอกจากนี้ในระหว่างการพิจารณาคดีจำเลยทั้ง2คนได้ขอเปลี่ยนล่ามหลายครั้งอ้างว่าไม่ไว้ใจการแปลความอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะสร้างความเสียหายให้กับตนเองเนื่องจากผู้ต้องหาทั้งสองคนใช้ภาษาอุยกูร์และสำหรับวันนี้ครับเจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์ได้เบิกตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนมารับฟังคำพิพากษาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้คาดว่าผลคำพิพากษาจะออกมาในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
0: เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายหลังฝนตกต่อเนื่องทั้งวันเมื่อวานนี้ในหลายพื้นที่ที่จังหวัดกระบี่นะคะก็ตามภาพข่าวที่ดิฉันดูเมื่อเช้าค่ะน้ำท่วมนะคะมีผู้ประสบภัยชาวบ้านในชุมชนเมืองเก่าพัฒนาถนนพลับพลาตำบลกระบี่ใหญ่เทศบาลเมืองกระบี่ฉีดน้ำทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าหลังกระแสน้ำจากคลองกระบี่ใหญ่ที่รับน้ำจากเทือกเขาพนมเบญจาตำบลทับกริกล้นตลิ่งท่วมชุมชนเมื่อช่วงตีสามที่ผ่านมาค่ะหลังจากฝนตกหนักตลอดคืนวานน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรประชาชนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านไม่ทันก็เสียหายไปจำนวนมากน้ำท่วมบ้านเรือนกว่าร้อยหลังคาเรือนอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเทศบาลเมืองกระบี่เร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนเทศบาล1ท่าแดงผู้เข้าพัก21คนมัสยิดกระบี่ใหญ่มีผู้เข้าพัก60คนรวมถึงผู้พักพิงทั้งสิ้น81คนขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนบริเวณซอยสุขสวัสดิ์ซอย3ตำบลอ่าวลึกใต้มีประชาชนได้รับผลกระทบเบื้องต้น260ครัวเรือนระดับน้ำสูงประมาณ80ซมล้นที่บริเวณบ้านเรือนประชาชนเข้าของเครื่องใช้เสียหายที่นอนตู้เตียงเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหมดค่ะล่าสุดสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายระดับน้ำท่วมขังลดลงต่อเนื่องจากที่ฝนหยุด ดตกก็เลยทำให้ปริมาณน้ำในคลองกลางเริ่มลดระดับลงแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกซ้ำในพื้นที่ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ราย

0: านว่าในหลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักเกิน100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็เป็นจังหวัดที่มีปริมาณฝนสูงสุดถึง181มิลลิเมตรสะท้อนให้เห็นหลายพื้นที่ยังคงเผชิญฝนตกหนักในระดับที่ต้องเฝ้าระวังขณะที่วันที่12ถึง15มิถุนายนนี้คาดว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนส่งผลให้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในบางพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางค่ะ
1: ราคาน้ำมันพุ่งหลังสงครามปะทุอีกนะครับกลุ่มโรงกลั่นไทยยืนยันจัดหาเพียงพอครับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกพุ่งขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่หลังเกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกสหรัฐถูกยิงตกเมื่อวันจันทร์ในขณะที่กองทัพเรืออิหร่านก็ประกาศว่าจะโจมตีเรือทุกลำที่พยายามจะผ่านช่องแคบฮอร์มุสและเส้นทางเดินเรือถูกปิดโดยสมบูรณ์สำหรับเรือทุกประเภทตลาดกังวลว่าสงครามอิหร่านอาจจะยืดเยื้อครับส่งผลให้อุปทานพลังงานอยู่ในภาวะชะงักงันเป็นเวลานานขึ้นสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมพุ่งขึ้นไป 2.94% สู่ระดับ 92.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brentส่งมอบเดือนสิงหาคมพุ่งขึ้น 2.52% สู่ระดับ 95.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับนางรุ่งนภาจันชูเกียรติประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่ากลุ่มโรงกลั่นได้ติดตามสถานการณ์ตลาดพลังงานโลกอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการจัดหาเส้นทางการขนส่งและก็ปัจจัยสิ่งต่างๆที่อาจส่งผลต่อการจัดหาน้ำมันพร้อมทั้งประเมินสถานการณ์และก็การวางแผนจัดหาน้ำมันดิบล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ค้าและผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันดิบจากหลายภูมิภาคแล้วก็ปรับแผนจัดหาได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ความสามารถในการปรับตัวดังกล่าวครับเป็นผลจากการลงทุนพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงโรงกลั่นอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถรองรับน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตที่หลากหลายและเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหาโดยตั้งแต่เกิดภาวะความไม่สงบในตะวันออกกลางกลุ่มโรงกลั่นได้เพิ่มการจัดหาน้ำมันดิบจากภูมิภาคอื่นๆเช่นแอฟริกาตะวันตกและก็สหรัฐส่งผลให้สัดส่วนการจัดหาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางลดลงจาก 60% ในภาวะปกติเหลืออยู่ 30% ครับซึ่งเป็นน้ำมันดิบที่ยังสามารถรับมอบจากท่าเรือนอกช่องแคบฮอร์มุสได้อยู่ครับ
0: ค่ะในส่วนของทองคำก็ราคาผันผวนนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำลดลงในเวลา 11:10 น.วันนี้ราคาเปลี่ยน15ครั้งรวมๆนะคะร่วงลงแล้วกว่าเมื่อวานนี้ 1,450 บาทโดยราคาทองคำแท่งต่ำสุดเช้านี้ขายออกบาทละ 63,400 บาทนะคะบนฐานคำนวณราคาทองโลกที่ 4,060 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อัตราแลกเปลี่ยน 32.94 บาทต่อดอลลาร์ขณะที่ราคาปิดวันนี้สัญญาทองคำตลาดโกลเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง 153.10 ดอลลาร์หรือ 3.57% นะคะราคาทองโลกปิดร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนกังวลสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหนุนราคาน้ำมันพุ่งทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นกดดันราคากดดันให้เฟดนะคะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยทางนี้ค่ะทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวหลุดแนว 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในขณะที่เงินดอลลาร์ยังมีแรงหนุนจากการคาดการณ์ของตลาดว่าเฟดจะกลับมาปรับอัตราดอกเบี้ยช่วงปลายปีนี้ค่ะ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าอิหร่านสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุสเต็มรูปแบบแล้วครับกองบัญชาการทหารหลักและกองทัพเรือพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านประกาศวันนี้ครับว่าสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุสเต็มรูปแบบอย่างไม่มีกำหนดเพื่อห้ามเรือทุกชนิดรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันแล่นผ่านโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและการที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้งพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่พยายามฝ่าฝืนหรือว่าแล่นการปฏิวัติอิสลามของอิหร่านประกาศวันนี้ครับว่าสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุสเต็มรูปแบบอย่างไม่มีกำหนดเพื่อห้ามเรือทุกชนิดรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันแล่นผ่านโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและการที่สหรัฐเมื่อข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้งพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่พยายามฝ่าฝืนลูกมานจะตกเป็นเป้าโจมตีทันทีเพราะถือว่าให้ความร่วมมือกับศัตรูขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงบอกว่ากองทัพสหรัฐได้ทำภารกิจลับช่วยเหลือเรือพาณิชย์กว่า200ลำให้ผ่านช่องแคบนี้มาได้ครับตั้งแต่เดือนก่อนทำให้สถานการณ์ลำเลียงน้ำมันกว่า100ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาดโลกได้สำเร็จก็ยืนยันด้วยนะครับว่าสหรัฐเป็นฝ่ายควบคุมเส้นทางเดินเรือในยุทธศาสตร์แห่งนี้ไม่ใช่อิหร่านครับ
0: ค่ะความคืบหน้าโศกนาฏกรรมหลายประเด็นทั้งไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ในฮ่องกงเครื่องบินโดยสารแอร์อินเดียตกแล้วก็ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในนครลอสแองเจลิสของสหรัฐปีที่แล้วนะคะก็มีการไปติดตามความคืบหน้ากันมาที่เหตุไฟไหม้

อาคารที่พักอาศัยย่านไทโปของฮ่องกงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย168คนชาวบ้านอีกหลายพันคนไร้ที่อยู่อาศัยล่าสุดมีความคืบหน้าคือทางการฮ่องกงยื่นฟ้องดำเนินคดีกับทางการนะคะอย่างกับบุคคล

0: พบว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดจากความประมาทเลินเล่อร้ายแรงความร่วมมือในการทุจริตอย่างเป็นระบบนะคะนอกจากนี้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินโดยสารสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบิน AI 171ประสบอุบัติเหตุตกเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วก็ต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะภายหลังเปิดเผยภายใน1ปีซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายนนี้เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องยนต์โดยละเอียดของสหรัฐยังไม่เสร็จสิ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะในนครลอสแองเจลิสเริ่มต้นพิจารณาคดีลอบวางเพลิงของโจนาธานรินเดอร์เน็กซ์ผู้ต้องสงสัยคดีวางเพลิงเผาป่าในวันขึ้นปีใหม่1มกราคมปี2025ลุกลามกลายเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ค่ะมีผู้เสียชีวิต12คนบ้านพักถูกทำลายเสียหายนะคะตอนนี้นะคะมีความคืบหน้าค่ะโดยทนายฝ่ายจำเลยแย้งว่าดินเดอร์เน็กซ์นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ที่กำลังถูกใช้เป็นแพะรับบาปเพื่อปกปิดความล้มเหลวครั้งใหญ่ของหน่วยงานรัฐนะคะซึ่งตัวเขาอาจจะต้องเผชิญโทษจำคุกในรัฐบาลกลางสูงสุด45ปีถ้าถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณยิมินหวานเคลือผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการ

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
3: สวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับสัปดาห์นี้นะฮะวันนี้วันที่11แล้วนะเหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับที่ทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz เป็นแม่ข่ายนะฮะผมดีเจจินภัทรนะครับ
4: ค่ะแล้วก็ดีเจแจงโรจนาค่ะ
3: ครับนะฮะก็ดูแลกันนะครับแล้วก็เปิดเพลงไหมไม่เปิด
4: นะฮะข่าวแค่ข่าวก็ยังไม่พอ
3: เยอะมากเลยนะ
4: วันนี้ก็มีข่าวเยอะเหมือนกันนะคะก็เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะรับฟังผ่านวิทยุอสมทใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะครอบคลุม14จังหวัดภาคใต้ค่ะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะคุณผู้ฟังรวมถึงรับชมแล้วก็รับฟังนะคะผ่านทาง Facebook Live กันด้วยเข้ามาหน้าเพจอสมทภูเก็ตได้เลยกดติดตามเราก่อนสักนิดนึงแล้วก็รับชมไลฟ์ข่าวกันได้นะคะ
3: ได้ครับวันนี้อากาศภูเก็ตเราเป็นไงฮะ
4: มีแดดค่ะ
3: มีแสงแดด
4: นะคะ
3: สดใสเลยนะครับ
4: แต่เมื่อวานรอบบ้านบ้านใกล้ใกล้เคียงเราเนี่ยโอ้โหท่วม
3: คนละเรื่องกันเลยนะฮะ
4: คนละเรื่อง
3: น้ำท่วมถ้าเกิดว่าใครอยู่ในพื้นที่กระบี่ก็ลองทักทายมาหน่อยซิว่าเป็นยังไงกันบ้าง
4: น้ำลดหมดหรือยังกระบี่พังง
3: า
4: ระนองตรังเมื่อวานที่ตกหนัก
3: ๆ
4: อยู่จะเป็น4จังหวัดแล้วก็น้ำท่วม
3: ของเรานี่ครึ้มนะแต่ว่าไม่ถึงกับตกหนักนะฮะ
4: ใช่ใช่ถือว่าไม่หนักค่ะเพราะว่าถ้าหนักเราก็คงไม่รอดเหมือนกันของภูเก็ตนะคะ
3: นะครับนะฮะวันนี้ก็ข่าวสารนะฮะในภูเก็ตเราก็เข้มข้นนะฮะในผมชอบชื่อปฏิบัติการอันนี้มากพิชิตอันธพาล นะเดี๋ยวจะได้ติดตามกันนะครับ
4: อันธพาลปุ๋ยมาเฟีย
3: กำลังฮิต
4: กำลังฮิตนะคะ
3: นะครับ
4: แล้วก็อีกเรื่องนึงก็ไปดูเรื่องของทุเรียนใครจะนึกว่าภูเก็ตเราก็มีทุเรียนของเราเองด้วยนะเขาก็เปิดฤดูกาลกันไปเรียบร้อยแล้วแม้ว่าพื้นที่มันจะได้ไม่เยอะไม่เยอะนะคะแต่ว่ามันก็จะมีอยู่นะคะแล้วก็เป็นชาวสวนนะต่างๆเขาก็เปิดฤดูกาลกันนะคะที่ระนองก็เหมือนกันสักครู่เจ้าป้าส่งข่าวด่วนนะเจ้าป้า จะถึงเวลานะเจ้าป้าส่งมา ก็คือตอนนี้ภาคใต้มันจะเป็นฤดูกาลของผลไม้ละคือก่อนหน้านี้พวกทุเรียนพวกมังคุดพวกอะไรเนี่ยจะเป็นของภาคตะวันออกผลผลิตเขาจะออกก่อนเราแต่พอทางภาคใต้เนี่ยก็คือมิถุนากรกฎาคมสิงหาอันนี้จะเป็นของภาคใต้ละนะคะหลายพื้นที
3: ่มังคุดใต้อร่อยนะ
4: มังคุดใต้อร่อย
3: ใช่
4: ก็มีหลายที่อย่าง

0: ังงาก็มังคุดทิพย
1: ์ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่เหมือนกัน
1: เห็นขายกันเต็มเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: นะคร
0: ับ เราก็ไปกระบี่ด้วยนะคะเดี๋ยวสรุปในเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อวานกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะจังหวัดพัทลุงนี่เขาเปิดตัวภาพแบรนด์พัทลุงเหมือนกันนะคะแล
1: ้
0: วก็มีนครมีสงขลาวันนี้น่าจะต้องไปกันแบบ
1: สงขลานี่ก็
0: เร
1: ็
0: วหน่อย
1: น่าสนใจนะวันลูกโหนดเออ
0: ลูกโหนด
1: มีแต่ของกินทั้งนั้น
0: ลูกโหนดนี่ใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ใช่ที่เราปลูกเกาะกลางของเราไหม
1: ใช่ต้นตาลใช่ไหม
0: ต้
1: นตาลตโหนด
0: ตาลตโหนดคือต้นเดียวกันนะ
1: ใช่ต้นเดียวกัน
0: ใช
1: ่
0: เหรอ
1: ใช่ครับต้นเดียวกันแล้วก็เนี่ยลูกโหนดนี่แหละนี่แหละแล้วที่เขาจะมีงานที่สงขลานะ
0: เดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันนะคะ
1: นะครับมาที่จังหวัดภูเก็ตของเราก่อนเลยนะฮะที่ผมบอกไปนะฮ
0: ะ
1: ปฏิบัติการพิชิตกุ้ยไม่ใช่พิชิตอันธพาลขออภัยนะพิชิตอันธพาลนะฮะซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองนี่เขาสั่งด่วนมาเลยน
0: ะ
1: ให้เปิดปฏิบัติการอันนี้เพราะว่าตอนนี้โรงแรมเถื่อนนะครับที่ภูเก็ตของเรานะฮะล่าสุดนี้ไปจับมา3แห่งนะครับพื้นที่กะรนกับปราไวยเส้นนั้นนี่ก็นักท่องเที่ยวเยอะไงก
0: ็
1: เลยมีการเปิดเถื่อนอยู่ด้วยนะครับเมื่อวานนะฮะนายนฤชาโคษาศิวิไลนะครับอธิบดีกรมการปกครองก็สั่งการนะครับให้นายวิทูลสิรินุกูลนะครับท่านเป็นรองอธิบดีกรมการปกครองนะฮะเปิดปฏิบัติการพิชิตอันธพาลนะครับก็นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนกลางลงพื้นที่ภูเก็ตเลยนะครับไปกวาดล้างผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเขามีการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องนะฮะก็ไปเจอว่ามีผู้ประกอบการบางรายเนี่ยลักลอบเปิดให้บริการที่พักในลักษณะโรงแร
0: ม
1: แต่ไม่ใช่โรงแรมนะฮะอันนี้เห็นเยอะอยู่เหมือนกันนะบางทีก็เป็นแค่ห้องแถวเป็นตึกอะไรธรรมดานี่ก็มีเป็นคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยนะฮะก็เปิดเป็นลักษณะแบบนั้นรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับหลีกเลี่ยงการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่รัฐก็กำหนดนะฮะจากการสืบสวนเชิงลึกแล้วก็เฝ้าติดตามพฤติการของกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่เขาไปเจอสถานประกอบการ3แห่งด้วยกันครับในพื้นที่ตำบลกะรนแล้วก็ตำบลราไวยนะครับก็มีการเปิดรับจองห้องพักให้บริการลักษณะเดียวกับโรงแรมอย่างเปิดเผยเลยนะฮะแต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547นะครับพอรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบปุ๊บเนี่ยนะชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองก็เลยเปิดปฏิบัติการนะฮะเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง3แห่งพร้อมกันนะครับผลการตรวจสอบก็พบพยานหลักฐานชัดเจนเลยครับว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ก็เลยจับกลุ่มนะฮะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละแห่งแล้วก็ยึดเอกสารการจองห้องพักข้อมูลการให้บริการหลักฐานที่เกี่ยวข้องก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบของการก่อสร้างโครงสร้างเนี่ยมันก็เปิดได้แต่ต้องขออนุญาตให้มันถูกต้องนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ไม่มี
0: แล้วมันก็มีบางประเภทด้วยนะที่มันจะเข้าข่ายว่าอันนี้จะเป็นโรงแรมหรือจะเป็นหอพักอะไรพวกนี้ค่ะตามระเบียบนะเขาก็กำหนดอยู่นะคะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะก่อนหน้านี้บุกรุกพื้นที่สาธารณะเนาะหาดบางเทาเอ่ยหาดนุ้ยเอ่ยก็ยังไม่จบเหมือนกันเมื่อวานก็ดูข่าวอินทนายกบอกว่าอะไรนะมาเฟียมาเฟียยังไม่เรียบร้อยอีกหรออะไรประมาณอย่างนี้นะ
1: ท่านอุตส่าห์ลงมาแล้วนะรอบนี้แล้วนะ
0: ฮะคือก็มันอาจจะมีขั้นตอนต่างๆนะคะแต่ว่าเนี่ยน้องจี๊ดของเรานะคะเพื่อพิชูเสนทีมข่าวสำนักข่าวไทยส่วนข่าวภาคใต้เนี่ยก็ยังคงตามต่อเหมือนกันนะคะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีสกู๊ปพิเศษอย
1: ่
0: างหาดนุ้ยเนี่ยมันเป็นมหากาพย
1: ์
0: ยาวนานกันมาเป็น10ปีอาจจะมีสกู๊ปให้ได้ติดตามกันอีกเสาร์อาทิตย์นี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วก็เนี่ยเรื่องของทั้งหาดบางเทากับหาดนุ้ยนะตอนนี้ที่ยังคงเป็นประเด็นคาราคาซังต่อเนื่องกันอยู่นะคะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาดูเรื่องของทุเรียนกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยหลายคนนะคะก็คือต้องหาทานทุเรียนแล้วทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะดังๆมันก็มีอยู่หลายที่เหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับภูเก็ตเราก็มีทุเรียนเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นหลายคนอาจจะนึกไม่ออกเอ๊ะเราไปปลูกกันตรงไหนนะคะอาจจะนึกถึงภูเก็ตนึกถึงแค่ทะเลต่างๆนะคะเมื่อวานนี้ก็ลงมีดแรกไปแล้วเหมือนกันนะคะเรียกว่าเป็นการเปิดฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนค่ะที่ทำการแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางนะคะมีท่านผู้ว่านายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตก็ไปเป็นประธานเปิดเห็นท่านไปข่อยทุเรียนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีนายอำเภอถลางนะคะมีเกษตรจังหวัดนะคะมีนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรนะคะนายเฉลิมพลด้วยนะคะมีข้อมูลของจังหวัดภูเก็ตทางจากทางเกษตรจังหวัดคือภูเก็ตเนี่ยก็จะมีเกษตรกรปลูกทุเรียนอยู่ประมาณ945ครัวเรือนซึ่งก็จะไม่ได้เยอะนะคะพื้นที่ปลูกเนี่ยประมาณ

0: สัก 2,900 กว่าไร่ให้ผลผลิต 2,613 ไร่ก็คาดกันว่าจะมีผลผลิตเนี่ย599ตันซึ่งจะทยอยออกสู่ตลาดเหมือนกันนี่แหละช่วงของมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาทุเรียนปลูกในจังหวัดมากกว่า 70% จะเป็นทุเรียนพื้นเมืองนะคะแล้วก็อีก 30% ก็เป็นพันธุ์การค้าหมอนทองหมอนทองอะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งการจัดเป็นเทศกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าอ่ะทุเรียนออกแล้วแล้วก็จะได้ดูในเรื่องของการไม่ตัดทุเรียนอ่อนจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดต่างๆซึ่งการส่งเสริมการตลาดเนี่ยทางเทศบาลตำบลศรีสุนทรเขาก็จะจัดเป็นถนนสายผลไม้ศรีสุนท
1: ร
0: ซึ่งก็จัดทุกปีเหมือนกันปีที่แล้วเราก็ไปเนาะนะคะปีนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นในช่วงของวันที่12ถึง14มิถุนายนนะคะก็ใครที่สนใจไปกันได้ค่ะที่บ้านควนตาแท่นหมู่ที่2ตำบลศรีสุนทรของอำเภอถลางเนี่ยเขาก็จะมีกินผลไม้สดจากสวนช็อปของดีของอร่อยจากชุมชนจะไปเดินเล่นจะไปถ่ายรูปเช็คอินชมงานศิลป์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นฟังดนตรีต่างๆก็ได้เลยนะคะก็เป็นอีกงานที่น่ารักแล้วก็น่าสนใจ
1: โดยเฉพาะสถานที่จัดงานนะฮะคือเป็นต้นยางสวนยาง
0: เป็นสวนยาง
1: แล้วถนนสวย
0: บรรยากาศดีบรรยากาศดีนะคะตรงนั้น
1: มีโอกาสไปนะครับ
0: ใครที่อยู่ในพื้นที่หรืออยู่ใกล้ๆนะคะก็มากันได้เนาะต่อเนื่องกันไปก็แล้วกันนะคะที่ระนองระนองเนี่ยเขาเป็นเมืองผลไม้อยู่แล้วนะคะก็เพิ่งจะเปิดฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนแร่นองเขาใช้คำว่าทุเรียนแร่นองนะคะเหมือนกันค่ะโดยมีนายประกาศิษฐ์พรประสิทธิ์นะคะปลัดจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดค่ะที่ระนองเองมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 52,000 ไร่นะคะคาดว่าผลผลิตประมาณ 42,000 ตันภูเก็ตเนี่ยประมาณ599ตันส่วนระนองก็ 42,000 ตันก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 5,000 ล้านบาทแล้วปลูกกันหลายอำเภอนะคะที่ระนองเนี่ยในวงเอ่ยกระปงกระเปอกระบุรีต่างๆนะคะก็แน่นอนว่าเป็นการเหมือนเปิดฤดูกาลนะในเรื่องของการตัดทุเรียนละเก็บเกี่ยวทุเรียนก็จะดูแลเหมือนกันนะคะควบคุมคุณภาพแล้วก็รณรงค์การไม่ตัดทุเรียนอ่อนนะคะอันนี้ก็ไม่รู้จะป้าไปชิมมาด้วยหรือเปล่าเมื่อวานนี้นะคะที่แล้วน้องก็เปิดไปเหมือนกันค่ะ
1: ถ้าจะให้ฟินจริงๆต้องไปทานบนภูเขาที่ผมไปเดินเขากระทู้เขากะมะลาเนี่ยเขาปลูกสวนทุเรียนเต็มเขาเลยนะ
0: เป็นพื้นเมืองเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับพื้นเมืองนี่แหละนะฮะนอกจากศรีสุนทรที่ดังๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะนี่แหละฮะเขากะมะลาเขากระทู้เนี่ยนะฮะเป็นสวนทุเรียนหมดเลยนะครับแต่ว่าเราไปเนี่ยนะเราก็ไปจองกับเจ้าของสวนเขาก่อนว่า
0: ตกใจนึกว่าจะไป
1: ไม่ใช่ไป
0: จะไปแอบกินในสวน
1: ไม่ได้ไม่ได้แล้วเจ้าของสวนก็น่ารักไปจองไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวถ้าสุกปุ๊บเนี่ยรอบหน้าเรามาปุ๊บก็ทานกันตรงนั้นเลยนะ
0: คือไปเดินแบบเทรลเดินอ่างเนี้ยแล้วก็กินทุเรียนไปได้ด้วย
1: ถึงสวนเลยไงถึงสวนเลยแต่ผมก็เป็นแค่ผู้สังเกตการนะเพราะไม่ทานทุเรียนอยู่แล้ว
0: แต่ว่าคนอะไรไม่กินทุเรียน
1: ในทีมก็ทานกันนะฮะอันนี้ก็จะฟินไปอีกแบบหนึ่ง
0: เพราะฉะนั้นช่วงนี้ภาคใต้ก็ผลผลิตเริ่มออกหลายที
1: ่
0: เมืองผลไม้อย่างเช่นหลังสวนนะชุมพรเนี่ยเขาก็ดังอยู่แล้วระนองก็หลายพื้นที่เลยก็หาทานกันได้นะคะทุเรียนภาคใต้ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บนึงนะครับ
0: ได้ค่ะ
2: ไปมาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: ภาคใต้นี่มีครบรสเลยนะฮะวัฒนธรรมก็ร้อยนะฮะอาหารการกินก็ร้อยผลไม้เมื่อกี้ก็ร้อยเหมือนกัน
1: ต้องกินถึงจะได้รู้ว่าร้อยนะทุเรียนนะคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณน้องต้นน้ำนะคะปรมินีรโสทักทายมาในไลฟ์นะคะคุณกันกนิษฐ์เช่นเคยค่ะบอกว่าต้องขยายเวลาซะแล้วนะคะเดี๋ยวไปซื้อเวลาก่อนนะคะแล้วได้คุณทานทิพย์ด้วยค่ะรับชมรับฟังกันอยู่ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะในพื้นที่ภาคใต้ของท่านก็ร่วมคุยข่าวกับเรามาได้เลยนะคะ
0: ครับนะฮะเราไปกันที่จังหวัดกระบี่นะฮะที่เป็นข่าวอยู่เมื่อคืนนะครับหลายคนก็ส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องชาวกระบี่นะฮะซึ่งเมื่อคืนสักประมาณ4 ทุ่มนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับนายอังกูลศิลาเทวากูลนะฮะพร้อมด้วยนางสรินทิพย์ศิลาเทวากูลครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ก็ลงพื้นที่หมู่ 7ครับที่อ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะฮะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ไปให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบจากกรณีฝนตกหนักต่อเนื่องนะฮ
1: ะ
0: ส่งผลให้น้ำจากคลองกลางครับล้นเข้าท่วมชุมชนเนี่ยสูงประมาณ80เซนติเมตรเลยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะนำโดยปภ.กระบี่ฝ่ายปกครองอำเภออ่าวลึกเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้นะฮะปภ.อบจ.กระบี่กำลังทหารจากกรมทหารราบที่2นะฮะหน่วยกู้ชีพกู้ภัยโอเรียกว่าหลายหน่วยงานเลยลงพื้นที่ไปเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วก็อพยพประชาชนประมาณ260ครัวเรือนก็700คนนะครับไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับซึ่งท่านผู้ว่าเองก็ได้ไปสอบถามความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะฮะแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานเนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ครั้งนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2 อำเภอก็คืออำเภออ่าวลึกและก็อำเภอปลายพระยานะครับแล้วก็ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะประชาชนก็ได้รับแจ้งเตือนนะเป็นเซลล์บรอดคาสต์นะฮะทำให้ส่วนใหญ่ก็สามารถขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงแล้วก็อพยพผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงไปที่อยู่ที่ปลอดภัยได้ทันนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้นะฮะปรากฏว่าน้ำจากคลองกระบี่ใหญ่ก็ล้นเข้าทั่วบริเวณชุมชนตลาดเก่าน
1: ะฮะ
0: ฝนที่มันตกสะสมในพื้นที่นะฮะแล้วก็น้ำทะเลหนุนด้วยนะครับทำให้น้ำหลากเข้าท่วมชุมชนรวมใจชุมชนบ้านท่าคลองชุมชนเมืองเก่าพัฒนาตำบลกระบี่ใหญ่ซึ่งมีข้อมูลจากเซลล์บรอดคาสต์แจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยนะครับ
1: เมื่อวานก็ติดตามข่าวอยู่เหมือนกันก็เซลล์บรอดคาสต์ก็รู้สึกว่าจะเตือนก่อนประมาณสักชั่วโมง2 ชั่วโมงนะคะเพราะว่าปริมาณฝนเนี่ยค่อนข้างเยอะละนะคะแต่เนี้ยเหมือนที่คลองกระบี่ใหญ่คือน้ำทะเลหนุนด้วย
0: ครับ
1: ถ้า2 จังหวะแบบเนี้ยมันต้องระมัดระวังและจุดที่เคยคือผ่านแต่เวลาไปกระบี่ก็จะผ่านตรงจุดเนี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เงินท่วมแต่คิดว่าวันนี้เห็นฝนลดลงละ
0: ครับ
1: นะคะก็น่าจะสถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติคลี่คลายกันไปนะคะแต่เมื่อวานก็อย่างของทัพเรือภาค3นะคะเขาก็ระดมกำลังไปช่วยเหลือในพื้นที่ของอ่าวลึกเหมือนกันค่ะโดยพลเรือโทวีรุดุมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาค3แล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาค3ก็สั่งการให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยกรมฐานราบที่2กองพลนาวิกโยธินจัดเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมกับเจ้าหน้าที่พยาบาลลงพื้นที่ไปสนับสนุนปภ.ของกระบี่ยังเร่งด่วนเหมือนกันภารกิจก็คืออย่างที่เราภาพเห็นฐานก็คือไปอพยพกลุ่มที่เปราะบางผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะแล้วก็ให้การรักษาพยาบาลประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะก็อย่างที่บอกได้รับผลกระทบไปเมื่อสักครู่นะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็มีภัยที่ไหนทหารเรือก็ไม่ใช่แต่ในทะเลนะบนบกก็ไปช่วยด้วยแล้วจริงเมื่อวานอ่ะมีพังงาพังงาก็ท่วมในตัวอำเภอเมืองของจังหวัดพังงาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีระนองระนองก็น่าจะเป็นโซนของปากน้ำโซนของบางนอนแล้วก็มีดินสไลด์อยู่บางส่วนเหมือนกันอันนี้ก็คือก็คลี่คลายนะคะไปละเพราะฝนมันลดลงละ
0: น่าจะเป็นชุดเดียวกันคือมา
1: เป็นชุดเดียวกัน
0: ทีเดียวเลย
1: ใช่เพราะเมื่อวานที่ตกอยู่4ที่เยอะๆอยู่4 จังหวัดมีกระบี่มีพังงามีตรังแล้วก็มีระนองที่ฝนแบบ150-160 มิลก็ถือว่าเป็นปริมาณฝนค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ก็ยังต้องเฝ้าระวังไปอีก 3-4 วันได้นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับไปกันที่จังหวัด
1: สงขลา
0: อย่างที่บอกครับพักเบรกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องเครียดจากกระบี่มาแล้วนะครับมาฟังเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่านะฮะเป็นวันลูกโหนดนะฮะน่าสนใจนะนะฮะดีเจแจ็คลักษณัยมีรายงานชุดนี้นะครับเดี๋ยวลองไปฟังรายละเอียดกันนะฮะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการจัดงานวันลูกโหนดและของดีสถิงพระประจำปี2569 ชูอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตโนดนาเลพร้อมเปิดพื้นที่ยกระดับสินค้าโอท็อปสร้างโอกาสทางการตลาดและกระจายรายได้สู่ชุมชนที่บริเวณศูนย์ราชการที่ว่าการอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ทิชชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานวันลูกโหนดและของดีสถิงพระครั้งที่37ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายน2518โดยมีนายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายศศิพงษ์ชูเชิดนายอำเภอสถิงพระหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนภาคเอกชนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอวลไปด้วยสีสันทางวัฒนธรรมก่อนพิธีเปิดมีขบวนแห่อัตลักษณ์ท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง12แห่งที่พร้อมใจกันถ่ายทอดวิถีชีวิตภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ชุมชนผ่านริ้วขบวนตกแต่งอย่างประณีตเขาคลอกันไปกับการฟ้อนรำในชุดพื้นเมืองตลอดเส้นทางซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งก่อนจะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า3ชุดสุดตระการตาได้แก่รำวงมหาดไทยโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสถิงพระนาตยะอาลัยเทิดไทยพระพันปีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปิดท้ายด้วยการแสดงเทิดพระเกียรติเจ้าเมืองสถิงปุระที่สะท้อนความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ของเมืองสถิงพระได้อย่างงดงามและสมพระเกียรติการจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นผู้สนับสนุนหลักเพื่อสืบสานและอนุรักษ์วิถีชีวิตโนดนาเลอัตลักษณ์สำคัญของชาวคาบสมุทรสถิงพระที่ผูกพันกับต้นตาลตะโหนดมาอย่างยาวนานพร้อมกับการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งตาลตาลปึกน้ำตาลแว่นขนมพื้นบ้านและงานหัตถกรรมจากใยตาลและไม้ตาลซึ่งนำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าโอท็อปส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าอำเภอสถิงพระเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นในด้านของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะลูกโหนดหรือตาลตะโหนดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กันไปกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรกลุ่มแม่บ้านและผู้ประกอบการชุมชนผ่านการจำหน่ายผลผลิตและสินค้าท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบรางวัลการแข่งขันผลผลิตทางการเกษตรรางวัลคนดีสีลูกโหนดและรางวัลการประกวดขบวนแห่ของดีสถิงพระพร้อมกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดงานจนประสบความสำเร็จก่อนเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
3: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็น

0: นาฬิกาถึง14นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดินถิ่นใต้
1: กลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะกับรายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังได้รับฟังข่าวสารนะคะโดยมีอสมทจังหวัดภูเก็ตเป็นแม่ข่ายค่ะก็มีข่าวสารจากหลายจังหวัดในพื้นที่นะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแดนดินไม่ใช่แดนดินสิ่งใต้เลยนะปากใต้บ้านเราค่ะเอ้ยสมองของกะเพราไปจนถึงวันเสาร์แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะบ่งบอกถึงยังไม่ได้กินข้าวกลางวันหรือเปล่าเนี่ยมีข่าวดีๆนะคะมาแจ้งกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะทุกวันพฤหัสบดีค่ะคุณผู้ฟังจะได้รับฟังประโยชน์ข่าวสารจากชัวร์ก่อนแชร์นะคะศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเพราะทุกวันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าโลกโซเชียลของเราเนี่ยน่ากลัวมากนะคะที่เป็นประโยชน์ก็เยอะไอ้ที่น่ากลัวก็เยอะมากๆเลยแต่การที่เราจะช่วยให้ความน่ากลัวมันน้อยลงก็อยู่ที่ปลายนิ้วมือของเรานี่แหละค่ะการที่เราเจอคลิปวิดีโอหรือเจอเรื่องราวอะไรสักอย่างบนโซเชียลนะคะต้องตระหนักให้ดีๆสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะถ่ายทอดออกไปการที่เราจะแชร์ออกไปนะคะหรือการที่เราจะคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีสักนิดหนึ่งนะคะว่าคลิปนั้นจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงบิดเบือนข้อเท็จจริงไปนะคะเราแชร์ไปแล้วอาจจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้เราก็ไม่ควรแชร์นะคะแต่อะไรที่เป็นเรื่องจริงแล้วก็เหมาะแก่การรับรู้ของคนส่วนใหญ่ก็สามารถแชร์ได้ก็จะเป็นประโยชน์ค่ะวันนี้นะคะในช่วงของชัวร์ก่อนแชร์ค่ะมีเรื่องของ10เคล็ดลับอายุยืนตามแพทย์แผนจีนจริงหรือไม่จริงเพราะบนสังคมออนไลน์มีการแชร์แนะนำ10เคล็ดลับอายุยืนบำรุงร่างกายทำง่ายๆไม่เสียเงินค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นบำรุงตับให้เดินช้าๆบำรุงม้ามให้กลืนน้ำลายบำรุงลำไส้ให้ดื่มน้ำให้เพียงพอเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงยังไงนะคะหลายคนก็อาจจะยังสงสัยอยู่ไม่รอช้าค่ะไปติดตามนะคะไปไขข้อสงสัยกันกับคุณพีรพลอนุตรโสจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันเลยค่ะ
2: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: บนโซเชียลมีการแชร์10เคล็ดลับอายุยืนตามศาสตร์แพทย์แผนจีนป้องกันไตและสมองเสื่อมบำรุงร่างกายโดยไม่ต้องพึ่งยาและไม่เสียเงินเช่นการเดินช้าๆคลายเครียดร้องเพลงเพื่อแสดงออกทางอารมณ์และการกลืนน้ำลายเพื่อเสริมการย่อย
5: หืมชัวร์เหรอ
4: เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์จีนที่คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติครับที่เขาแชร์10เคล็ดลับอายุยืนไม่พึ่งยาและไม่เสียเงินแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
6: มีทั้งเรื่องที่จริงแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องบางส่วนส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริง
4: 10เคล็ดลับอายุยืนตามแพทย์แผนจีนที่เขาแชร์กันข้อแรกบำรุงตับให้เดินช้าๆเพื่อคลายเครียดและช่วยให้ลมตับไหลเวียนดีขึ้นจริงไหมครับ
6: การเคลื่อนไหวการเดินช้าๆการเดินเร็วการวิ่งก็จะเป็นการคลายเครียดวิธีหนึ่งในทางการแพทย์แผนจีนตับมีหน้าที่ในการควบคุมเรื่องของการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเรื่องการเคลื่อนไหวของชีการไหลเวียนเลือดรวมถึงด้านอารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตับทำงานได้ดีการเคลื่อนที่ของชีเหล่านี้ก็จะเป็นปกติ
4: ถัดมาข้อที่2บำรุงไตให้ยืดส้นเท้าขึ้นลงประมาณ 20-30 ครั้งต่อวันการศึกษาจากญี่ปุ่นพบว่าวิธีนี้ส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดจริงไหมครับ
6: ถือว่าจริงค่ะในทางศาสตร์จีนเนี่ยบริเวณส้นเท้าอะค่ะจะมีร่องอยู่ร่องตรงนั้นเนี่ยจะมีจุดฝังเข็มที่เรียกว่าหยงเฉือนซึ่งเป็นจุดแรกเริ่มของเส้นลมปานไตเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายไม่ว่าจะวิธีไหนมันก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของระบบเลือดและที่ในเส้นลมปานนั้นด้วย
4: ข้อที่3บำรุงปอดให้ร้องเพลงเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ช่วยบำรุงปอดได้จริงไหมครับ
6: จริงค่ะเวลาที่เราร้องเพลงหรือว่าได้ฝึกลมหายใจก็เหมือนกับเป็นการฝึกพลังของปอดได้ไปอีกทางหนึ่ง
4: ข้อที่4บำรุงกระเพาะอาหารให้เคี้ยวช้าๆเพื่อการย่อยดีจริงไหมครับ
6: ถือว่าจริงเลยค่ะการเคี้ยวช้าๆหรือว่าการเคี้ยวหลายๆครั้งอะค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยย่อยอาหารได้ดี
4: ข้อที่5บำรุงม้ามให้กลืนน้ำลายเพื่อเสริมการย่อยจริงไหมครับ
6: จริงในทฤษฎีการแพทย์แผนจีนน้ำลายเนี่ยมีส่วนช่วยในการทำงานของม้ามและกระเพาะอาหารการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีการวิจัยที่เด่นชัดว่าสามารถช่วยได้โดยตรงแต่ว่าในน้ำลายเนี่ยมีเอนไซม์ก็ถือว่าเป็นการช่วยย่อยอาหารได้ทางอ้อมค่ะ
4: ข้อที่6บำรุงหัวใจหายใจลึก พื่อผ่อนคลายจริงไหมครับ
6: จริงค่ะการหายใจลึกๆจะช่วยทำให้ชีของปอดแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก็สามารถกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปหล่อเลี้ยงที่หัวใจได้ดีมากขึ้น
4: ข้อที่7บำรุงลำไส้ควรดื่มน้ำให้เพียงพอจริงไหมครับ
6: จริงแน่นอนเลยค่ะการดื่มน้ำอะค่ะก็เป็นการช่วยในการกระตุ้นการขับถ่ายที่ดีมากเลย
4: ข้อที่8บำรุงสมองให้อ่านหนังสือเพื่อฝึกสมาธิจริงไหมครับ
6: ถือว่าจริงค่ะการอ่านหนังสือช่วยเรื่องของสมาธิได้ดีแล้วก็บำรุงสมองจะทำให้หัวใจมีความสงบมากขึ้น
4: ข้อที่9บำรุงดวงตาให้มองไกลเพื่อลดอาการล้าตาจริงไหมครับ
6: ข้อนี้จริงแน่นอนเลยค่ะทางการแพทย์แผนจีนจะมองว่าดวงตาเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับตับซึ่งการที่เราใช้สายตาเยอะๆเนี่ยทำให้ใช้พลังงานเลือดบริเวณตับมากขึ้นส่งผลให้เลือดน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดการเพ่งเลนส์ก็จะช่วยชะลอหรือว่าช่วยลดการที่เลือดมีการสูญเสียในการจ้องมองหรือว่าช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนเลือดมาหล่อเลี้ยงที่ดวงตาได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
4: และสุดท้ายข้อที่10บำรุงกระดูกตากแดดยามเช้าเพื่อพลังหยางจริงไหมครับ
6: ข้อนี้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องจริงอยู่ค่ะตากแดดยามเช้านะคะในทางศาสตร์จีนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับไตอีกเช่นเดียวกันจริงของไตดีก็สามารถสร้างไขกระดูกได้ดีไขกระดูกก็สามารถไปช่วยเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของกระดูกได้
4: และอาจารย์จะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมดังนี้ครับ
6: จากข้อมูลหรือว่าการแนะนำต่างๆในการดูแลสุขภาพนะคะจริงๆแล้วก็เป็นทางที่ดีค่ะแต่ทั้งนี้แล้วเนี่ยการที่จะทำตามจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องมองในแต่ละคนด้วยรวมถึงถ้ามีโรคแล้วก็จำเป็นต้องหาคุณหมอหรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบค่ะ
4: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์10เคล็ดลับอายุยืนไม่พึ่งยาไม่เสียเงินแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
6: จริงค่ะแต่ก็ยังไม่ทั้งหมดแพทย์จีนเราจะมองว่าการรักษาโรคตั้งแต่ยังไม่เกิดโรคเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมต่างๆให้เป็นปกติโดยเฉพาะเรื่องการกินการนอนที่ดีค่ะก็สามารถส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงได้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้ค่ะ
4: ดูแลร่างกายอย่างเหมาะสมใส่ใจสุขภาพและอย่าละเลยการตรวจสุขภาพเพื่อการรักษาอย่างตรงจุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
7: ์คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเฟโก้พร้อมผู้จัดการตรท.เข้าพบเอกนิติเสนอใช้ตลาดทุนกับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟโก้พร้อมด้วยนายอาเสด็จคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมคณะเข้าพบนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประธานเฟโก้เปิดเผยว่าวันนี้มานำเสนอ3เรื่องคือพร้อมใช้ตลาดทุนในการช่วยรัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจซึ่งเชื่อว่าสามารถช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้มารับโจทย์จากรองนายกรัฐมนตรีว่ามีสิ่งใดที่จะให้ตลาดทุนช่วยขับเคลื่อนและนำเสนอประเด็นที่เสนอรัฐบาลที่แล้วโดยวันนี้มานำเสนอรายละเอียดและมุมมองที่จะเพิ่มการลงทุนเพิ่มสภาพคล่องผ่านโครงการที่น่าสนใจในการดึงเม็ดเงินต่างๆเพิ่มสภาพคล่องนายไพบูลย์ยังได้กล่าวถึงการจัดตั้งบัญชีเงินออมและการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เฟโก้กำลังผลักดันร่วมกับกระทรวงการคลังว่าจะได้หารือถึงความคืบหน้าเพราะจะทำให้มีสภาพคล่องต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งสภาไฟเขียวซินขยวนหลังแก้ไขตรวจเหล็กแล้วได้มาตรฐานหากพบปัญหาสั่งปิดอีกได้นายกฤตศิลปชัยส.ส.ระยองพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้โรงงานซิงขยวนจังหวัดระยองกลับมาเปิดกิจการทั้งที่เหตุอาคารสตง.ถล่มพบเหล็กสกายของโรงงานดังกล่าวไม่ได้มาตรฐานและได้กระจายไปตามอาคารบ้านเรือนและสำนักงานต่างๆในประเทศอีกมากมายนายวราวุฒิชี้แจงว่าการสั่งปิดเป็นอำนาจปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อแก้ไขแล้วก็ให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาอนุญาตให้เปิดดำเนินการต่อยืนยันไม่ได้โยนเป็นหน้าที่การตอบคำถามให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้ตอบเพราะตามกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจใดๆแก่รัฐมนตรีพร้อมขอบคุณนายกฤตที่ได้ตั้งกระทู้ถามเพื่อให้ตนได้เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างถูกต้องส่วนมาตรฐานเหล็กยืนยันว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานร่วมกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไปเพิ่มมาตรฐานและตรวจสอบทุกโรงงานเหล็กในประเทศไทยกว่า40แห่งหากพบบริษัทใดผลิตเหล็กไม่ได้มาตรฐานจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายและถูกสั่งปิดโรงงานอย่างแน่นอนคณะผู้แทนพิเศษจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพื้นที่เสนอดึงภาคประชาชนร่วมกำหนดแนวทางสร้างพื้นที่ปลอดภัยภายหลังการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นัดแรกวันนี้มีรายงานว่าในที่ประชุมได้หารือกรอบการทำงานของคณะผู้แทนและจะรายงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบเพื่อติดตามจากฝ่ายงานต่างๆทั้งงานด้านความมั่นคงด้านการพัฒนาด้านการข่าวและการเจรจาโดยคณะกรรมการชุดนี้จะตั้งคณะอนุกรรมการเป็นคณะทำงาน 1-2 ชุดในที่ประชุมได้มีการหารือในหลายประเด็นและมีการเสนอความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างยั่งยืนหัวใจในการนำเสนอคือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่รวมถึงทุกคนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านจะต้องให้ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและ

0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
3: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
6: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
5: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
8: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
5: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการอสมท.เพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Marketพ พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
10: สวัสดีค่ะปักหมุดความกรีนค่ะแล้วก็มาฟังไปด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีเรามีนัดสำคัญวันนี้รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะเทปพิเศษนะคะกับช่วงพิเศษค่ะเป็นช่วงพิเศษที่เราเพิ่งจะดำเนินรายการใหม่นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์แรกออกอากาศเป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการพาไปเที่ยวไปชมกันนะคะที่ตลาดเกษตรกรสุราษฎร์ธานีที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนสัปดาห์นี้ค่ะมีความพิเศษมากๆจริงๆนะคะเพราะว่ากระเพราน้องหนุ่มน้องสายหมอกนะคะพี่นิดพี่อู๊ดทีมงานของเราลงพื้นที่ไปที่ตำบลบางใบไม้ค่ะนะเป็นตลาดเป็นตลาดที่บอกว่ามีระยะเวลาในการเติบโตทุกๆปีเลยแล้วก็อยู่คู่ชาวสุราษฎร์มาเป็น10ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะ10ปีมีใครบ้างคะที่ยังไม่เคยไปตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้มีไหมคะ น่าจะมีแน่ๆเลยส่วนกะเพราเนี่ยไปมาก็หลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะแต่ก็ทิ้งชั่วไปนานพอสมควรเหมือนกันที่ไม่ได้ไปนะคะถึงไม่ได้ไปตลาดแต่ก็มีโอกาสไปทำกิจกรรมอย่างเช่นพอถึงช่วงลอยกระทงอย่างเงี้ยค่ะก็เคยมีโอกาสไปร่วมลอยกระทงสายตอนที่ททก็จัดงานทุกๆปีอยู่แล้วที่ในบางนะคะที่วัดบางใบไม้ก็มีโอกาสไปร่วมไปลงเรือนะคะชมอุโมงค์จากค่ะอันซีนของตำบลบางใบไม้เนี่ยก็มีโอกาสไปมาแล้วเหมือนกันซึ่งกะเพรากับน้องๆทีมงานพี่ๆเนี่ยก็ไปเก็บภาพบรรยากาศแล้วพาชมตลาดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะพาชมตลาดกันพาชมพาช็อปเพลิดเพลินมากๆและพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดนะใจดีทุกคนเลยค่ะ10ปีแล้วสำหรับตลาดที่เปิดบริการพี่น้องชาวสุราษฎร์นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในบ้านเราอำเภอเมืองนะคะ10ปีนี้ใครยังไม่เคยไปตลาดน้ำประชารัฐมีบ้างไหมคะส่งเสียงบอกกะเพรากันสักนิดนึงแต่กะเพราเชื่อเหลือเกินว่ามีแน่ๆเลยเนี่ยต้องมีแน่ๆเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมคลิปวิดีโอกันทักทายกันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุอสมท102สุราษฎร์ธานีติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ติดตามรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะน้องภูมิเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะเช้านี้หมายถึงเที่ยงนี้ใช่มั้ยนาสารแดดเปรี้ยงเลยนะคะน้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่ติ๊กน้ำส้มค่ะมากันเหมือนเดิมนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่สมบัตินะคะบอกอากาศกำลังดีเลยที่อำเภอสวีขอบคุณนะคะทักทายกันมาจากสวีชุมพรขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีอยู่เนี่ยรอชมภาพบรรยากาศได้เลยนะคะกับตลาดน้ำประชารัฐตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นตลาดที่เรียกได้ว่าคึกคักมากแล้วก็เป็นตลาดที่มาจากความตั้งใจของคนในพื้นที่คนในชุมชนเองที่อยากจะอนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีชีวิตเดิมๆของคนตำบลบางใบไม้นะคะก็คือเขาจะมีต้นมะพร้าวเยอะมีทางจากเยอะวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะชาวบ้านแถวนั้นก็ได้มีโอกาสทำของเนี่ยมาขายด้วยตนเองเป็นอาหารพื้นบ้านของกินน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะนะเพื่อที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่นะคะกับวิถีชุมชนดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการนั่งเรือชมธรรมชาติชมกอจากชมอุโมงค์จากที่เป็นอันซีเนี่ยก็เป็นแนวคิดมาจากกำนันที่ชื่อกำนันสาวนะคะเป็นกำนันตำบลบางใบไม้เชื่อว่าหลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีพื้นที่ตั้งของตลาดน้ำ

0: ประชารัฐเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของกำนันสาวนะคะกำนันสาวก็คือเป็นคนในพื้นที่ดั้งเดิมเลยก็เลยมีไอเดียมีความคิดอยากจะต่อยอดจะพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาชุมชนนะคะเพื่อให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อให้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนไม่ว่าจะชาวบ้านละแวกนั้นก็จะมีความถนัดในเรื่องของการพายเรือนะคะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะข้ามจากในบางมาฝั่งบ้านดอนเนี่ยก็จะต้องนั่งเรือข้ามฟากกันสมัยก่อนนู้นกะเพรายังทันเลยค่ะเวลาจะไปฝั่งในบางเนี่ยจะต้องนั่งเรือข้ามฟากจากฝั่งบ้านดอนนั่งเรือหางยาวเรือแจวพวกเนี้ยค่ะไปฟากทางฝั่งบางใบไม้หรือว่าทางฟากฝั่งเกาะลำพูอะไรเงี้ยก็ต้องนั่งเรือกันวิถีชีวิตเหล่านี้ถ้าไม่อนุรักษ์ไว้มันก็นับวันจะหายไปหายไปก็เลยเป็นที่มาของการก่อตั้งตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีชุมชนของคนละแวกนั้นนะคะแล้วก็ให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยได้มีโอกาสมีรายได้นะคะมีรายได้จากการพายเรือพาประชาชนพานักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินะได้ไปชมธรรมชาติกันในบางนะคะคลองร้อยสายของเราแม่น้ำตาปีของเราไปชมหิ่งห้อยชมธรรมชาตินู่นนี่นั่นนะทุกอย่างก็ชาวบ้านมีรายได้นะคะพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนละแวกดั้งเดิมก็ได้มีโอกาสทำของมาขายแล้วก็เป็นของกินที่เป็นพื้นบ้านเป็นงานแฮนด์เมดนะคะที่เอามาขายและราคาก็ไม่แพงนะคะหน้าตาน่ากินมากๆแต่ละร้านซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือไม่เสียหายแน่นอนนะคะและที่สำคัญตลาดน่าเดินน่าเที่ยวมากๆค่ะบรรยากาศสบายร่มรื่นมีมุมให้นั่งกินเล่นโอ้ยเห็นแล้วมันสบายใจแล้วคนคึกคักมากตลาดน้ำประชารัฐเนี่ยจะมีทุกวันอาทิตย์ค่ะจะมีทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงประมาณ4โมงเย็นนะคะแต่ช่วงเวลาที่พีคๆหน่อยเนี่ยก็สักประมาณ9โมงไปแล้วนะคะหรือ10โมงจนถึงประมาณบ่าย2เนี่ยจะพีคๆหน่อยแต่ถ้าหลังบ่าย2เนี่ยก็ยังมีของขายอยู่แต่ตลาดอาจจะวายไปบ้างแล้วเพราะว่าบางร้านขายดีนะคะขายหมดตั้งแต่ช่วงบ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่พีคๆที่ให้แนะนำไปเดินตลาดน้ำประชารัฐเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ9โมงขึ้นไปจนถึงประมาณบ่าย2นะคะเพราะหลังบ่าย2ตลาดอาจจะวายได้เพราะของมันหมดขายดี อาหารคาวหวานของกินของฝากมีครบทุกอย่างเลยคาเฟ่เล็กๆ ก็มีนะคะเป็นคาเฟ่กอจากกระเพาก็ไปนั่งกินกันกับพี่ๆน้องๆทีมงานไปแล้วก็มีโอกาสได้ชิมหลายร้านเลยพ่อค้าแม่ค้าคนในละแวกนั้นใจดีมากๆเลยที่จอดรถก็สามารถจอดในลานวัดบางใบไม้ละแวกใกล้เคียงได้สะดวกสบายค่ะนะคะซื้อของเสร็จแล้วหรือก่อนจะซื้อของอ่ะนั่งเรือชมอุโมงค์จากชิลๆคนละ20บาทนะคะทุกเรื่องราวที่กะเพราหยิบมาพูดในวันนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะได้รับชมผ่านคลิปวิดีโอที่พวกเราทุกคนได้ลงพื้นที่จริงไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook Fanpage อสมทสุราษฎร์ธานีตอนนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศของตลาดน้ำประชารัฐกันในช่วงของ MCOT Green Market ค่ะ
1: MCOT Green Market
0: เดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนนะคะคลิปวิดีโอเต็มๆเนี่ย30กว่านาทีได้ชมกันอย่างจุใจเลยแล้วชมไม่เบื่อเพลินมากๆค่ะเพลินมากๆจริงๆเดี๋ยวรอชมได้เลยงั้นช่วงนี้เดี๋ยวก็ขออนุญาตไปพักเบรกนะคะให้เร็วกว่าเดิมนิดนึงเพื่อที่จะได้ให้คุณผู้ชมได้ชมคลิปวิดีโอแบบเต็มๆยาวๆกันเลยเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ฝากกดแชร์รายการในวันนี้ด้วยนะคะแชร์เข้ามาแชร์ได้ที่หน้าอสมทสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะหน้าเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการอสมท.เพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Marketพบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
0: ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะมาชมด้วยกันนะเพราะว่าจะได้ชมแล้วค่ะไหนใครแชร์บ้างเลยขอดูนิดนึงขอดูนิดนึงว่ามีใครแชร์แล้วบ้างพี่สมยศจ๋าสวัสดีค่ะนี่พี่อาก็บอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยพี่เจมอยากฟังบูงาตันหยงอันนี้เพลงค้างไปก่อนนะพี่นะตาวอนมาแล้วจ้ามาแล้วตาวอนขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วที่จะไปชมภาพบรรยากาศตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้นะคะเดี๋ยวกระเพาะจะพาไปชมเลยดีกว่าเป็นเทปพิเศษนะคะกับช่วงเวลาพิเศษของเรา MCOT Green Market ค่ะตลาดสินค้าชุมชนยั่งยืนของแท้เลยสำหรับที่นี่นะไปชมบรรยากาศกันเลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเชิญชมค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสปท.เพื่อชุมชนค่ะวันนี้กับช่วง M-Pod Green Market ตลาดสินค้าเกษตรชุมชนยั่งยืนวันนี้กระเพราสัญจรมาอยู่ที่นี่เลยค่ะตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ค่ะเชื่อว่าพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีก็คงคุ้นชื่อแล้วก็คุ้นหูกันเป็นอย่างดีใช่ไหมคะสำหรับตลาดน้ำประชารัฐค่ะตั้งอยู่ในวัดบางใบไม้ตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะสำหรับตลาดน้ำประชารัฐแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่รวบรวมค่ะสินค้าในชุมชนนะคะสินค้าในท้องถิ่นจากพี่น้องเกษตรกรมาจำหน่ายมีทั้งอาหารคาวหวานค่ะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนะคะให้ได้ร่วมสนุกแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะตลาดน้ำประชารัฐแห่งนี้นะคะจะมีทุกวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ไปจนถึง 16:00 น.ช่วงเย็นเลยค่ะและยังมีบริการนั่งเรือนะคะชมอุโมงค์จากคลองร้อยสายกันด้วยค่ะวันนี้กระเพราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทัวร์ตลาดประชารัฐที่อยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปค่ะจะมาดูกันว่าวันนี้มีสินค้าอะไรมาจำหน่ายกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้นะคะกะเพราก็อยู่กับผู้ที่ริเริ่มตลาดน้ำประชารัฐแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้กะเพราอยู่กับคุณจรัญญาศรีรักนะคะหรือว่าหลายๆท่านอาจจะรู้จักว่ากำนันสาวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกพิเศษมากๆนะคะได้มีโอกาสมาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านที่มาเที่ยวตลาดประชารัฐมันเนิ่นนานแสนนานแต่อาจจะยังไม่ทราบนะคะถึงที่มาที่ไปของการก่อตั้งตลาดน้ำประชารัฐแห่งนี้ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบนะคะจากผู้ริเริ่มการก่อตั้งตลาดน้ำประชารัฐแห่งนี้กำนันสาวคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะว่าที่มาที่ไปของการคิดริเริ่มการก่อตั้งตลาดแห่งนี้มาจากอะไรคะ
2: จริงๆแล้วตำบลบางใบไม้เนี่ยเป็นตำบลที่ใกล้เมืองแล้วก็ยังคงมีวิถีชีวิตของคนริมน้ำนะคะมีคลองที่ยังใสสะอาดมีป่าจากที่ยังอุดมสมบูรณ์ยังมีเรือที่ยังใช้อยู่เราก็เอาสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเราไม่ได้อยู่ๆแล้วทำตลาดน้ำที่นี่ทำท่องเที่ยวชนตั้งแต่ปี49การทำท่องเที่ยวชนก็คือการเอาธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่มาจัดการเป็นการท่องเที่ยวและก็เป็นรายได้ของชุมชนในขณะนั้นเนี่ยเรามองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชุมชนบางใบไม้แล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนบางใบไม้เนื่องจากชุมชนบางใบไม้เนี่ยจากเขาเรียกว่าเป็นคนเป็นชาวบ้านธรรมดาตอนนี้มันก็เริ่มที่จะมีคนที่อื่นเข้ามานะคะมาทางบ้านจัดสรรบ้างมาซื้อที่บ้างด้วยความเจริญมันก็เลยทำให้วิถีชุมชนตรงนี้มันหายไปถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเราก็มาเริ่มที่สิ่งที่ไม่ต้องใช้งบประมาณจากภาครัฐและไม่ใช้งบประมาณของตัวเองก็คือเอาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เอาป่าจากเอาพวกนี้มาใช้แล้วก็ไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็มาทำท่องเที่ยวชุมชนตั้งแต่ปี49แล้วก็มาทำผลิตภัณฑ์ชุมชนก็คือที่นี่ 80% ก็คือมีสวนมะพร้าวเราก็มาทำในเรื่องของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจากใต้ถุนบ้านเล็กๆเป็นโอท็อป5ดาวของสุราษฎร์นะคะแล้วก็ชวนคิดชวนคุยชวนองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้นะคะชาวบ้านบางใบไม้ชวนคิดชวนคุยว่าเราจะทำยังไงให้รายได้ของเราเพิ่มขึ้นทุกคนก็ลงความเห็นว่าเฮ้ยเรามาทำตลาดกันไหมเราคิดตั้งแต่ปี53เราดูงานตั้งแต่ปี53เลยนะคะ53ได้เปิดปี59เดือนตุลาคม
0: ค่ะ
2: นะคะตอนนี้ก็10ปีเต็มของตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม
0: ้ค่ะ10ปีเต็มค่ะคุณผู้ชมแต่ที่นี่นะคะก็ยังมีความคึกคักนะคะทุกวันอาทิตย์จริงๆค่ะเพราะว่าตลาดแห่งนี้นะคะเราจะเปิดทุกวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
2: ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแต่ว่าสักประมาณ2โมง3โมงตลาดก็ค่อนข้างที่จะวายแล้วนะคะแนะนำให้มาถ้ามาตลาดน้ำประชารัฐมาช่วง10โมงนะคะถึงประมาณ2โมงก็ยังคึกคักยังมีของอร่อยมาที่ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารท้องถิ่นนะคะ
0: ค่ะก็มีทั้งอาหารคาวหวานนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อาหารแต่ละร้านเนี่ยมีความพิเศษก็คือพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในชุมชนนะคะละแวกนี้นะคะของตำบลบางใบไม้เนี่ยก็จะเอาสินค้ามาจำหน่ายกันเพราะฉะนั้นรับรองว่ามีความสดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะ ในเมื่อมีชุมชนมีคนในชุมชนเนี่ยมาจำหน่ายนะคะกะเพราอยากจะสอบถามกำนันสาวเพิ่มเติมนะคะว่าแบบนี้ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
2: เราก็คงไม่คืนให้กับท้องถิ่นได้ทั้งหมดหมายถึงว่าบางใบไม้มี 3,000 ครัวเรือนพี่ไม่สามารถแบ่งได้ว่าไอ้ครัวเรือนนี้เอาไป 200-300 แต่ที่นี่เนี่ยถ้าเขาเรียกว่ามีกิจกรรมอะไรตลาดน้ำก็จะมีส่วนในการสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านคัดมาว่าไอ้ครัวเรือนไหนเดือดร้อนอันนี้ไม่ได้สนับสนุนเป็นเงินนะ
0: คะ
2: แต่สนับสนุนอาจจะเป็นแรงกายแรงใจที่มาช่วยแล้วเราก็ค่อยสนับสนุนกันไปนะคะในส่วนของรายได้เนี่ยรายได้ชรบหรืออพปรที่นี่เนี่ยทุกคนมีรายได้ตกการันตีวันละ500บาทนะคะเป็น10คนคนที่จัดรถทุกคนมีรายได
0: ้ค่ะ
2: นะคะคนดูแลคนจับหัวเรือคนแจวเรือทุกคนมีรายได้หมดแม่ค้าแม่ขายก็ผู้สูงอายุก็มีความสุขนักดนตรีคือใครที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของบางใบไม้เนี่ย เป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนที่แท้จริงแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะคะ
0: โอ้โหแบบนี้ผมบอกถึงชุมชนยั่งยืน

0: ประชารัฐบางใบไม้ไปอุโมงค์จากอุโมงค์จากเป็นจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาเหตุที่เรามีจุดเช็คอินเนี่ยเพราะว่าทางททเนี่ยเขาประกวดนะคะแล้วเราเนี่ยได้รับรางวัลที่1ได้ขึ้นปฏิทินททมันก็เลยเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับคนบางใบไม้นะคะเราก็ทำเส้นทางท่องเที่ยวไปอุโมงค์จากแล้วก็ไปดูผลิตภัณฑ์ชุมชนก็คือสวนลุงสงซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวกว่า50ชนิดนะคะเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปมีการดูภูมิปัญญาท้องถิ่นน้ำส้มจากน้ำผึ้งจากมีการสานทางมะพร้าวสานมาน้ำนะคะแล้วก็เป็นที่ศึกษาดูงานของที่ต่างๆที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นกิจกรรมเรือแจวชมอุโมงค์จากคนละ20บาท
1: โอ้โห20บาทแต่คุ้มค่ามากๆ
0: ใช้เวลาประมาณ20นาที
1: ถือว่าเป็นอันซีนของที่นี่เลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะในส่วนของอุโมงค์จาก
0: เป็นอันซีนแล้วก็เป็นรายได้ที่ดีมาก
1: โอ้โหแสดงว่าลูกค้าเยอะแน่นอนเลยในแต่ละวัน
0: ที
1: ่
0: น
1: ี
0: ่มี10ประลำนะคะ10ประลำเนี่ยใน1อาทิตย์เนี่ยชาวบ้านที่นี่ก็จะได้คนนึงประมาณ1,000กว่าบาทนะหักค่าใช้จ่ายแล้วที่ส่วนตลาดที่จะหักเนี่ยตอนเย็นเนี่ย 20% ก็เพื่อให้คุณจับหัวเรือ500คนใส่ชูชีพ
1: ค่ะ
0: นะคะคนดูแลความปลอดภัยคือที่นี่ทุกคนมีการกระจายรายได้หมด
1: ค่ะโอ้โหกิจกรรมเยอะแล้วก็น่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่ามีน้องๆนักศึกษานะคะหรือว่าหน่วยงานไหนค่ะหรืออาจจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่สุราษฎร์ธานีอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานมาทำกิจกรรมที่นี่สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ทำกิจกรรมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะที่นี่มีที่ศาลากลางประชุมกลางแจ้งที่ให้หน่วยงานราชการหรือว่ากลุ่มองค์กรต่างๆหรือว่าสถาบันการศึกษามาใช้ได้นะคะเรายังมีลานกิจกรรมก็คือลานคุกกิ้งคลาสนะคะถ้ากรณีที่เป็นเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเทศกาลออกพรรษาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีการทำขนมลูกโยนซึ่งตลาดเนี่ยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาทำร่วมกันนะคะเราก็จะเชิญวิทยากรที่เป็นชาวบ้านเนี่ยมาสอนให้ทำแล้วก็เอาไปทานที่บ้านเราถือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้ดึงครอบครัวนึงเนี่ยให้มาเรียนรู้วิถีชีวิตให้มาเรียนรู้การทำขนมให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็เอากลับไปทานนะคะแล้วก็เขาได้มาอยู่ในตลาดเนี่ยจากจะมาสักชั่วโมงนึงก็อยู่สัก3ชั่วโมง
1: ค่ะโอ้โหกิจกรรมน่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ชมนอกจากนั่งเรือนะคะชมธรรมชาติได้ทุกวันแล้ววันอาทิตย์ก็คืออย่างที่คุณผู้ชมได้รับชมบรรยากาศอีกสักครู่เดียวที่เราจะพาไปชมเนี่ยค่ะก็คือตลาดน้ำประชารัฐนะคะทราบมาว่าที่ตำบลบางใบไม้แห่งนี้นะคะเวลามีเทศกาลเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือวันลอยกระทงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: สาวคะที่จะมีการ
0: เราก็จะจัดเรื่องรองคลองร้อยสายนะคะลอยกระทงสายใบจ่าก
1: ระทงสายใบจ่าถือว่าเป็น
0: ประจำท
1: ุ
0: กป
1: ี
0: เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ได้รับความสนใจนะเยอะแยะมากมาทุกปีด้วยเพราะฉะนั้นลอยกระทงปีนี้คุณผู้ชมสามารถมาลอยกระทงที่นี่ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ทางกำนันสาวได้เชิญชวนค่ะชาวสุราษฎร์ธานีหรือว่านักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้ชมเทปรายการในวันนี้ให้มาเที่ยวหรือมาทำกิจกรรมที่นี่สักนิดนึงค่ะ
0: เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญทุกท่านมาได้ที่ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้นะคะในวันอาทิตย์8โมงเช้าถึง4โมงเย็นมานั่งเรือล่องเรือชมอุโมงค์จากคนละ20บาทเท่านั้นเองนะคะมาทานอาหารหลากหลายนะคะทานอาหารที่ไม่มีแล้วในปัจจุบันนี้ก็มาหาได้ที่ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารท้องถิ่นของคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในวันธรรมดาเราก็จะมีเรือหางยาวนะคะชมวิถีชีวิตเป็นโปรแกรมสั้นๆ1ชั่วโมงของที่นี่นะคะมาได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็กลางคืนเราก็จะมี1ทุ่มถึง2ทุ่มนะคะดูหิ่งห้อยนะคะคลองร้อยสายนะคะเรียนเชิญทุกท่านมาสัมผัสวิถีชีวิตของคนในบางนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมมาร่วมกันสนับสนุนนะคะสินค้าในท้องถิ่นนะคะสินค้าในชุมชนค่ะมาช่วยเหลือคนในชุมชนนะคะเพื่อความยั่งยืนของชุมชนนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะตามที่ได้เห็นบรรยากาศเลยนะคะสบายมากๆเลยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะกำนันสาวเป็นอย่างสูงนะคะกำนันตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้มาให้ข้อมูลดีๆในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: อนนี้เราสองคนค่ะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของตลาดน้ำประชารัฐกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะของน่ากินทั้งนั้นเลย
1: ใช่ค่ะหิวเลย
0: ใช่นี่แค่ปากทางเข้าเองนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในกันมาดูกันค่ะว่ามีอะไรอร่อยๆแล้วก็เป็นอาหารพื้นบ้านสินค้าของดีของเด่นในชุมชนแห่งนี้นะคะมาจำหน่ายกันบ้างไปชมกันเลยค่ะสวนแม่ทองใบค่ะนี่มีขนมนะคะมีให้ชิมด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วค่ะแค่ร้านแรกนะคะสงสัยอิ่มแน่นอนนะคะกว่าจะหมดอ่ะแบ่งกันลองดูค่ะนี่พี่อุ๊ดค่ะวันนี้เราพานักชิมมาด้วยนะคะ
2: ใช่
0: นักชิมค่ะนักชิมของเรา2คนนะคะป้าอู๊ดกับพี่นิดนะคะชิมเลยจ้ะ
1: แล้วบอกว่ารสชาติเป็นยังไง
0: มากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นไส้ถั่วนะถั่วกวนค่ะอร่อยมากๆเลย
1: ไม่
0: ครับ
1: ทำธรรมชาติ
0: ทำธรรมชาติไม่มีสารด้วยค่ะนี่
1: สารพันได
0: ้แม่ค้าคนสวยของเรานะคะนี่เป็นแพ็กเกจแบบนี้เลย15ลูก100บาท3ลูก20บาทค่ะคุณผู้ชมไม่ผิดหวังนะเข้ามาถึงก็เจอเลยค่
2: ะ
0: ขอบคุณนะคะ
3: และนอกจากขนมอร่อยๆนะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์โอท็อปอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะ
3: เป็นของดีของตำบลคลองน้อยเลยนะคะ
0: นี่เลย
3: อยู่ฝั่งนี้นะคะแม่จะเป็นน้ำพริกกากหมูค่ะ
0: ใช่ค่ะ
3: มะพร้าวนะคะมะพร้าวแก้วนะคะและทีเด็ดอย่างนึงนะคะที่มาที่ตลาดตรงนี้ก็ต้องแวะที่เคยเจียนนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
0: ขอยืมผ่านเองนะคะ
3: แล้วต้องไปยืนด้านไหนแล้ว
0: นี่
3: เ
0: จีย
3: รสซ้ำเลยค่ะ
0: เคยเจียนจ้าเคยเจียนจ้าหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คิดถึงข้าวสวยร้อนๆเลยค่ะหอมมาก

มาที่นี่ยังได้ฟังเพลงเพราะๆด้วยนะคะจากพี่ชายนกเขาเถื่อนค่ะคนเปิดหมวกแวะมาให้กำลังใจได้นะคะนี่ร้านนี้นะคะเป็นไงล่ะมีป้ายการันตีด้วยนะคะรับประกันขนมตาลแท้ 100% ใส่เนื้อตาลแท้ๆค่ะหอมแล้วก็นุ่มมากๆนะคะแถมได้มะพร้าวอ่อนๆเนี่ยโรยบนด้วยเด็ดมากค่ะนึ่งกันสดๆร้อนๆเลยค่ะคุณผู้ชมใช่นี่ได้ชิมอีกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้หอมมากๆเลย

น่ารักอ่ะนี่สินค้าทอมือก็มีจำหน่ายนะคะน่ารักมากๆเลยมาซื้อให้ลูกให้หลานกันได้เลยจ้าผัดไทยค่ะทีเด็ด

0: ที่ชื่นชอบขนมกรุบกรอบนะคะเราแนะนำค่ะกรุบกรอบแบบพื้นบ้านก็ต้องเป็นขนมลาจ้าแต่กินแล้วเราจะไม่ลาจากกันนะคะ
1: ยังอยู่ด้วยกันค่ะ
0: คุณลุงเจ้าของร้านนะคะกำลังจะสาธิตการทำขนมลากรอบให้กับพวกเราชมกันค่ะนี่ซิกเนเจอร์จริงๆนะคะเป็นแบบนี้เลยได้ชิมอีกแล้วขอบคุณค่ะลำในกระทะแบบนี้นี่ยังไงคะดูเหมือนจะง่ายเลยนะน้องหมอ
1: ค่ะดูเหมือนจะทำง่าย
0: ใช่นี่เวลาแบบเดียว
1: ค่ะ
0: นี่แล้วก็

0: ก็ใช้ไม้นะคะในการม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนแล้วก็ตั้งให้มันกรอบโอเคเสร็จไปหนึ่งอันแล้วก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนานๆทีถึงจะได้กินของเลยแบบนี้นะคะผลไม้แตงโมอร่อยมากๆเลยแวะหมู่หนึ่งกันได้นะคะขนมลากรอบจ้าและอีกร้านหนึ่งที่ต้องแวะนะคะนี่เลยมีทั้งจับหลักเคยจีนะคะ
1: เคยจีเนี่ยเป็นอาหารพื้นบ้านนะน้องหมอก
2: ใช่ค่ะเป็นอาหารพื้นบ้าน
0: ใช่ค่ะนี่แล้วก็น่ารักด้วยอ่ะนี่อันนี้เป็นเตยหอมนะคะ
2: เตยหอม
0: เตยหอมแบบน่ารักมากเลยอ่ะประดิษฐ์ประดอยแบบเอาไปตั้งแบบหอมๆได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
2: อันนี้
0: ชื่อว่า30บาท
2: ใช่อันนี้เป็นไข่นกกระทาต้ม
0: ใช่น่ารักมากเลย
2: โอ้โหใส่แบบน
0: ี้
2: น่ารักมาก
3: ธรรมดา
2: 1
3: ช
2: ิ้
3: นที
2: ่
3: เอาไป
2: วาง
3: แล้วก็ทำมังหนึ่งชิ้นสูง
0: มาตรงนี้แล้วหอมเคยจีมากมาก
2: ค่ะ
0: น้องหมอคะเคยจีนึกถึงข้าวสวยร้อยๆอยู่แล้วเน
2: า
0: ะ
2: ใช่นะคะเคยจีจะใส่ถุงแบบนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ตั้งขายถุงละ20บาทเท่านั้น
0: ชิ้นละ20ถุงละ40
2: ลดราคากันแล้วชิ้นละ20นะคะถุงแบบนี้40บาทนะคะ
0: นอกจากจะได้ชิมแล้วก็ช็อปชมอาหารอร่อยอร่อยแล้วนะคะยังมีมุมไม่ทำกิจกรรมนะคะนี่คือวิถีชีวิตของคนดั้งเดิมก็คือการที่เราจะนำมะพร้าวนะคะไปต้มไปแกงนะคะก็ต้องใช้วิธีการขูดค่ะโดยมีอาวุธก็คือกระต่ายนั่นเองนะคะกระต่ายขูดมะพร้าวค่ะ
2: โอ้โห
0: วิธีการขูดมะพร้าวเนี่ยแม่เบี้ยยังอายเลยนะคะเนี่ย เป็นเสื้อนะคะเขาเรียกว่าเสื้อมอห้อมค่ะ
2: เสื้อมอห้อม
0: หน้าใส่นะ
2: ค่ะเอาเนื้อนุ่มด้วย
0: สินค้าแฮนด์เมดก็มีจำหน่ายค่ะน่ารักมากเลยอ่ะ
2: กระป๋องกระจุแฮนด์เมดนะคะ
0: เหมาะกับความมุ้งมิ้งแบบเรามากๆเลย

0: ราบมาว่าเขามีคาเฟ่ด้วยนะน้องหมอ
1: ค่ะ
0: ชื่อว่ากาแฟกอจ่าก
1: าแฟกอจ่า
0: ไปชมกันค่ะแถมเขายังมีลานกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆค่ะแล้วก็ใครที่ไม่ได้รีบร้อนไปไหนสามารถมานั่งทำกิจกรรมนะคะในการระบายสีค่ะปูนปลาสเตอร์ได้เลยนะคะตัวละ40 บาทเท่านั้นค่ะนี่

0: เก็บอะไรชอบลงคะเจ้
1: เขาเก็บว่าวไงจ๊ะ
2: นี่เวลาเวลา
0: ขอบคุณค่ะ
1: นี่วิธีการทำนะคะเขาเก็บว่าวค่ะคุณผู้ชมค่ะอร่อยนะพี่จอยชอบ
0: พี่จอยชอบ
1: มีอะไรบ้างที่ไม่ชอบ
0: ข้าวสังหยดนะคะก็มีจำหน่ายด้วยค่ะคุณผู้ชมนี
1: ่นี
2: ่ประมาณของเรา
1: น่ะเมนูหอยครกค่ะ30บาท
0: นี่น้ำขึ้น
1: ปลาดุกทอดขมิ้นค่ะสีสันน่าทานมากๆเลยแล้วก็สมุนไพรเน้นๆเลยมีน้ำจิ้มให้ด้วยนะคะซื้อไปก็กินได้เลยค่ะสะดวกสบายมากๆข้าวเหนียวกวนค่ะอันนี้คือข้าวเหนียวกวนนะคะอันนี้ทีเด็ดค่ะสวสูงวัยชอบชอบนะคะเป็นจังค่ะจังยอดมะพร้าวนะคะ
0: จังจัง
1: กินกับน้ำตาลแบบนี้เป็นเซตชุดละ30บาท
0: จัง
1: คุณผู้ชมค่ะน่ารักตะมุตะมิอีกแล้วค่ะและนี่ก็คือซาลาเปาแฟนซีนั่นเองน่ารักอ่ะ

0: ข้าวหลามอันนี้คือข้าวหลามขนมจ่าค่ะที่จะมีแบบสอดไส้ไปในกระบอกข้าวหลามค่ะมีไส้ข้าวโพดไส้มะพร้าวอ่อนไส้ทุเรียนไส้ถั่วดำไส้ถั่วแดงมีหลากหลายไส้มากๆเลยนะคะนี่แล้วลูกค้ามาซื้อนะคะก็จะมีการแบบตีให้ไม้ไผ่มันแตกเวลาเอาไปแกะกินจะได้ง่ายนะคะมาถึงร้านหมูพวง
1: นายหนังนายหนัง
0: หอมมาก
1: ต้องแวะเลยค่ะเดินมา
0: ทอด
1: ขึ้นตลาดแล้ว
0: นี่ค่ะ
1: หอมมาก
0: แล้วก็เลือกกินกับจะเป็นข้าวเหนียวดำหรือว่าข้าวเหนียวขาวก็ได้
1: ก
0: ็
1: ได้นะคะ
0: มันจะเป็นพวงๆแบบนี้เลยค่ะ
1: นี่เลย
0: เอ้ยตัดใจอะไร
1: ตกใจจริง
0: เ
1: มื่อกี
0: ้มันคืออะไร
1: ไม่ใช่เถาวัลย์คืออะไรหมูเขี้ยวหมูเขี้ยว
0: บวบ
1: บวบงูบวบงู
0: บวบงู
1: ใช่บวบงู
0: บวบงู
1: ค่ะ
0: วิลูกบวบแต่หน้าตามจะแปลกๆหน่อยนะคะจ้าขนมโบราณอีกอย่างนึงนะคะที่หลายคนชื่นชอบนั่นก็คือขนมถ้วยนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ
1: เราได้ชิมฟรีทุกร้านเลยอ่ะ
0: ฟรีทุกร้านเลย
1: ชอบมากเลยขนมถ้วยอ่ะ
0: พรีเซนเตอร์ของเรานะนักชิมตัวยงค่ะเป็นลูกศิษย์ครูอะไรนะชิมอ่ะ
1: ใช
0: ่หมึกแดงลูกศิษย์ของอาจารย์หมึกแดง
1: อร่อยไหมดิเจอร่อยคำแรกคือความมันมาก่อนแล้วค่อยหวานตาว
0: ค่ะ
1: อร่อยค่ะ
2: ค
1: ือ
2: หวานเราจะหวานเน้นเน้นเน้นนิดนึง
1: ค่ะ
0: หวานเบา
1: ๆเฮ
0: ลตี
1: ้
0: แล้วก็จะราดด้วยกะทินะคะ
1: ค่ะ
2: อร่อยมาก
0: อันนี้เป็นชุดละเท่าไหร่คะ
2: ช
0: ุ
2: ดละ30บาท
0: ชุดละ30บาทค่ะคุณผู้ชมแล้วอันนี้คือขนมอะไรคะ
2: ขนมโบราณคือเราจะรวมกันหมดเลยค่ะมีขนมตาลขนมมันต้ม
0: ขนมเป็นขนมตาลมันต้มมันม่วงข้าวโพดกล้วย
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ค่ะ
0: โ
2: อ้คือมันจะเป็นผสมกัน
0: ผสมกันนี่ฟักทอง
2: ฟักทองสามหยาฟักทองสามหยาลูกลูกละ60บาท
0: น่ากินมากฟักทองเหรอคะ
2: กล้วยใส่มะพร้าวอ่อน
0: ฟักทอง
1: ด้านในเป็นเนื้อฟักทอง
0: ไม่เป็นไรขอบคุณค่ะ
2: ชิมเลย
0: ขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือฟักทองเหมือนกันแต่ฟักทองเป็นลูกแล้วก็เป็นสังขยาอยู่ข้างในนะคะ
1: ด้านบนท็อปปิ้งด้วยฝอยทองท็อปปิ้งด้วยฝอยทองหรือว่าใครแบบเบื่อๆแล้วอยากได้ความแซ่บ
0: ความแซ่บเราก็มีนะ
1: ใช่ร้านนี้ก็มีค่ะ
0: มีที่ให้แบบนั่งกินกันแบบเยอะแยะเลยหลายมุมมากตอนนี้นะคะแม่ค้าก็เจอแต่คนใจดีทั้งนั้นเลยอะแม่ค้าทุกคนน่ารักและใจดีมากๆเลยนะนี่แม่ค้าบอกว่ากำลังตำส้มตำรสแซ่บ
1: ให้
0: ก
1: ับ
0: เรา1ครบนะคะ
1: โอ้โหขอบค
0: ุณร้อยไม่ร้อยต้องดูทีแม่ค้านะคะนี่ลีลาการตำเดี๋ยวต้องดูค่ะโอ้โหสีสันสวยงามมาก
3: อันนี้เป็นตำไทยใช่ไหมคะ
0: ตำไทยใส่
3: ป
0: ู
3: ป
0: ูเค็มนะคะขอบคุณค่ะเฮงๆรวยๆนะคะเป็นไงคะคุณผู้ชมคะส้มตำชิมเลยค่ะเราจะไม่รีรออ
3: าศัยชิม
0: รออะไรล่ะ
3: สายชิมเชิญเลยค่ะชิมส้มตำเลยค่ะตำไทย
1: แสบบ
0: อแสบบอมากคุณผู้ชมน้องเอม
1: น้อง
0: สาวผู้สาวผู้สาว
1: ผู้สาวช่ำชองรสชาตินะคะ
0: อันนี้ตำไทยใส่ปูจ้ะ
4: ถ้าเป็นตำปลานี่น่าจะ
0: ถ้าเป็นปลาร้าจะแซ่บมากมึงไงคะ
1: แสบบอแสบบอแสบบอแสบหลาย
0: อร่อยมากมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะนี่แม่ค้าคนสวยของเรา
3: ร้านส้มตำน้องมะลิค่ะ
0: ส้มตำน้องมะลิ
1: ส้มตำน้องมะลิแวะกันได้เลยนะคะ
0: ชื่อร้านส้มตำน้องมะลิค่ะ
1: ค่ะร้านไข่ปลาทอดสมุนไพรนะคะโอ้ไข่ปลาน่ากินมากน่ารักมาก
3: ได้เลยค่ะ
0: ปลาดุกร้าปลาดุกร้าน่ารักมากข้าวหลามอบโอ่งขนมหวาน
1: ข้าวหลามอบโอ่ง
0: คู่กับคนหวานๆอย่างพวกเราข
1: ออ
0: นุญาตนะคะสวยงามมากเลยอ่ะเป็นข้าวหลามอบโอ่งค่ะแพ็คเกจน่ารักมากๆเลยโอ่งละ60บาทค่ะคุณผู้ชมมีให้เลือกเยอะเลยค่ะอันนี้คือเป็นข้าวหลามหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำ
0: อ๋อเป็นข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำแล้วก็จะมีข้าวปิ้งนะคะโรยด้านบนค่ะข้าวโพดถั่วแดงเผือกพุทรา
1: ข้าวร้าน
0: น่ารักมากเลยอ่ะเป็นโอ่งอันนี้เอากลับบ้านไปใช้ประโยชน์ต่อได้เลยค่ะ
2: 60เลย
0: ว้าว
3: ข้าวหลามอบโอ่งจ้า
0: อันนี้คือข้าวหลามอบโอ่งจ้า
3: ค่ะ
0: อบโอ่งจริงๆเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ่งใบใหญ่ด้วยค่ะ
1: หอมหวานอร่อยนะจ๊ะ
0: ค่ะ
2: ข้าวหลามอบโอ่งที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะ
0: ที่นี่ที่เดียวด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะมาตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้อย่าลืมนะคะข้าวหลามอบโอ่งหาทานได้ที่นี่ที่เดียว
2: ได้ค่ะอร่อยด้วยจ
0: ้
2: ะ
0: ขอบคุณค่ะและแล้วนะคะเราก็เดินทางมาจนถึงร้านกอจากคอฟฟี
1: ่กอจากคอฟฟี่ค่ะ
0: เป็นคาเฟ่เล็กๆนะคะที่อยู่ในตลาดน้ำประชารัฐแห่งนี้กันค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในร้านกันดีกว่า

0: ังจากที่เราแวะดื่มน้ำเย็นๆนะคะที่กอจาก
1: คอฟฟี่ก็จากคอฟฟี
0: ่เดินกันต่อเลยค่ะเพราะว่าตลาดของเราเนี่ยสามารถเดินวนได้รอบเลยนะคะน้องหมอก
1: ไปค่ะ
0: ไปต่อกันเลยนี่ขนมจากขนมจากมาได้บ้านจะต้องกินขนมจากนะคะนี่คุณยายนั่งห่อเองขายเองย่างเองเลยค่ะนี่อร่อยอร่อย
2: ตาทอดมันเวียนเทนะคะชิมได้ค่ะชิมได้ค่ะชิมได้ค่ะชิมได้เลยค่ะ
0: เงาะหรือแงะ
1: เงาะค่ะ
0: เงาะนะคะเงาะหนาซ่านค่ะนี่เขาบอกว่าเงาะที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะต้องเป็นเงาะหนาซ่านค่ะ
3: โอเคเรียบร้อยแล้วครับ
2: โรงเรียนหนาซ่านค่ะน้องชิมได้ชิมเลยเราชิมชิมชิมชิมชิมก็ชิมก็ค่ะก้อนละร้อยค่ะโลละ75
0: แม่ค่ะบอกว่าให้ชิมก้อนนะคะ
2: ชิม
0: ๆของร่อยต้องชิมนี่ร่อยไม่ร่อยนี่
2: ต้องชิมต้องลองค่ะ
0: ของแท้จริงๆ
1: ค่ะ
2: ชิมนอนชิมได้บอกก
0: ันสัญลักษณ์ของเงาะนาซ่านก็คือขนจะต้องเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็แห้งนึ่งก็ร้อนนะคะ
1: ชิมเลยค่ะ
0: เนื้อหนามาก
2: ร่อยไม่ร่อยหนาค่ะ
0: ร่อยมาค่ะ
2: ไ
0: ม่ต้องไปซื้อถึงนาซ่านแล้ว
2: จ้ามาขนาดนั้นมาไม่ได้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ขนมจุ๊จุนค่ะ
0: ชื่อร้านพี่แหม่มขนมจุ๊จุน
1: จุ๊จุน
0: แต่ว่ามีหัวหน้าซ่านใกล้กันแวะมาได้เลยค่ะ
1: จุ๊น
0: ขนมจุ๊จุนหรือว่าเขาเรียกว่าขนมฟักบัวนะคะนี่ค่ะพี่ก็เขาชอบนะ
2: ขนมโบราณจ้า
0: เป็นขนมโบราณ
1: ค่ะ
2: หาทานยากเลยนะคะ
1: หาทานยากแล้วหาทานยากแล้วไม่มีแล้วนะคะไม่ค่อยขายแล้วเนาะไม่ค่อยเห็นคนทำขายแบบนี้นะคะ
0: ใช่
1: เพราะกันแบบสดๆเลย
0: ไม่
1: เก
0: ็บแล
1: ้
0: วไม่ได้
1: ไม่เก็บแล้วไม
0: ่ได้นะแม่ค่ะบอกว่าถ้าไม่แก้ทำนมนี้ค่ายไม่ได้นะคะต้องคนแก้ค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณก็มีค่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณ
0: หอมจัง
1: หอมเริ่มอยู่อีกแล้วเขามีของกินทั้งตลาด
0: บรรยากาศสองข้างทางก็จะมีน้ำแต่อย่างที่เป็นน้ำแบบเนี้ยอย่างที่ที่มีการได้พูดคุยกับกำนันสาวไปก็คือว่าเดี๋ยวพอช่วงเดือน11กับ12เนา
1: ะ
0: น้ำก็จะนองแล้วก็มีความพิเศษนะพอน้ำนองเนี่ยน้ำมันจะขึ้นมาตรงระหว่างทางเดินตรงเนี้ย
1: แ
0: ต่แม่ค้าก็ยังขายของนะ
1: เขาบอกว่าแม่ค้าพ่อค้าจะเดินเล่นน้ำวัสดุเลย
0: คนซื้อก็เดินลุยน้ำไปซื้อของไปด้วยใครอยากจะได้บรรยากาศแบบนั้นก็เดือน11กับ12
1: เดือน11กับ12นะคะมาเที่ยวกันได
0: ้ค่ะมีใครอยากจะเป็นเจ้าของสวนมะพร้าวนะคะแล้วก็เอาไปปลูกขายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมค่ะ20บาทต่อต้น
4: ต้นนึงประมาณ18โลถึง5โล
0: นี่มะพร้าวน้ำหอมมาซื้อพันธุ์ได้อันนี้ร้านขายข้าวแกงของกำนันสาวนะคะที่เราได้พูดคุยกันไปก่อนหน้านี้ค่ะข้าวแกงที่นี่เขาบอกว่ารสเด็ดมาก
1: ก็ลองทานพอดีเลย
0: กำนันสาวเจ้าของพื้นที่นะคะเมื่อสักครู่นี้เรานั่งคุยกันไปตอนนี้เปลี่ยนอริยบทมาเป็นเปลี่ยนอาชีพมาเป็นแม่ค้าขาย
1: ห่อหมก
0: อันนี้เป็นห่อหมกปลาใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: ใช้ปลาอะไรคะ
5: ปลาน้ำดอกไม้ค่ะ
0: ปลาน้ำดอกไม้อ๋อปลาซากค่ะใช้โหระพาในการรองหอมจังข้าวสวยร้อนๆจัดไปเลย
5: แล้ว20บาทอยู่นะคะ
0: ขายดีมากค่ะเสร็จแล้วก็จะห่อเป็นแบบนี้ใช้
6: ย
0: ัง
6: ไม่นึ่งดีนะคะ
0: ยังไม่นึ่งใช้ไม้กลัดแล้วก็พอห่อเสร็จแบบนี้ก็จะเอาไปนึ่งนะคะห่อแบบโบราณเลยเพราะว่าปกติเดี๋ยวนี้ที่เราเห็นอ่ะเขาจะใช้แบบแม็กนะคะ
6: ใช้แม็กในการ
0: ใช่แต่อันนี้แบบโบราณของแท้เลยห่อกับใบตองอันนี้ห่อละ20บาท
5: 20บาท
0: นะคะมาอุดหนุนก็ได้ทุกวันอาทิตย์เลยค่ะรับรองว่าอร่อยแน
6: ่ต้องยืน
7: สวัสดีค่ะแม่ค้า
8: สว
7: ั
8: สดีค่ะ
0: นี
7: ่ด้านไหน
0: ร้านนี้ไม่แวะไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่แวะแล้วเรามาไม่ถึงตลาดน้ำประชารัฐนะคะเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านของพี่อ้อยค่ะ FC ของสองวันหอคนสวยนั่นเองใครคิดถึงพี่อ้อยนะคะแวะมา หาพี่อ้อยได้ที่ตลาดน้ำประชารัฐทุกวันอาทิตย์พี่อ้อยขายเป็นกิฟต์ช็อป
8: ค่ะ
0: นี่ขายของสวยๆก็ต้องคู่กับแม่ค้าสวยๆนะจ๊ะนี่พี่อ้อยขายอะไรบ้างเอ่ย
8: ขายสากกระเบือ
0: ขายสากกระเบือยันเรือรบค่ะ
1: ทุกอย่างเลย
0: แต่วันนี้สากกระเบือขายหมดแล้วนะคะเหลือแต่กิฟต์ช็อปเลยพี่อ้อยขายทุกวันอาทิตย
8: ์ค่ะวันอาทิตย์วันเดียวนะคะตั้งแต่9โมงไปเรื่อยจนถึงบ่าย3บ่าย4ค่ะ
0: ค่ะ
8: ถ้าบ่าย5ก็แม่ค้าเริ่มกลับกันหมดแล้ว
0: ค่ะบ่าย5แม่ค้ากลับไปนอนแล้วจ้ะ
8: แม่ค้าเริ่มกลับแล้วค่ะก็เราขายเช้านะคะ
0: แวะชมก่อนได้นะคะ
1: กิฟต์ช็อปสวยๆค่ะ
0: ใช่ค่ะแม่ค้าสวย
8: เลิศลูกค้าอยากได้อะไรหยิบไปเลย
0: ไปเย่กันบ้างคะคุณผู้ชมคะจุใจไหมคะสำหรับวันนี้ค่ะสำหรับรายการนะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงของ Mcord Green Market ตลาดสินค้าเกษตรชุมชนยั่งยืนวันนี้นะคะมาออนทัวร์กันที่ตลาดน้ำประชารัฐตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะบรรยากาศที่กระเพรานะคะได้พาเยี่ยมชมในวันนี้นะคะโอ้โหจุใจมากๆเลยและที่สำคัญพ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะเป็นคนในพื้นที่คนในชุมชนน่ารักแล้วก็ใจดีทุกคนเลยค่ะใครที่เห็นภาพบรรยากาศแล้วอยากจะมาเยี่ยมชมอยากจะมาเที่ยวที่นี่สักครั้งหนึ่งนะคะห้ามพลาดเลยค่ะทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าถึงประมาณ4โมงเย็นโดยประมาณนะคะแต่ช่วงเวลาที่แนะนำก็คือประมาณ10โมงถึงบ่าย3โมงนะคะต้องมากันให้ได้เลยมีสินค้าของดีของเด่นนะคะอาหารพื้นบ้านขนมพื้นบ้านนะคะจากคนในชุมชนค่ะมาจำหน่ายกันเองนะคะเรียกได้ว่ากระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีเลยอย่าลืมหาโอกาสนะคะมาเที่ยวตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ให้ได้นะคะส่วนเทปต่อไปนะคะจะพาไปเยี่ยมชมตลาดที่ไหนหรือว่ามีของดีของเด่นในชุมชนไหนจะมานำเสนออย่าลืมนะคะติดตามกันให้ได้ค่ะกับรายการอสมทเพื่อชุมชนในช่วงของ Mcord Green Market ทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นค่ะผ่านทางอสมท102สุราษฎร์ธานีและผ่านทาง Facebook Fanpage อสมทสุราษฎร์ธานีสำหรับวันนี้นะคะกระเพราต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเทปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
9: Mcord Green Market คุณกำลังฟัง Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไม่หยุดยั้ง
1: ที่จะเกิดการสู้รบรอบ3หรือไม่นั้นพลโทพระดอนเชื่อว่ากัมพูชายั่วยุให้เกิดการปะทะรอบ3แต่จะเลือกพื้นที่และจังหวัดที่เหมาะสมเนื่องจากกัมพูชาต้องการให้เป็นประเด็นเพื่อนำปัญหานี้ขึ้นสู่เวทีสหประชาชาติให้ไทยเข้าสู่การเจรจาพหุภาคีเรื่องเขตแดนแก้ปัญหาการเมืองภายในกัมพูชา
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: สากอิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปานครบเครื่องเรื่องอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไหล่เครื่องเย็นเครื่องซักผ้าบอร์ดคอนโทรลเซ็นเซอร์ทุกชนิดน้ำยาแอร์มีทั้งแบบเติมและยกถังพร้อมเครื่องมือช่างอุปกรณ์คอมมือถือกล้องวงจรปิดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ครบวงจรพิเศษสุดยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะเปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง1ทุ่มมีบริการจัดส่งนอกสถานที่ทั้งรถตู้แฟลตและทางเรือโทรเลย0950364838แล้วพบกันที่ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปาน
2: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
5: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะชั่วโมงแรกค่ะเรามาอยู่ด้วยกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเหมือนเดิมเลยนะคะอยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังสามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะ

0: ทักทาย FC ที่น่ารักของเราทุกๆคนด้วยนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะแล้วก็มีข้อมูลสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมทั้ง2ชั่วโมงเลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเมื่อตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะรายการอสมทเพื่อชุมชนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านใดได้รับฟังบ้างคะได้ดูไลฟ์สดกันไหมนะคะสายหมอกพี่กะเพราแล้วก็ทีมงานอสมทสุราษฎร์ธานีทุกๆคนเลยนะคะไปลงพื้นที่ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ค่ะไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะของตลาดวันอาทิตย์มีทุกวันอาทิตย์เลยนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่9โมงเช้าเลยจนถึง4โมง5โมงเย็นเลยนะคะไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะกับในช่วงรายการเอ็มคอร์ดโกกรีนนะคะกรีนมาร์เก็ตค่ะนะคะเป็นตลาดชุมชนสินค้ายั่งยืนค่ะที่เรานำเทปที่ไปถ่ายทำนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงที่แล้วนะสนุกสนานมากๆค่ะได้กินของอร่อยๆเนี่ยเกือบทุกร้านเลย มีคอมเมนต์มาแอบแซวว่าดีเจสายหมอกอ่ะชิมทุกร้านเลยแหมก็พ่อค้าแม่ขายน่ารักมากๆนะคะไปถ่ายทำแล้วก็ไปเก็บภาพบรรยากาศเนี่ยให้ชิมฟรีทุกร้านเลยน่ารักมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะน้ำใจน่ารักมากๆที่ทุกคนเนี่ยแบบได้กินของอร่อยๆกันแบบอิ่มเลยจริงๆค่ะคุณผู้ฟังได้ไปถ่ายทำแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะถ้าใครได้ดูชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็สนุกสนานกันมากๆเลยค่ะก็เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกนะคะแล้วก็สายหมอกก็ไปที่นั่นครั้งแรกเหมือนกันไปเดินตลาดครั้งแรกแล้วก็ได้ลงเรือล่องเรือไปชมอุโมงค์จากด้วยนะคะเป็นกอจากที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะเป็นสถานที่อันซีนอีกที่หนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติได้มาเที่ยวได้มาเยือนแล้วก็ชอบกันมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็นำมาฝากกันในชั่วโมงที่แล้วนะคะในช่วงของรายการ Green Market นะคะและรายการของเราค่ะอีกรายการนึงที่ฝากคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกคนติดตามกันนะคะนั่นก็คือรายการสัพเพสาระนั่นเองค่ะ EP นี้เป็น EP ที่7แล้วนะคะเราพยายามคัดสรรแล้วก็หาสถานที่ต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นรายการเป็นเอพิโซดที่มีความสนุกสนานนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นำมาฝากกันค่ะในรายการสัพเพสาระเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังจะเป็นการพาล่องเรือหารักนะคะล่องเรือหารักค่ะบรรยากาศของอุโมงค์กอจากที่สวยงามเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวชมกันเป็นอีกรายการนึงเหมือนกันค่ะที่คุณผู้ฟังทุกคนสามารถติดตามได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ค่ะของอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะผ่านทาง TikTokนะคะแล้วก็ช่องทางของแฟนเพจนะคะเราจะอัพคลิปแล้วก็พาทุกๆคนเนี่ยไปเที่ยวไปชมกันในรายการสัพเพสาระฝากติดตามรายการกันด้วยนะคะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ทักทายกันทุกคนด้วยค่ะคุณผู้ฟังอยากจะบอกว่ามาพร้อมกับสายฝนเลยแต่นี่ฝนหยุดแล้วเมื่อกี้ฝนตกนะคะตกหนักเลยแต่หยุดไปอีกแล้วแดดออกอีกแล้วอย่างที่บอกเลยว่าพยากรณ์อากาศช่วงนี้คุณผู้ฟังแปรปรวนเหลือเกินนะคะแปรปรวนยิ่งกว่าอารมณ์ของคนซะอีกเดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยวแดดออกบ้างก็สลับกันไปค่ะคุณผู้ฟังมาค่ะในช่วงนี้มาพูดคุยกันนะคะเทรนด์ที่มาแรงตอนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับสาวๆคนที่ชอบเมคอัพชอบความสวยความงามค่ะวันนี้แสงหมอขออนุญาตมาพูดถึงเทรนด์ปรุงจืดนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมปรุงจืดในที่นี้เนี่ยไม่ใช่การปรุงอาหารนะแต่ก็เป็นการนิยามออกมาจากคำว่าอาหารนี่แหละค่ะการปรุงจืดการแต่งหน้าแบบปรุงจืดแต่งแบบจืดๆแบบโตอินแบบสาวเกาหลีนะคะพี่สาวจีนพี่สาวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้มาแรงมากๆค่ะเทรนใน TikTok ก็คือขึ้นเยอะมากๆนะคะสำหรับเทรนแต่งหน้าปรุงจืดหรือว่า low duration make up นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังเป็นไวรัลมากๆในโซเชียลตอนนี้เลยทุกคนก็แห่ออกมาแต่งหน้าปรุงจืดกันนะคะแต่งแบบจืดๆแต่จึ้งมากๆคุณผู้ฟังนะคะลองไปแต่งกันหรือยังคะถ้าใครได้ติดตามเทรนด์นะใครได้ดูการแต่งหน้าต่างๆนะคะบนโซเชียลมีเดียตอนนี้เนี่ยเทรนด์ปรุงจืดกำลังมาแรงมากๆค่ะที่เป็นเทรนด์การแต่งหน้าที่เน้นงานผิวแบบซอฟต์ละมุนโทนสีแบบนัวๆสวยเป็นธรรมชาติแบบไม่ตะโกนนะคะแต่งหน้าปรุงจืดคืออะไรบางคนก็ยังงงว่าทำไมถึงกลายเป็นไวรัลได้ค่ะการแต่งหน้าปรุงจืดเนี่ยคือทางเทคนิคการแต่งหน้าที่เน้นใช้สีสันที่มีความอิ่มตัวหรือว่า low saturation นั่นเองนะคะเช่นโทนชมพูนม peach on earth tone นะคะเป็นสีแบบ แทนสีที่เราจะแต่งหน้าแบบจัดๆสีจัดจ้านหรือว่าสีที่มันแบบแดงแป๊กเกินไปก็เน้นมาแบบใช้แบบว่าโทนอ่อนๆหรือว่าเป็นเอิร์ธโทนนะคะคุณผู้ฟังและจุดเด่นของลุคนี้ค่ะก็คือความเป็นนัวๆตุ่นๆ นะความนมนมนัวๆดูละมุนดูเหมือนพี่สาวจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะผิวหน้าแบบว่าอิ่มน้ำอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยละมุนมากค่ะเป็นธรรมชาติดูสุภาพและก็ไม่รู้สึกว่าแต่งหน้าหนักจนเกินไปด้วยนะคะช่วยขับจุดเด่นของใบหน้าออกมาได้อย่างดีเลยค่ะซึ่งเทคนิคง่ายๆเลยนะคะในการแต่งหน้าโทนปรุงจืดที่ฮิตตอนนี้เลยอ่ะก็คือการเน้นงานผิวค่ะผิวจะต้องละมุนนะคะเป็นซอฟต์เบสที่เน้นรองพื้นที่มันต้องละมุนปกปิดด้วยละมุนด้วยนะคะเป็นซอฟต์สกรีนที่ดีมากๆเลยเป็นฟินิชกึ่งแมตต์ค่ะฟินิชลุคก็จะให้แบบกึ่งแมตต์นะแต่ไม่ได้แมตต์จนเกินไปมีความฉ่ำๆวาวๆนิดนึงค่ะแล้วก็พยายามแบบเกลี่ยรองพื้นบางๆให้มันมีหลายเลเยอร์แต่แนบไปกับผิวเรานะคะแล้วก็พยายามใช้คอนทัวร์ไฮไลท์แบบมือเบานะคะในย้ำว่าเบามากๆพอชื่อก็บอกว่าปรุงจืดอยู่แล้วมันต้องจืดมากๆนะคะแต่ยังมีความแบบเป็นมิติหน้าพุ่งหน้าจึ้งอยู่นะคะคุณผู้ฟังและสีพวกโทนตาหรือโทนแก้มเนี่ยต้องเป็นสีโทนตุ่นเท่านั้นนะคะเช่น Missy Rose Peach on Coral on นะคะปัดแก้มแบบเบาๆให้ดูแบบมีเลือดฝาดกริดอายไลเนอร์ก็เป็นเส้นบางๆค่ะแบบหางตาแบบตกเล็กน้อยไม่ต้องเข้มมากนะคะสีลิปสำคัญมากๆบางคนแต่งมาสวยแล้วแหละพอมาแต่งสีลิปทาสีลิปแบบแดงแป๊ดอีกนะคะก็กลายเป็นปรุงจัดอีก เป็นการแต่งหน้าแบบปรุงจัดไม่ได้ปรุงจืดนะคะสีลิปสำคัญมากๆเลยต้องเป็นสีที่ตุ่นๆนัวๆนะคะสีแบบเลือกลิปแบบว่ามีการทาแบบเบลอขอบปากให้ฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยช่วยให้ลุคของเราโดยรวมจะดูละมุนแล้วก็กลมกลืนด้วยนะคะคุณผู้ฟังเป็นบริบทใหม่แห่งการแต่งหน้าแบบยุคใหม่เทรนด์ใหม่เลยนะคะแต่งน้อยๆแต่สวยมากนะคะคุณผู้ฟังนี่นะคะเป็นเทรนด์ที่ฮิตมากๆตอนนี้ชายหมอก็ลองแต่งแล้วนะคะก็สวยแหละแต่มันก็รู้สึกว่าต้องมีความเข้มขึ้นมานิดนึงบางทีนะคะบางลุคบางอย่างเนี่ยบนใบหน้าบนดวงตาของเราคือพอแต่งที่มันแบบคอนทราสต์กับใบหน้าของเราเกินไปบางคนแบบหน้าดุๆอะไรเงี้ยพอแต่งอ่อนเกินไปมันก็ไม่จึ้งมันต้องแต่งแบบสายจึ้งๆสายฝออะไรอย่างงี้นะคะพยายามอะแดปแล้วกันเนาะพยายามอะแดปลองแต่งดูค่ะว่าเข้ากับเราไหมอยากเป็นพี่สาวจีนไหมนะคะแต่ที่สำคัญเลยก็คือโทนค่ะโทนสีที่ใช้บนใบหน้าสำคัญมากๆโทนของอายไลเนอร์นะคะหรือว่าเป็นโทนของอายแชโดว์ต่างๆการปัดแก้มบลัชออนลิปสติกนะคะสำคัญมากๆแล้วมันจะละมุนแล้วมันจะเข้าด้วยกันคุณผู้ฟังคะลองดูนะคะเทรนแต่งหน้าปรุงจืดมาแรงมากๆแต่คุณผู้ฟังคะใครที่ไปลองแต่งมาแล้วบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยมาได้นะคะแต่งเป็นปรุงจืดหรือว่าจะเป็นคนป่วยนะอันนี้ก็ต้องแยกแยะนะคะบางคนบอกว่าแต่งออกมาแล้วก็อาจจะเหมือนคนป่วยเลยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูค่ะลองไปแต่งดูนะเผื่ออาจจะเข้ากับสไตล์ของเราก็ได้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายน้องต้นน้ำด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยเดี๋ยวชั่วโมงนี้รับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้และนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาก็ได้นะคะคุณผู้ฟังหรือว่ารับฟังอยู่ทางบ้านรับฟังกันอยู่ที่ไหนต่างอำเภอต่างจังหวัดคอมเมนต์พูดคุยทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้กันได้เลยค่ะ

0: ังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
1: ทักทายพี่เดือนด้วยนะคะพี่เดือนดุษฎีคนสวย FC ที่น่ารักของเราค่ะทักทายมาจากคลองโสดนะจ๊ะฝนตกไหมคะพี่เดือนเป็นยังไงบ้างนะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างปรานั่นฝนตกไหมปรานี่ตกทุกวันเลยฝน

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: สวัสดีบ่ายค่ะพี่สมชายทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะคลองโสดฝนตกไหมคะอากาศเป็นยังไงบ้างอัปเดตมาหน่อยนะคะเผื่อว่าที่นั่นแดดออกแต่ที่นี่ฝนตกทุกวันเลยค่ะแต่ไม่ตกทั้งวันนะคะตกเป็นช่วงๆตกเป็นช่วงๆไปค่ะคุณผู้ฟังทั้งแดดออกมั่งฝนตกมั่งโอ้ยนะคะอย่างที่บอกว่าอากาศแปรปรวนนะคะคุณผู้ฟังแปรปรวนเยอะมากทั้งฝนตกทั้งแดดออกแบบนี้เสี่ยงที่จะป่วยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดไข้ต่างๆภูมิแพ้อากาศอะไรเงี้ยอากาศแบบนี้คือร่างกายใครที่อ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ำๆนะคะถ้าแบบใครที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยป่วยได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใส่ใจแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
0: บ้านใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวบ้างคะหลากหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยเชื่อเลยว่ามีหลายคนเลยที่เลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวเป็นลูกของเราเลยค่ะคุณผู้ฟังจริงหรือไม่คะจริงหรือไม่นะจริงไหมถามจากคุณผู้ฟังที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะคะน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเลี้ยงสัตว์ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพค่ะแม้จะเลี้ยงน้องหมาหรือเลี้ยงน้องแมวนะคะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตยังไงนะคะถ้ามีเจ้าตัวแสบของเราสักตัวหนึ่งหรือว่ามีมากกว่าตัวหนึ่งก็ได้นะคะอยู่ที่บ้านเนี่ยสามารถฮีลใจได้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคนที่รักสัตว์นะคะการมีเจ้าตัวแสบอยู่ใกล้ๆของเราเนี่ยมันจะเป็นน้องแมวน้องหมานะคะมันสามารถช่วยฮีลใจเราได้แบบจริงจังเลยค่ะคุณผู้ฟังทั้งช่วยลดความเครียดความเหงาทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นนะคะจากงานวิจัยของ APA ค่ะยังบอกอีกว่าการที่เรามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามีเพื่อนอยู่ด้วยเสมอเลยค่ะจะได้รับความรักแบบไม่ต้องพยายามและรู้สึกดีขึ้นในทุกๆวันเลยที่รู้สึกว่ามันหนักมากๆมันเหนื่อยมันเครียดงานพอกลับมาบ้านปุ๊บได้เห็นน้องหมาน้องแมวเนี่ยโอ้โหมันชื่นใจมากๆเลยค่ะเพราะการได้ดูแลแล้วก็ได้เล่นกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถช่วยเติมพลังและก็ทำให้ใจของเราเนี่ยเบาขึ้นมากๆจริงไหมคะคุณผู้ฟังใครที่เลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวบ้างหรือว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆชนิดอื่นๆสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะ

สวัสดีคุณวันชัยด้วยนะคะทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้ส่วนในชั่วโมงนี้ค่ะนอกจากบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันต่อเนื่องแล้วนะคะคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้สารมอกมีดินเน่านะคะเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติค่ะคุณผู้ฟังเป็นสารธรรมชาตินะคะชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญนะคะในการช่วยฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมกับน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยนะคะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะคุณผู้ฟังซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคาเพียง699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อดินเน่าโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียใจเลย

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: มนรักส้มตำโอ้โหช่วงบ่ายๆแบบนี้ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าอยากกินส้มตำเลยค่ะคุณผู้ฟังเพิ่งกินข้าวไปได้เดียวเหนื่อยแล้วๆหิวอีกแล้วอ่ะก่อนหมดเวลากันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีตัวช่วยมาฝากกันนะคะวันนี้สายหมอกมีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะเป็นโซลาร์สปอตไลท์นะคะเขาย่อเป็นไฟที่สามารถใช้ได้ติดไว้ในบ้านได้นะคะคุณผู้ฟังนอกบ้านก็ได้อีกเผื่อบ้านใครที่มีปัญหาบ้านที่มืดไฟไม่พอนะคะเสี่ยงหลายๆอย่างเลยเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะเป็นไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ที่สามารถติดตั้งง่ายค่ะคุณผู้ฟังโดยกำลังไฟฟ้าสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED นะคะช่วยให้เราประหยัดไฟแล้วก็ประหยัดพลังงานได้ด้วยค่ะแต่มีความสว่างที่สูงนะคะเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบจุๆเลยค่ะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะและการใช้งาน1ครั้งเนี่ยใช้ได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้แบบครบเลยค่ะปรับมุมก็ได้นะคะและที่สำคัญสามารถกันน้ำได้ค่ะคุณผู้ฟังในระดับ IP67 ค่ะไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานได้มากๆนะคะสั่งการด้วยระบบรีโมทเลยค่ะคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์ตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังรับไปเลยนะคะเมกาสปอตไลท์อีก1ตัวไปเลยค่ะรับฟรีอีกนะคะโคมไฟ LED 2อันค่ะคุณผู้ฟังและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะรับเพิ่มไปอีกค่ะสำหรับแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะราคานี้ราคาเดียวนะคะ 1,290 บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์โทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990 มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
0: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร084-376-8362
1: อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังสนใจติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz อสมท. สุราษฎร์ธานีสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะส่วนชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมาคิดถึงวันๆย้อนวันๆผ่านบทเพลงกันค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันชั่วโมงต่อไปค่ะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกนิติลวรนเข้าพบนายกรัฐมนตรีคาดหารือระเก

0: เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ก่อนบอร์ดประชารัฐเคาะบ่ายนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งคาดว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกมหารือก่อนประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งครั้งใหม่ที่กระทรวงการคลังหลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกณฑ์การใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีและอาจถูกตัดสิทธิ์ดังกล่าวจากนั้นไม่นานนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลและได้รถกระจกลงโบกมือให้แก่สื่อมวลชนศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต2มือวางระเบิด3พระพรหมเอราวัณเมื่อปี2558ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้เป็นโจทยื่นฟ้องนายอาเดมคาราคหรือบีลานโมฮัมเหม็ดและนายไมรารียูซุฟูเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาอื่นๆรวม10ข้อหากรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2558บริเวณศาลพระพรหมเอราวัณเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ20รายบาดเจ็บกว่า100คนผู้ต้องหาทั้ง2คนให้การรับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนโดยนายอาเดมคาราดักจำเลยที่1รับว่าเป็นคนเดียวกับภาพในกล้องวงจรปิดเป็นคนนำระเบิดไปวางไว้ใต้มานั่งในศาลพระพรหมเอราวัณจริงส่วนนายไมรีจำเลยที่2ยอมรับว่าเป็นคนนำกระเป๋าไปส่งจำเลยที่1ในวันเกิดเหตุต่อมาจำเลยทั้งสองกลับคำให้การในชั้นศาลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างไม่ได้วางระเบิดตามฟ้องและถูกทรมานบังคับให้รับโทษศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามฟ้องการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญาให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองคนส่วนข้อหาร่วมกันพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรปรับ 1,000 บาทแม้ศาลจะนำคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองมารับฟังประกอบพยานหลักฐานของโจทก์บ้างก็ตามแต่ไม่มีเหตุบรรเทาโทษเพื่อลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสองคนจึงให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองคนสถานเดียวและปรับคนละ 1,000 บาทเกาหลีใต้สั่งปรับคูปองกว่า 10,000 ล้านบาทกรณีข้อมูลรั่วไหลหน่วยงานกำกับดูแลด้านความเป็นส่วนตัวของเกาหลีใต้แถลงว่าเกาหลีใต้ดำเนินการปรับคูปองยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซเป็นเงิน 625,000 ล้านวอนหรือประมาณ 14,034 ล้านบาทกรณีข้อมูลของลูกค้าจำนวนมหาศาลรั่วไหลเมื่อปีที่ผ่านมารวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นโทษปรับในคดีข้อมูลรั่วไหลทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าบริษัทคูปังซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กทำข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้ามากกว่า33ล้านรายรั่วไหลและยังไม่สามารถตรวจพบการรั่วไหลดังกล่าวภายในระยะเวลา72ชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนดซงคยองฮีประธานหน่วยงานกำกับดูแลด้านความเป็นส่วนตัวแถลงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความหละหลวมในมาตรการและระบบความปลอดภัยของคูปังเองไม่ใช่เกิดจากการเจาะระบบที่มีความซับซ้อนแต่อย่างใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sister EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sister
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
9: ้ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหงื่อแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
12: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

โอ้โหเพลงนี้ฟังแล้วเคลิ้มเลยค่ะเมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าหวงนอนเว้ยจังวะฟังเพลงนี้กับบรรยากาศแบบนี้ตอนฝนตกแบบนี้ง่วงนอนเนี่ยคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงค่ะเป็นช่วงเพลงที่เราคิดถึงวันๆคิดถึงอดีตคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะในช่วงนี้สามารถย้อนคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงกันได้ค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเพลงสตริงยุค80 90สตริงเก่าๆสากลเก่าๆนะคะช่วงนี้รับจบเลยค่ะอยากฟังเพลงไหนสามารถคอมเมนต์แนะนำแล้วก็พูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานีพี่สมชายขอเพลง Heart Beat นะคะมาด้วยในชั่วโมงนี้ Heart Beat Heart Beat ได้เลยจ้าฝนกำลังตกอยู่เลยครับเหมือนกันเลยค่ะที่สถานีวิทยุตอนนี้ก็ตกหนักเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณมานัทด้วยค่ะตอนนี้ฝั่งพ่อขุนทะเลตกหนักมากแต่เมื่อกี้ดูไลฟ์สดนะคะที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาถ่ายทอดการแข่งขันเปตองนะคะในดาบีเกมแข่งขันอาวุโสแดดเปรี้ยงเลยอ่ะโอ้นะคะแดดเปรี้ยงเลยเหมือนอยู่คนละฟ้าเลยแต่ที่นี่ตกหนักมากเป็นอะไรที่แปลกค่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้เขาแข่งขันนะคะก็นั่งดูไลฟ์สดอยู่แข่งขันเปตองเห็นแรงแดดเปรี้ยงเลยไฟนี่มืดฝนบอบเลยต่างลมต่างฝนนะคะตกหนักมากเลยค่ะแบบระยะทางที่ไม่ได้ไกลกันมากนะคะคุณผู้ฟังแบ่งโซนได้แบบชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะรับฟังอยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างพูดคุยกันเข้ามาหน่อยค่ะรับฟังอยู่ที่บ้านรับฟังอยู่ที่ทำงานหรือว่ากำลังขับรถอยู่ตอนนี้ฝนตกหรือว่าอยู่บริเวณไหนนะคะจังหวัดไหนบ้างสามารถทักทายพูดคุยมาได้เลยค่ะแนะนำเส้นทางในการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนนตอนนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังปลอดภัยกันทุกๆเส้นทางด้วยนะคะพูดถึงเพลงฮับบิทค่ะพี่สมชัยขอมาปริงโปรดพี่

แล้วนะวะเดี๋ยวเปิดให้นะคะเป็นเพลงเพราะๆครึ่งชั่วโมงแรกเป็นเพลงสากลเก่าๆแล้วกันนะคะเผื่อใครที่อยากฟังเพลงสากลนะคะเพลงสากลเก่าๆยุค70-80-90ปี2000อะไรเงี้ยสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะแต่ขออนุญาตเปิดเพลงนี้ก่อนนะคะอยากให้ฟังมากเลยเพลงนี้เป็นสากลอีกเพลงนึงที่เพราะมากๆสายหมอกชอบเปิดฟังตอนสมัยเรียนมหาลัยอยู่ไกลบ้านนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Homesick ค่ะจาก Dua Lipa ฟังแล้วคิดถึงบ้านเนื้อหาดีมากๆค่ะคุณผู้ฟัง Homesick เนี่ยเป็นโรคหนึ่งที่คิดถึงบ้านเนาะ

0: บทเพลงย้อนวานๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีเพลงเพราะๆค่ะพี่เดือนเปิดให้ฟังแล้วนะคะ Half Beat ค่ะเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์จาก We Violet Warrior เพลงเพราะมากๆเลยนะคะพี่เดือนบอกว่าชอบเป็นเพลงโปรดเลยค่ะณเวลานี้ที่โรงพยาบาลท่าชนะตกเจ๊กๆจังวะตกเจ๊กตกเจ๊กๆแปลว่าอะไรอ่ะตกเจ๊กๆกลับบ้านไม่ได้แล้วตกเจ๊กๆเนี่ยคือน่าจะตกเยอะนะคะตกเจ๊กๆตกนัดเนียนตกด่าซ่าภาษาใต้ค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ฝนตกหนักแบบนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังต้องเจอกับเรื่องของยุงลายยุงเยอะมากๆใช่ไหมคะไหนจะมีแมลงอีกช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายเลยค่ะป้องกันได้เบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้สายหมอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาสามารถใช้งานง่ายๆค่ะพับเก็บก็ได้โดมมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆค่ะและโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังมุ้งครอบกันยุง1ชิ้นซื้อไปตอนนี้แถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งค่ะสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยค่ะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียใจเลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: ลดพลังงาน
6: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
7: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
1: มีงานวิจัยมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงท้ายรายการกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเขาได้เปิดเผยข้อมูลออกมาค่ะว่าคนที่ชอบนอนดึกนอนดึกๆตื่นสายเนี่ยมักจะเป็นคนฉลาดที่มี IQ สูงค่ะคุณผู้ฟังแปลว่าเป็นคนที่ตื่นตัวสุดๆในตอนกลางคืนมันจะช่วยในเรื่องของการคิดงานดีไซน์ต่างๆเนี่ยสมองมันจะแล่นปี๊ดเลยนะคะแล่นแบบสมองไวมากๆในการคิดงานตอนกลางคืนเนาะกลางวันก็จะแบบเอื่อยๆเปื่อยๆหน่อยแต่ถ้านอนดึกตอนกลางคืนเนี่ยทำให้คนฉลาดขึ้นจริงๆจริงมั้ยคะคุณผู้ฟังจริงมั้ยอันนี้เป็นข้อมูลจากการวิจัยนะคะว่าคนฉลาดมี IQ สูงนะจะชอบนอนดึกแล้วก็ตื่นสาย
0: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่อยู่ในไร่ในสวนสวนยางสวนปาล์มสวนยางพาราโอ้ถ้าใครที่อยู่ในสวนแบบนี้แน่นอนว่าต้องเจอกับยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าใครโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นซึ่งถ้าเป็นลูกหลานของเราหรือเป็นพ่อแม่ของเราโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแค่เสียบปลั๊กก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นและที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆโปรโมชั่นสุดพิเศษจะพอคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดอยู่ที่ 3,370 บาทค่ะแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา990บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคาเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะคะถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าเสียหายภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีเลยค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้าของแท้ต้องที่ทีวีดิเรกเท่านั้นค่ะ
0: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยตัวใหม่มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์คราฟฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอเสนออัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันน้ำสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาหรือเสียหายสามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยค่ะรีบโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008ย้ำอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวM-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร084-376-8362ยินดีให้บริการนะคะคุณผู้ฟังสนใจติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะคุณผู้ฟัง9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะยังอยู่ด้วยการฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันเหมือนเดิมขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกรรมธิการพัฒนาการเมืองลุยสอบแชทช่วยน้ำเงินด้วยจีมหาดไทยตั้งกรรมการสอบอธิบดีปกครองนางสาวชลนัทกวยกุลส.ส.กทม.พรรคประชาชนในฐานะโฆษกคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่อำนาจหน้าที่และการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของอธิบดีกรมการปกครองเรื่องช่วยน้ำเงินด้วยว่าเบื้องต้นได้มีการชี้แจงจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีถูกสั่งย้ายด่วนแบบฟ้าผ่าหลังลงพื้นที่บังคับใช้กฎ

0: หมายอย่างเข้มงวดจากการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองยืนยันว่าเหตุการย้ายเพราะมีเรื่องร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์เป็นการจัดฉากเพื่อที่จะเอาตนออกจากพื้นที่นายรุ่งเรืองยังได้เปิดเผยหลักฐานสำคัญซึ่งเป็นบทสนทนาทางไลน์ว่าให้ช่วยน้ำเงินด้วยซึ่งยืนยันต่อกรรมาธิการว่าการที่บอกว่า 100% ครับนายเป็นไปด้วยความตกใจในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งไม่สามารถที่จะปฏิเสธคำขอของผู้บังคับบัญชาได้ส่วนนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองที่มาชี้แจงแทนนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงว่าโดยปกติการสั่งย้ายของกรมจะทำตามระบบราชการที่มีหนังสืออย่างชัดเจนส่วนข้อความช่วยน้ำเงินด้วยเป็นเรื่องส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามรองอธิบดีกรมการปกครองให้ข้อมูลขัดแย้งกันเองถึง3ครั้งเรื่องตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสกรรมาธิการจึงมีมติให้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อสอบถามความคืบหน้าและให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยดัชนีผู้บริโภคต่ำสุดในรอบ42เดือนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้กังวลสงครามน้ำมันแพงนายธนวัฒน์พลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจและอธิบดีและอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 49.5 ลดลงจาก 50.6 ในเดือนเมษายนปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่3โดยอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ42เดือนนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2565เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านรวมถึงราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าความเชื่อมั่นของประชาชนจะเริ่มฟื้นตัวหรือไม่หลังรัฐบาลเริ่มอัดฉีดเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 200,000 ถึง 250,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วโดยอ้างอิงจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ปรับตีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาส 3 ปีที่ผ่านมากกต.โต้ไม่จริงสว.สำรองอ้างกกต.รู้เห็นและปล่อยให้มีการหัวในวันเลือกตั้งระดับประเทศยืนยันเร่งพิจารณาคดีหัวโดยเร็วสำนักงานกกต.ออกเอกสารชี้แจงกรณีนายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสว.กลุ่มสำรองและพันตำรวจเอกมนัสนครศรีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการยื่นร้องประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยอ้างว่ากกต.ละเว้นไม่ดำเนินการเกี่ยวกับโพยหรือเอกสารจดหมายเลขผู้สมัครในวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศปล่อยปละละเลยให้ผู้สมัครนำข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัครเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งระดับประเทศหลีกเลี่ยงไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ควบคุมการเลือกสว.ให้เป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมรวมไปถึงผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งว่าจะมีโพยหัวสว.ในวันเลือกสว.ระดับประเทศว่าทั้งหมดไม่เป็นความจริงที่ผ่านมามีการชี้แจงเรื่องดังกล่าวเป็นเอกสารข่าวรวม3ฉบับอีกทั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาเมื่อ28มกราคม2568ยกฟ้องกกต.จากกรณีที่กลุ่มสว.สำรองฟ้องว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.ความผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และความผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากกรณีดังกล่าวส่วนกรณีเรื่องร้องเรียนการเลือกสว.ในทำนองเดียวกันสำนักงานกกต.ระบุว่ากกต.จะเร่งพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbalทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
7: ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปานครบเครื่องเรื่องอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไหล่เครื่องเย็นเครื่องซักผ้าบอร์ดคอนโทรลเซ็นเซอร์ทุกชนิดน้ำยาแอร์มีทั้งแบบเติมและยกถังพร้อมเครื่องมือช่างอุปกรณ์คอมมือถือกล้องวงจรปิดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ครบวงจรพิเศษสุดยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะเปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง1ทุ่มมีบริการจัดส่งนอกสถานที่ทั้งรถตู้แฟลตและทางเรือโทรเลย0950364838แล้วพบกันที่ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปาน
8: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
10: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: Cord Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

0: Record Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนึงนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

0: M-Cord Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่

0: เดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาร์คโคจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1x1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา17นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลชัยชนกเจเศษรุดให้กำลังใจผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้55หลังคาเรือนชุมชนวัดปวรนิวาสนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนชุมชนวัดปวรนิวาสเขตปทุมวันณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมให้กำลังใจมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นจากนั้นเดินตรวจสถานที่เกิดเหตุบริเวณชุมชนวัดปวรนิวาสพบปะให้กำลังใจชาวบ้านกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างด่วนที่สุดรวมถึงเยียวยาขณะที่ผู้ประสบภัยกลับให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าการทำงานเพื่อประชาชนย่อมมีอุปสรรคระหว่างการลงพื้นที่ด้วยสำหรับบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง40หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน15หลังคาเรือนรวม55หลังคาเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบ68ครอบครัว228รายรัฐมนตรีวัฒนธรรมมอบหมายปลัดเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจด้านการท่องเที่ยวศึกษาโครงสร้างกฎหมายและบุคลากรรองรับการบูรณาการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนางสาวซาบีดาไทย

0: เศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าตามแนวทางของรัฐบาลในการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามายังกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความต่อเนื่องสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นภารกิจที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในบริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทยและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติพร้อมมอบหมายนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาเตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งภารกิจโครงสร้างองค์กรกฎหมายบุคลากรงบประมาณและกลไกการบริหารจัดการเพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคตโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศประชาชนและผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้านนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมประชุมหารือร่วมกันกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจดังกล่าวโดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการทบทวนภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงวัฒนธรรมในภาพรวมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกในปัจจุบันอินเดียลั่นจะไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวไหลผ่านไปยังปากีสถานรัฐบาลอินเดียกำลังเร่งวางมาตรการทั้งในระยะสั้นระยะกลางและยาวตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเพื่อให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวไหลผ่านไปยังปากีสถานในอนาคตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำของอินเดียระบุว่าหลังจากอินเดียสั่งระงับการมีส่วนร่วมในสนธิสัญญาลุ่มน้ำสินธุกับปากีสถานเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วจากเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธโจมตีนักท่องเที่ยวในภูมิภาคกัชมีฝั่งอินเดียซึ่งนิวเดลีกล่าวหาว่าปากีสถานให้การสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวลุกลามจนกลายเป็นการเผชิญหน้าทางทหารนาน4วันมีการระดมยิงปืนใหญ่ขีปนาวุธและโดรนตอบโต้กันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ70รายแม้ว่าการเมืองจะทวีความรุนแรงแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยาเปิดเผยว่าเขื่อนและโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันของอินเดียยังไม่มีขีดความสามารถมากพอที่จะปิดกั้นหรือผ่านน้ำสายหลักทั้งหมดได้ในทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้า

0: ู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสเวลาของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

ของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพาฤดีพรสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการก่อนตะวันลา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกค่ะวันนี้นะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเหนื่อยกับเรื่องอะไรมานะ1ชั่วโมงตรงนี้จะมีเพลงเพราะๆนะคะมาโอบกอดคุณทุกความรู้สึกให้คุณผู้ฟังได้รู้สึกสบายใจก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าบ้านกันนะคะติดตามรับฟังค่ะกับรายการก่อนตะวันลาได้ผ่านทางวิทยุสมท.102สุราษฎร์ธานีผ่านทางแอปพลิเคชันMCOT Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้แล้วบันเทิงทุกที่ที่คุณไปนะคะสามารถติดตั้งไว้บนสมาร์ทโฟนได้เลยง่ายๆค่ะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะหรือสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้หรือนะคะช่วงเวลาอื่นๆของทางสถานีติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้โปรซัมเมอร์ค่ะมีมาฝากนะคะโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม0774054444ค่ะหรือจะเป็นช่องทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะตลอด1ชั่วโมงตรงนี้นะคะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเสียงเพลงเพราะๆนะคะจะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกแน่นอนทิ้งความเหนื่อยล้าไว้ที่ทำงานนะคะไม่ต้องเอากลับบ้านค่ะระหว่างทางขับรถไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะคะมีเวลาก็คิดเมนูไปด้วยค่ะว่ามื้อเย็นนี้จะทำอะไรกินกับครอบครัวดีนะหรือว่าจะซื้ออะไรเข้าบ้านดีหรือจะแวะออกกำลังกายก่อนนะคะคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องที่ทำให้เรายิ้มได้คิดแต่เรื่องที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยนะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงเลยค่ะ

ของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
1: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย

0: ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง
1: 5
0: รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัท
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ถึงเวลาของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

ของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพรของชัวร์ก่อนแชร์กันอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะจะมาไขคำตอบกันถึงเรื่องของรถเกิดควันขาวนะคะใครที่กำลังพบเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่และกำลังเห็นนะคะคลิปวิดีโอเหล่านี้ผ่านโลกออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆนะคะมาหาคำตอบกันค่ะว่าเรื่องที่คุณกำลังเห็นจริงหรือไม่จริงอย่างไรเพราะว่าบนสังคมออนไลน์มีการแชร์สาเหตุที่ทำให้รถเกิดควันขาวอย่างเช่นแหวนรองหัวฉีดและโอริงหัวฉีดเสื่อมสภาพรวมไปถึงฝาสูบโกงเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามได้เลยค่ะในซีรีส์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คกับคุณพีรพลอนุตรสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
1: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จไทยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: โอริงเสื่อมสภาพเนี่ยสามารถเกิดได้จากทั้งเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลตัวควันที่มันออกมาเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อยก็คืออาจจะมีทั้งควันขาวควันดำจากการที่พบอะครับมันจะเป็นเรื่องของรอบเดินเบามินิ่งแล้วก็จะมีน้ำมันรั่วบริเวณหัวฉีด
4: โซเชียลแชร์สาเหตุที่ทำให้รถเกิดควันขาวเช่นแหวนรองหัวฉีดและโอริงหัวฉีดเสื่อมสภาพรวมไปถึงฝาสูบโกงหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เราไปตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์สาเหตุที่ทำให้รถเกิดควันขาวแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
3: จริงครับ
4: ก่อนอื่นมาเข้าใจอาการควันขาว
3: ในเรื่องของควันขาวในเวลาที่เราพูดถึงรถควันขาวก็คือลักษณะของควันที่ออกมาจากท่อไอเสียถูกต้องไหมในความเป็นจริงอะครับควันเนี่ยที่เราบอกว่ามันเป็นควันขาวเนี่ยมันไม่ได้เป็นควันขาวแค่ที่เดียวนะครับมันเป็นควันขาวอมฟ้าหรือมันเป็นควันสีฟ้าแต่เวลาที่เรามองทั่วไปอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่เวลาเราอยู่ในห้องทดลองเราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนด้วยลักษณะตรงนี้เลยทำให้คนทั่วไปหรือว่าช่างเรียกว่ารถควันขาว
4: ซึ่งบนสังคมออนไลน์มีการแชร์สาเหตุที่ทำให้รถเกิดควันขาวไว้มากมายเริ่มจากสาเหตุแรกแหวนรองหัวฉีดเสื่อมสภาพจริงไหมครับ
3: จริงครับและส่วนใหญ่เรามักจะพบในเครื่องยนต์ดีเซลอาการที่พบเครื่องยนต์เนี่ยเดินไม่เรียบมีกลิ่นน้ำมันนะครับและเวลาเราเข้ามาทำการตรวจเช็คเนี่ยสังเกตอาการเนี่ยมันจะมีเสียงดังฟู่ฟู่ฟู่ฟู่ออกมาจากบริเวณหัวฉีดครับ
4: สาเหตุที่สองยางโอริงหัวฉีดเสื่อมสภาพจริงไหมครับ
3: จริงโอริงเสื่อมสภาพเนี่ยสามารถเกิดได้จากทั้งเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลตัวควันที่มันออกมาเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อยก็คืออาจจะมีทั้งควันขาวควันดำแต่อาการที่พบอะครับมันจะเป็นเรื่องของรอบเดินเบามินิ่งแล้วก็จะมีน้ำมันรั่วบริเวณหัวฉีด
4: สาเหตุที่3แหวนกวาดน้ำมันเสื่อมสภาพก็ทำให้เกิดควันขาวได้จริงเหรอครับ
3: จริงครับแต่ตรงนี้มันจะมีอาการอย่างอื่นเพิ่มด้วยนะครับก็คือในเรื่องของรถกินน้ำมันเครื่องและเวลาเร่งรอบเนี่ยมันจะมีควันพุ่งออกมาค่อนข้างเยอะ
4: แล้วแหวนกวาดน้ำมันที่ว่าอยู่ตรงไหนของเครื่องยนต์ครับ
3: มันจะอยู่ในเครื่องยนต์ครับแต่ว่ามันจะอยู่ในช่วงของระบบการจ่ายน้ำมัน
4: สาเหตุที่4แหวนลูกสูบสึกหรอเสื่อมสภาพ
3: จริงครับจะเป็นอาการลักษณะคล้ายๆเครื่องรั่วอาการที่เกิดควันขาวเนี่ยพอแหวนสึกหรอเนี่ยก็คือด้านล่างจากตัวเครื่องยนต์

0: เวลาอัดขึ้นไปก็คือเป็นการจุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิงด้านล่างเป็นน้ำมันเครื่องแหวนเนี่ยมันจะวิทย์น้ำมันเครื่องเข้ามาในห้องเผาไหม้ทำให้เกิดอาการควันขาวหรือว่าควันสีฟ้าครับ
1: สาเหตุที่5ประเก็นฝาสูบชำรุดเสื่อมสภาพ
0: จริงครับอาการเนี้ยพบได้บ่อยมันจะร่วมกับอาการที่มีควันขาวหนาน้ำในหม้อพักหายตัวเครื่องเนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติแล้วก็มีฟองในหม้อน้ำเพราะว่าอากาศมันรั่วเข้าไปในระบบได้ท้ายที่สุดนะครับน้ำในหม้อพักจะเป็นสีชาหรือบางคนเรียกสีโกโก
1: ้และสาเหตุสุดท้ายที่ทำให้เกิดควันขาวได้นั่นคือฝาสูบโกง
0: ฝาสูบโกงก็เป็นอาการเดียวกันกับเครื่องฮีทหรือว่าเครื่องร้อนนะครับก็คือเกิดจากเรื่องของการระบายอากาศไม่ดีนะครับเกิดจากหม้อน้ำตันนะครับหรือว่าระบบรั่วน้ำหายก็จะเป็นอาการเดียวกันถ้าเป็นมากๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการฝาสูบโกง
1: นอกจากสาเหตุที่กล่าวไปข้างต้นยังมีจุดอื่นๆในเครื่องยนต์ที่เมื่อเสื่อมสภาพแล้วจะก่อให้เกิดควันขาวได
0: ้อย่างแรกเลยก็คือพวกกระบอกสูบสึกหรอพวกนี้ก็จะมีผลอย่างที่สองในรถที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบมีปัญหาก็จะมีอาการตัวนี้ด้วยและอย่างที่สามก็คือตัววาล์วระบายไอเสียวาล์ว PCV วาล์วเนี่ยพวกนี้มีปัญหาก็จะเกิดอาการนี้ด้วย
1: ถ้าพบว่ารถของเรามีควันขาวออกจากท่อไอเสียควรทำยังไงครับ
0: อย่างแรกนะครับไปตรวจเช็คเพราะว่าถ้ามันเป็นเล็กน้อยเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็จะถูกหรือในกรณีที่มันเป็นน้อยมากจริงๆไม่ได้เยอะมากหรือถ้าเราลองเช็คกำลังอัดเพิ่มด้วยอย่างเงี้ยบางครั้งเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้มีความหนืดขึ้นก็จะช่วยยืดระยะในการที่เราต้องแมนเทนแนนซ์ไปได้เหมือนกัน
1: ดังนั้นสรุปแล้วสาเหตุที่ทำให้รถเกิดควันขาวแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
0: จริงแชร์ได้เลยครับ
1: อาการบางอย่างของรถยนต์หากปล่อยไว้นานอาจลุกลามบานปลายจนเกินแก้ไขนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444

0: เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Updateกว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม Mcot News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 18 นาฬิกา 2 นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้มาพร้อมฝนเลยนะครับพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
1: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังครับ
0: โอ้โหมาโครมใหญ่เลยนะครับฟ้ายังมืดอยู่เลยครับ
1: มีความเท่าเทียมกันนะ
0: ครับ
1: ที่ห้วยขวางกับที่บ้านผม
0: โอ้โห
1: เพราะว่าของผมก็เช่นกัน
0: ครับ
1: มาเมื่อสักครู่นี้แล้วตอนนี้ก็ซาเม็ดไปหน่อยแต่ก็ยังมืดครึมอยู
0: ่ครับ
1: ครับคงจะยินดีกับ
0: คนไทยใช่ไหม
1: อุตส่าห์ปิดดีลได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าคนที่เล่นหุ้นแจ๊สวันนี้นี่ตลาดสั่งขึ้นเครื่องหมาย H นะ
0: ทำไมพี่ไปการมันขึ้นผิดปกติแล้วฮะ
1: ห้ามมีการซื้อขาย
0: เ
1: พราะว่าเขาไม่ได้แถลงให้ตลาดทราบว่าเขาไปมีดีลจ่ายเงินซื้อมาได
0: ้ครับ
1: นะเขามาแถลงก่อน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตลาดเขาก็ฮอร์สเลยเขาก็คือขึ้นเครื่องหมาย H ห้ามมีการซื้อขายจนกว่าแจ๊สจะทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการมาว่าไปจ่ายเงินเท่าไหร่อะไรยังไงเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะทำให้ตลาดเขาก็จะได้แจ้งให้บรรดานักลงทุนได้ทราบ
0: อันนี้เป็นดีลที่มันนอกเหนือจากดีลอื่นๆของสมาชิกฟีฟ่าในหลายประเทศเลยหรือเปล่าพี่ไพศาลที่เขาซื้อกันเฉพาะปี2026แต่ว่าของเราประเทศเดียวหรือไม่ที่ซื้อข้ามไปอีก4ปีข้างหน้าเลยเนี่ยครับ
1: ผมก็ไม่ได้ยินนะว่าใครก็ซื้อข้ามไปนะ
0: ครับ
1: ก็อาจจะเป็นเราเจ้าเดียวก็เป็นไปได้หรือจะมีก็ไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: แต่ผมคิดว่าเขาคงจะเป็นคือไปลดคงจะลดยาก
0: ครับ
1: พอนี้ก็คือสิ่งเดียวที่จะทำให้ต้นทุนมันสามารถไปบริหารจัดการได้ก็คือว่าจ่ายเพิ่มไปอีกเลยแต่ว่ายืดไอรายการเผยแพร่ให้มันยาวออกไปอ่ะ
0: 4ปีข้างหน้าคุณไม่ต้องมากังวลเลยว่ามูลค่าลิขสิทธิ์มันจะขึ้นไปเท่าไหร่คุณได้ราคานี้แน่นอนจ่ายเราเดี๋ยวนี้เลยอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับครับก็เห็นว่าเขาจ่ายไป70ล้านเหรียญใช่ไหม
0: ครับ
1: จากเดิมที่ปีนี้เนี่ยฟีฟ่ายืนกรานว่าอย่างไรไทยซึ่งร่ำรวยมากในอาเซียนเนี่ยต้องจ่าย40
0: ยังไงก็ไม่ลงเลยฮะ
1: ไม่ลง
0: ครับ
1: เวียดนามซึ่งเขายังยากจนอยู่เนี่ย15
0: ครับ
1: คนอื่นๆก็10กว่าหรือถูกกว่านั้นถ้าเป็นลาวเป็นกัมพูชาอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แต่ไทยต้อง40
0: ครับ
1: 40ก็เลยเนี่ยดีลก็เลยกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเติมอีก30เป็น70
0: ครับ
1: แต่ผมได2530ด้วย
0: ลิขสิทธิ์ข้างหน้าเลยนะประมาณนั้น
1: ฟุตบอลโลก2530
0: คุณจะอัพราคาเท่าไหร่ผมขอเท่านี้ได้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องมากังวลใจอะไรอีกนะฮะ
1: คราวนี้ก็ถ้ามันจะลดราคามันลดราคาได้ข้างหน้าไง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้ครั้งนี้ก็เขาก็ไม่เสียฟอร์มว่าเฮ้ยก็เขาไม่ลดก็โอเคใครก็ต่อก็ไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่า40ก็ยัง40อยู่แต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยผมคิดคุณเหมารวมอีก30
0: ครับ
1: ก็รวมเป็น70เขาก็สามารถคิดอย่างนั้นได
0: ้ฮะ
1: แต่แจ๊ดเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าที่เขาซื้อมาเนี่ยอาจจะต่ำกว่า10ก็ได้เพราะว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะแพง
0: ครับใช่ฮะใช่ฮะ
1: เนื่องจากว่าฟุตบอลโลก2030เนี่ย
0: ครับ
1: มันจะครบรอบ100ปีขององค์การฟุตบอลโลกนะ
0: ครับ
1: มันเป็นฟุตบอลโลกที่ครบรอบ100ปีเพราะฉะนั้นความอลังการต้องมีแน่นอนเอ๊ะใครเป็นเจ้าภาพตัวลง
0: กาตาร์มั้ยฮะเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วพี่ไพศาลใช่กาตาร์กลุ่มหวนมากาตาร์อีกหรือเปล่าฮะ
1: เออผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่า4ปีข้างหน้าแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะได้เจ้าภาพแล้วล่ะน่าจะได้เจ้าภาพละแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าใครได้
0: ปี2000
1: มันน่าจะต้องไปทวีปมันน่าจะต้องไปทวีปแอฟริกาอะไร
0: โมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนครับเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030ฮะพี่เพศานโดยมีความพิเศษก็คืออย่างที่พี่เพศานบอกเลยฉลองครบรอบ100ปีณทวีปอเมริกาใต้นะ3ประเทศด้วยกันก็คืออาร์เจนตินาปารากวัยและอุรุกวัยครับ

0: เอ๊ะเดี๋ยวฉลองครบรอบ100ปีนัททวีปเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030ได้แก่โมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนครับ
1: โมร็อกโกโปรตุเกส
0: และสเปนครับ
1: ก็สเปนกับโปรตุเกสอยู่ยุโรปใต
0: ้ครับ
1: แล้วโมร็อกโกก็อยู่แอฟริกาเหนือ
0: ฮะ
1: แต่จริงๆแล้วก็ข้ามมันนิดเดียวนะ
0: ครับ
1: ข้ามไปตรงเมดิเตอร์เรเนียนมันนิดเดียว
0: ที่บอกว่าอาร์เจนตินาปารากวัยและอุรุกวัยเนี่ยก็คือมีความพิเศษเขาจะมีการจัดการแข่งขันนัดเปิดสนามเพื่อฉลอง100ปีที่อาร์เจนตินาปารากวัยและอุรุกวัยครับมันมีพิเศษเข้าไปอีกพี่เวสาน
1: ออกไปจัดตรงนั้น
0: ครับ
1: ในพิธีเปิด
0: เป็นในพิธีเปิดนัดเปิดสนาม
1: โอ้เท่า6ประเทศ
0: เลย6ประเทศเลยครับโอ้นะฮะ
1: อันนี้คือมันจะเป็นงานที่อลังการมาก
0: ครับ
1: ทางจัสมินเขาก็เลยเนี่ยเขาเลยซื้อลิขสิทธิ์ยาวไปเลย
0: ก็คาดว่าราคามันน่าจะอัพขึ้นไปสูงใช่ไหม
1: แล้วคราวนี้ระหว่าง4ปีเนี่ยเขาก็ยังจะได้หลายรายการฟีฟ่านะ
0: ครับ
1: เท่าที่เขาแจ้งมาเนี่ยเขาจะได้ฟุตบอลโลกหญิงนะครับก็คือรายการฟีฟ่าตลอด4ปีจนถึงฟุตบอลโลก
0: เป็นของเขาหมด
1: เป็นของเขาหมดอ่ะพูดง่าย
0: ครับ
1: นะก็จะมีฟุตบอลโลกหญิงใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งจัดปีหน้า
0: ฟุตบอลชายหญิงฟุตซอลฟุตบอลชายหาดฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพนะฮะตลอดจนการแข่งขันฟีฟ่าอีสปอร์ตอีกอันนี้ก็แสดงว่าเขาเหมารวมไปทั้งหมดเลยนะฮะที่อยู่ในคอนโทรลของฟีฟ่าเขาครับ
1: ใช่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของฟีฟ่าเขาจะได้มาหมดเลย
0: ครับ
1: เหมาเลยเขาก็เลยจะใช้เป็นสโลแกนสำหรับโมโนแม็กซ
0: ์
1: ของเขานะซึ่งเขามีทั้งฟรีทีวีแล้วก็มีเป็นแพลตฟอร์มด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็จะเป็น the home of FIFA in Thailand จนถึงปี2030จะใช้ไอ้โลโก้นี้ขึ้นมา The Home of FIFA in Thailand
0: ครับ
1: ก็แสดงว่า FIFA ต้องยอมด้วยอยู่ในสัญญาด้วย
0: โอ้โหนี่เขาคงคุยกันนานพอสมควรนะกว่าจะได้แพ็กเกจใหญ่นี้มาเลยนะครับ
1: ก็คือไหนๆต้องจ่ายสูงอยู่แล้วก็จ่ายเพิ่มไปแล้วก็เอาอะไรที่มันเป็นของดีรวมๆกันข้างหน้าต่อไป
0: ครับ
1: ไอ้คนที่ยังไม่ซื้อก็ไม่รู้ต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าของเขารู้ละเขารวมแล้ว70ล้านเหรียญจ่ายไปเลย 2,000 เท่าไหร่นะ 2,300 กว่าล้านใช
0: ่
1: ไหม
0: 2,300 ล้านครับ
1: 2,300 ล้านจ่ายไป
0: ครับครับไอ้นี่ที่เขาบอกตัวเลขมาเนี่ยไอ้ 5,999 เฉพาะฟุตบอลโลกใช่ไหมพี่เบสาน
1: เขาบอกว่าแฟนชาวไทยสามารถสมัครแพ็กเกจ Mono Max Sport Premium ได้ในราคา 5,000 คือพูดง่ายๆว่าเขาขอคิด 6,000 แล้วเขาจะใจดีทอนกลับให้บาทหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามัน 5,999 เนี่ยมันคือ 6,000 แล้วทอนกลับให้บาทนั่นแหละ
0: มันถ้าตัวเลขมัน 6,000 เลข6นำหน้าตกใจไงพี่สาร
1: อันนี้ก็เรียกรองเท้าบาจาใช่ไหม
0: ครับ
1: ตั้งราคาแบบรองเท้าบาจา
0: ครับ
1: ถามเท่าไหร่โอ้400เอง
0: เ
1: ท่าไหร่499
0: คร
1: ับ
0: ครับครับ
1: แล้วก็มีโปรโมชั่นผ่อนชำระ 0% นาน10เดือน
0: ครับ
1: เพื่อรับชมครบทั้ง104แมตช์พร้อมไฮไลท์และย้อนหลังตลอดการแข่งขันสามารถติดตามรายละเอียดการรับชมแมตช์ต่างๆได้ผ่านแพลตฟอร์ม Mono Max
0: ครับ
1: Mono Max Sport
0: ไอ้พี่ไพศาลเห็นก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอฮะดูกีฬาเนี่ยเสียไปร้อยกว่าบาทเนี่ยฮะดูได้ตรงไหนบ้าง
1: ครับ99ไงผมดูพรีเมียร์อยู
0: ่ครับ
1: ก็อย่างนี้ก็แสดงผมต้องจ่ายเพิ่มแต่เดี๋ยวผมกำลังจะรอดูว่าไอ้จ่าย 6,000 ทอนกับ1บาทเนี่ยเข้าใจว่าสำหรับคนที่สมัครเข้ามาเป็นลูกค้าใหม่ของเขา
0: อ๋อไม่ใช่ลูกค้ารายเดิม
1: แต่ว่าเดี๋ยวลูกค้าในกลุ่มเดิมอะไรต่างเนี่ยเขาจะมี
0: ครับ
1: เพราะอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาคิดทั่วไปรายเดือนเนี่ย299ผมจ่าย199
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะผมเป็นลูกค้าเขาอยู่ผมจ่ายน้อยกว่า100นึงต่อเดือน
0: ครับ
1: แต่อย่างเงี้ยผมก็อาจจะจ่ายแค่999ลดให้ 5,000 หรือเปล่าเดี๋ยวผมยังจะรอดูอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: ไอ้อย่างนี้ที่เขาบอกว่าจะมาจัดสรรมาแบ่งปันให้กับฟรีทีวีด้วยเนี่ยฟรีทีวีต้องไปติดต่อเขาใช่ไหมฮะต้องมีอะไรเป็นธุรกิจอย่างนี้หรือเปล่าพี่ไพศาล
1: ก็คงเป็นธุรกิจไป

0: ว่าเขาสัญญาว่าเขาจะมีให้ชมฟรีได้ทุกวันวันละหนึ่งคู
1: ่ครับ
0: เริ่มตั้งแต่คู่แรกนัดเปิดสนามนี่เลยคืนนี
1: ้
0: ตีสองดูได้เลยทางช่องโมโนของเขา
1: เม็กซิโกกับแอฟริกาใต
0: ้เม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ใครจะดูผมยังสงสัย
1: ครับ
0: แล้วตีสอง
1: ตีสองด้วย
0: เก้าโมงกับผมอาจจะดู
1: ครับ
0: เพราะมีเกาหลีใต้ใช่ไหม
1: ฮะเดี๋ยวมาดูที่ออฟฟิศเนี่ยน่าจะไม่ได้อะนะมันฟร
0: ี
1: ทีวียังคงไม่ได้ถ่ายแล้วฮะคงต้องคุยกัน
0: ไม่ถ่ายฟรีทีวีไม่มี
1: ครับ
0: ฟรีทีวีเขามีวันละคู
1: ่ครับ
0: ก็เขามีนัดเปิดสนามไปแล้วก็ถือว่าเป็นวันแรกใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็คงไม่มีคู่ที่สองก็ไปทีก็นู่นเลยวันเสาร์เลยวันเสาร์ก็จะไปดูว่าเขาจะเลือกคู่ไหนมา
1: ครับ
0: ก็ในขณะนี้ผมก็คิดว่าคงจะผ่านโมโนแม็กซ์
1: ครับ
0: ไอ้ผ่านไอ้ช่องโมโนเขาอะนะที่เขามีฟรีทีวีเขาอยู่ส่วนว่าเดี๋ยวเขาจะมีใครมาเจรจาจ่ายงงจ่ายเงินให้เขาบ้างเนี่ยเพื่อเอาไปออนแอร์ด้วยก็ค่อยว่ากันไป
1: โอ้นี่ทำการตลาดทันไหมฮะแข่งคืนนี้แล้วเนี่ยพี่เพศาน
0: ก็ตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยผมเข้าไปดูโมโนแม็กซ์มันยังไม่มีข้อเสนออะไรไหมผมเลย
1: ครับ
0: ก็ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าแล้วคืนนี้ตีสองผมจะดูยังไง
1: อ๋อ
0: ดูฟรีผ่านได้ไอ้นี่ก่อนใช่ไหมดูผ่านไอ้ฟรีทีวี
1: ฟรีทีวีก่อนถ้าอย่างนั้นนะครับคร
0: ับคราวนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเวลาดูผ่านAAS box อ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่า AAS เนี่ยเวลามันมีฟุตบอลอะไรที่มันเป็นลิขสิทธิ์เนี่ยมันเขาจะไม่เผยแพร่ทาง
1: ฟรีทีวี
0: เขาให้ไปดูเขาให้ไปดูฟรีทีวีจริง
1: ๆครับแต่ว่าก็ต้องติดตามฮะนอกเหนือจากแมตช์แรกระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้แล้วเนี่ยพิธีเปิดนะ
0: พิธีเปิดตั้งแต่ห้าทุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็วันนี้พิธีเปิดจะเป็นพิธีเปิดที่กรุงเม็กซิโกซิตี้นะ
1: ครับ
0: นักร้องดังชื่ออะไรนะ
1: นักร้องดังที่จะไปขึ้นเวทีบนเม็กซิโกนะฮะ
0: ชากิล่า
1: ชากิล่าเจบาวินฮะนำทัพเปิดเวทีที่เม็กซิโกซิตี้ครับวันนี้พี่ไพศาล
0: ใช่ตั้งแต่ห้าทุ่ม
1: ครับ
0: แล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นพิธีเปิดของสหรัฐ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีคู่สหรัฐประเดิมสนามที่ลอสแอนเจลิสใช่ไหมพรุ่งนี้หรือว่าพรุ่งนี้แคนาดา
1: สิบสองครับวันที่12เนี่ยมันสองเมืองเลยพี่ไพศาลสองประเทศเลยฮะที่โตรอนโตก็วันที่12นะครับพิธีเปิดนะพิธีเปิดนะครับ
0: เหลื่อมเวลากันไหม
1: น่าจะโชว์ตอนในเวลาแคนาดานะครับตอน 13:30 ฮะตามเวลาท้องถิ่นจะโชว์พิธีเปิดนะฮะแล้วก็ในส่วนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอน 16:30 ครับ
0: อ๋อแสดงว่าแคนาดาโชว์ก่อนเปิดก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าพิธีเปิดเนี่ยเขาจะเจ้าภาพ3ชาติในแมตช์แรกเนี่ยจะมีพิธีเปิดของเขาเองน้องลิซ่าก็จะไปเป็นพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกา
1: ใช่ฮะ
0: ที่สนามลอสแอนเจลิส
1: ครับ
0: นะครับส่วนปิดเนี่ยปิดที่เดียวที่สนามเมดไลท์ที่นิวเจอร์ซีย์สนามของทีมนิวยอร์กเจ็ต
1: ครับ
0: นิวยอร์กเจ็ตเนี่ยนะอันนี้ที่เดียวเลย
1: ครับ
0: ที่สหรัฐอเมริกาเป็นพิธีปิดก็ผู้บริหารของแจ๊สเขาก็บอกว่าคู่ชิงชนะเลิศที่เมดไลท์สเตเดียมเนี่ยที่นิวเจอร์ซีย์เนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะให้ชมฟรีนะ
1: เป็นฟรีทีวีได้ด้วย
0: เขาสัญญาไว้อย่างนั้น
1: ครับ
0: ก็คู่เปิดเขาจะชมฟรีคู่
1: ปิดด้วย
0: คู่ปิดด้วยเขาจะให้ชมฟรี
1: ครับ
0: นะครับส่วนแม้ถึงขั้นเราคู่เอกๆเอามาฟรีมันก็จะขายของไม่ได้นะ มันก็ไม่จะถูกนะ 5,000 6,000 เนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วดูเฉพาะมหากรรมเดียวด้วยนะ
1: โอ้โห
0: หรือว่าเขาจะให้ตามดูพวกรายการฟีฟ่าได้ตลอดไปหรือเปล่า
1: เขามีด้วยเมื่อสักครู่ที่เขาบอกไว้อะพี่เพศานะฮะเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของ104แมตช์ที่คุณจะได้ชมแล้วนะฮะ
0: หมายถึงว่าเหมาจ่าย 5,900 นี้ได้ดูรายการฟีฟ่าหมดเลย
1: คุณจะได้ดูไฮไลท์ย้อนหลังการแข่งขันสามารถนี่นะฮะประมาณเนี้ยนะครับแล้วไม่แน่ใจว่าจะรวมไปถึงไอ้แมตช์ที่ฟีฟ่าเขาดูแลได้ทั้งหมดด้วยหรือเปล่าไงจะมีเงื่อนไขตรงนั้นมาหรือไม่เงี้ยนะฮะแต่ว่ายังไม่มาถึงพี่ไพศาลใช่ไหม
0: ยังไม่มาเดี๋ยวรอดูอยู
1: ่ครับครับ

0: อ่ะเดี๋ยวติดตามนะฮะเพราะว่าพิธีเปิดที่เม็กซิโกซิตี้นะครับเที่ยงคืนตรงนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามคืนน
1: ี้ตามเวลาบ้านเรานะ
0: ตามเวลาบ้านเรานะฮะส่วนพิธีเปิดที่แคนาดาเนี่ยเริ่มเที่ยงคืนครึ่งฮะก็ถ้าเป็นเวลาประเทศไทยก็เช้ามืดวันเสาร์ที่13มิถุนายนแมตช์เปิดสนามแคนาดาจะพบบอสเนียนะฮะตอนตี2หรือว่าเช้ามืดวันเสาร์ที่13มิถุนายนตามเวลาบ้านเรานะครับส่วนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยโชว์ของลิซ่านะฮะจะเริ่มเวลา 6:30 นาทีนะครับน่าจะตอนเช้าวันเสาร์ที่13อ่ะพี่เวสารแล้วก็จะเป็น
1: ตามเวลาบ้านเรา
0: ใช่ครับจะเป็นแมตช์เปิดสนาม 8:00 นหลังจากคอนเสิร์ตของลิซ่าแล้วเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาจะพบกับปารากวัยครับ
1: ถ้าเช้าเช้าก็ยังโอเคนะตื่นมาแล้วดูนะ
0: อาจจะเห็น8โมง8โมงก็ยังได้ชมได้ฮะครับ
1: เหมือนประกวด Miss Universe
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เห็นไหมตื่นมาดูตอนเช้าเช้า
0: โอ้แต่บรรยากาศมันคงไม่เหมือนตอนค่ำนะพี่เบสานถ้าสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะโอ้โหผมว่าเนี่ยจะไม่หลังพิงฝาแบบชนิดที่วินาทีสุดท้ายแล้วได้ลิขสิทธิ์ฮะผมว่าคงจะแข่งขันราคากันน่าดูครับทำการตลาดง่ายกว่าไงฮะ
1: ครับ
0: ครับครับ
1: ก็ฉุกระหุกหน่อยแต่ว่าก็โอเคในท้ายที่สุดก
0: ็ได้ชมฮะ
1: สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยคือว่าคนไทยก็จะไม่ถูกเขมรคอนแคเอานะ
0: ครับ
1: เพราะมันมีพวกอินฟลูเอนเซอร์เตรียมคอนแค
0: โอ้โหคอนแคไปแล้วทีฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้เนี่ย
1: ก็โอเคอย่างน้อยก็รอดไป
0: ครับ
1: นะ
0: ฮะแหมแต่ว่า
1: เดี๋ยวพักกันก่อนไหมฮะ
0: ตอนนี้มันมีแมตบอล19ปีไงพี่เบสารที่เราแข่งกับกัมพูชาอยู่อะที่เข้าไปดูตัวเลขนะคะแนนนี้มัน40ฮะ40หรือ60ไปแล้วอะครับ11นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะย้อนหลังไป11นาทีเนี่ยไทยดุมากเนี่ย U19 ของเราฟอร์มดุถล่มกัมพูชาไป40ฮะเดี๋ยวอัพอีกทีนึง
1: ที่เขาบอกว่าคุณเซ็นห้ามถ่ายทอดเนี่ยพูดเนี่ยว่า
0: เพราะว่าในโซเชียลของกัมพูชาบอกว่าแม้สถานการณ์เขาแพ้นะฮะสองรอบเนี่ยนะครับแต่บอลเขาไม่แพ้แน่นอนฮะเขาบอกอย่างนี้คร
1: ับโอเค
0: ครับครับ
1: อ้าว
0: พักกันครู่หนึ่งครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา21นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: วันนี้วันพฤหัสบดีนะฮะ
0: 11
1: มิถุนายนเป็นเรื่องบังเอิญหรืออย่างไรก็ไม่ทราบมีการตัดสินคดีดังๆหลายคดีทีเดียว
0: ครับมีทนายตั้มมีกรณีไปวางระเบิดพระพรหมเอราวัณนะฮะ มีเรื่องของคุณสุภชัยโพสุนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มีคดีของคุณนั่นด้วยนะ
0: ครับ
1: อังคณา
0: อ๋อคุณอังคณานิรภัยจิต
1: คุณอังคณา
0: ไอโอนะใช่ไหมฮะ
1: เรื่องไอโอ
0: ครับ

0: มน.ศาลตัดสินแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็เอาคดีเรื่องที่ยืดเยื้อยาวนานที่สุดนะ
1: ครับ
0: ก็คือเรื่องคดีสองอุยกูวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมซึ่งมีผู้เสียชีวิต
1: 20คนนะ
0: ทั้งจีนทั้งมาเลเซียทั้งคนไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: รวมแล้ว20คนสาหัส
1: จะเป็นร้อยอ่ะฮะ
0: ก็ปรากฏว่าคดีนี้เกิดตั้งแต่ปีไหนนะ
1: 2558ครับ
0: 23พฤศจิกายน2558ก็ลุงตู่เพิ่งจะรัฐประหารได
1: ้ปีเดียว
0: ไม่นานนะ
1: ครับ
0: ก็อัยการศาลทหารกรุงเทพยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองที่ศาลทหารกรุงเทพตามประกาศคณะคสช.ขึ้นศาลทหารนะ
1: ครับตอนนั้นอยู่ในช่วงคสช.พอดีไงฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ขึ้นศาลทหารแล้วก็คดีก็ดำเนินมารวมแล้ว11ปีมาตัดสินนะยังไม่ถึง11ปีดี
1: ครับ
0: นะครับก็ประมาณ10ปีกว่าๆก็วันนี้ศาลตัดสินก็สรุปว่าประหารชีวิตศาลตัดสินประหารชีวิตจำเลยทั้งสองคนก็คดีโอ้โหยาวเหยียดเลยนะ
1: ครับ
0: พิเคราะห์ตามเหตุการแห่งคดีที่จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดขณะที่ประชาชนทั่วไปมาสักการะองค์เท้าหมาพรหมและอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงเป็นจำนวนมากจนเป็นเหตุให้มีบุคคลถึงแก่ความตาย20คนได้รับอันตรายสาหัส และได้รับอันตรายแก่กาย126คนกับทั้งทำให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นและทางราชการได้รับความเสียหายหลายรายการเป็นพยันตรายต่อความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศแม้ศาลนำคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองมารับฟังประกอบพยานหลักฐานของโจทก์บ้างก็ตามแต่ก็ไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษเพื่อจะลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสองเมื่อลงโทษฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้ประหารชีวิตแล้วไม่อาจนำโทษจำคุกฐานอื่นมารวมได้อีกจึงให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองสถานเดียวและปรับคนละ 1,000 บาทและให้จำเลยทั้งสองร่วมชดใช้ราคาทรัพย์ 16,000 บาทแก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 364,500 บาทแก่โรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 530,000 บาทแก่กรุงเทพมหานครและ594,471 บาทแก่สำนักการจราจรและขนส่งสำนักงานกรุงเทพมหานครหากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2930ริบวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์ของกลางข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก
1: ครับ
0: รออันนี้เป็นการตัดสินศาลชั้นต้นนะ
1: เอาสู้เขาสู้ต่อฮะเขายังคงปฏิเสธอยู่ครับ
0: ทนายก็คงจะไปยื่นอุทธรณ์ต่อไป
1: ครับ
0: แต่คงไม่ได้ประกันคงยังต้องติดคุกอยู่ต่อ
1: ครับก็นายชูชาติกันภัยนายจำเลิญพนมภากรเป็นทนายความของจำเลยครับพี่ไพศาลได้ออกมาอธิบายหลังศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิตนะครับว่าเขาจะยื่นอุทธรณ์ครับเพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่เห็นว่าศาลชั้นต้นยังไม่ได้วินิจฉัยครบถ้วนทั้งการพิสูจน์ตัวบุคคลหนังสือเดินทางพยานหลักฐานโทรศัพท์ทีมทนายได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ที่จะศึกษาคำพิพากษาอย่างละเอียดก่อนจะยื่นอุทธรณ์ใน30วันและกระบวนการยุติธรรมยังเหลือพิจารณาอีก2ศาลการที่นายไมไรลียูซูฟูนะฮะแสดงความไม่เห็นด้วยต่อคำพิพากษาเนี่ยเพราะเขาบอกว่ารู้สึกผิดหวังยืนยันจำเลยยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาโดยตลอดครับแล้วก็จะใช้สิทธิ์ต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อไปเพราะว่าในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาสารภาพแต่พอไปถึงชั้นศาลเขาปฏิเสธครับฮะก็สู้กันต่อฮะสองศาลครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: คงจะเป็นเทคนิคแกลงเขา
1: อ่ะฮะ

0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าสารภาพแล้วก็ไม่ต้องไปให้การอะไรเพิ่มเติม
0: ครับ
1: ศาลก็นำส่งตำรวจก็นำส่งอัยการได้เลยครับ
0: ก็ยังจะยื้อได้ต่อนะฮะ
1: แต่หลังจากนั้นก็ค่อยปฏิเสธที่ศาลเนาะ
0: ครับ
1: แล้วต่อสู้คดีในชั้นศาลเนาะ
0: ครับครับ
1: คงมีคนแนะนำอ่
0: ะ
1: เป็นรูปแบบที่ต้องใช้ต่อสู้นะ
0: ครับ
1: ส่วนอีกคดีหนึ่งศาลฎีกานะครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวันนี้ได้ตัดสินนะให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนายสุภชัยโพสุอดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยฝ่าฝืนจริยธรรมปมถือครองที่ดินรัฐพื้นที่ป่าดงพระทายจังหวัดนครพนม220ไร่นะคืออันนี้ก็มาจากคำร้องว่าเมื่อวันที่17กันยายน68ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้คัดค้านขณะดำรงตำแหน่งสมาชิกผู้แทนราษฎรสมัยที่4ตั้งแต่24มีนาคม62ถึง20มีนาคม66ต่อเนื่องกันซึ่งเป็นขณะที่มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรศิลป์อิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจการแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระมีผลบังคับใช้ผู้คัดค้านยึดถือครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่แปลงป่าดงพระทายตำบลพระทายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมรวม40ใบจองเนื้อที่220ไร่มูลค่าประมาณ6ล้าน6แสนบาทอันเป็นการครอบครองและเข้าทำประโยชน์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ผู้คัดค้านเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่1เมื่อ6มกราคม2544เรื่อยมาโดยผู้คัดค้านไม่ได้เป็นบุคคลที่ได้รับใบจองหรือนอสอสอหมายถึงว่าตัวคุณสุประชัยเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ที่ได้รับใบจองนะเขาให้ใบจองกับประชาชนที่ยากจนที่มีฐานะยากจนไม่มีที่ดินทำกิน
0: คุณสุประชัยไม่ได้เข้าเกณฑ์กับเขาเลย
1: คุณสุประชัยไม่เข้าเกณฑ์เพราะฉะนั้นไม่ใช่บุคคลที่ได้รับใบจองและก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินตามระเบียบว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเพื่อประชาชนดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปครอบครองก็ถือว่าเป็นการกระทําที่เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ
0: ์
1: ของการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
0: ครับ
1: นะก็เลยเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้คัดค้านก็คือคุณสุภชัยเขาก็ปฏิเสธแล้วก็ต่อสู้มาโดยตลอดนะ
0: ครับ
1: แต่วันนี้ก็ในท้ายที่สุดก็ศาลก็
0: พิพากษา
1: พิพากษาว่าผู้คัดค้านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา235ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา87และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระข้อ7ประกอบข้อ3และข้อ27วรรค1และข้อ17ประกอบข้อ27วรรค2ให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งผู้คัดค้านตลอดไป
0: ครับ
1: รวมถึงไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้คัดค้านมีกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษา
0: ครับ
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าลงสมัครส.ส.ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้และก็ไปเลือกเข้าคูหาเลือกตั้งไม่ได้10ปี
0: 10ปีครับ
1: ครับ
0: โอ้นะฮะก็จบชีวิตทางการเมืองเลย
1: ส่วนที่ดินก็กระทำผิดกฎหมายมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ก็ต้องไปฟ้องร้องกันใช่ไหมหน่วยงานที่เขาเป็นผู้จัดสรรที่ดินก็ต้องไปเอาประเด็นเรื่องว่าคุณสุภชัยก็เป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติ
0: ครับ
1: ก็จะต้องไปดำเนินคดีอีกส่วนนึง
0: อันนี้คือ
1: การที่จะเพิกถอนสิทธิ์ของคุณสุภชัยในที่ดิน220ไร่ดังกล่าว
0: ปิดฉากชีวิตทางการเมืองตลอดชีวิตเลยนะครับ
1: ครับก็เขาก็รู้อยู่แล้วเขาก็ปั้นลูกสาวอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ผลักดันลูกสาวมา
0: ครับ
1: ครับ
0: สหายแสงก็คือนักต่อสู้ทางการ

0: เมืองสมัยนู้นเหรอครับพี่ไพศาลตุลาเดือนตุลานั่นเหรอครับ
1: ก็ประวัติเขาก็เคยเข้าป่าเคยเข้าป่าไปจับอาวุธต่อสู้เข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยรับราชการเป็นครู
0: ครับ
1: เป็นครูอยู่ที่ผมไม่แน่ใจว่านครพนมหรือที่ไหนนี่แหละ
0: นะ
1: ฮะ
0: นคร

0: แก้วอำเภอท่าอุเทน
1: นครพนม
0: สำหรับที่มาคำว่าครูแก้วเนี่ยเนื่องจากบทบาทในฐานะครูผู้สอนและใกล้ชิดชุมชนทำให้ชาวบ้านเรียกขานด้วยความเคารพว่าครูแก
1: ้
0: วติดตัวมาจนกลายเป็นภาพจำทางการเมืองในเวลาต่อมาหลังเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเดือนตุลาคม69ชีวิตของครูแก้วเกิดจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อเขาตัดสินใจออกจากเส้นทางครูเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยตามความเชื่อและอุดมการณ์ทางการเมืองในยุคนั้นและได้กลายเป็นสหายแสงนะซึ่งเป็นชื่อจัดตั้งในช่วงเดือนตุลาคม2519ที่เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองรุนแรงทำให้นักศึกษาและผู้มีอุดมการณ์หลายคนรวมถึงตัวเขาตัดสินใจหนีเข้าป่าร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์นานเกือบ9ปีก่อนที่พรรคจะล่มสลายลงและกลับคืนสู่สังคมเมืองกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายและกระบวนการพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเสื่อมบทบาทลงสายแสงก็กลับคืนสู่สังคมจากนั้นกลับมาศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเข้าสู่สนามเลือกตั้งสู่บทบาทผู้คุมเกมในสภาในฐานะรองประธานสภาคนที่2
1: ครับครับ
0: ก็ใช้ชื่อก็เรียกกันโดยทั่วไปว่าครูแก้ว
1: สส4สมัยโอ้โหจบปิดฉากบทบาททางการเมืองไปเลยนะ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่พิสารครับช่วงหน้ายังมีคดีของคุณอังคณานีรัตน์ไพจิตรนะฮะแต่ว่าคุณอังคณาวันนี้ชนะคดีนะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้าครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ35นาทีครับพี่เพศานครับ
0: ครับ
1: ก็วันนี้หลายคดีอย่างที่พี่เพศานบอกฮะยังมีอีกคดีหนึ่งคดีของคุณอังคณานีรัตน์ไพจิตรนะครับวันนี้ศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วนะฮะปม2นักปกป้องสิทธิมนุษยชนแดนใต้นะครับโดนเว็บ IO ถล่มเฟคนิวส์ใส่ร้ายป้ายสีจนเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยนะครับศาลท่านพิพากษาให้จำเลยที่1ชดใช้เงินนะฮะให้กับคุณอังคณาเนี่ยกว่า 200,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วก็สั่งลบข้อมูลการกระทำละเมิดทั้งหมดทันทีเลยนะครับวันนี้ครับที่ศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกนะครับศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีที่นางอังคณานีรัตน์ไพจิตรแล้วก็นางอัญชนาหิมะณนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเป็นโจทก์ยื่นฟ้องสำนักนายกรัฐมนตรีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากรมน.และก็กองทัพบกกรณีถูกเผยแพร่ข้อมูลโจมตีผ่านปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือว่า IO บนสื่อออนไลน์ครับโดยศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วนะครับข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่าข้อความที่โจทก์ทั้งสองนำสืบในทำนองเดียวกันว่าข้อความที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นการใส่ร้ายป้ายสีใส่ความโจทก์ทั้งสองด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จสร้างความแตกแยกแล้วก็ไม่ชอบธรรมให้แก่โจทก์ทั้งสองครับมีเนื้อหากล่าวถึงการทำงานของโจทก์ทั้งสองในฐานะนักสิทธิมนุษยชนว่าโจทก์ที่หนึ่งตกลงรับข้อเสนอจากบุคคลที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนโจทก์ทั้งสองปกป้องแต่ว่าผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวหาจับผิดคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ช่วยเหลือประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบโจทย์ที่2หากินบนความเดือดร้อนของผู้สูญเสียเพื่อปูทางสู่องค์กรระหว่างประเทศซึ่งข้อความเนี่ย มันไม่เป็นความจริงเพราะโจทก์ทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักสิทธิมนุษยชนอย่าง

0: รงไปตรงมาไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวไม่เคยรับข้อเสนอหรือว่าต้องการแบ่งแยกดินแดนโจทย์ทั้งสองเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโจทย์ที่หนึ่งทำงานร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนบุคคลหรือว่าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนการร่างรัฐธรรมนูญนะครับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารแล้วก็การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กรรมการสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็คือโจทย์เนี่ยเขาทำงานในลักษณะนี้แล้วก็ได้รับรางวัลแม็กไซไซจากมูลนิธิรามอนแม็กไซไซเมื่อปี62โจทย์ที่2เองเนี่ยก็เป็นประธานกลุ่มด้วยใจซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของครอบครัวผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่รวมตัวกันเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ต้องหารวมไปถึงเด็กกำพร้าเด็กยากจนโจทย์ที่2เคยเป็นอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจังหวัดชายแดนใต้ระหว่างปี59ถึง61เป็นกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้นะฮะระหว่างเมษายน62ถึงสิงหาคม62เป็นกรรมการศูนย์ประสานงานด้านเด็กสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะก็โจทย์ที่1เบิกความว่าเนี่ยหน้าที่การงานมิได้มุ่งหวังใจการแบ่งแยกดินแดนหรือว่าก็ทำการอย่างที่ถูก IO กล่าวหาครับนำมาซึ่งวันนี้พี่ไพศาลศาลก็เลยพิพากษามานะครับเพราะว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับโจทย์ทั้ง2คนทำให้ผู้อ่านบทความเกิดความเกลียดชังและก็เข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของโจทย์ทั้ง2ไม่มีความไว้วางใจหวาดระแวงแล้วก็หวาดกลัวโจทย์นะฮะโดยเมื่อพิจารณาทางได้เสียของโจทย์ทั้ง2อย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้วเห็นควรครับกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทย์ที่1เป็นเงิน 120,000 บาทแล้วก็โจทย์ที่2เป็นเงิน 90,000 บาทพร้อมอัตราดอกเบี้ย 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องตามที่โจทย์ทั้ง2ร้องขอครับเนื่องจากระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นมีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปี64ใช้บังคับให้ยกเลิกอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา224โดยบทบัญญัติตามมาตรา224วรรค1นะฮะที่แก้ไขใหม่ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดในมาตรา7นะครับให้บวกอัตราเพิ่มร้อยละ2ต่อปีนะฮะซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่11เมษายน64นะครับก็คือได้ไปโจทย์คนที่1ก็คือคุณอังคณา 102,000 โจทย์ที่2ได้ไป 90,000 อัตราดอกเบี้ยนะฮะร้อยละ2ต่อปีครับพี่เพศาลฮะแล้วก็ทางศาลท่านเนี่ยนะครับให้นะฮะลบข้อมูลการละเมิดทั้งหมดทันทีในเว็บไซต์ด้วยครับ
1: คือจริงๆเนี่ยทางกรมน.เขาปฏิเสธมาตลอดใช่ไหม
0: ครับ
1: ว่าไม่ใช่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเพจ IO อะไรต่างๆที่ว่าแต่รู้สึกจากการนำสืบสารท่านก็พิพากษาว่าอยู่ในความรับผิดชอบกรมน.
0: ครับ
1: อันนี้เป็นอยู่ในคำพิพากษานะตามที่สื่อเขารายงานสารระบุว่าอย่างนั้นว่าจากการสืบพยานหลักฐานก็พบว่ามีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องโดยตรง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ตกในฐานะผู้ที่ถูกฟ้องอยู
0: ่โอ้อย่างเงี้ยภาพ
1: แล้วก็มีสำนักนายกด้วย
0: ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ
1: มีสำนักนายกแล้วก็
0: กรมน.
1: ความมั่นคงภายใน
0: ใช่ครับอย่างเงี้ยมันจะส่งผลเสียหายยังไงไหมพี่เพศานสำหรับภาพลักษณ์ในการแก้ปัญหาเนี่ยนะฮะว่ารัฐเองก็เป็นกลายเป็นกระโดดเข้าไปเป็นคู่ขัดแย้งกับการทำงานของนักสิทธิมนุษยชนเนี่ย
1: ก็คงไม่จบแค่เรื่องศาลตัดสิน
0: ครับ
1: แต่ว่านั้นอันนี้มันชั้นอุทธรณ์ใช่ไหมคุณณรงค์
0: ครับ
1: ก็อาจจะสู้ที่สุดเลยถึง
0: ฎีกาไปเลยนะ
1: ถึงฎีกาอีกชั้นหนึ่งก็ได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าก็คือตัดสินมาสองศาลแล้วออกมาอย่างนี้ก็คงจะมีการนำไปพูดจากันในอีกหลายวงโดยเฉพาะในวงของสภาเนี่ยผมเชื่อว่าคงจะมีการพูดถึงกันอยู
0: ่ครับ
1: เพราะว่าก็มีนักการเมืองหลายคนที่เขาก็ปักใจเชื่อว่าเวลาเขาโดนถล่มเนี่ยมีรถทัวร์มาลงเขาเนี่ยมัน
0: ครับ
1: เป็นปฏิบัติการ IO ของทางการอยู
0: ่
1: ในบางเรื่องบางประเด็นนะ
0: ครับ
1: ส่วน IO พรรคการเมืองอันนั้นก็ว่าไป
0: มันเหมือนเป็นการปิดปากอ่ะพี่เวสารดูคุยกับนักวิชาการคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่

0: จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาต้องการก็คือเรื่องของการสื่อสารการทำความเข้าใจแล้วก็การรับฟังเขาบ้างเนี่ยเขาบอกมาเนี่ยฮะนักวิชาการมหาวิทยาลัยนะฮะสถานศึกษาจัดเวทีเสวนาพูดคุยอะไรที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยดวงดีหมดฮะนั่นแหละครับเพราะคือพอพูดไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรไงครับพอไม่รู้ว่าต้องการอะไรเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นรายวันเนี่ยเราก็จับต้นชนปลายไม่ถูกว่าตกลงคุณต้องการแบ่งแยกดินแดนคุณถูกกดขี่เรื่องของความเหลื่อมล้ำในพื้นที่มันห่างกันเพราะอะไรเนี่ยภาครัฐอาจจะยังไม่รู้หมดนะฮะว่าความเดือดร้อนของเขามีอะไรบ้างถ้าไม่ยอมเปิดพูดคุยไงพี่เมษานแต่ที่ผ่านมาคือพูดคุยไม่ได้ไงพอเปิดเวทีขึ้นมามันมีคดีความเข้าไปทันทีไง
1: นี่เป็นเรื่องคดีของคุณอังคณานะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาถึงคดีที่โด่งดังอีกคดีหนึ่งก็คือคดีทนายตั้มนะ
0: ครับ
1: วันนี้ศาลก็ตัดสินอันนี้คดีทนายตั้มเนี่ยแบ่งผู้ต้องหาเป็นหลายกลุ่มนะ
0: ครับ
1: ต่างกรรมต่างวาระเพราะว่าทนายตั้มก็ถูกฟ้องว่ามีการช่อโกงอยู่หลายเคสบางเคสเนี่ยก็มีผู้ต้องหาที่ไปเกี่ยวข้องร่วมอยู่ด้วยก็จัดเป็นกลุ่มๆแต่กลุ่มของทนายตั้มเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวทนายตั้มภรรยาทนายตั้มแล้วก็พี่ภรรยา
0: ครับ
1: นะวันนี้ศาลตัดสินเฉพาะในส่วนของกลุ่มนี้มีทนายตั้มเป็นจำเลยที่1ภรรยาจำเลยที่2แล้วก็พี่สาวของภรรยาจำเลยที่3ก็ปรากฏว่าศาลเขาแบ่งเป็นกรณีนะ
0: ครับ
1: เป็นกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าไปชักชวนให้เจ๊อ้อยเนี่ยมาลงทุนทำหวยแล้วเจ๊อ้อยก็โอนเงินมาแต่ปรากฏว่าทนายตั้มนี่ก็เอาเงินไปเข้ากระเป๋าตัวเองกรณีนี้ศาลพิจารณาตามพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทนายตั้มมีเจตนาช่อโกงนะ
0: ครับ
1: ก็ตัดสินว่าทนายตั้มมีความผิดในในเรื่องนี
0: ้
1: อันที่สองเลยก็คือเรื่องที่ไปซื้อรถราคาจริงๆเนี่ยมันล้านกว่าแต่ไปทำราคาไปคุยกับทางศูนย์แล้วก็ทำเป็นว่าราคาขึ้นมาถึงล้านห้า
0: ครับ
1: แล้วก็เอาส่วนที
0: ่
1: เพิ่มขึ้นมานั่นนะใส่กระเป๋าเอาเข้ากระเป๋าตัวเอง
0: ครับ
1: อันนี้ศาลก็เห็นว่าเป็นการช่อโกง
0: ครับ
1: แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ขายรถยนต์นั้นถูกยกฟ้องนะถือว่าก็ทำตามสิ่งที่ลูกค้าเขาแจ้งเขาจะขอให้เพิ่มราคาอะไรต่างๆก็ถึงความผิดทางอาญาก็คงไม่มีแต่ว่าเจ้าของศูนย์เขาจะจัดการอะไรเป็นเรื่องเขา
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็เป็นความผิดทางอื่นไปส่วนเรื่องที่ทนายตั้มไปเอาเงินในส่วนอะไรนะเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์ดาราจีนอะไรเนี่ย
0: อ
1: ันนั้นทนายตั้มหลุด
0: ครับ
1: ถึงแม้ว่าเงินเนี่ยจะเข้ามาในส่วนของบัญชีทนายตั้มแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยไม่มีพยานหลักฐานที่ว่าทนายตั้มไปร่วมหลอกลวงด้วย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีพฤติกรรมหลอกลวงกลุ่มนั้นโดนไปแต่ทนายตั้มไม่โดนในประเด็นนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนที่ออกแบบโรงแรมของโจทย์แล้วก็มีการไปเพิ่มราคาศาลเห็นว่าก็เป็นผู้รับจ้างเพราะไอ้การที่จะต้องหากำลงกำไรจะต้องไปเพิ่มราคาเนี่ยเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจอันนี้ก็ถือว่ามีความผิดก็เท่ากับมีความผิดใน2กรรมนะเรื่องซื้อรถที่ไปโกงเขา
0: ไปโกงราคา
1: จริงล้านกว่าไปบอกเขาล้านห้า
0: ครับ
1: แล้วก็ไอ้เรื่องที่เอาเงินเขาบอกว่าจะมาลงทุนขายหวยกันแต่ว่าเอาเงินเข้ากระเป๋า
0: ก็ไม่ได้ทำฮะ
1: มันแล้วไม่ได้ทำอันนั้นก็ถือว่าช่อโกงก็พิพากษาว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341แล้วก็พ.ร.บ.คอมมาตรา14วงเล็บ1การกระทำของจำเลยที่1เป็นการกระทำหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็น

0: คงความผิดไปตามความผิดฐานช่อโกงจำคุกกระทงละ3ปีรวม2กระทงและฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จจำคุก2ปีทางนำสืบของจำเลยที่1เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน4ความผิดฐานช่อโกงจำคุกกระทงละ2ปี3เดือนรวม2กระทงจำคุก4ปี6เดือนและฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จจำคุก1ปี6เดือนรวมเป็น5ปี12เดือนให้ลิฟของกลางนับโทษจำคุกของจำเลยที่1ต่อจากโทษในคดีแดงที่อ1357/2568ของศาลจังหวัดนครพนมแล้วก็ให้จำเลยที่1คือทนายตั้มเนี่ยชำระเงิน 72,567,764.70 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ5ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ร่วมคำฟ้องในส่วนจำเลยที่2จำเลยที่5 6 7และข้อหาอื่นกับทั้งคำขออื่นนอกจากนี้ของโจทก์และโจทก์ร่วมให้ยกฟ้อง
1: ครับโอ้แค่นี้ก็จุกแล้วนะฮะ5ปี12เดือนนะครับลิฟของกลางนับโทษจำคุกจำเลยที่1ต่อจากโทษคดีเดิมอะฮะที่ของศาลจังหวัดนครพนมเนี่ยพี่ไพศาล
0: ครับ
1: มีคุณทนายเดชานะฮะแล้วก็อาจารย์ปานเทพมาฟังคำพิพากษาด้วยนะฮะอธิบายรายละเอียดแต่ละมูลเหตุแห่งคดีอะพี่ไพศาลในการโทษวันนี้ครับ5ปี12เดือนเนี่ยเขาแบ่งเป็นอย่างนี้ครับ
0: เดี๋ยวเข้ามาขยายกันไหม
1: อ๋อเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
0: เดี๋ยวจะได้ครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ก็ขยายความนิดนึงนะพี่เพศาลทนายเดชากับอาจารย์ปานเทพเนี่ยก็ให้ข้อมูลอย่างนี้ฮะไอ้5ปี12เดือนเนี่ยมันแบ่งเป็นความผิดแบบนี้ครับฉ้อโกง4ปี6เดือนความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์อีก1ปี6เดือนโดยความผิดนี้นะฮะเป็นกรณีที่ทนายตั้มให้เจ๊อ้อยโอนเงิน71ล้านอย่างที่พี่เพศาลบอกว่าจะไปทำหวยออนไลน์เนี่ยแต่ศาลพิเคราะห์แล้วเนี่ยทั้งแชทไลน์ทั้งอะไรต่างๆข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ทำอ่ะนะฮะเงินถูกโอนเข้าบัญชีของทนายตั้มอย่างเดียวเลยไม่ได้นำไปใช้ทำหวยออนไลน์เลยพิสูจน์ได้ว่าเจ๊อ้อยถูกโกงฮะไม่ได้ให้โดยเสน่หาก็ตัดสินจำคุก4ปี6เดือนรถเบนซ์นะฮะอย่างที่บอกไว้ว่าพูดราคาแล้วก็เอาส่วนต่างเกินจริงเนี่ยอันเนี้ยหลอกลวงครับ1ปี6เดือนเข้าไปแล้วก็เงิน39ล้านค่าจ้างศิลปินจีนผ่านบิตคอยน์ศาลได้แยกคดีครับเนื่องจากพบว่าผู้กระทำผิดคือนุซึ่งเป็นคนสนิทของทนายตั้มแล้วก็สาแฟนของนุส่วนทนายตั้มแค่รับผลประโยชน์ไม่ได้ร่วมขบวนการศาลจึงไม่สั่งลงโทษทนายตั้มคดีนี้ส่วนการก่อสร้างออกแบบโรงแรม9ล้านเนี่ยศาลมองว่าทนายตั้มอยู่ในฐานะผู้รับออกแบบหักหัวคิวเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่การช่อโกงครับหลังศาลมีคำพิพากษานะฮะทนายตั้มได้แถลงขอให้นำคดีของตนไปเป็นกรณีศึกษาสอนผู้พิพากษารุ่นใหม่ว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางครั้งก็สู้พยานหลักฐานบุคคลไม่ได้และเมื่อทนายตั้มออกมาจากห้องพิจารณาคดีครับก็ได้หยุดพูดคุยกับญาติแล้วก็ยอมรับก่อนหน้านี้นะฮะว่ามั่นใจคดีเจ๊อ้อยโอนเงิน71ล้านบาทเนี่ยนะครับยังยืนยันว่าให้โดยเสน่หาตัวเองไม่ได้กระทำผิดครับพี่เพศาลแต่ศาลบอกว่าหากไม่พอใจกับตัดสินเนี่ยอุทธรณ์ได้เลยฮะเขายังยืนยันว่าที่ได้รับมาเนี่ย71ล้านเสน่หาครับ

0: อืม
1: ครับ
0: ก็ตอนนั้นคงเสน่หาแต่ว่าต่อมาไม่เสน่หาแล้วนะ
1: ครับ
0: เขาเอาเรื่องครับ
1: ฮะ
0: ก็สู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ส่วนภรรยากับพี่สาวก็เห็นว่าน่าจะได้รับการปล่อยตัวมาปล่อยตัวก็ยังมาเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรอยู
1: ่ครับครับ
0: แต่บ้านเบิร์นเขายึดหมดใช่ไหม
1: ก็ยึดใช่ฮะใช่ครับอายัดหมดเลยฮะเข้าหลวงหมดเลยครับเอ๊ะมันมีข่าวเหมือนทนายตั้มได้รับการปล่อยตัวเหรอพี่เพศาลเอาไปสู้คดีต่อเนี่ย
0: ไม่ทราบเลย
1: เนี่ยฮะ
0: จะได้ประกันต่อจะได้ประกัน
1: ก็โดยเนี่ยฮะมติชนเขาลงแบบนี้ศาลอาญาพิพากษาจำคุกสิทธาเนี่ย4ปี6เดือนและความผิดพรบคอม1ปี6เดือนรวมเป็น5ปี12เดือนใช่ไหมครับแล้วก็ให้ทนายสิทธาชดใช้ค่าเสียหาย 72.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยต่อมาหลังญาติของทนายตั้มยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ที่ดินมูลค่า2ล้านบาทศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันตัวทนายตั้มจำเลยที่1ครับตีราคาหลักประกัน1ล้านบาทมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลครับทางนี้เงื่อนไขของศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวทนายตั้มห้ามเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยถ้าจะออกไปนอกประเทศจะต้องวางหลักทรัพย์1เท่าของหลักทรัพย์ที่ศาลเรียกไม่ต้องติดกำไร EM ปล่อยตัวที่เรือนจำพิเศษไม่เกิน2ทุ่มนี้ครับ
0: ได้ประกันไปก่อน
1: ก็แสดงว่าได้ประกันไปสู้กันต่อนะฮะครับเขาติดมานานพอสมควรนะใช่ไหมพี่ไพศาล
0: น่าจะเป็นปีอ่ะ
1: ใช่ครับที
0: ่คดีนี้ว่ากันเป็นปีอยู่แล้ว
1: ครั้งสุดท้ายที่เห็นทนายตั้มอยู่ภายนอกเนี่ยก็คือขับรถแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปตามจับได้บนทางด่วนนะฮะ
0: แล้วฉะเชิงเซาเลย
1: ใช่ไหมใช่ไหมฮะที่บอกจะไปทำบุญ
0: จะไปจะไปสระแก้วไปอะไรใช
1: ่ไหมใช่ครับแต่ว่าตำรวจบอกว่าไอ้ทางนี้มันมุ่งออกชายแดนนี่ก็เลยไปสกัดจับได้กลางถนนนะครับ
0: อ๋อนี่นะยืนยันแล้วศาลอาญาให้ประกันทนายตั้มคดีช่อโกงมาดามอ้อย72ล้านวงเงิน1ล้าน
1: ครับ
0: วางเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ
1: ก็แสดงว่าได้ประกันนะครับแล้วก็ไปสู้คดีชั้นอุทธรณ์กันต่อไปครับครับ
0: นี่ก็วันนี้ก็คดีสำคัญสำคัญ
1: โอ้เยอะเลย
0: เรื่องมารวมกันหมดเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ส่วนเรื่องการชี้แจงของกระทรวง DE นะ
1: ครับ
0: เกี่ยวกับโครงการ
1: เปิดรับฟังความเห็นใช่ไหมฮะ
0: เปิดรับฟังความเห็นอะไรต่างๆเนี่ยก็มันก็รู้ๆกันอยู่แล้วล่ะว่าก็คุยกันไปให้มันได้เป็นที่ยอมรับกันว่าแล้วก็อย่างน้อยก็มีการเปิดแสดงความเห็นแต่ว่ามันเปิดหลังจากโครงการเขาเซ็นสัญญาเขาอะไรกันหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปสามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรได
1: ้ผมว่าไฮไลท์มันน่าจะไปอยู่ที่คุณไอซ์รัชนกว่าพี่เพลาน
0: เขาไม่ได้ไปร่วมมิใช่เหรอ
1: แต่เขาออกมา
0: คอมเมนต์
1: นะฮะครับ
0: ก็ทั้งก่อนและระหว่างการแถลงมั้ง
1: ครับ
0: นายรัชนกเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่ออยู่
1: ใช่ครับก็ในเรื่องนี้นะฮะในช่วงถามตอบเนี่ยคุณธีรชาติก่อตระกูลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่ปรึกษากรรมธิการติดตามงบประมาณของสภาตั้งคำถามถึงโครงการ THAI Passport ว่ายังมีข้อสังเกตหลายประเด็นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการกำหนดให้มีป้ายโฆษณาในร้านสะดวกซื้อซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่ามีความจะเป็นอย่างไรนอกจากนี้ครับมีเงื่อนไขลักษณะคล้ายกับอีกโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยคำถามที่อยากถามให้ชัดๆก็คือทั้งสองท่านรู้จักเป็นส่วนตัวกับผู้ได้งานคือประมูลชนะหรือไม่นะฮะอันนี้คือคุณธีรชาติถามไว้นะครับคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีอีชี้แจงบอกว่าถ้าถามผมว่ารู้จักเป็นการส่วนตัวหรือไม่รู้จักครับแต่ผมก็รู้จักหลายท่านมากในประเทศนี้การที่ผมจะมาทำงานผ่านการทำงานในภาคเอกชนมาเยอะทำหลายเรื่องมาเยอะและจะบอกว่าผมต้องไม่รู้จักสักคนเลยเนี่ยที่เขาชนะการประมูลงานเนี่ยของกระทรวงใดๆก็ตามเนี่ย ผมว่าอันนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้

0: พี่ไปศาลฮะแต่ว่าในกระบวนการทุกอย่างผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการอันนี้ยืนยันแล้วทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายราชการประจำได้ชี้แจงกันไปแล้วก็คงตอบตรงไปตรงมาครับนะสำหรับคำถามที่ว่าสนิทกันมากแค่ไหนผมก็ตอบไปชัดเจนอยู่แล้วว่าผมเนี่ยรู้จักอันนี้คุณชัยชนกบอกอย่างนั้นครับแต่ว่าคุณไอซ์และชนกที่บอกไฮไลท์น่าจะอยู่ตรงนี้ก็คือคุณไอซ์เขาได้โพสต์รูปงานเลี้ยงวันเกิดที่โพสต์โดยกรุณาชิดชอบภรรยาของคุณเนวินฮะในภาพเนี่ยมีครอบครัวชิดชอบร่วมงานเลี้ยงนะครับพร้อมกับแคปชั่นระบุว่าสนิทแค่ไหนให้รูปอธิบายอ่ะพี่เมธาน
1: อันในรูปมีคนอื่นเข้าไปร่วมด้วย
0: ก็ทั้งครอบครัวเลยฮะคนโอ้เป็นเกือบ10นะฮะ10กว่าคนอ่ะแล้วมีผู้ชนะการประมูลตรงนี้ด้วยครับ
1: อ๋อแล้วมีแขกเป็นแขก
0: ครับ
1: ๆเข้าไปร่วมด้วย
0: ครับ
1: ชื่ออะไร
0: เดี๋ยวนะ
1: ที่จะเป็นเจ้าของป้ายธุรกิจป้ายป่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อ B Plan B แล้วนะ
0: ฮะ
1: ก็วันนี้ก็รู้สึกมีประเด็นเดี๋ยวกลับมาคุยกันดีกว่าพักกันก่อนสักครู่น
0: ะครับพักครู่นึงครับ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: คือมีทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ภาคประชาชนหลายคนนะ
1: ครับ
2: เขาไปดู TOR ของโครงการ Thailand AI Passport 1,621 ล้านเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีในส่วนรายละเอียดว่าผู้ชนะเนี่ยจะต้องไปทำเรื่องการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิตอลอย่างของ AI Passport นี่เขาบอกว่าร้านสะดวกซื้อใช่ไหม
1: ครับใช่ฮะ
2: ซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าเขามีอยู่เจ้าเดียวที่เป็นเจ้าของ
1: ครับ
2: แล้วก็เขาก็บอกว่ามันก็เหมือนกับโครงการ TOR ของโครงการของกระทรวงอวสมัยคุณอะไรนะสุภมาศ
1: ครับ
2: เป็นรัฐมนตรีนะ
1: ครับ
2: ชื่อโครงการ National Credit Bank

0: 384ล้านบาทก็มีเอกสารว่าคุณจะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ผ่านทางไอ้สื่อจอดิจิตอลที่สนามบินสุวรรณภูมิที่สนามบินซึ่งเขาบอกว่าก็มันก็มีเจ้าของเจ้าเดียวนั่นที่จะเป็นเจ้าของสื่อจอดิจิตอลคราวนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไม TOR ของโครงการทั้งสองโครงการเนี่ยมีเอกสารและรายละเอียดด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิตอลที่คล้ายกันมากหรือบางส่วนอาจใช้ข้อความเดียวกันด้วย
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคุณพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดีอีได้ชี้แจงครับคุณพัชระบอกว่าในทางปฏิบัติเราก็ไปดูโครงการที่ผ่านมาซึ่งอันนี้ผมตอบแทนเจ้าหน้าที่แต่ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้หรือเปล่าในทางปฏิบัติเราก็ต้องไปดูว่าจะเห็นว่าเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้วิธีดูไปมาว่าตัวเลขอธิบายได้ใช่ไหมอธิบายได้ก็ยกมาเลยก็เป็นเรื่องปกติทั้งนี้ขอยืนยันว่ากระบวนการดำเนินโครงการที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบของภาครัฐอย่างครบถ้วนทั้งในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินงานตามกรอบกฎหมายถ้าเกิดท่านไปดู TOR ผมว่ามีซ้ำกว่านั้นอีกเยอะแล้วก็ซ้ำกว่าทุกที่ทางราชการเลยก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยสำหรับเราคือเป็นรายละเอียดปลีกย่อยไม่ใช่คุณสมบัติพื้นฐานไม่ใช่ข้อเสนอที่ถ้าไม่มีแล้วเราสอบตกไม่มีคุณสมบัติคนละเรื่องกันคุณพัชระว่า
1: ครับ
0: แล้วบอกว่าถ้าเกิดมีการแก้ไขสัญญารับฟังความเห็นในเวที Thailand AI Passport Forum ระดมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการThailand AI Passport ไปปรับแก้ไขไปปรับแก้ในสัญญาเนี่ยกระบวนการและไทม์ไลน์กว่าที่ประชาชนจะได้ใช้นั้นตอนนี้พยายามจะหาข้อยุติให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้ทันวันที่1กรกฎาคม69เพื่อจะได้เปิดใช้งานได้ก็ตอบเลยก็บอกว่าโอ้ยมันก็ซับก๊อปมากันทั้งนั้นแหละ
1: ครับ
0: ไอโครงการของทางราชการนะว่ากันนะ
1: ครับคือก่อนหน้านี้พรรคประชาชนเขาตั้งคำถามไงพี่ไพศาลฮะอย่างคุณภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาตั้งคำถามถึงโครงการนี้ครับว่าตั้งแต่เปิดประมูลประกวดราคาจนถึงวันที่ยื่นเข้ามาเนี่ยมันใช้เวลาสั้นมากอ่ะ34วันเท่านั้นทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยโครงการทั่วๆไปมัน3เดือน6เดือนไงครับทำให้น่าตั้งข้อสงสัยว่าบริษัทที่ส่งข้อมูลเข้ามานั้นเนี่ยมันมีส่วนรู้เห็นวางแผนไว้ก่อนหรือว่ารู้ว่าจะมีโครงการนี้หรือไม่นอกจากนี้ก็ยังมีความบังเอิญหลายอย่างในโครงการดังกล่าวด้วยเช่นกลุ่มบริษัทที่เข้ามาประมูลเนี่ยเป็นกลุ่มบริษัทที่เข้ามาวางราคากลางไว้จากนั้นก็เริ่มมีการเสนอราคากันเองมีการล็อกสเปคไว้ใน TOR สุดท้ายก็ชนะประมูลแต่ที่น่าตกใจก็คือราคาที่ชนะประมูลเนี่ยมันต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ถึง 1.5% นะฮะในความบังเอิญที่1ฮะความบังเอิญที่2เราอาจจะเรียกว่าล็อกสเปคไว้เลยก็ได้เพราะมีการลงโฆษณาในร้านสะดวกซื้อทั้งที่มีช่องทางอื่นมากมายที่สำคัญคือหนึ่งในกิจกรรมร่วมค้าที่ประมูลงานนี้ได้เนี่ยคือกลุ่มทุนของเจ้าของสิทธิ์หน้าจอในร้านสะดวกซื้อรายนั้นอ่ะพี่ไพศาลอย่างที่พี่ไพศาลบอกมีอยู่ร้านมีเจ้าเดียวเนี่ยนะครับบังเอิญที่3ครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงการประมูล Big Data แพลตฟอร์มคลังหน่วยกิจของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงยังมีระบบดิจิตอลของกระทรวงศึกษาธิการราคาเป็นหมื่นล้านแต่ที่น่าตกใจคือบริษัทที่มาทำราคากลางของโปรเจกต์ทั้งหมดเป็น3บริษัทเดียวกันที่ทำโครงการThAI Passport เนี่ยครับคือเป็นความบังเอิญที่3บริษัทนี้สามารถไปวางราคากลางให้กับโครงการระดับหลายพันล้านที่กระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยบริหารอยู่ถือเป็นความเป๊ะราวกับเป็นแก๊งเดียวกันบังเอิญที่4นะฮะอีกหนึ่งบังเอิญครับก็คือกลุ่มบริษัทที่ชนะโครงการนี้ยังได้ชนะโครงการ MotoGP ที่บุรีรัมย์ด้วยอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นว่ากลุ่มบริษัทตัวเนี้ยสามารถรับงานทุกอย่างรวมไปถึงงาน MotoGP ได้อีกด้วยครับความบังเอิญมันช่างเป๊ะพอดีฉะนั้นสิ่งที่น่าตั้งคำถามก็คือกลุ่มบริษัทเหล่านี้จะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนขาประจำที่ได้รับงานกระทรวงที่พรรค เขาบริหารตลอดหรือไม่พี่เวสานอันนี้ก็คือฝ่ายค้านพรรคประชาชนเขาตั้งคำถามฮะมันลงล็อกลงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะสามสี่ประเด็นกัน อย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีคำถามที่เขาอยากจะให้คุณชัยชนกเนี่ยอธิบายฮะ
0: ดูแล้วก็น่าตั้งคำถามนะ
1: ครับ
0: แต่เพียงแต่ว่าจะสามารถตรวจสอบแล้วเอาผิดกันได
1: ้
0: จริงจังแค่ไหนนะ
1: ฮะ
0: เพราะว่าเขาก็เคลื่อนไหวไล่รอยตะเข็บกันทั้งนั้นนะใช่ไหมระดับนี
1: ้ครับ
0: เขาก็ยืนยันไงทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1: ครับ
0: ตามระเบียบ
1: ก็เหมือนก็เหมือนเครื่องออกกำลังกาย
0: คนจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็โอเคก็ว่ามาเราก็รับฟัง
1: ครับ
0: แต่เราก็ไม่หยุดนะเราก็เดินหน้าต
1: ่อก็เหมือนที่วิเคราะห์
0: เครื่องออก
1: กำลังกายฮะทำตามระเบียบราชการทุกอย่างถามว่าจะมีความผิดไหมนั่นแหละฮะแต่ส่วนราคามันจะต่างอะไรจากท้องตลาดมันไม่ได้เกี่ยวกับระบบ
0: อันนั้นคิดแบบคนนอกไงไปเอาราคาที่เทียบกับว่าชาวบ้านเขาซื้อเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ทางราชการเขาไม่มีระบบอย่างนั้น
1: เ
0: ขามีระบบสอบราคาเขาเอง
1: ครับ
0: ซึ่งก็คนที่มาให้ราคาก็คือคนที่ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในเครือข่ายของคนที่จะขาย
1: ครับ
0: ตามระเบียบมันก็ไม่มีอะไรผิดถ้าทำกันอย่างนั้นมา
1: ครับ
0: นะฮะนี่ร้อนถึงพระถึงเจ้าเลยนะเรื่อง Thailand AI เนี่ย
1: ครับ
0: พาสปอร์ตเนี่ยพระท่านต้องไม่รู้จะได้ฉันเพลนหรือเปล่าเนี่ยมัวแต่ติดตามเรื่องนี้นะ
1: ครับ
0: มีรายงานข่าวว่าพระเทพปฏิภาณวาทีหรือที่รู้จักกันในชื่อเจ้าคุณพิพิธวัดสุทัศน์ท่านก็แสดงความคิดความเห็นอะไรอยู่บ่อยๆนะ
1: ครับ
0: เจ้าคุณพิพิธล่าสุดเนี่ยได้เผยแพร่กาบยานี11ชื่อ2ช2นกถกสนันเป็นกาบยานีนะไอ้คุณณรงค์อ่านกาบยานีเป็นไหมผมอ่านตามอันนั้นแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าเขาอ่านยังไงนะแต่ว่าอ่านตามแบบให้ดูเป็นกลอนหน่อยก็แล้วกันสองนกเขาถกสองนกเขาถกกันดังสนั่นลั่นการเมืองต่างนกต่างก็เฟื่องลั่นลือเรื่องในหลักการหนึ่งนกเป็นผู้หญิงเป็นคนจริงสาวห้าวหาญไม่กลัวเพศภัยพานโชว์หลักฐานด้านข้อมูลหนึ่งนกนักชกชายสมยาหมายว่าคุณหนูวาสนาพาพรั่งพรูสู่ตำแหน่งรอมวบริหารด้านดีอีเขาว่ามีที่ค้ำถออังกฤษฟุตฟิตฟอใครกันหนอจะกำชัยสองนกชอนำหน้าทำสภาสนั่นไหวรู้เฟื่องเรื่อง AI ดูต่อไปใครชนะ
1: เจ้าคุณพิพิธ
0: วัดสุทัศน์เจ้าคุณพิพิธวัดสุทัศน์เทวราราม
1: ครับครับ
0: ก็คงจะหมายถึงคุณชัยชนกกับคุณรัชนกนะ
1: ครับสองนก
0: สองนกสองนก
1: ครับโครงการไทยพาสปอร์ตเนี่ยนะฮะเป็นโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิตอลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยเริ่มประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างไปตั้งแต่11พฤศจิกายน68จนได้ผู้ชนะการประกวดราคามาแล้วนะฮะแต่เมื่อมีกระแสคัดค้านจากหลายฝ่ายเนี่ยฮะกระทรวงดีเอเขาก็เลยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นวันนี้นะครับปรับแก้ได้คุณชัยชนกบอกอย่างนั้นนะฮะถ้าว่าตามการชี้แจงของท่านปลัดอย่างที่พี่ไพศาลบอกก็คือความคิดเห็นที่จะมีการแลกเปลี่ยนบนเวทีวันนี้นะฮะจะไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงานหรือว่า TOR ในการจัดซื้อจัดจ้างได้แต่ว่าเติมเข้าไปนะฮะเพิ่มเติมได้นะครับแต่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ฮะเขาเดินหน้าต่อครับสำหรับโครงการนี้นะที่มันประท้วงกันแล้วก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยเพราะว่ามันใช้งบประมาณสูงเป็นประวัติการแล้วก็เป็นเงินนอกงบประมาณที่ไม่ต้องผ่านครม.ไงมันก็เลยถูกตั้งคำถามไว้หลายประเด็นมากไงครับพี่เพศานครับครับ
0: ครับแต่วันนี้ก็มีผู้ที่เข้าร่วมรับฟังหลายส่วนก็มาจากชุมชนต่างๆนะ
1: ครับ
0: เห็นผู้สื่อข่าวไปถามก็บอกว่าเป็นผู้นำชุมชนอยู่ในแถบกรุงเทพเนี่ย
1: ครับ
0: ก็อายุอนามก็อยู่ในวัยสูงวัยละท่านก็บอกว่าอย่างสุภาพสี่ท่านหนึ่งเนี่ยท่านบอกเป็นท่านเป็นผู้นำกลุ่มชุมชนท่านบอกว่าท่านก็รู้จักใช้แต่ส่งไลน์ส่งอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็อยากจะมารับฟังดูว่า แต่3รัฐบาลจะช่วยทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถเพิ่มทักษะอะไรต่างๆได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ

0: แล้วก็มีเด็กอยู่ในวัยน่าจะเป็นนักเรียนช่างหรืออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็ไปถามบอกโอ้ผมดีมากครับโครงการนี้ผมฟังดูแล้วเนี่ยผมสามารถเอาไปต่อยอดได้เยอะเนี่ยไปสัมภาษณ์กันนะ
1: ครับ
0: แต่บรรยากาศโดยทั่วไปเข้าใจว่าแอร์น่าจะเย็นอ่ะหลับกันไปหลายคน
1: ครับ
0: บรรดาประชาชนที่เข้ามาร่วมรับฟังนะ
1: ครับ
0: ไม่คงจะถกเถียงกันเรื่องประเด็นทางไอ้เทคนิคเยอะ
1: ครับ
0: ฟังไปฟังมาเลยขอ
1: หลับไปดีกว่าประมาณ
0: นั้นของงีบก็โอเคอ่ะทางผมเข้าใจว่าทางพรรคภูมิใจไทยก็คงจะเขาก็ต้องพยายามหามวลชนอะไรเข้ามาเข้าร่วมทำให้มาดูได้รับความสนใจกว้างขวางนะครับ
1: ครับครับโอ้ก็กระสุนตกไปเยอะนะฮะสำหรับคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีอีเนี่ยพี่ไพศาลครับ
0: ก็วันนี้ก็ไปยืนสังเกตการแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยอย่างคุณแนนก็ไปยืนอยู่ข้างๆตลอด
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ไปดูไปให้กำลังใจอยู่พักหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็เป็นกลุ่มลูกเทพด้วยกันก็คงจะเกาะกลุ่มกันก็อยู่บุรีรัมย์บ้างอยู่อุทัยบ้างแต่ว่าสวมวิญญาณสุพรรณหมดแล้ว
1: ครับ
0: มาด้วยกัน
1: ไปด้วยกันเลือดสุพรรณ
0: เลือดสุพรรณ
1: ครับครับ
0: ก็ให้กำลังใจกัน
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับพี่ไพศาลคุยกันต่อครับ
0: ครับ
1: ครับมีมติของคณะกรรมการประชารัฐออกมาแล้วนะพี่ไพศาลวันนี้ก่อนประชุมก็ไปขึ้นพบนายกรัฐมนตรีสำหรับรัฐมนตรีคลังกับท่านปลัดคลังนะฮะแล้วก็เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชารัฐพิจารณาปัญหาสำคัญคือลูกเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาลดหย่อนภาษีแล้วคุณพ่อคุณแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการนายกสั่งทบทวนวันนี้ครับเขาพิจารณากันมติออกมาแล้วนะครับว่าจะไม่ใช่เกณฑ์พ่อแม่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: รอบนี้ไม่ใช้นะคุณวิน
0: ิจรอบต่อไปไม่รู้
1: เลยนั่นนะฮะรอบต่อไปอาจจะเป็นประเด็นดราม่าอีกปีหน้าครับเพราะตอนแรกสื่อถามก่อนเข้าประชุมนะฮะบอกว่าเกณฑ์เนี่ยพิจารณายังไงคือคราวละ5ปีคือครั้งที่แล้วเนี่ยตอนปี65ใช่ไหมฮะที่มีการพิจารณาเคาะกันไปแล้วก็มาพิจารณาอีกรอบหนึ่งคือปีนี้นะครับแต่ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีคลังบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันดีหมดแล้วข้อมูลมันหาได้ง่ายแล้วอาจจะเงื่อนไขอาจจะปรับทุกปีหรือไม่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: คุณวินิจวิเศษสุวรรณครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกเนี่ยนะฮะแถลงผลประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมติคณะกรรมการไม่ใช้เกณฑ์พ่อแม่แล้วครับพี่ไพศาลฮะไม่ใช้เกณฑ์พ่อแม่คู่สมรสที่ถูกนำไปลดหย่อนภาษีเอามาถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะครับรอบนี้ไม่ใช้ครับโดยหลังสิ้นสุดการเปิดให้ลงทะเบียน21มิถุนายนนี้คณะกรรมการประชารัฐจะมีการประชุมสรุปทบทวนเกณฑ์ทุกเกณฑ์อีกครั้งก่อนเสนอครม.เห็นชอบเกณฑ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ
0: ก็น่าจะอังคารหน้า
1: ครับ
0: ก็คือวันที่16
1: ครับ
0: จะเข้าครม.อีกครั้งหนึ่ง
1: ก็ต้องเป็นมติครม.ออกมาถ้าจะตัดเกณฑ์นี้ออกไปใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าเกณฑ์นี้มันเป็นผ่านมติครม.แล้ว
1: ครับ
0: ถ้าจะตัดออกก็ต้องเอามติครม.ไปลบล้าง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้เขาก็เป็นสารตั้งต้นให้ครม.ครม.ก็จะได้มีหลังพิง
1: ครับครับ
0: ว่ามีคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาทำความเห็นมาให้เปลี่ยน
1: ฮะตัดเงื่อนไขตัวนี้ออกไป
0: ก็ อาจจะติดคุกก็ให้คณะกรรมการติดคุกไป
1: มันมีอีก

0: กณฑ์หนึ่งที่หลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยนะพี่ไพศาลเรื่องคนหนี้ฮะหนี้แสดงว่าคุณมีเครดิตเนี่ยหนี้คอทกสเนี่ยเกษตรกรเป็นเงินเยอะเลยนะครับ
1: ก็คนไม่มีเครดิตก็เป็นหนี้ไม่ได
0: ้ครับใช่ครับ
1: จู่ๆคุณไม่มีทรัพย์สินไม่มีสัมมาชีพอะไรเลยเนี่ยคุณไปขอแบงก์ก็ได้กดกู้
0: อ่ะใช่ฮะใช่ครับ
1: ผมก็คิดว่ามันก็เป็นหลักเกณฑ์ที่สมควรอยู่นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าคุณมีหนี้ได้เนี่ยก็หมายถึงว่าคือชีวิตก็คงยากลำบากอ่ะคนมีหนี้อ่ะ
0: ครับ
1: แต่มันก็แสดงว่าคุณก็ต้องมีเครดิต
0: คุณมีเครดิตใช่ครับ
1: คนมีเครดิตเนี่ยจะบอกว่ารัฐต้องมาช่วยอุ้มชูเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นภาระแก่รัฐมากเกินไป
0: อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกัน
1: เราก็ต้องช่วยคนที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆนะ
0: ครับก็เหมือนกรณีเมื่อ2วันก่อนนะที่มีคุณลุงร้องห่มร้องไห้มาบอกว่าโหชีวิตยากลำบากมากเลยแล้วก็มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์ไปครับเขาไปสอบทวนย้อนความนะพี่ไพศาล
1: ต้อง
0: คนว่า
1: ก็มีที่
0: ไงมีที่ดินไงเลยไม่เข้าเกณฑ์ก็ต้องอธิบายให้คุณลุงก็ฟังนะคุณลุงสามารถยังไปเข้า60 40ได้นะในประมาณนี้ครับ
1: แล้วถามลึกลงไปนะถามว่าแล้วลุงได้สวัสดิการอะไรมั้ยอ๋อได้ผู้สูงอายุอยู่800
0: ครับ
1: ไม่ใช่ไม่ได้นะได้อยู่แต
0: ่
1: ได้บัตรผู้สูงอายุแต่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เคยได้มาก่อนหน้านี้สมัยลุงตู
0: ่ครับ
1: แล้วก็มีทบทวนครั้งนึงอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วตอนก็หลุดไปเพราะว่าเขามีการเพิ่มเกณฑ์การตรวจสอบพบว่ามีที่ดินอยู
0: ่มีที่ดินก็ไม่เข้าเงื่อนไข
1: ไม่ใช่ไม่เข้าให้เท่าไหร่10ไร่รู้สึกลุงจะมีอยู่เกิน
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ก็แต่ได้ผู้สูงอายุอยู่นะ
0: ได้ใช่ครับ
1: ได้เบี้ยผู้สูงอายุอยู
0: ่ก็60เนี่ย59นี่เริ่มไปลงทะเบียนกันแล้วอ่ะพี่ไพศาลใช่มั้ย
1: ใช่
0: แล้ว60เนี่ยเงินโอนเข้าคุณทันทีเลยนะครับ
1: เพราะว่ายากดีมีจนไม่เกี่ยวผู้สูงอายุ
0: ได้หมด
1: ถ้าคุณไม่มีสวัสดิการอะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: ยกเว้นว่าเป็นข้าราชการเป็นอะไรเกษียณก็โอเคไม่ได
0: ้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นขั้นบันไดอยู่ใช่ไหม
1: ก็60ก็600 70ก็700 80ขึ้นไปหรือไงเนี่ยให้เท่าไหร่ผมจำไม่ได
0: ้ครับ
1: อย่างผมเนี่ยมีสิทธิ์ได้นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าผมไม่ใช่เป็นข้าราชการผมไม่มีอะไรเนี่ยผมจะติดต่อเนี่ยผมได้นะ
0: ฮะออกจะไม่ได้ไปทำเรื่องเลยหรอพี่ไพศาล
1: มันอายใจอยู่มันมีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้มีความยากลำบากก็เก็บเงินส่วนให้กับผู้ที่เขาสูงอายุแล้วก็ยากลำบากดีกว่า
0: ผมจำได้นะ
1: เราไปแย่งเข้ามาหนึ่งจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์อะว่าไม่ได้ไม่พูดดีกว่า
0: ครับ
1: เพราะบางท่านก็โอเคเป็นสิทธิ์เราแล้วก็ใช้สิทธิ์แต
0: ่
1: เป็นว่าผมยังไม่ได้ไปรับเขาครับ
0: เสียเจ้าของแบรนด์รถหรูเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วออกทีวีบ่อยเนี่ยเขาบอกเขาก็ได้เหมือนกันไปทำเรื่องมาแต่ว่าเขาเอาส่วนนี้ไปทำบุญเขาก็ได้ทุกเดือนนะคือคนไทยทุกคนถ้าไม่ได้เป็นราชการนี่ได้หมดใช่ไหมถ้าเกิดอายุ60แล้วครับ
1: คร
0: ับ ก
1: ็เสียภาษีมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ก็โอเคเขาเหมือนกับว่าเขาคืนภาษีให้บ้าง
0: ครับ
1: คิดอย่างนั้นก็โอเคไม่มีปัญหา
0: ครับโอ้แต่มันจะพอกับการยังชีพในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หรือเปล่าพี่ไพศาลเบี้ยผู้สูงอายุอันนี้เขาต่อเดือนใช่ไหมฮะ
1: ให้เป็นเดือนหรือไงเนี่ย
0: 600 700อย่างคุณยายผม99ปีได้ 1,000 อย่างเงี้ยนะได้ 1,000 เนี่ยฮะถ้าถามจริงๆมันอยู่ได้ไหมนะฮะเอาก็พอได้อยู่แบบอัตคัดนะฮะแต่ว่าก็ยังดีที่รัฐบาลช่วยเหลืออยู่แต่ไม่เหมือนของต่างประเทศที่เขาบอกว่าโอ้โหพอเกษียณมาแล้วอยู่ได้เลยไม่ต้องทำอะไรนี่นะฮะเป็นเหมือนกับเป็นรางวัลของชีวิตเลย
1: อันนั้นต้องเข้าใจว่าระบบของเขาคือในวัยทำงานเนี่ยเขาจ่ายภาษีหนักนะ
0: อ๋อสุดๆเลยอย่างนั้นเหรอฮะ
1: โอ้โหเขาจ่ายภาษีแบบคือสิ่งที่เขาได้ในบ้านปลายชีวิตเนี่ยมันคือเหมือนกับเขาได้จ่ายมาก่อนหน้านี้อย่างมากเลยนะเขาก็ได้รับการตอบแทนจากสังคม
0: ครับ
1: คือมันค่อนข้างจะระบบมันเป็นธรรมอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจ่ายต้องเขาจ่ายเยอะ
0: ครับ
1: สมัยที่เขาทำงานนะ
0: ครับ
1: ภาษีเงินได้ภาษีนู่นภาษีนี่อะไรเยอะมาก
0: พอเกษียณเสร็จรัฐบาลจะดูแลคุณ
1: คนที่จะดูแลก็แบบดูแลแบบไม่ใช่แค่สงเคราะห
0: ์ครับ
1: ดูแลแบบเป็นสวัสดิการเป็นใช้ชีวิตได้จริงเลย
0: ถ้าอยากจะลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีมากก็เราจะเห็นมหาเศรษฐีต่างๆเขาก็จะโถมบริจาค กันอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เขาจะสามารถมาดูเรื่องของภาษีบริษัทเขาได้นะ
1: ก็มีเดนมาร์ก

0: ากอ่ะผมดูคนไทยที่เขาไปอยู่ที่นั่นอ่ะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามีมหาเศรษฐีชาวเดนมาร์กเนี่ยเป็นลูกสาวผู้ก่อตั้งในสายเดินเรือเมอร์ส
1: ครับ
0: เราอ่านเมอร์สไงใช่ไหมที่มันเห็นไอ้เนี่ยไอ้สาย
1: คอนเทนเนอร์ฮะ
0: ตู้คอนเทนเนอร์เมอร์สอะไรเนี่ยเยอะมากนะ
1: ครับ
0: มีอยู่ปีนึงอ่ะเขาบอกว่าผลกำไรของบริษัทเขาเนี่ยเขาตัดมาส่วนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: และขอจ่ายเป็นภาษีให้กับคนเดนมาร์กทุกคนจ่ายภาษีแทนให้คนเดนมาร์กทั้งคนทุกคนในปีนั้น
1: ครับ
0: เป็นสายเดินเรือที่บอกเอาแค่กำไรเอามาจ่ายภาษีแทนคนเดนมาร์ก
1: ได้ทั้งประเทศ
0: ได้ทั้งประเทศ
1: ครับ
0: ตัดสินใจเลยเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรเนี่ยเขาก็จะโดนภาษีอะไรต่างๆหนักอยู่แล้วเขาโอเคเขาตัดสินใจเลยแล้วเขาได้ความนิยมศรัทธาด้วย
1: ครับ
0: คนก็รู้สึกว่าโอ้โหแทนที่จะไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารมาช่วยมนุษย
1: ์ครับ
0: ด้วยกันนะโอ้ลดภาระได้แบบมหาศาลเลยเนี่ยเขาก็มีเรื่องเล่าให้ฟังนะ
1: ครับ
0: เจ้าของสายการเดินเรือเมอร์สัน
1: ครับครับแล้วก็มีประเด็นนี้พี่เพศานตามไหมฮะ
0: เอ้ยเราเบรกเราเบรกกันยังเนี่ย
1: เราเบรกไปแล้วครับเบรกไปแล้วฮะเดี๋ยวเบรกที่ตอน
0: 30เลยนะ
1: 30เลยครับ
0: ครับ
1: เรื่องหวยโอละเวงที่สวรรคโลกสุโขทัยพี่เพศาน
0: ก็ได้ยินได้ฟังอยู่นะ
1: ครับ
0: สรุปว่าดูจากเจ้าของแผงเนี่ยมันมีลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1อยู่จริงนะ
1: จริงฮะแล้วก็เป็นของคุณป้าที่ไปร้องจริงๆด้วยพี่เพศานครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะอยู่ที่นั่นแหละที่
1: เพื่อนบ้าน
0: น
1: ั้
0: นแหละเพื่อนบ้านนั่นแหละเห็นแต่ว่าทุกอย่างมันจะลงเอยกันยังไงก็คือว่าหายสาบสูญไร้ร่องรอยกันไปเลยแล้วจับมือใครดมไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าตำรวจเขาไปอายัดไว้แล้วไง
1: เขาอายัดแล้วตอนนี้เปิดปากสารภาพแล้วฮะเพื่อนบ้านนะครับ
0: อ้าวตกลงเหรอว่าไงคืบหน้า
1: เอาไปเผาทิ้งไปแล้วฮะหลังจากมีคดีความเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้การสุโขทัยท่านอายัดใช่ไหมหมายเลขนี้ห้ามเอาไปขึ้นเงินใครไปขึ้นเงินก็ไม่ได้ล็อกไว้เลยเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรดีสารภาพแล้วฮะเผาทำลายทิ้งไปเรียบร้อยแล้วครับไปปัญหาที่ตามมาก็คือแล้วคนที่ถูกหวยตัวจริงเนี่ยนะเขาจะสามารถได้เงินหรือเปล่าอ่ะ
0: เขาฟ้องมันก็ต้องไปสืบอะไรกันอีกพอสมควรนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมระเบียบของทาง
1: สำนักงานสลาก
0: สำนักงานสลากเขาว่ายังไงบ้าง
1: ก็
0: มันมีซากอยู่ไหมเหลือซากไม่ยอมรับ
1: ไม่เหลือซากเป็นขี้เถ้าไปแล้วล่ะครับ
0: แต่ยอมรับเปิดปากแล้ว
1: เปิดปากแล้วครับ
0: ผู้สามีหรือภรรยาเป็นคนเปิดปาก
1: ก็ทั้งสองนะฮะเปิดปากเรียบร้อยแล้วครับ
0: ถูกกดดันอย่างหนัก
1: ถูกกดดันใช่ครับเพราะว่า
0: อันนี้ความโลภของเข้าสิงอ่ะ
1: ก็คนที่ถูกคุณป้าเนี่ยเขาซื้อมา3ใบไอ้ตรวจให้ฉันหน่อยสิ3ใบเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาจำได้นี่ว่าเอ๊ะมันถูกดิฉันซื้อตัวนี้มาเพราะเขาจดก่อนพี่เพศานเขาจดไอ้ตัวเลข3ตัวก่อนว่าเขาซื้อเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันน่าจะถูกนะเพราะว่าแม่ค้าขายหวยก็บอกว่ามีใบถูกใบนึงนะฮะที่ซื้อไปมันเลข702คนใช่มั้ยตำรวจเขาไปตามหาอีกคนนึงที่ซื้อไปอ๋อคนนี้70เหมือนกันแต่มันไม่ถูกแสดงว่าคุณป้าเนี่ยถูก
0: 770
1: ใช่ครับคุณป้าที่770เนี่ยนะฮะถูกอ๋อฉันถูกเหรอฉันให้เขาตรวจดูเนี่ยแล้วก็ไปถามปรากฏว่าเอ้ยไม่ถูกหรอกฉันทิ้งขยะไปเรียบร้อยแล้วก็ไปควานในถังขยะเลยนะฮะนี่คือมา2ใบนะฮะอีกใบบอกว่าฉันไม่เห็นฉันทิ้งไปหมดแล้วไม่ถูกเนี่ยนะฮะจนนำมาซึ่งคดีความแล้วถูกกดดันมากยอมรับสารภาพแล้วว่าไอ้ใบที่ถูกเผาเรียบร้อยแล้วที่สำคัญพอย้อนกลับไปดูคดีที่การอ่ะหมวดจรูนกับคุณครูปีชาเนี่ยนะฮะมันเคยมีประเด็นว่าสำนักงานสลากเขาบอกว่าไม่รู้อ่ะคุณจะคดีความคุณจะเอาอะไรมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณมีใบสลากมาขึ้นเนี่ยเขาก็จะมอบรางวัลให้กับคนที่เอาตัวจริงมาขึ้นเงินนะพี่เบสานแล้วคราวนี้มันไม่มีแล้วไงฮะ
0: แล้วคือถ้าไม่มีการไปเซ็นไปทำอะไรเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นของเรานะ
1: ครับ
0: คนที่ถือไว้ก็ขึ้นไป
1: ใช่ครับ
0: แต่ยกเว้นแต่ว่ากรณีอย่างเงี้ยมันมีการไปแจ้งความแล้วก็ตำรวจก็อายัดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: ครับ
0: มันเป็นคดีแล้วแล้วก็ตำรวจเขามีตัวอย่างด้านหน้าไงว่ามันเป็นสลากชุดที่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่

0: มีอยู่ไง
1: อันนี้จะ
0: ชุดที่30ชุดที่อะไรเงี้ยมันจะมีอยู่
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าใบเดียวแล้วชุดจริงอย่างนี้ก็สำนักงานเขาต้องรู้ว่าน่าจะเป็นใบที่มีปัญหาเขาก็ไม่ให้ขึ้น
1: มันนะฮะแล้วพอมันเป็นลักษณะนี้ไปแล้วมันจะเอาหลักฐานตรงเนี้ยไปแจ้งกับสำนักงานสลากจะมอบรางวัลให้กับคนที่เขาซื้อจริงหรือเปล่าอ่ะได้ไหม
0: จะเป็นปริศนาว่าจะมีทางที่จะจ่ายเงินรางวัลกันได้หรือไม
1: ่ครับ
0: สองถ้าจ่ายไม่ได้แล้วเนี่ยผู้เสียหายจะต้องไปดำเนินการอย่างไรจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
1: ครับ
0: เพราะเท่ากับถือว่าไปทำลายทรัพย์เขานะ
1: ใช่สิครับ
0: ให้การรับสารภาพยอมรับว่าเขาถูกรางวัลแล้วไปเผาทิ้งนี้เท่ากับทำลายทรัพย์ก็ต้องเอามาชดใช้ก็6ล้านอ่ะ
1: ก็เนี่ยฮะเจ้าตัวที่เป็นเพื่อนบ้านบอกว่าไปจุดไฟเผาลอตเตอรี่อยู่กลางทุ่งนาระหว่างนำตัวออกมาจากโรงพักอ่ะยอมรับว่าที่ทำไปเพราะความโลภอยากได้เงินไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายไปถึงขนาดนี้นะฮะอยากจะขอโทษป้าหยันและสังคมรู้สึกเสียใจแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาทางการเงินนะฮะภรรยาของผมไม่เกี่ยวข้องนะฮะสาเหตุที่เอาไปเผา
0: สามีเป็นคนทำ
1: สามีเปิดปากสารภาพครับบอกว่าภรรยาไม่เกี่ยวเลยผมเอาไปเผาที่ทุ่งนาก็เพราะกลัวนะฮะหลังจากมันเป็นข่าวเนี่ยแม้จะไม่รู้ว่าเผาไปแล้วเนี่ยเรื่องมันจะจบอย่างไรแต่ยอมรับว่าลงมือทำเพียงคนเดียวครับไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายไปถึงขนาดนี
0: ้ไม่รู้จะอยู่ในชุมชนได้หรือเปล่า
1: โอ้โห
0: ปัญหาที่ตามมาเฉพาะหน้าก็เรื่องว่าแต่ว่าเรื่องเป็นคดีคึกโครมอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องหาทางออกอะไรที่มันต้องมีหนทางอะไรกันสักหน่อยนะ
1: ครับจะเยียวยาคนถูกยังไงอ่ะถ้าเกิดไม่มีหลักฐานเป็นตัวสลากเอาไปขึ้นกับทางสำนักงานเขาอ่ะ
0: ต้องดูระเบียบของเขาอ่ะเขาอนุญาตให้แค่ไหนยังไงเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบให้เขาต้องจ่ายเงินออกมาจ่ายเขาก็ติดคุกนั่น
1: ครับ
0: เว้นแต่ว่ามันจะมีอะไรช่องทางยังไงนะไปดูเพราะมันเป็นข่าวคึกโครมอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คนที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคงไม่ขี้เดียวหรอกถ้ามันมี

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: นาฬิกา31นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับอยู่กับผมดิเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
3: สวัสดีครับดิเจด้งครับจามรกิจสวภาคครับ
2: ครับน้องด้งสวัสดีครั้งหนึ่งนะ
3: ครับผม อยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะพี่นะ
2: ใช่อีก10ข่าวพยายามจะเสิร์ฟให้ทันนะ
3: มาเดี๋ยวมีเรื่องหวย
2: โอ้ยังไงฮะมีเลขเด็ดมาบอกคุณผู้ฟังเหรอ
3: ไม่หวยวนละวนที่สุโขทัยไง
2: วันนี้ล่าสุดออกมาฟันธงแล้วใช่มั้ย
3: เจอแล้วครับว่าอยู่ไหน
2: จริงว่าเขาเจอใบลอตเตอรี่แล้วใช่ไหม
3: เจอแล้วครับ
2: โอ้เยี่ยมเลยเบื้องต้นเนี่ยอยากให้เจอลอตเตอรี่ก่อนเพราะว่าถ้าเจอแล้วก็อุ่นใจมาอีกสเต็ปหนึ่งเรื่องของการพิสูจน์ว่าเป็นใครมันคงไม่ยาก
3: เจอเนี่ยเจอแบบว่าโดนเผาไปแล้วครับ
2: ฮะ
3: เผาทิ้งครับเงิน6ล้านหายวับไปกับตาครับพี
2: ่ทำไมทำอย่างนั้นน่ะ
3: ไปฟังกันเลยไหมพี่นะ
2: เอาไปเลยฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: พี่เดชนะครับพี่เดชกับนางแหววเนี่ย2คนนี้คือคนที่ป้าขยันเนี่ยถือลอตเตอรี่มาให้ช่วยตรวจจำได้ไหมพี่วันแรกนะครับวันนี้นายเดชรับสารภาพแล้วครับว่าเป็นคนเนี่ยเอาหวยคุณป้าไปจริงยอมรับว่าผมโลภเองผมทำคนเดียวนะป้าแหววแฟนผมไม่เกี่ยวข้องทั้งนั้นนะครับด้วยความกลัวด้วยความกดดันผมเผาลอตเตอรี่รางวัลที่1ทิ้งไปแล้วครับ
2: แล้วมีหลักฐานมาให้ดูไหม
3: ก็ตำรวจพาไปอยู่ครับพาไปค้นที่จุดเผาพาไปให้ชี้จุดดูว่ามันยังหลงเหลือ
2: แล้วเจอ
3: ไหมอะไรอยู่ไหม
2: เจอไหม
3: ก็

ตอนนี้เนี่ยเมื่อเย็นเนี่ยคุมตัวไปอยู่พี่เดี๋ยวรอทีมข่าวรายงานเข้ามาว่าเจอไหมนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยรับที่โรงพักก่อนคือโดนเนี่ยโดนคุมตัวไปทั้งคู่โดนไปเค้นสอบตั้งแต่เย็น

0: อ่ะ
1: คือมันเจียนตัวไง
0: น
1: ี่
0: มันทำลายทรัพย์สินนะด้ง
1: ก็เนี่ยโดนเดี๋ยวต้องโดนข้อหาแต่เพียงแต่ว่าอารมณ์เขาตอนนั้นมันเจียนตัวแล้วพี่แบบว่าพยานมันผุดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วไงนะพยานม
0: ัน เอามี
1: พยานเอาเลขเดียวกันที่ลงท้าย70มาให้เมื่อวานมีพยานที่คนในหมู่บ้านบอกว่ามานั่งตรวจกันตรงนี้มันพยานมันผุดขึ้นมาเรื่อยๆล่ะม
0: ัน
1: เจียนตัวขึ้นมาเรื่อยๆล่ะ
0: ต้องลองคิดดูนะสมมติเอาของเขาไปจริงและเอาไปคืนลูกสาวเขาก็บอกแล้วเขาก็อาจจะแบ่งเงินให้
1: ไม่เอาเรื่องเอาราวด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เอาเรื่องเอาราวด้วยนึกออกไหมแต่แล้วตอนนั้นเนี่ยคือมันก็คนใกล้ๆกันมันก็อาจจะตามนี้แหละอาจจะแค่ไม่มองหน้ากันหลังจากนี้ไปเขินๆกันไปเพราะว่าเราไปขโมยของเขามาแต่พอไปเผาของเขาอ่ะแล้วถ้ามีหลักฐานว่าเผาจริงเนี่ยนี่มันทำให้เสียทรัพย์เลยนะ
1: ใช่
0: นอกจากขโมยแล้วยังทำลายหลักฐานอีก
1: แล้วเขาให้การอะไรไว้เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะพอรู้ว่าป้าขยันเอาลอตเตอรี่มาฝากไว้กับภรรยาที่ป้าแหววเนี่ยนะก็รู้แล้วว่าป้าขยันเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับก็คิดว่าป้าขยันเนี่ยน่าจะลืมไม่มาทวงคืนไม่มาเอาหรอกก็เลยเหมือนกับออกอุบายมาทำท่ากดเลขในมือถือแล้วก็ชูให้ดูว่ามันก็จะขึ้นว่าไม่ท่านไม่ถูกรางวัลพี่เหนือแม้แต่เลขที่เขากดอะเลขอะไรก็ไม่รู้ไง
0: แต่ว่ากดที่แรกมันขึ้นว่าถูกแล้วก็เปลี่ยนเลขใหม่แน่เลย
1: ใช่เขาเปลี่ยนเลขเขารู้อยู่แล้วว่าใบนั้นถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ตอนกดแล้วยื่นให้ป้าดูเขาไม่ได้กดเลขรางวัลที่หนึ่งเขาไปกดเลขอื่นแล้วมันก็ขึ้นว่าท่านไม่ถูกรางวัลแล้วยื่นให้เพื่อที่จะเก็บรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเอาไว้กับตัวเองเพราะคิดว่าป้าคนซื่อๆเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังไงก็คงเขาเห็นว่าไม่ถูกเราก็แฮปไปเลยนั่นแหละจนกระทั่งอย่างที่บอกฮะเรื่องราวมันหนักขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยเอาลอตเตอรี่ไปเผาทิ้งเลยครับ
0: โ
1: ธ่นะฮะส่วนป้าแหวววันนี้ยอมรับแล้วครับว่าตรวจลอตเตอรี่ให้ป้าเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งแหมวันก่อนใช่ไหมไม่เจอกันวันที่หนึ่งเราเจอกันวันที่สองนั่งกินข้าวอยู่ตอนเช้าเขาเดินออกมาให้ตรวจเนี่ยนะนี่วันนี้ยอมรับแล้วฮะว่าเจอกันตั้งแต่วันที่หนึ่งตามที่ป้าขยันเล่าเลยแล้วยังมีการกอดกันแสดงความยินดีกันนะแล้วป้าก็ยอมรับว่านี่แหละแกเป็นคนขอให้ป้าขยันว่าขอเก็บเอาไว้ให้แต่ส่วนเรื่องให้เรื่องลอตเตอรี่ไอ้สามีเอาไปเผาเนี่ยเขาบอกป้าแหววบอกไม่รู้จริงไม่รู้ว่าในเดทเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้ก็ตำรวจคุมตัวไปนะครับเห็นบอกว่าเป็นเวลากว่า5ชั่วโมงแล้วนะครับที่เอาตัวไปชี้จุดที่ในเดทอ้างว่าเอาลอตเตอรี่ไปเผาเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้ยังไม่เจอแม้แต่ซากเลยนะ
0: คือคิดได้ไงอ่ะดงแล้วฝนตกแบบนี้เกิดฝนตกไงคิดเท่าก็ไปแล้วอ่ะ
1: นี่ไงมีฝนตกด้วยใช่มันไปหมดแล้วครับพี่ทีนี้เดี๋ยวต้องผมเห็นทนายรัชพลนะพี
0: ่สิริส
1: าท่านโพสต์ว่าอย่าเพิ่งหมดหวังนะลองไปแจ้งกองสลากดูก่อนแล้วก็ใช้กระบวนการฟ้องศาลทางกฎหมายอาจจะยังมีสิทธิ์ได้เงินอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะพี่ในเมื่อลอตเตอรี่ไม่อยู่แต่มันพิสูจน์กันได้ว่าเป็นลอตเตอรี่ของเราเนี่ยมันจะขึ้นเงินได้ไม่ได้เห็นทนายเขาบอกมันจะพอมีช่องทางอยู
0: ่ไม่แน่ใจใน
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไง
0: ว่ามีโอกาสหรือเปล่าเพียงแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปในคดีของหมวดจรูนกับครูปีชาเนี่ยเขาก็บอกว่าลอตเตอรี่อยู่กับใครคนนั้นเป็นเจ้าของอันนี้ตรงนี้ก่อนนะหนึ่งมันต้องมีตัวใบลอตเตอรี่อ
1: ่
0: ะแล้วอยู่กับใครคนนั้นเป็นเจ้าของอันนี้ขยักที่สอง
1: อ
0: แต่นี่ลอตเตอรี่มีไหมไม่มีอย
1: ู่
0: กับใครก็ไม่ได้อยู่กับใครเพราะมันไม่มีลอตเตอรี
1: ่โอ้โห
0: จริงไหม
1: นี่ถ้าไม่ได้เงินนะโอ้โหชีวิตนี้นะ
0: ก็อย่าง
1: ทำไมถึงได้นะคนลำบากก็ลำบากอยู่แล้วพอถูกวันที่หนึ่งยังไม่ได้เงินอีกแล้วหวยโดนเผาไปถึงหน้าตาอีกอ่ะ
0: แล้วจะไปเผาทำไมคืนเนี่ยกลายจากเบาๆแค่จะไม่มองหน้ากันเพราะขโมยเขามาแล้วไปคืนเขาเนี่ยกลายเป็นคดีอาญาเอาดิ
1: ครับผม
0: หนักกว่าเดิมอ่ะแล้วแต่ว่าสำหรับพี่นะพี่ยังไม่เชื่อหรอกว่าเผาจนกว่าจะมีหลักฐานชัดๆเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าลอตเตอรี่ใบเนี่ยมันอยู่กับใครปากบอกว่าเผาคือคุณเบื้องต้นคุณเอาของเขาไปได้อ่ะ
1: เออ
0: รู้ไหมเบื้องต้นยังเอาของเราไปได้แล้ววันนี้คือดีบอกว่าเผาเพราะกดดันสำหรับพี่ก็ยังไม่เชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเผาจริงๆไปซื้อไม้ขีดร้านไหนใครเห็นจุดไฟใครเห็นลอตเตอรี่ถูกเผาอะไรอย่างเงี้ย

0: เออฮะ
1: เพราะว่า
0: ต้อง
1: จะ
0: บ
1: ส
0: ี
1: ู้
0: ก
1: ก
0: ั
1: ัน นที่
0: ต่
1: ไห
0: อ
1: นก็ได้
0: ต้องบีกันต่อไปงั้น
1: ใค
0: แห
1: ร
0: ละ
1: จะโดนใครจะเผาเงินหกล้านวะพี่ถามจริ
0: โอง
1: ๆ
0: ้
1: ทุบกับเอากับปั้นทุบดินอ่ะใครจะ
0: โ
1: เ
0: อ
1: ผา
0: ้
1: เงิน
0: เน
1: ห
0: าก ะ
1: ล้าน
0: โอ้ใช่
1: โจรเนี่ยขโมยทองไปอย่าไปซ่อนไว้ก่อนเลยแล้วบอกว่าหายไปหมดแล้วขายไปแล้วที่แท้เอาฝังดิน
0: แล้วต้องกดดันเขาต่อเพราะว่านี่เขายอมรับเบื้องต้นเพราะโดนกดดันต้องรู้ขั้นต่อไปตำรวจจะมีจิตวิทยาในการเค้นยังไงให้เขาสารภาพอีกไหมอ่ะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เอามาดูนี่คนนี้ทนายที่ทำคดีหวย30ล้านหมวดจรูนกับครูปีชาแต่วันนี้เป็นคดีของตัวเองนะฮะวันนี้ที่ศาลอาญารัชดาภิเษกหลังศาลเนี่ยมีใครพิพากษาใช่ไหมวันนี้ในคดีช่อโกงเจ๊อ้อยทนายตั้ม
0: ครับ
1: พิพากษาจำคุกเนาะเดี๋ยวก่อนเผอิญในส่วนที่เปิดเนี่ยเป็นเรื่องของปล่อยตัวชั่วคราวเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนไปดูคดีของทนายตั้มนิดนึงแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังเผอิญเปิดมาในส่วนของคดีที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
0: ใช่ก็ทนายตั้มโดนจำคุกไป5ปี12เดือนครับพี่
1: ใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็ให
1: ้
0: ชดใช้เงินเจ๊อ้อยอีก72ล้านเพราะว่าศาลบอกว่าพิสูจน์ได้ว่ามีการเอาเงินไปเนี่ยนะฮะร่วม71ล้านกว่าบาทนะก็ให้ชดใช้รวมดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นเงิน72ล้าน5แสนกว่าบาทนะครับพี่แล้วก็โทษจำคุกอีก5ปี12เดือนนะฮะศาลวินิจฉัยละเอียดเลยครับบอกว่าโจทย์เนี่ยไม่ได้ให้โดยเสน่หานะครับมีการหลอกว่าจะไปทำลงทุนเกี่ยวกับทำลอตเตอรี่ออนไลน์ประเด็นนี้แหละนะครับศาลก็เลยตัดสินจำคุกในประเด็นนี้ก่อนนะหลอกว่าจะทำลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ย4ปี6เดือนส่วนประเด็นเงิน39ล้านนะฮะอีก39ล้านตรงนี้เนี่ยนะครับศาลไม่ได้ลงในประเด็นนี้นะแต่อีก1ปี6เดือนที่โดนเนี่ยศาลลงประเด็นเรื่องของการซื้อรถที่มีการออกใบเสร็จปลอมด้วยนำเอกสารนำเอกสารเท็จไปบวกค่าส่วนเกินเป็นเงินสดโกงเจ๊อ้อยอีกอันนี้ศาลลงอีก1ปี6เดือน
1: โอ้เยอะเลยนะ
0: ก็ใบเสร็จ5ปี12เดือนครับพี
1: ่โอ้โหคือศาลท่านลงละเอียดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆลงเป็นประเด็นข้อข้อแล้วเป็นไงก็ได้ประกันด้วยนี่ใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวไปฟังต่อกันเลยฮะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ก็เป็นการเปิดเผยจากทนายเดชากิติวิทยานันท์นะฮะซึ่งวันนี้ตัวทนายชุกครู่เนี่ยพี่เดชาเนี่ยก็ไปร่วมลุ้นใครพิพากษาในบัลลังก์ศาลที่บัลลังก์ศาลด้วยในห้องพิจารณาคดีนั่นแหละฮะแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะอันนี้ไปให้สัมภาษณ์ช่วงแรกบอกว่ายังอยู่ในขั้นตอนการยื่นขอประกันตัวในชั้นอุทธรณ์โดยคาดว่าจะใช้หลักทรัพย์ประมาณ 600,000 บาทหากทนายสิทธาวังหลักประกัน1ล้านบาทก็น่าจะเพียงพอซึ่งล่าสุดเพจ Facebook ของทนายคลายทุกข์เนี่ยทนายเดชาเนี่ยก็โพสต์ข้อความบอกว่าศาลอาญาอนุญาตให้ประกันตัวทนายตั้มวงเงิน1ล้านบาทปล่อยตัวคืนนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมบอกว่าญาติเนี่ยยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ที่ดินมูลค่า2ล้านบาทศาลพิจารณาแล้วอนุญาตประกันตัวทนายสิทธาจำเลยที่1ตีราคาหลักประกัน1ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเว้นจะได้รับอนุญาตจากศาลแล้วก็ไม่ต้องติดกำไร EM ด้วยเนาะเห็นมีรายงานด้วยนะ
0: คร
1: ับ ถ้าบอกว่าทนายตั้มจะได้กลับมานอนบ้านคืนนี้อ่ะ
0: โอ้ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ปกติพูดถึงอำเภอกันทรลักษณ์เนี่ยจะพูดถึงในลักษณะที่ว่าข่าวสงครามเนาะกับทางกัมพูชานะล่าสุดวันนี้เขาเปิดฤดูการท่องเที่ยวนะครับเป็นงานผลไม้ประจำปีจัดแถลงข่าวใหญ่เลยครับชวนคนไทยให้ไปเที่ยวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวชายแดนด้วยนะฮะใครมีโอกาสว่างๆนะครับไปได้นะเขาจัด12ถึง21มิถุนาอย่าลืมว่าของดีแถวนั้นนะพี่การทรลักษณ์ก็คือทุเรียนภูเขาไฟที่ศรีสะเกดเงาะเอ่ยมังคุดเอ่ยผลไม้ในสวนเนี่ยที่ภาคตะวันออกมีที่นั่นปลูกได้หมดนะครับแล้วก็จะมีสินค้าโอท็อปนะฮะมีกิจกรรมบันเทิง10วัน10คืนเหมือนงานวัดเลยนะครับ

0: กวดส้มตำลีลาประกวดธิดาชาวสวนนะฮะโอ้โหประกวดการแข่งขันแซวผ้าไทยนี่เป็นยังไงแต่ผมไม่แน่ใจนะฮะรวมถึงเนี่ยไก่ประกวดไก่ชนไก่สวยงามเต้นแอโรบิกโอ้ยกิจกรรมเพียบนะครับอ่านไม่หมดนะก็ไปให้กำลังใจกันได้นะครับพี่น้องที่อยู่แถวนั้นเนาะสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์นะครับก็ไปเที่ยวได้กันทรลักษณ์นะฮะให้กำลังใจพี่น้องชายแดนที่โอ้ช่วงหลายเดือนช่วงที่ผ่านมาก็ไปอยู่ในหลุมหลบภัยบ้างไปอยู่ในศูนย์อพยพกันบ้างนะก็ตอนนี้ก็จะได้ฟื้นตัวละมีงานมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเข้าไปช่วยนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: ไปใต้กันบ้างฮะวันนี้ที่วัดหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ครอบครัวของนายณัฐนนท์จิตหารหรือว่าน้องฟิลอายุ29ปีเจ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ได้ประกอบพิธีชาปนกิจศพของน้องฟิลหลังจากน้องเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือหญิงสาวที่กำลังมีปัญหาทะเลาะกับแฟนหนุ่มแต่ว่าถูกคนร้ายเนี่ยขับรถไล่ตามและพุ่งชนอย่างแรงจนเสียชีวิตแล้วก็หญิงสาวผู้ขอความช่วยเหลือเนี่ยนะพร้อมกับหญิงสาวผู้ขอความช่วยเหลือเหตุเกิดตั้งแต่8มิถุนายนที่ผ่านมาก็ภายในพิธีเนี่ยมีนายประภาสศรีจันเวียนนะฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายขจรโปร่งฟ้ารองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานทอดผ้าป่าบางสกุลแล้วก็มีรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์เป็นผู้ประกอบพิธีทางศาสนาตลอดพิธีก็เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอาลัยคุณผู้ฟังฮะผู้ร่วมงานต่างเดินทางมาร่วมส่งดวงวิญญาณของน้องฟิลเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่ครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่กับแฟนสาวก็อยู่ในอาการโศกเศร้าอย่างหนักเนื่องจากทั้งคู่วางแผนสร้างอนาคตร่วมกันและมีกำหนดจะแต่งงานกันต้นปีหน้าแต่ต้องมาถูกพรากจากความจากเนี่ยจากการถูกอุบัติเหตุครั้งนี้การขับรถไล่ชนเนี่ยนะสำหรับนายณัฐนนท์เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งพลเมืองดีที่สังคมยกย่องหลังตัดสินใจเข้าช่วยเหลือหญิงสาวที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนขณะกำลังเผชิญเหตุทะเลาะวิวาทกับแฟนหนุ่มแต่กลับต้องมาสังเวยจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจแก่สังคมแล้วก็มีเสียงเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะครับ
0: อืมครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ช่
1: แค่นั่งก็
0: โอ้
1: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
6: พาไปดูที่บุรีรัมย์ครับพี่
7: ครับ
6: ที่เขาเรียกพลังบวกเชิงลบกันดีนะ
7: เป็นยังไง
6: พลังบวกเชิงลบคือเหมือนจะชมแต่ด่าหรือเปล่านะฮะตอนนี้แม่ค้าลอตเตอรี่ที่บุรีรัมย์นะครับเขาฝากชมตำรวจมาเขาชมตำรวจว่าอะไรรู้ไหม
7: ครับ
6: เขาบอกว่าคุณตำรวจตอนนี้เนี่ยดีมากเลยเห็นใจพวกเขามากที่พวกเขาเนี่ยไปรับลอตเตอรี่มาแพงเขาไปรับมาเนี่ยนะฮะใบละต้นทุนนะเกือบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องขาย100-120ตำรวจพอรู้ปัญหานี้ตำรวจที่บุรีรัมย์ไม่เก็บส่วนพวกเขาเมื่อก่อนจ่ายเดือนละ200เมื่อก่อนจะเข้ามาขายในพื้นที่บุรีรัมย์เนี่ยนะฮะต้องจ่ายเดือนละ200ต่อคนต่อเดือนถึงจะมานั่งขายลอตเตอรี่เกินราคาแบบนี้ได
7: ้
6: ตอนนี้ตำรวจที่นั่นไม่เก็บเพราะว่าเห็นใจรู้ว่าแม่ค้าเนี่ยรับลอตเตอรี่มาแพงก็ตอนนี้แม่ค้าลอตเตอรี่นะครับที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเลยฝากบอกว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยเขาช่วยแม่ค้าแล้วเหลือรัฐบาลเนี่ยเมื่อไหร่จะไปปราบปรามจัดสรรโควต้ากดดันนายทุนที่เอาหวยมาปล่อยแพงๆให้กับพวกเขาสักที
7: ด้วงแล้วเก็บสมมติถ้าเป็นจริงพี่ก็ไม่ได้บอกว่าจริงไม่จริงอะนะก็ฟังแม่ค้าพูดอะเขาเก็บค่าอะไรอะสวยที่ว่า
6: ก็ไม่จับจะไม่จับขายเกินราคาจะไม่จับ
7: อุ้ยมีที่ไหนไม่เกิน
6: ก็แต่ถ้าเกิดจะมาขายนี่เขาบอกอย่างนี้นะฮะพวกตนรู้ว่าการขายเกินราคาเนี่ยผิดกฎหมายที่ผ่านมาต้องจ่ายให้กับตำรวจท้องที่คือที่อำเภอจุดๆๆๆนี้นะฮะเดือนละ200ต่อคนต่อเดือนเพื่อแลกกับการได้เข้ามาขายที่นี
7: ่
6: เพื่อไม่ให้ตำรวจจับกุมแล้วส่งฟ้องศาล
7: หุย
6: เ
7: ดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าโชคร้ายมากเลยเป็นแม่ค้าที่นี่อ่ะที่เห็นข้างๆหลังตอรอก็ราคาใบละกว่ากว่า80แล้วนี่สำนักงานตำรวจชาตินะ
6: ทำแน่นอนคือต้องไปขายที่อื่น
7: โอ้เป็นแม่ค้าที่นี่โชคร้ายเพราะตำรวจมาไล่เก็บส่วนแม่ค้าขายเกินราคาเนี่ยเพราะแม่ค้ามันก็เกินกับทุกที่อ
6: ่
7: ะ
6: เกินทุกที่
7: พี่ไม่มีที่ไหนซื้อใบ80เลยนอกจากกระเป๋าตังค
6: ์เออใช่ทำไมที่ต้องจ่ายด้วย
7: โอ้
6: นั่นแหละ
7: ย้ายจังหวัดพี่ฟังกันอยู่ย้ายจังหวัดฮะ
6: เจอไปขายที่นี่คนที่อื่นเขาไม่เสียกัน
7: ใช่ดง
6: เอานั่นแหละก็เสียสะท้อนเขาก็ฝากมานะให้รัฐบาลช่วยเรื่องดูเรื่องโควต้าหวยกันใหม่ด้วยครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ4
7: อันดับ4ไปดูสถานการณ์ทางภาคใต้กันบ้างนะครับก็วันนี้เนี่ยช่วงประมาณสัก4โมงเกือบ5โมงเย็นทางตำรวจสภ.มายอเขาก็ได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเนี่ยลอบวางระเบิดขบวนรถของนายดนุษย์นาคสง่าในอำเภอมายอในปัตตานีเนาะขณะเดินทางกลับจากเป็นประธานพิธีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในพื้นที่ตำบลลูโบยิไลนะฮะก็ทำให้มีเจ้าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็หูอื้อเนี่ย6นายตำรวจและฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นถนนชลประทานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างพบหลุมระเบิดอยู่ริมถนนแล้วก็มีสะเก็ดระเบิดกระจายแล้วก็ได้มีการเก็บหลักฐาน

0: เอาไว้เนี่ยพวกนี้เอาไว้ทั้งหมดแล้วก็ปิดพื้นที่ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ฟังฮะนายอำเภอมายอท่านนี้เนี่ยที่ประสบเหตุเนี่ยแล้วก็เจ้าที่อส.เนี่ยเดินทางไปเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาโดยใช้รถยนต์3คันแต่ระหว่างขากลับเนี่ยผ่านเส้นทางนี้มาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนก็กดชนวนระเบิดแสวงเครื่องที่ซุกไว้ริมถนนจนเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวก็ถ้าได้รับบาดเจ็บอย่างที่เล่าให้ฟังโอ้โหดวงแรงระเบิดมันหนักมากนะดูจากภาพเนี่ยมันเล่นเอาดินเปิดไปเลยถนนเปิดแล้วก็เศษกระจายเต็มถนนเลยคุณผู้ฟังครับเคราะห์ดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ตามที่เพชรบูรณ์เตือนภัยกันสักนิดนึงนะครับใครที่เป็นพนักงานปั๊มผู้ประกอบการปั๊มระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีแก๊งที่แบบเติมแล้วหนีอ่ะที่เพชรบูรณ์เนี่ยโดนแล้ว3อำเภอนะครับ3ปั๊มทำทีว่าจะขอสแกนจ่ายพนักงานเดินกลับไปเอา QR code รุ่นหนีไปเลยนะครับก่อเหตุกันเนี่ยช่วงเช้า
0: ครับ
1: นะฮะ5กว่า6โมงกว่าเออนะครับของแต่ละวันนะเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาเนี้ยนะครับเข้ามาเติมเต็มถังโซฮอ95นะฮะปั๊มหนึ่งโดนไป970นะฮะอีกปั๊มหนึ่งโดนไปเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่จะประมาณเกือบหลักพันเนี่ยนะครับพี่
0: ครับ
1: เออนะก็เขาบอกจุดสังเกตเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ชายขับมาขับฮอนด้าสีดำทะเบียนรถลพบุรีเติมแล้วหนีเขาก็ฝากเตือนนะครับทะเบียนไม่รู้เขาจะเปลี่ยนหรือยังนะทะเบียนในพวกนี้มันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือเปล่านะฮะแต่ว่าลองดูนะฮะกอไก่บอใบไม้7160เนี่ยถ้าเป็นทะเบียนนี้เข้ามาเนี่ยเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เพราะว่าเขามีคดีกันอยู
0: ่
1: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: คุณฟังฮะอันดับ2ไปดูการเมืองกันบ้างวันนี้คุณรัชนกศรีนอกหรือว่าไอซ์นะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็โพสต์โดยการแชร์ข่าวภาพของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ากับคุณปิยบุตรแสงกระดกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้ากอดคอร่วมเฟรมกับนายปรินนะฮะโลจนะโกสินทร์ CEO บริษัทแพนบีพร้อมข้อความระบุว่าว้าวตื่นเต้นมากค่ะดิฉันหน้าแบบว่าชาไปเลยทีเดียวค่ะว่าแต่อาจารย์ป๊อกกับพี่เอกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนใช่กระทรวงที่ใครในรูปได้รับโครงการสัมปทานหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าใครมีรายละเอียดว่าโครงการไหนที่อาจารย์ป๊อกกับพี่เอกปั้นชงล็อกสเปคคุณไอบอกนะให้กับคนรู้จักคนในเครือข่ายส่งมาได้เลยค่ะพร้อมตรวจสอบและถ้ามีมูลจะยื่นปปช.ให้ด้วยโอ้โห
1: ครับผม
0: ตลอด
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: อุทาหรณ์นะครับเด็ก15ปีอายุเด็กอายุ15เนาะก็ทำลูกบาสตกลงไปกลางแม่น้ำนะฮะลงไปเก็บก็ด้วยความที่เขาบอกว่ายน้ำไม่เป็นน่ะแต่บางทีเด็กก็อยากเก็บลูกบอลมาเล่นต่อไงอยากได้ลูกบอลคืนนะฮะลงไปเก็บจมน้ำเสียชีวิตต่อหน้าเพื่อนๆเลยครับโอ้เหตุการณ์นี้เศร้านะฮะเกิดขึ้นที่ลำปางนะครับเป็นเคสอุทาหรณ์นะครับผู้ปกครองอยากให้ช่วยดูแลบุตรหลานนะฮะโดยเฉพาะบ้านที่หรือว่าอำเภอที่อยู่ริมน้ำเนาะนะครับในคลิปเนี่ยนะครับเป็นเด็ก2คนนะฮะลงไปที่บริเวณริมแม่น้ำสอยนะครับจุดนั้นเนี่ยมันเป็นขั้นบันไดน้องอายุ15เนี่ยก็พยายามเดินเลาะเลาะเลาะเลาะเพื่อที่จะเอื้อมมือไปเก็บลูกบาสนะครับที่ลอยอยู่กลางแม่น้ำนะฮะปรากฏว่าจังหวะที่น้องเนี่ยลงไปเนี่ยมันน้ำมันคงจะลึกบุ๊บลงไปเลยน้องจมไปต่อหน้าต่อตานะครับกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้น้องพยายามตะเกียกตะกายยกมือขึ้นมาแต่คนว่ายน้ำไม่เป็นนะพี่โอ้โหเพื่อนๆก็ทำอะไรไม่ได้ครับมีคนหนึ่งพยายามปั่นจักรยานกลับไปเรียกผู้ใหญ่ให้มาช่วยนะครับไม่ทันครับ กลับมาน้องจมลงไปแล้ว
0: โอ้โหคนว่ายน้ำไม่เป็นลงไปช่วยมันก็เสี่ยงด้วยนะดงเพราะว่าป างทีเขาจะ

0: เกาะเราจนเราจมลงไปด้วย
1: ใช่ไหมถึงแม้จะว่ายเป็นก็อันตรายอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ถ้า
1: ตัว
0: ว
1: ่
0: ายเป
1: ็
0: นผู้ใหญ่อ่ะไม่มีปัญหากับเด็กถูกไหมยังพอที่จะช่วยกันได้แต่ถ้าเป็นเด็กกับเด็กอ่ะบางทีต้านแรงไม่ไหวแล้วน้ำแรงน้ำลึกอย่างเงี้ยเราอย่างเข้าไปถึง
1: ใช่ใช่ใช่ครับผมฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ครับ
0: วันนี้หมดเวลานะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวดูแต่ข้อความก็น่าจะดูไม่ทันแล้วคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอด้งกับบอยได้ใหม่นะครับในมหานครนิวส์10ข่าวเด่นแล้วก็มหานครนิวส์รอบทิศขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังนะครับไม่ว่าทางวิทยุหรือว่าทาง RTM FM 95บอยด้งลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัดสนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกกนกกิจบานจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษสิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบรกเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธีรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวลิตปราดเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียน

วังจินตคณิตตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลอวังจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับดีเจทรายพิสาสนศรีหรือว่าผู้กองใหม่ป้ายแดงผู้กองทรายนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สดใสมากๆเลยนะคะที่จะอยู่คุณผู้ฟังตั้งแต่2ทุ่มจนถึง4ทุ่มค่ะเพลงที่จบไปนะคะ3เพลงเพราะๆหวานๆซึ้งๆต้อนรับบรรยากาศที่ฝนกำลังพรำๆเนาะ2ทุ่มแบบนี้หลายๆท่านก็เริ่มจะกลับบ้านนะคะทานข้าวกับที่บ้านหรือว่าจะกำลังใกล้แบบอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวนอนกันแล้วนะคะเป็น3บทเพลงจากพี่กุ้งสุทธิราชเพลงห่วงเพลงห่วงจากพี่บิวห่วงหาจากน้องนันอนันต์ค่ะตอนนี้นะทรายแบบคิดถึงทุกคนมากเลยค่ะอยากเปิดรับสายหน้าไมค์1สายโทรเลยนะคะ022481366 022481366นะคะเดี๋ยวฟังเพลงว่าเพราะนะคะเป็นการรอสายไปก่อนและเดี๋ยวพบกับทรายส่วนสีโทรมาขอเพลงกันเยอะนะคะอยากคุยสายหน้าไมค์คุณผู้ฟังทุกคนเลยค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้กองทราย
1: เสียงนี้รู้เลยว่าใคร
2: น
1: ้องใบแน่นอนใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วครับ
1: สวัสดีค่ะน้องใบดีใจจังเลยที่ได้คุยกันอีกวันนี้นะคะ
2: ครับผม
1: น้องใบทำอะไรอยู่คะ
2: ก็นั่งดูไลฟ์พี่ทรายอยู่ครับ
1: ตอนนี้น้องใบอยู่กรุงเทพไหมคะ
2: อยู่สมุทรปราการครับ
1: อ๋ออยู่สมุทรปราการฝนตกไหมเอ่ย
2: ก็ตกเมื่อตอนช่วง4โมงเย็นนะฮะ
1: แต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้หยุดแล้วครับ
1: แล้วทานข้าวหรือยัง
2: เรียบร้อยแล้วครับ
1: ดีใจมากๆต้องก่อนหนึ่งต้องขอบอกกันเลยว่าวันที่18เมษายนที่ผ่านมานะคะเป็นวันเกิดของทรายเองนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะแบบว่าให้แบบพี่ๆน้องๆที่น่ารักศิลปินแล้วก็แฟนคลับนะคะมาร่วมงานวันเกิดแล้วก็ฉลองแบบผู้กองด้วยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเป็นคนพิเศษที่สุดเลยคือน้องไบมาด้วยอาสิ่งปรบมือให้น้องไบหน่อย แล้วก็ดีใจมากๆที่เราได้เจอกันครั้งแรกเลยเนาะน้องไบเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับครั้งแรกเลยดีใจมาก
1: ใช่ดีใจมากน้องไบน่ารักมากๆนั้นมากกับเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ครับน้องหนูดีครับ
1: ใช่โอ้ยมากับหนูดีใช่เพราะว่าหนูดีแท็กรูปมาอยู่
2: ใช่ครับ
1: ดีใจมากๆหนูดีน่าจะฟังอยู่ในไลฟ์สวัสดีหนูดีด้วยนะคะวันนี้น้องไบอยากฟังเพลงอะไรดีคะ
2: ไม่เคยไม่คิดถึงครับ
1: โอ้ของพี่ยิ้มสุธิดาใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ครับ
1: เพลงนี้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ขอมอบให้กับผู้กองทรายครับแล้วก็ FC 95ทุกคนเลยครับ
1: ขอบคุณมากเลยน้องใบน่ารักจังเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะมีคอนเสิร์ตหรือว่าจัดกิจกรรม FM 95เนี่ยเราต้องมาเจอกันอีกนะ
2: ครับผม
1: โอเคแล้ววันนี้ทำอะไรต่อคะนอนฟังเพลงไปเรื่อยๆหรือว่าใกล้จะเข้านอนแล้วตอนนี
2: ้ก็ดูไลฟ์แล้วก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ชายเปิดเพลงพร้อมๆให้ฟังนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
2: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกับไม่เคยไม่คิดถึงนะคะจากยิ้มสุธิดาให้น้องไบน้องไบบอกว่ามอบให้กับพี่ชายแล้วก็คุณผู้ฟังทั่วประเทศไทย FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะคะแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นอีเลฟเว่นก็มีนะคะตอนนี้นะคะรับสายหน้าใหม่ไปแล้วกับน้องใบนะคะที่น่ารักตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องมาฟังเพลงเพราะๆต่อกันเลยนะกับเพลงนี้เลยค่ะมหานครไลฟ์
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าเพลงลูกทุ่งของประเทศไทยของเรานะคะก็จะทราบวันนี้ว่ามี4ภาคเนื้อลูกทุ่งภาคกลางนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่นิยมคือลูกทุ่งเป็นแนวอีสานไม่ว่าจะเป็นอินดี้นะคะหรือว่าอีสานแท้เป็นแบบออริจินอลนะคะมีเครื่องดนตรีอีสานนะคะมีโป่งลางมีเครื่องดนตรีแบบพื้นบ้านหรือว่าจะเป็นทางภาคเหนือเป็นแบบไม้เมืองนะคะเพราะและที่สำคัญตอนนี้กำลังมาแรงเลยก็คือเป็นลูกทุ่งทางภาคใต้นะคะที่มีความผสมผสานวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากๆแล้วก็เพิ่งมีการประกวดไปเนาะกับชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมก็ได้นำเพลงใต้นะคะมาใส่ในการประกวดด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเพลงใต้เนี่ยมีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องดนตรีหรือว่าจะเป็นสำเนียงการร้องนะคะแล้วก็ภาษาสละสลวยมากแล้วก็ชัดนะคะถึงใจแล้วก็พร้อมมากๆ

0: ซึ่งวันนี้นะคะมหานครไลฟ์นะคะจะเปิดเพลงเพราะๆนะคะจากสาวใต้พี่บิวกัลยาณีนะคะกับเพลงโนราโนบานะคะให้ทุกคนหายคิดถึงพี่บิวค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ดีใจอย่างแรกเลยวันนี้นะคะเดนมาร์กแกรม
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยทรายสวนสี
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาค

มเพิบสดชื่นแบบเพิบๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ

0: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA eBill สะสมแต้มวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA eServiceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยทรายสวนศรี
1: 2:41แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วไปค่ะคุณผู้ฟังคะเขาบอกว่าเวลาเนี่ยมักจะผ่านไปไวเสมอนะคะเมื่อเรามีความสุขซึ่งวันนี้นะทรายมีความสุขมากๆที่เห็นทุกคนนะคะเข้ามาฟังวิทยุตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง FacebookStreaming Live ตอนนี้นะคะหรือว่าจะเป็นทางวิทยุต่างๆเลยทั่วประเทศไทยก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ฟังดีเจสายแล้วก็ FM 95หลายๆท่านนะคะเป็นแฟนรายการมาโอ้โหแบบเป็น20ปีแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะเราก็จะอยู่คุณผู้ฟังเคียงข้างคุณผู้ฟังไปทุกๆปีนะคะจะเปิดเพลงเพราะๆรวมถึงจัดกิจกรรมดีๆอย่างเช่นวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมีงานสัมมนาครั้งสำคัญที่เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับคุณผู้ฟังที่ไร้ขีดจำกัดค่ะซึ่งถ้าหลายๆท่านนะคะอยากทำธุรกิจแล้วธุรกิจของท่านเนี่ยจำเป็นจะต้องมีแพ็กเกจจิ้งหรือว่ามีบรรจุภัณฑ์ถูกไหมคะก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่ทำให้สินค้าเนี่ยดูน่าซื้อน่าหากันนะคะถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัปเกรดฝีมือเนี่ยงานนี้ห้ามพลาดค่ะกับสัมมนาครั้งสำคัญนะคะ Global Pack Insight 2เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกซึ่งงานนี้นะคะจัดที่อสมทแห่งนี้พระราม9นะคะที่ห้องออดิโทเรียมนะคะบริษัทอสมทนะคะจำกัดที่พระราม9นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยคืองานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยคุณผู้ฟังงานนี้นะคะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเป็นวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นเลยนะคะซึ่งก็จะได้เจอคุณแชมป์นะคะสมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์นะคะที่เขาจะพาแพ็กเกจจิ้งไทยเนี่ยหูไปกวาดรางวัลทั่วโลกแล้วเขาจะมาร่วมแบบสัมมนาร่วมแชร์ประสบการณ์รวมถึงคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะคะเป็นสมาคมนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์แห่งประเทศไทยนะคะต่อให้คุณแบบยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำธุรกิจยังไงคุณก็สามารถมาฟังได้นะไม่มีพื้นฐานการออกแบบเลยก็มาเรียนรู้ได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วก็ย่อยเรื่องยากๆนำมาทำให้เข้าใจง่ายนะคะถือว่าเป็นการแบบโชว์แคสสุด Exclusive ที่รวมไอเดียล้ำๆนะคะจากทั่วทุกมุมโลกมาถอดบทเรียนซึ่งเปลี่ยนมุมมองดีไซน์ของคุณไปตลอดการค่ะสามารถลงทะเบียนได้นะคะจองสำรองที่นั่งได้ที่ LINE ID แอดที่สำคัญนะคะจดเลยว่าต้องมีแอด thinking radio นะคะสะกดว่าแอดก็คือตัว A นะแอดไซน์นะคะในไลน์ต้องกดแอดไซน์นะคือกดไปที่เพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ ID นะคะคลิกคำว่า ID แล้วก็พิมพ์ว่าแอดไซน์คือตัว A นะคะม้วนๆแล้วก็พิมพ์ว่า T

0: THINKING แล้วก็ RADIO Thinking Radio ใครฟังไม่ทันนะคะก็สามารถดูไลฟ์อันนี้นะคะอีกหนึ่งรอบได้หรือว่าจะโทรเข้ามาที่022481366มาสอบถามว่าเอ๊ะเราต้องลงทะเบียนอะไรยังไงบ้างนะคะก็สามารถสอบถามได้ตลอดค่ะอย่าลืมนะคะเสาร์ที่20นี้เรามีนัดกันนะคะเช้าถึงเย็นฟรีนะคะที่ห้อง Auditorium นะคะที่อสมทแห่งนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยจ้า
1: เพื่อชีวิตเห็นเด็ดหัวใจ
0: ก็วันนี้นะคะท้ายชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะส่งเพลงคุณผู้ฟังนะคะไปพบฟังพร้อมๆนะคะกับซิงเกิลนะคะของอาแอดคาราบาวแล้วก็พี่ปานธนพรก็เป็นซิงเกิลที่โด่งดังมากๆคือใส่เชื่อว่าพูดแค่นี้ทุกคนต้องรู้จักทั่วประเทศนะคะกับเพลงหนุ่มบ่าวสาวปานนะคะซึ่งเป็นเพลงที่โอ้โหเพราะมากๆไม่ว่าจะเป็นดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือว่าการสื่อสารอารมณ์ของอาแอดด้วยนะคะแล้วก็พี่ปานที่สะท้อนแบบเขาเรียกว่าความน่ารักสดใสของหนุ่มสาวนะคะที่แบบว่า คือแบบก็เป็นเขาเรียกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่อิงจากสถานการณ์จริงของใครบางคู่ของใครบางคนนะคะมาแต่งเป็นเพลงแล้วเป็นเพลงที่น่ารักสนุกสนานมีการหยอกล้อกันแล้วก็กล่าวถึงแบบว่าการทำงานร่วมกันการรักกันหรือว่าการเข้ามากรุงเทพมาทำงานหรือว่าเป็นชีวิตที่แบบน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะซึ่งก็เป็นการลงตัวมากๆของแอดคาราบาวแล้วก็พี่ปานค่ะท้ายชั่วโมงแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังอย่าลืมเพราะว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยจะมีพาเลทเพลงคิดอยู่กับซายอีก1ชั่วโมงเต็มนะคะโทรมาเลย022481366 022481366ซายจะรับสายหน้ามาอีก1สายซึ่ง1สายนี้นะคะก็จะเปิดเพลงเพราะๆเป็นช่วงพาเลทเพลงฮิตนะคะซึ่งเป็นเพลงฮิต4ยุค4สมัยนะคะเพลงเก่าปัจจุบันยุคกลางหรือเพลงหวานหรือว่าจะเป็นเพลงสตริงยุคเก่าก็ได้นะคะอยากขอเพลงอะไรขอเข้ามาได้อยากพูดคุยกับสายก็โทรเข้ามาเลย022481366นะคะพี่กวางรอสายรออยู่ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะกลับมาเจอกับสายสวนสีเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะคะปิดท้ายด้วยเพลงเพราะจากแอดคาราบาวแล้วก็พี่ปานนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกับสายสวนสีอีก1ชั่วโมงเต็มมาพร้อมเสิร์ฟความสวยให้คุณผู้ฟังนะคะอีกยาวๆเลยค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะหนุ่มบ่าวสาวปานค่ะจากแอดคาราบาวแล้วก็พี่ปานธนพร

0: ณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกผู้ว่าแบงค์ชาติชี้โลกเผชิญความไม่แน่นอนสูงจับตาภูมิรัฐศาสตร์กระทบเศรษฐกิจและการค้าโลกนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลังจากหลายทศวรรษที่ผ่านมาการเปิดเสรีทางการค้าระบบการเงินโลกที่เชื่อมโยงกันและความร่วมมือระดับภูมิภาคเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียและทั่วโลกปัจจุบันเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมากขึ้นโดยเฉพาะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลให้เส้นแบ่งระหว่างประเด็นเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศมีความชัดเจนน้อยลงความขัดแย้งในหลายพื้นที่ของโลกส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนการผลิตอัตราเงินเฟ้อและความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้นโยบายเศรษฐกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับความท้าทายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวผู้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจจำเป็นต้องมุ่งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศเพื่อรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและภูมิภาคอื่นๆการเปิดเสรีทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งฟุตบอลโลก2026เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการค่ำวันนี้โดยแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมครบทั้ง104นัดฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐเป็นเจ้าภาพร่วมกันเตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในค่ำวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ชาติและมีการเพิ่มจำนวนทีมเข้ารอบสุดท้ายจาก32เป็น48ชาติรวมทั้งหมด104นัดโดยพิธีเปิดค่ำนี้จะมีขึ้นที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาหรือสนามเม็กซิโกซิตี้สเตเดียมความจุ 88,224 ที่นั่งที่จะกลายเป็นสนามแรกในประวัติศาสตร์ที่จะได้เป็นเจ้าภาพนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกถึง3ครั้งส่วนพิธีเปิดและกิจกรรมก่อนเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2026ในเวลา 23:30 นาทีได้รวบรวมศิลปินชื่อดังจากทั่วโลกมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงจากอัลบั้มอย่างเป็นทางการของฟุตบอลโลก2026ที่มีถึง18เพลงพิธีเปิดที่แคนาดาจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่12มิถุนายนเวลา 0:30 นาทีของเช้ามืดวันที่13มิถุนายนที่ BMO Field ในเมืองโตรอนโตโดยจะได้พบการแสดงของไมเคิลบูเบลก่อนเกมแคนาดาพบบอสเนียเวลา 2:00 นส่วนพิธีเปิดที่สหรัฐวันศุกร์ที่12มิถุนายนเวลาประเทศไทย 6:30 นาทีของเช้าวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โซฟายสเตเดียมจะได้พบแคทตี้เพอร์รี่ลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินชาวไทยที่เข้าร่วมโชว์เพลงโกลส์ก่อนเกมสหรัฐพบปารากวัยในเวลา 8:00 นสำหรับฟุตบอลโลก2026คู่เปิดสนามกลุ่ม A เวลา 2:00 นเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบแอฟริกาใต้ซึ่งถือเป็นการหวนรำลึกถึงเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพขณะที่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สแถลงข่าวการคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเจรจาปรับแพ็กเกจการซื้อทั้งฟุตบอลโลกครั้งนี้2026และซื้อฟุตบอลโลกครั้งหน้าในปี2030และยังได้รับ

0: ติดทุกการแข่งขันของฟีฟ่าตั้งแต่ปี2026จนถึง2030ครอบคลุมการแข่งขันฟุตบอลภายใต้ฟีฟ่าอีกหลายรายการอาทิฟีฟ่าวีแมนส์เวิลด์คัพ2027ฟีฟ่าอินเตอร์คอนติเนนทัลคัพแคนาดาเสนอกฎหมายห้ามเด็กต่ำกว่า16เล่นโซเชียลรัฐบาลแคนาดาเสนอร่างกฎหมายความปลอดภัยทางดิจิทัลเพื่อสั่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียยกเว้นแพลตฟอร์มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังจากออสเตรเลียเป็นประเทศแรกในโลกที่บังคับใช้กฎหมายในลักษณะนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งควบคุมแชทบอท AI ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยจะจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลดิจิทัลเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะหากบริษัทใดฝ่าฝืนอาจถูกปรับสูงถึงร้อยละ3ของรายได้ทั่วโลกหรือเป็นเงิน10ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ244ล้านบาทนายมาร์คมิลเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมแคนาดาระบุว่าโซเชียลมีเดียและแชทบอท AI ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจซึ่งไม่ส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็กและกลายเป็นต้นเหตุของความวิตกกังวลความโดดเดี่ยวและภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเยาวชนแคนาดาและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนงนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบททศีสิริกิจ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยหอมน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้าบาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2500

0: ยทรายสวนสี
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: คุณผู้ฟังคะเขาบอกว่าอารมณ์ดีจะดึงดูดความสุขความใจเย็นจะดึงดูดความราบรื่นความคิดบวกจะดึงดูดโอกาสรักตัวเองจะดึงดูดคนรักที่ดีให้อภัยจะดึงดูดความสงบความซื่อสัตย์จะดึงดูดความไว้วางใจความขยันจะดึงดูดผลลัพธ์ที่ดีความอดทนจะดึงดูดความก้าวหน้าและความมีวินัยจะดึงดูดความสำเร็จค่ะตอนนี้3ทุ่ม9นาทีนะคะอยู่กับทรายสนศรีคนดีคนเดิมหรือว่าผู้กองทรายนะคะตอนนี้มีสายหน้าใหม่หนึ่งสายแล้วเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วนะคะสายบอกแล้วว่าเดี๋ยวชั่วโมงนี้เนี่ยจะขออนุญาตนะคะรับสายหน้าใหม่หนึ่งสายแล้วก็ขอเพลงเข้ามาได้ทุกๆเพลงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเพลงยุค90หรือว่าจะเป็นเพลงแนวเพื่อชีวิตตอนนี้มีหนึ่งสายแล้วนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
5: ฮ
4: ั
5: ลโหลครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
5: บิ๊กศรีสเกตครับ
4: ชื่อพี่บีศรีสะเกดใช่ไหมคะ
5: ครับครับผม
4: พี่บีต้องขอภายนิดนึงให้วิทย์ปิดเสียงวิทยุได้ไหมคะ
5: ปิดแล้วครับปิดแล้วครับ
4: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
5: ครับผม
4: แต่ว่าเสียงมันเหมือนกองๆนิดนึงเนาะ
5: เสียงแม่เขาดูโทรทัศน์อยู่ครับ
4: อ๋อ
5: แต่ผมก็อยู่ห่างเลย
4: โอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่บีตอนนี้อยู่จังหวัดศรีสะเกดเหรอคะ
5: ครับผมใช่ครับ
4: เป็นยังไงบ้างที่นู่นฝนตกไหมเอ่ย
5: ตกครับก็ตกเมื่อวานก็วันนี้ก็ปล่อยๆหน่อยแต่เมื่อวานตกหนักหน่อยเท่าไหร
4: ่อยู่อำเภออะไรคะเนี่ย
5: เมืองครับ
4: อำเภอเมืองโอ้ก็ถ้า FM 95นะคะมีคอนเสิร์ตหรือมีกิจกรรมดีๆที่ศรีสะเกดพี่บีต้องมาร่วมด้วยนะ
5: ได้ครับ
4: โอเควันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีคะ
5: คืนสิทธิ์ครับผม
4: โอ้คืนสิทธิ์ของพี่บุ๊กใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: พี่บุ๊กสุภการอยากมอบเพลงนี้ใครพิเศษไหมเอ่ย
5: ก็มอบทุกเสียงทุกสายครับก็พิเศษให้บุ๋มแล้วกันครับ
4: โอ้ผู้โชคดีคนนั้นคือคนบุ๋มนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเปิดเพลงให้จำเป็นจะต้องเล่นเกมกับสายก่อนนะไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: อุ้ยพูดสโลแกนน้ำจิ้มปิ้งย่างของปันท้ายได้ไหมหรือว่าต้องให้สายนำก่อน
5: ไม่ได้เลยครับนำก่อนเลยครับ
4: โอเคงั้นพร้อมหรือยังเอ่ย
5: พร้อมครับผม
4: โอเคถ้าพร้อมแล้วพูดตามเลยนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้าย
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างชาบูอะไรนะ
4: สุกี้ชาบูพันท้าย
5: สุกี้ชาบูพันท้าย
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
5: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้อัยระอาห่า
5: และไอ้อัยรายะห้าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: อัยราอาห้า
5: อัยราอาห้า
4: สุดยอดมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจที่วันนี้ได้คุยกับคุณบีสนะคะก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะ
5: ครับผมเช่นกันครับผม
4: โอเคไม่มีโอกาสพบกันนะคะคุณบีส
5: ครับผม
4: ค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับเพลงพร้อมๆนะคะ4เพลงติดในช่วงพาเรทเพลงฮิตนะคะกับเพลงคืนสิทธิ์นะคะจากบุ๊กสุภการนะคะนอนกอดตัวเองจากสีภัยกอดทิพย์จากมนแคนแก่นคูแล้วก็ตีสารจากคุณบอสธีรพงศ์4เพลงร่วมเลยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงพร้อมๆกับชั่วโมงนี้กับทรายสวนสีค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ตอนนี้นะคะอยู่กับไซส่วนสีค่ะ3:30 นแล้วนะคะ33นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะมีจอคิวฮิตประจำสัปดาห์นี้8-12 มิถุนายน 2569นะคะกับเพลงหมอลำน้อยของอ้นพานุวัฒน์ค่ะสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยพี่ก้องห้วยไร่นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยบุญหลงมงคลพรค่ะถ้าใครรักใครชอบเพลงนี้นะคะสัปดาห์หน้านะคะหลังวันที่12ขอเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังตลอดแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะเปิดให้ฟังในทุกๆวันเลยนะคะเนื่องจากเป็นการแนะนำเพลงใหม่นะคะประจำสัปดาห์นี้กับเพลงนี้เลยหมอลำน้อยจากอ้นพานุวัฒน์ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะกับเพลงนะคะรำหมอลำน้อยจากคุณอ้นพานุวัฒน์ซึ่งแต่งเพลงนี้โดยพี่ก้องห้อยไร่ค่ะตอนนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปฟังเพลงเพราะๆในมหานครช้าต่อเลยค่ะ
2: เพลงนี้ติดชอต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ซึ่งเพลงนะคะเพลงมหานครชาร์ต MCOT Radio Network นะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ก็เป็นประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายนนะคะเวลาบ่ายโมงถึง3โมงเย็นรายงานโดยมหานครทีมแล้วก็สายสวนสีค่ะตอนนี้นะคะเลือกมา2เพลงเพราะว่ามีคนขอเข้ามาเยอะนะคะกับเพลงแรกนะคะก็คือเพลงแก้บนจากพี่การตองทุ่งเงินค่ะก็อยู่ฮิตที่14นะคะลงมาจากอันดับที่10นะคะจากแกรมมี่โกรอยู่กับเรามา34สัปดาห์แล้วนะคะก็เคยขึ้นอันดับ1 11สัปดาห์สอเลยก็ว่าได้โอ้โหเป็นเพลงที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะอยู่กับเรามาแบบว่าเนิ่นนานมากๆนะคะแล้วก็อีก1เพลงนะคะเป็นเพลงเพราะๆจากพี่ต่ายอรไทยนะคะวิทย์ที่19นะคะลงมาจากอันดับที่11นะคะจากสังกัดแกรมมี่โกรเหมือนกันนะคะเพิ่งเข้ามาได้ประมาณเดือนหนึ่ง5สัปดาห์นะคะเคยอยู่อันดับสูงสุดอันดับที่6ถ้าใครรักใครชอบ2เพลงนี้นะคะขอเข้ามาได้เลยเพราะว่าเราจะเก็บคะแนนนะคะแล้วก็ให้ขึ้นอยู่ในมหานครชาร์ตประจำทุกสันเขาเรียกว่าขออภัยค่ะประจำทุกๆสัปดาห์เลยที่เราจะรายงานชาร์ตนะคะที่คุณผู้ฟังรักคุณผู้ฟังชอบขอเข้ามาจะเป็น SMS หรือว่าจะเป็นโทรมาหรือว่าจะเป็นใน Facebook นะคะเราเก็บคะแนนทั้งหมดนะคะก็อย่าลืมนะขอเข้ามากันเยอะๆค่ะไปฟังเพลงเพราะๆ2เพลงต่อกับมหานครชาร์ตค่ะ

0: 95
1: โดยทรายสวนสี
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยทรายสวนสี
1: ตอนนี้นะคะ 21:49 นาทีแล้วขอบคุณนะคะน้องฟ้าสายขอบคุณน้องไบค์น้องขอบคุณคุณพิสิทธิ์นะคะขอบคุณมิมี่นะคะขอบคุณพี่สรยุทธนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ขอบคุณคุณบุญทองนะคะขอบคุณคุณจิรายุนะคะขอบคุณคุณไผ่คุณฮักคุณเลิฟนะคะแล้วก็เลิฟวัชรพรนะคะน่ารักจริงๆเลยขอบคุณทุกเสียงทุกสายพี่สิริพรด้วยนะจ๊ะขอบคุณพี่คิตตี้หวังว่า

0: ค่ะนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะทิพสุดาค่ะสวัสดีค่ะกำลังงานพี่โอ๊ตอยู่ โอเคหนูดียังไม่หลับใช่ไหมแล้วก็สวัสดีคุณพี่สุพจน์ด้วยนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะที่อาจจะกล่าวชื่อไม่หมดนะคะขอบพระคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์ใน Facebook Stream Live นะคะ Streaming Live ลงถึงแอปพลิเคชันนะคะ LTM FM 95แล้วก็ที่ฟังวิทยุทั่วประเทศไทยกับสายพิสาสนศรีหรือว่าผู้กองสายค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายใครที่โทรมาใครที่ร่วมสนุกกันหรือว่าใครที่ฟังอยู่นะคะเดินทางขับรถไปไหนก็ขอเดินทางปลอดภัยพี่ๆแท็กซี่ขับรถอยู่ทำงานขอให้ลูกค้าเยอะๆนะคะรวมถึงพี่ๆแม่ๆป้าๆนานาทุกคนที่แบบขายของหรือว่ากำลังทำงานอยู่ตอนนี้ก็ขอส่งกำลังใจนะคะว่ามีเพื่อนแล้วเพราะว่าซายเองเนี่ยก็ทำงานเป็นเพื่อนทุกคนนะคะแล้วก็จะอยู่เคียงข้างทุกคนตลอดไปเลยแล้วก็ใครที่ยังไม่นอนนะคะยังมีคุณลูกตาลดีเจลูกตาลต่อเปิดเพลงว่าเพราะให้ฟังกันต่อตลอดนะคะหลายหลักชั่วโมงก็ยังมีพี่โอ๊ตคณิตเนาะรอเราอยู่ช่วงดึกๆค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็มีประโยคดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกับประโยคนี้ประโยคนี้ไม่เกินจริงเขาบอกว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวนะคะถ้ามันดีก็จะมีความสุขกับมันเพราะมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานและถ้ามันไม่ดีก็อย่าไปกังวลค่ะเพราะมันก็จะอยู่กับเราไม่นานเช่นกันสำหรับคืนนี้นะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ใครที่ยังไม่อยากนอนฟังดีเจลูกตาลต่อและเดี๋ยวไปฟังเพลงพร้อมๆนะคะเพื่อนเพลงหวานกับเพลงที่ชื่อว่าฝนจากพี่โอโอลิเวียปิดท้ายค่ำคืนเพราะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับสายสนศรีนะคะอาทิตย์หน้านะคะอีกอาทิตย์นึงแล้วก็วันต่อไปนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับสายพิสาสนศรีค่ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่มจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้ดีเจมาพร้อมกับสายฝนและความชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยจริงๆนะคะก็เอาเป็นว่าทำให้อากาศเย็นสบายนะคะอากาศเย็นรอบๆตัวเราก็เป็นบรรยากาศที่แบบโอ้นะมันทำให้ใจเย็นไปด้วยหรือเปล่าก็ใช่แหละนะอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันนะคะอย่างน้อยก็มีเพลงเพราะๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตรงนี้นะคะจะเจอกันแบบนี้ค่ะจันถึงสุขค่ะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะวันนี้3งานเพลงเพราะๆหวานๆนะคะแม้ว่าเรื่องราวในเพลงเนี่ยก็อาจจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยสมหวังหรอกแต่ว่าเสียงของศิลปินเนี่ยหวานจริงๆนะคะเริ่มต้นมากับหัวใจฝากถามนะคะพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็ต่อด้วยเขียนด้วยใจลบด้วยน้ำตาหญิงทิติการค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนนะคะเอิ้นขวัญวะรัญญานั่นเองนะคะฮิตมาราธอนค่ะ3งานเพลงทักทายกันนะคะวันนี้คุณผู้ฟังมีเพลงไหนอยากจะฟังเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะคะขอมาเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้อะไรเงี้ยก็กระซิบมาก็ได้นะคะเอาแค่กระซิบพอไม่ต้องถึงกับตะโกนนะกระซิบมาเฮ้ยยังไม่ได้ฟังเลยอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะในหลายๆช่องทางของเราค่ะผู้ฟังหานะคะทางเบอร์โทรศัพท์นะคะที่022481366นะคะ022481366ค่ะอีกสักครู่หนึ่งด้วยนะคะสำหรับสายชิวหิวใจเนาะสายหน้าไมค์รออยู่นะจ๊ะรออยู่เลยนะคะตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะใครที่อยากจะคุยสายกับดีเจฝากเพลงพิเศษพิเศษนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยนะจ๊ะส่วนนะคะทาง SMS นะคะก็ยังส่งได้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ไม่ถนัดแบบว่าโทรคุยนะคะมันก็จะมีตื่นเต้นกันบ้างอะเนาะนะพิมพ์เป็นข้อความก็ได้นะคะพิมพ์SMS ของเรานะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะจ๊ะ4689400เดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้ใครจะส่งเข้ามาเป็นข้อความแรกปะตึงตึงฮะใครจะมาล้มแชมป์คุณแม่อรุณเป็นไปไม่ได้ แล้วตรงเวลาเป๊ะเลยนะอยากให้คุณผู้ฟังเห็นมากๆ 22.00 เลยนะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีเข้ามาเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้อีกหนึ่งข้อความบอกว่าขอเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยครับเนี่ยพอเขาบอกว่าพี่ตาลคนสวยเนี่ยมันก็นะก็จะไม่เปิดมันไม่ได้อันนี้เดาว่าน่าจะเป็นน้องแชมป์นะคะน้องแชมป์โชคชัย4นะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเรานะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันทุกค่ำคืนเลยนะคะที่ Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะจ๊ะนะถ้ามีคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่ทางวิทยุอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นหน้าดีเจนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งนี่แหละนะคะดีเจลูกตาลชนิชาหรือดีเจท่านอื่นๆของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเห็นหน้าเห็นตาดีเจทักทายกันได้คุณแม่รู้หนูว่ากระซิบนะคะกระซิบนะคุณแม่บอกว่ายังไม่เปิดให้เลยนะคะกลางดาวจะเป็นกลางใจก่อนได้ไหมคะคุณแม่หาเอาใจไปก่อนได้ไหมสวัสดีพี่เลิฟตัวนะเจ้าบอกใจตรงกันแต๊ะเลยเจ้าใส่เสื้อเหมือนกันอีกาเนี่ยพี่สุภาพสวัสดีค่ะคุณแม่เดือนเพ็ญคุณแม่พรพันธ์นะคะพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีด้วยนะคะลุงต๋อยน้อง

อะไรน้องอะไรนะเมื่อกี้นะให้เอาหายไปแล้วสวัสดีข้อความเลื่อนเร็วมากๆคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าไม่ได้ทักทายใครข้ามใครไปก็ขออนุญาตนะคะพิมพ์มาอีกรอบนึงนะคะพี่เดียวจรัญระโนดนะบอกสวัสดีน้องลูกโนดนะคะพี่สังสุราษฎร์พี่บอลพาสแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะคุณบันสตาร์ด้วยนะคะทักทายมาจากชลบุรีนะคะแล้วก็น้องมังกรน้องมังกรนะจ๊ะพี่นักรบแล้วก็มีใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยน้องมังกรบอกว่าแวะมาให้กำลังใจพี่ลูกตาลนะคะผมนะคะพี่ฮักพอกำกาด้วยนะคะพี่เมตตาค่ะพี่เมตตาแล้วก็พี่สงวนศรีด้วยนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยทักทายเข้ามานะคะเพิ่มเติมพี่ศักชัยด้วยผมว่าชอบเสียงหัวเราะ อย่างเงี้ยหรอเออ นะพี่วิจิตด้วยนะคะพี่ศักชัยพี่ปอเล็กนะคะทักทายกันทุกๆท่านเลยนะคะโอเคนะคะสวัสดีอาจารย์ก๊อฟมานี่ด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงเนาะเรามารับสายหน้าไมค์กันนะคะกับสายชิวฮิวใจตอนนี้สายกำลังเข้ามารัวๆพร้อมกับเพลงเพราะๆด้วยนะคะขอเข้ามาได้เลยเพลงเก่าเพลงใหม่ยินดีจัดให้นะคะในช่วงเวลาของเราตรงนี้เนาะ2ชั่วโมงที่อยู่เป็นเพื่อนกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงจากศิลปินชายบ้างก็แล้วกันเมื่อสักครู่นี้3ศิลปินหญิงไปฟังเพลงของพี่แจ็คชนะพลเมื่อสักครู่นี้เลื่อนไปเจอเฟซไม่ใช่เฟซสิฟีด Facebook พี่แจ็คก็เลยจัดให้เลยรอดอกนิ้วบานค่ะเดี๋ยวมารับสายน้ำใหม่กันค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิลใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะคุณประสม
1: สวัสดีค่ะน้องลูกตาลฟังรายการของน้องทุกคืนเลย
0: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะจำได้เราจำกันได้อยู่แล้วเราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณป้าสบายดีนะคะ
1: สบายดีค่ะฝนตกเย็นสบายภูเก็ต
0: เนาะหนูก็ว่าอย่างนั้นกรุงเทพก็ฝนตกเหมือนกันค่ะคุณป้า
1: ใช่
0: นะสบายสบาย
1: ทั่วประเทศนะ
0: เนาะส่วนฝนตกทั่วประเทศเลยก็ดีละนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเราก็บ่นกันว่าโอ้ยมันร้อนน่ะคุณป้า
1: ใช่ทานข้าวหรือยังลูก
0: เรียบร้อยแล้วค่ะคุณป้าล่ะคะ
1: คุณป้าก็ทานแล้วทานกับไก่ทอดข้าวเหน
0: ีย
1: ว
0: โอ้ซื้อมาหรือว่าทำเองคะ
1: ซื้อมาค่ะ
0: ซื้อมานะคะ
1: แล้วก็ทุเรียนด้วย
0: โอ้ทุเรียนด้วย
1: ค่ะกินทุเรียนด้วยซื้อมาทุเรียนสองเม็ดใหญ่ๆเลยนะ
0: เออหมดอิ่มเลยหมดเลยเหรอคะสองเม็ด
1: อิ่มหมดเลยค่ะว่าป้ากินเยอะ
0: กินได้ทุเรียนน่ะเออค่ะก
1: ินมีแรงเน
0: า
1: ะ
0: จ้าให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นความสุขทางใจเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหวานหอมหวาน
0: หอมหวานแต่ว่าก็รักษาสุขภาพด้วยนะคุณป้านะ
1: ค
0: ่
1: ะขอบใจมากเน
0: า
1: ะ
0: โอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงให้แบบเข้ากับบรรยากาศฝนตกในค่ะป้าส้มขา
1: ใช่ค่ะนอนฟังเสียงฝนของตายอรไทยนะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ลูกตาล
0: มันต้องเพลงนี้เลยนะคุณป้าเน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: พอจบวางโทรศัพท์ก็เปิดวิทยุฟังเพลงหนูตอนป้าปิดวิทยุไว้อยู
0: ่ได้เลยได้เลยแล้วคุณป้าอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะที่ฟังขึ้น95แล้วก็น้องลูกตาลแล้วก็ดีเจหลังไมค์ด้วยนะคะ
0: โอเคค่ะป้าส้มขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี
1: ้ค่ะพอโทรก็ติดเลย
0: เย้สุดยอดเลยคุณป้าโทรเร็วมากวันนี้ค่ะจ๋า
1: ขอบคุณมากนะ
0: โอเคค่ะคุณป้าเดี๋ยวเปิดเพลงให้เลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวจัดเลยนะคะเพลงที่บอกเลยว่าเข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยนะคะงานจากพี่ต่ายระไทยกับสายชิลฮิวใจของเราค่ะนอนฟังเสียงฝน

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: โอ้โหบอกเลยว่าเป็นเพลงที่เข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยนะคะนอนฟังเสียงฝนตายอรไทยนะคะก็ต้องขอขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งนะคะคุณป้านะคะคุณป้าส้มจากภูเก็ตนะคะอ่ะมาทักทายสมาชิกของเรานะคะทาง Facebook Live กันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมออู้เอ็นดูชื่อ Facebook มากๆแล้วก็คุณแม่อรุณสวัสดีครั้งนะคะพี่สารีนะคะพี่ปอเล็กบอกฟังจากปัตตานีนะคะฝนตกเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยบรรยากาศแบบสบายๆสุดๆเลยพี่เลิฟบอกกรี๊ดเลยพี่ต่ายอรทัยพร้อมกับส่งดาวมา10ดวงด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็มีพี่สมชายนะคะพี่สวัสดนะคะคุณแม่ชนิสราด้วยนะคะพี่จรันทองบัวบอกสวัสดีน้องลูกตาลคุณสวยตัดยางอยู่จ้านะคะส่งกำลังใจให้พี่ๆที่กำลังทำงานอยู่ด้วยนะคะแล้วก็พี่นเรศใช่ไหมคะพี่นเรศบอกตอนนี้อยู่ที่วาริชภูมินะคะตัวจริงสวยมากอ๋อเห็นหน้าแล้วใช่ไหมคะปกติฟังแต่เสียงทางวิทยุนะคะแต่ถ้าเจอตัวจริงๆเลยเนี่ยจะสวยยิ่งกว่านี้นะพี่นเรศ โมมากนะคะพี่มิมี่สวัสดีนะคะขอบคุณมากๆเลยหลายๆคนก็กดไลค์กดแชร์ให้ดีเจนะจ๊ะพี่ภัทรพงศ์ก็บอกว่าฟังอยู่ที่ภูเก็ตเหมือนกันเลยเหมือนคุณป้าโซมัสครูเลยนะคะพี่ณัฐพงศ์บอกจุ๊กครูครับนะคะทักทายนะคะขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาเลยนะคะแล้วก็มี SMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วยบอกว่าดีครับดีเจชนทิชาหนุ่มลำปางขอเพลงรอสายคนโสดนะคนอำเภอเมืองมอบให้สาวห้างฉัตรปะทะนี่เป็นการบอกรักผ่านสื่อนะอย่างนั้นเลยนะคะจะบอกว่าโสดอยู่นะจ๊ะรออยู่นะจ๊ะตรงนี้นะคะโสดอยู่ตรงนี้โทรมาหน่อยสิจ๊ะเน๊ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะโทรมาฝากเพลงนะคะกับดีเจก็ได้นะคะที่02-248-1366นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าสายหน้าไมค์เรายังรับอีก1สายแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะฝากเพลงไว้ก็โทรมาได้เหมือนกันนะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันทุกค่ำคืนเลยเอาล่ะนะเดี๋ยวจัดเพลงให้ต่อดีกว่าพอดีว่ามีข้อความมีเพลง

เพลงนะคะทั้งข้อความทั้งเพลงสายที่โทรมานะคะหลังใหม่ฝากเพลงแบบที่ว่าใจตรงกันนะคะใจตรงกันมีใครบ้างเนี่ยมีพี่จำปีจากตรังนะคะแล้วก็ป้าแป๋วลาดกระบังเนี่ยเขา

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากเต้ยก่อสร้างจอยรวมมิตรนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ้าวม่วนกันต่อเลยนะคะงานจากพี่ทั้งสองนะคะที่น่ารักนะคะคู่แฝด OA นะคะกับเพลงนี้อีสานเมืองมู

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: จัดให้เลยนะคะกับ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะที่จบไปกับผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกนะคะงานจากพี่ณัฐกิจสารนะคะคิดถึงพี่ชายคนนี้มากๆนะคะเดี๋ยวนี้เขาแบบโอ้โหเขาต้องเรียกว่าพี่ณัฐเดอะเพิร์กนี่เขามีวงดนตรีเขานะเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกึ่งๆโฟกด้วยนะแล้วก็ได้ร้องเพลงที่เป็นตัวเองเยอะมากๆนะก็คือเป็นความเป็นคนเหนือเนาะจริงๆพี่ณัฐนี่หลายคนก็อาจจะทราบหรือหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะจริงๆการที่ได้มาเป็นลูกตาลอาสยามนะพี่ณัฐคือหนึ่งในผู้มีพระคุณของหนูเลยนะหนูก็พูดเสมอนะคะว่าพี่ณัฐก็คือเป็นพี่ชายที่นำพาโอ้ผู้ชักจูงอ่ะถ้าใช้คำนี้เป็นคำแบบสมัยก่อนมาผู้ชักจูงเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะนี่เป็นไงล่ะนะคะฝากความคิดถึงพี่ชายนะคะออกสื่อไปเลยละกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้กับติดรอวิชาลืมด้วยนะคะพี่แอร์สุชาวดีนะคะพี่วิทยาศรีสเกตแนะนำเข้ามาแล้วก็สำหรับเพลงของพี่ณัฐก็คืออุ้ยจะเป็นใครล่ะขอเพลงพี่ณัฐก็ต้องพี่ณัฐเพชรบูรณ์นะจ๊ะนี่จัดให้เลยนะคะ2เพลง
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจัดงานเพลง3ชาติสนุกสนุกของคาราบาวให้นะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชฝากเข้ามานะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปสนุกกับเพลงนี้แล้วก็พักเบรกนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงแล้วก็ไปกันต่อชั่วโมงในอยู่ด้วยกันค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชาจ้า

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
3: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศเลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนะคะรวมถึงที่รับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.netหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคะกับMCOT Connect เนาะนะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android แล้วก็รวมถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายมารออยู่แล้วจากลพบุรีสวัสดีค่ะพี่เฉลิมพล
4: สวัสดีครับคุณลูกตาล
3: สวัสดีค่ะรอนานเลย
4: ไม
3: ่
4: เป็นไรคร
3: ับโอ้ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ในหลายพื้นที่ฝนตกค่ะที่ลพบุรีเป็นอย่างไรบ้างคะ
4: ก็ตกลงมาหน่อยเดียวแล้วก็หายไปครับ
3: โอ้ตกลงมาหน่อยเดียวแล้วร้อนไหมคะวันนี้ร้อนไหม
4: อากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับ
3: หนอพอได้ช่วงนี้ก็อาจจะแบบว่าหลายๆพื้นที่ฝนตกแล้วก็อากาศก็เย็นลงด้วย
4: ครับ
3: นะคะเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมคะพี่เฉลิมพล
4: ไม่เคยคุยเลยครับ
3: ยังเลยเหรอคะวันนี้เป็นครั้งแรก
4: คร
3: ั้
4: งแรกคร
3: ับ โอ้โหยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวลูกทุ่งมหานครนะคะ
4: คร
3: ับ ค่ะปกติพี่เฉลิมพลฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
4: บางทีก็ฟังถึงพี่เพชรด้วยครับ
3: โอ้แสดงว่าเป็นช่วงกลางคืน
4: ครับ
3: นะคะติดตามรับฟังมานานแล้วหรือยังคะ
4: โอ้ตั้งแต่ผมขับแท็กซี่อยู่นั่นแหละครับ
3: ก่อนหน้านี้อยู่กรุงเทพเหรอคะ
4: ครับ
3: อ๋อแล้วก็ตอนนี้กลับไปอยู่ลพบุรี
4: ครับ
3: อ๋อโอ้แสดงว่าติดตามฟังมานานมากๆแล้วแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้โทรเข้ามา
4: ก่อนตั้งแต่คุณณเดชน์กับคุณเมย์มาที่วัดถ้ำตะโกยังได้ถ่ายรูปคู่กับคุณเมย
3: ์โอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะเนาะถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมไปต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะคุณผู้ฟังที่รับฟังมานานๆ อยากเจอตัวดีเจนี่มาหากันได้เลยพี่เฉลิมพลก็ไปเจอคราวที่แล้วที่ไปเจอเนี่ยเป็นกิจกรรมอะไรนะคะที่ท่าตะโก
4: เขานำอาหารไปเลี้ยงเด็กพิการหรือไงนี่ครับ
3: ค่ะค่ะก็เลยได้เจอกันเน
4: า
3: ะโอเคได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามให้กำลังใจพวกเรามานานๆแหละ
4: ครับ
3: นะคะโอเคเลยวันนี้ค่ะหนึ่งงานเพลงค่ะพี่เฉลิมพลอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: ฝนลินในเมืองหลวงของไผ่พงศธรครับ
3: เนาะเข้ากับบรรยากาศเลยนะคะสายเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็นอนฟังเสียงฝนนะคะแล้วก็นี้ก็มาถึงฝนรินในเมืองหลวงไผ่พงศธร
4: ครับ
3: ได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
4: มอบไปคุณลูกตาและคนฟังคืน95ทุกคนเลยครับร้องหลังไมค์ด้วยครับ
3: ร้องหลังไมค์ด้วยแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่เฉลิมพลเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พูดตามหนูเลยนะ
4: ครับ
3: ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: ที่ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอยราอาฮ่า
4: และไอยราอาฮ่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอาฮ่า
4: ไอยาลาอาฮ่า
3: โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เฉลิมพลรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
4: ครับเช่นกันครับคุณลูกตาลก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
3: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะกับเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้วก็ในช่วงนี้4งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะทางหลังใหม่ด้วยนะคะฟังกันเพลินๆเลยค่ะกับพาเรทเพลงฮิต4

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: สี่งานเพลงเพราะๆเลยนะคะจัดให้ในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะที่จบไปกับคนไร้ค่าค่ะสันติดวงสว่างนะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะฝากเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยนะคะเพิ่งมีโอกาสเปิดให้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเสียน้ำตาที่คาเฟ่สอนเพชรสอนสุพรรณนะคะมีแม่ๆนะบอกว่าถูกใจจังเลยเพลงนี้นะคะใน Facebook ของเราก็ส่งข้อความเข้ามาด้วยฝากมาทางหลังมาจากแม่พรนะเพลงนี้นะแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะแล้วก็มีหัวใจคิดฮอดแดงจิตกรจากใครเอ่ยหัวใจคิดฮอดจากโอ้จากไอ้หนานดิฟเนอร์เนี่ยไอ้หนานดิฟจากลำปางนะเจ้านะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดนะคะกับฝนรินในเมืองหลวงนะคะเพลงเพราะๆที่เข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยนะคะภัยพงศธรนะคะจากพี่เฉลิมพลลพบุรีนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะมีประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ลูกทุ่งซุปเปอร์สเตชันนะคะทั้ง41สถานีทั่วประเทศนะคะคืนนี้ค่ะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนนะคะไปจนถึงตีห้านะคะเที่ยงคืนไปจนถึงตีห้านะคะจะเป็นการถ่ายทอดสดฟุตบอลFIFA World Cup นั่นเองนะคะนะคะก็รับฟังการถ่ายทอดสดนะคะเที่ยงคืนถึงตีห้านะคะแต่ว่านะคะกรุงเทพและปริมณฑลยังสามารถฟังรายการเพลงได้ปกตินะคะกรุงเทพและปริมณฑลฟังรายการเพลงได้ปกตินะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเที่ยงคืนจนถึงตีห้าก็จะเป็นช่วงรายการของน้องเมธิชาแล้วก็พี่เพชรพุ่มพวงเนี่ยนะคะใครที่อยู่ทางต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องฟังทางออนไลน์แทนนะคะก็จะเป็นทางแอปพลิเคชันหรือจะเป็นทาง Facebook Live ทางเว็บไซต์นะคะเนาะนะคะก็ประชาสัมพันธ์นะคะนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของเรานะคะที่รับฟังอยู่ทางลูกทุ่งซุปเปอร์สเตชันนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะในช่วงของการถ่ายทอดสดฟุตบอลนะคะนะเดี๋ยวก็คงจะมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำกันอีกทีด้วยเผื่อว่าคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะทำไมหายไปไหนนะคะยังมีรายการเหมือนเดิมนะคะแต่อาจจะเปลี่ยนช่องทางการรับฟังนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางต่างจังหวัดด้วยนะคะแต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลยังฟังได้ปกตินะคะอ่ะโอเคค่ะทักทายเพิ่มเติมสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live นะจ๊ะพี่รัชนีนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่ชายกลางด้วยนะจ๊ะเข้ามาเพิ่มเติมยามดึกนะฮะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะพี่ไพโรจน์ด้วยนะคะสำหรับใครที่รับสัญญาณทางวิทยุไม่ได้นะคะบางทีบอกฝนตกนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ถามว่าสมทฝนตกไหมตกค่ะแต่ว่าตอนนี้หยุดไปแล้วนะคะแต่ว่าช่วงกลางวันจนถึงช่วงค่ำๆก็ฝนตกนะคะพี่ทัศนีพี่โด่งด้วยนะจ๊ะพี่หนุ่มนาโนดนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะมีงานเพลงค้างไว้หลายเพลงเลยพี่ธงชัยจากจังหวัดตากนะคะฝากเพลงเข้ามานะคะกับอีสาวทรานซิสเตอร์นะคะในเวอร์ชันของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้

0: อีซาทรานซิสเตอร์นะคะในเวอร์ชันของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะคะคุณแม่แก้วบอกว่าเพลงนี้พี่สาวชอบมากเลยแล้วก็ชอบต้นฉบับด้วยนะคะของคุณแม่อ้อยทิพย์ปัญญาธรนะคะถ้าจำผิดขอไปไม่ผิดค่ะคุณแม่ถูกต้องแล้วนะคะก็ขอเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ยินดีจัดให้นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราพูดถึงว่านะคะตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยเราจะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลฟีฟ่าเวิลด์คัพนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังติดตามด้วยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ค่ะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกนะคะในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเลยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ไปกันต่อนะคะกับจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะแล้วก็เป็นการร่วมงานที่โอ้โหนะคะถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะคะมรสุมใจค่ะงานเพลงนี้นะคะของน้องกอกี้กวิศรานะคะที่ฟีเจอริ่งกับคุณแม่เจินเจินบุญสูงเนินนะคะจากสังกัดมักจีค่ะคำร้องทำนองแต่งเองด้วยนะคะกวิศราคงบุญสิริคุณแล้วก็เรียบเรียงเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับน้องกอกี้กวิศรานะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ดูค่ะว่าจะเป็นการฟีเจอริ่งนะคะระหว่างนักร้องในตำนานนั่นก็คือคุณแม่เจินเจินบุญสูงเนินแล้วก็นักร้องใหม่มากความสามารถมาต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะร้องเองแต่งเองเรียบเรียงเองด้วยโอ้โหจะเป็นอย่างไรนั้นกับเพลงนี้มรสุมใจกอกี้กวิศราฟีเจอริ่งกับเจินเจินบุญสูงเนินค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะวันนี้จัดให้เลยนะคะนี่ค่ะก็เขาทวงมาแล้วล่ะโอ้จะจัดให้อยู่แล้วละวันนี้นะคะฮิตที่4ของเรานะคะกับกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะเพลงนี้จาก Songwriter 2นะคะและเดี๋ยวต่อด้วย1งานเพลงที่บอกเลยว่าฮิตต่อเนื่องจริงๆนะคะกับขอกำลังใจตอนนี้นะคะสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยอยู่ในฮิตที่6นะคะงานจากพี่นูเล็กกากาฟีเจอริ่งกับน้องวินวรภัทรค่ะ2เพลงนี้จัดให้เลยกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:56 นะคะส่งท้ายกันกับช่วงนี้เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเอาใจเอาใจและเอาใจตัวเองวัยรุ่นยุค90นะวันนี้หยิบเพลงของพี่ลิฟกับพี่ออยมานะคะกับ Do me do Do me do Do me สักแดงเอ้ยเต้นกันต่อยาวๆแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาด้วยนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะคะทางลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันนะคะเดี๋ยวช่วงเที่ยงคืนไปจนถึง5:00 นะคะเราจะถ่ายทอดสดฟุตบอลนะคะแต่ว่ากรุงเทพและปริมณฑลยังฟังรายการได้ปกตินะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะติดตามฟังน้องเมย์แล้วก็พี่เพชรนะคะอาจจะต้อง move นะอาจจะต้องว้าไปทางออนไลน์แต่ว่าก็ยังฟังได้นะคะแม่แม่บัดดูวันนี้เจอกันกับดีเจลูกตาลชนิชานะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: คู่แข่งที่เข้มข้นขึ้นระบบ48ทีมอาจช่วยให้ทีมใหญ่เข้ารอบง่ายขึ้นในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแจ็คผู้ฆ่ายักษ์มักจะปรากฏตัวเสมอในเวทีระดับโลก
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมี

0: ข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: ฟัง FM 99

0: ง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio SM99 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @SM99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์

0: กลับมาครับในช่วงที่2ของเราครับตอนนี้เที่ยงคืนกับอีก10นาทีนะครับก็มาอยู่ในช่วงของดิทนายไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้วันแรกของเรานะทางคลื่น FM 99นะครับแล้วก็ทักทายนะครับไปยังคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะที่รับฟังนะครับผ่านทางสถานีนะครับเครือข่ายของอสมทนะครับทั้ง41สถานีเลย
1: ครับ
0: นะครับ41 41สถานีทั่วประเทศภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับรับฟังเราในเวลานี้ตอนนี้อยู่กับน้องก้องนะครับกิตติจงเสถียรและผมเจกทรงศักดิ์วันน้ำจิตนะครับทักทายภาษาเหนือ
1: ต้องทักทายทุกภาษาทุกภาคเลยนะครับ
0: บอกเหนือได้บ
1: ่ใช่
0: แล้วอีสาน
1: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า
1: ง่ายไหมฮะ
0: พอดีมาอยู่กรุงเทพโดนแล้วนะครับพออีสานบ่ค่อยได
1: ้
0: มาอยู่ห้วยขวางนี่ฮะ
1: ห้วยขวางใช่ไหม
0: ห้วยขวาง
1: โอ้รู้เลย
0: เอาทักทายภาษาใต้หน่อย
1: สวัสดีนี
0: ่สวัสดีบ้าวอย่างเงี้ย
1: สวัสดีผีบ้าว
0: สวัสดีผีบ้าวอย่างเงี้ย
1: กราบผม
0: สวัสดีทุกคนแล้วกันนะครับผมตัวนี้รายการของเรานะครับเป็นรายการเกี่ยวกับฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: นะครับมาปิวกันสั้นๆนะครับในช่วงของดิทนายไลฟ์บอลโลกนะครับทางคลื่น FM 99นะครับส่งตรงจากส่วนกลางของสมทนะที่กรุงเทพนะครับตรงห้วยขวาง
1: ครับ
0: ไปยังทั้ง41สถานีทั่วประเทศไทยเลยนะครับอ้าวก็ช่วงนี้นะครับนอกเหนือจากว่าเมื่อกี้เราเปิดเพลงอะไรไป
1: เป็นเพลงของ I Show Speed ใช่ที่ตอนแรกเนี่ยทำขึ้นมานะแล้วก็หัวกระแสหลายคนบอกว่าโหเพลงดีมากนะครับเจ้าตัวนี่คอมเมนต์แท็กไปหาฟีฟ่านะ
0: ยังไง
1: บอกว่าสนใจไหมเพลงนี
0: ้ครับ
1: ฟีฟ่าตอบกลับเลยรีพลายกลับมาบอกสนใจนี่แล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเพลงใช่
0: แต่เพลงบอลลูนมันต้องประมาณนี้เนาะ
1: ต้องอารมณ์ประมาณนี้แหละ
0: เออคือคักโหมโรงหน่อย
1: ใช่ครับแล้วในเพลงเขามีชื่อทั้ง48ชาติครบเลยนะ
0: เมื่อกี้พูดถึงครบเลยเหรอ
1: ครบเรียงตามตัวอักษร
0: ซึ่งก้องเนี่ยร้องได้นะเมื่อกี
1: ้ครับผมขอบคุณครับ อย่าให้ร้อง
0: คุณจำชื่อชาติทั้ง48ชาติในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้หมดเลยแล้วก็คุณจะร้องเป็นภาษาเหนือ
1: ภาษาเหนือด้วย ยากไปอีกขอบคุณครับ
0: ไม่ได้เนาะ
1: ไม่ได้ครับ
0: นะครับอ้าวนะครับก็มาอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้าให้น้องมารับช่วงต่อประมาณ1ชั่วโมงครึ่งดูพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับหรือว่าฟุตบอลโลกในครั้งที่23ครับเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้จะพาโลกนะเม็กซิโกนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ช่วง1:00 นเนาะวันนี้เนาะเราน่าจะได้เห็นพิธีเปิดว่าชากิร่าแสดงยังไงบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้สัญญาสดทางโมโนแม็กมาแล้วใช่มั้ย
1: มาแล้วครับผมนี่ฮะตอนนี้ก็จะเป็นท่านคอมเมนเตอร์นะฮะมาน่าจะพรีวิวเกมกันอยู่
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็โหภาพชัดแจ๋วเลยนะสีสันสดใสเลย
1: จัดจ้านมาก
0: ใช่ฮะอ้าวแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมของเรานะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามเรานะครับกับกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับโดยที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนคุณผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับร่วมภารกิจนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับก็ติดกับกระแสลุ้นหนังโลก2026นะครับลุ้นขอรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเลยนะครับง่ายๆครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนและล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจ mcotซูเปอร์แฟนนะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดโดยที่แพ็กเกจสตาร์เตอร์นะครับเริ่มต้นเพียง20 บาทเท่านั้น
1: ครับผม
0: จะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10นะครับแต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดได้ตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับฟุตบอลโลกทั้ง39วันนะนะครับแบบจัดเต็มก็จัดแพ็กเกจสูงสุดนะครับเป็นแพ็กเกจนะครับ Mcot Super Fan Diamond ครับจะได้รับถึง310เลยโ
1: อ
0: ้นะครับมีสิทธิ์นะนะครับแล้วก็เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วนะครับก็ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรดกับเราได้เลยนะครับร่วมเชียร์กันได้ตั้งแต่ในการแข่งรอบแบ่งกลุ่มเลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือจะเชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์หรือว่ารอบสาย2ทีมสุดท้ายนะหรือใครที่มั่นใจมากกว่านั้นก็เชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกก็อยากได
1: ้ครับผม
0: นะครับก็ทุกสิทธิ์นะครับที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเรานะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลใหญ่นะครับรถตู้ไฟฟ้าเดบส่งนะครับก็เป็นรถตู้ไฟฟ้านะครับฟาริซอน M EV นะครับ MPV Superfan 1รางวัล นะครับเป็นอันดับ2นะรางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3 5รางวัล นะครับและเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งครับและรางวัลที่4ครับเป็น Go Gift Voucher ครับจาก Superfan อีก5รางวัล นะครับรวมแล้วมูลค่ามากกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซูเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกครับยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยโอ้โหพลาดมาได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาร่วมนะครับกิจกรรมของเรานะครับไปเช็คได้ในเว็บไซต์ที่ cheer.mcot.net นะครับเริ่มวันนี้เป็นต้นไป
1: ครับผม
0: ตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่11มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเขาวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นเลยนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและบริการสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับฝากไว้ด้วย
1: ฝากไว้นะครับ
0: ดีๆนะครับจากช็อปมาเนียนะครับไอ้ตัวนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างอ่ะตัวนี้มีภาพมายังไงก่อนพี่ที่เปิดจะไม่มาเนาะ
1: นี่เหมือนเป็นภาพ
0: ปรีวิว
1: แล้วก็โอด้านหลังมีกิโมโอชัวก็จะเป็นผู้เล่นคนแรกที่จะได้ลงสนามในฟุตบอลโลก6สมัยถ้าได้ลงวันนี
0: ้ต้องบอกคุณผู้ฟังผู้ชมก่อนนะฮะว่ากิโมโอชัวก็คือเป็นประตู
1: ใช่
0: นะครับไม่ใช่บานพับนะ
1: ไม่ใช่หน้าต่าง
0: ครับใช่ครับไม่ใช่ลูกกลอนด้วย
1: ครับผม
0: เป็นผู้เล่นประตูของทีมชาติเม็กซิโกนะครับจะเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่6
1: ใช่ครับ
0: ทัวร์มากสุดไหม
1: มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้คนที่เจาะ5ด้วยกันน่ะมี3 คนมีคริสเตียโนโรนัลโดลิโอเนลเมสซี่แล้วก็กิโมโอชัวนี่แหละ
0: ครับ
1: ซึ่งก่อนหน้าเนี่ย5จะมีคนนึงคือโลทามาเดอุส
0: มัตเทโลทามาเดสุดนะ
1: ครับ
0: ก็บรรยากาศข้างหลังนั้นก็มีการปรีวิวกันสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับ
1: ครับผม
0: อ้าวข้อความเรามีอะไรมั้ยเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยให้น้องเข้ามารับช่วงต่อจากเรานะครับมีถามมาว่าถ้าดูผ่านอีกกล่องหนึ่งได้ไหมไม่น่าได้มั้ง
1: ไม่น่าได้เพราะปกติถ้าดูผ่านอีกตัวรับหนึ่งของอีกเจ้าหนึ่งจอมันจะดำส่วนมากนะ
0: ไม่น่าได้นะ
1: ไม่น่าได้ผมว่าไม่ได้คือถ้าใช้อินเทอร์เน็ตของอีกค่ายหนึ่งแล้วสมัครแพ็กเกจดูอีกค่ายหนึ่งอันนี้ได
0: ้
1: ดูผ่านแท็บเล็ตหรือว่าดูผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยได
0: ้อันนี้อินเทอร์เน็ตเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่พี่ว่าไม่น่าได้นะ
1: ผมก็ว่าไม่ได้
0: ใช่ฮะบอกว่าต่อไป99ของเราจะรายงานสดตลอดใช่ฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับเราจะรายงานสดนะครับฟุตบอลโลกจะมีรีวิวมาคุยกันก่อนแล้วก็บรรยายสดด้วยติดตามกันได้นะครับและอย่าลืมกิจกรรมของเราด้วยนะนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับไปเช็คในเว็บไซต์ของเราได้นะครับ อยากให้พี่สมชายพากับพี่ลุดดี้ครับผมไม่รู้ใครแบกใครนะ
1: ใช่ครับผมเคยเจอพี่ลุดดี้พากบอลเดินผ่านห้องพาก
0: เป็นไง
1: แกยืนพาก
0: เหรอ
1: แกไม่นั่ง
0: ลมมันเย็นหรือเปล่า
1: ไม่รู้ครับแต่ทั้งเกม
0: ครับ
1: ครับมีคนก็ไปสะกิดตอนพักครึ่งบอกพี่ลูดี้เก้าอี้มันมีปัญหาหรือเปล่าพี่บอกเปล่าพี่มันพี่สนุกเขาบอกแกยืนพาก
0: ลูดี้เนี่ยคือเวลาบรรยายเนี่ยมีอะไรนะมีอารมณ์แบบอะไรแกพากแบบจนคนฟังงงเอ้ยอะไรวะเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นเหรอชีวิตเขานะฮะมีร่วมสนุกแจกรางวัลหรือเปล่าเดี๋ยวตามกิจกรรมแต่ว่าเรามีกิจกรรมแน่นอนนะเชียร์ทีมโปรดยิ่งหวดยิ่งมันนะครับเราไปดูกิจกรรมของอสมทของเราได้ครับประมาณนี้บอกว่าอยากให้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช่ไหมใช่ฮะเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับเดี๋ยว
1: ใช่ครับ
0: ตอนแรกเนี่ยก็วางแผนเพราะว่าเราเข้ารายการตั้งแต่ห้าทุ่มใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ถ้ายาว3ชั่วโมงมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
1: ใช่ก็คงจะต้อง
0: คือถ้าภาคบอล3ชั่วโมงมันโอเคมั้ยแต่มันยังมีอะไรคุยมั้ยล่ะแต่ถ้า3ชั่วโมงแล้วโอ้คุยกันปกติธรรมดามันเหนื่อยเหมือนก
1: ันยังไม่รู้จะแงะอะไรมาคุยกันแล้วนะฮะ
0: อันนี้ก็เริ่มหมดแล้วฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยบอกอ่ะแบ่งกันคนละชั่วโมงครึ่งเลยกันเด
1: ี๋
0: ยวช่วงหน้าให้น้องเจมส์กับน้องเบนซ์เป็นคนเล่าพิธีเปิดการแข่งขันว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งสองคนนี้เขามีข้อมูลแบบโบบะอยู่แล้ว
1: โอ้โหแน่นอน
0: แน่นอน
1: เดี๋ยวติดตามรอฟังได้เลย
0: นอกจากชากิล่าแล้วเขารู้จักนักร้องที่เหลือหมดทุกคนเลย
1: รู้ทุกคนเลยครับ
0: ครับ
1: โอ้โหนี่เรามาถือว่าเอามาถูกคนนะ
0: ถูกคนถูกคนเอาเด็กเจน Y
1: เจน
0: C มาแทนแล้วบ้างก
1: ็
0: เรารู้จักเฉพาะชากิล่าไง
1: ใช่
0: ไหม

0: อะไรเบอร์หน้าบอยอะไรนี่เคยเห็นแต่ชื่อนะฮะไม่รู้จักครับมาหน้าอะไรเนี่ยไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จัก
0: ครับ
1: ครับ
0: ไม่รู้จักครับ
1: พี่เผื่อไม่รู้เป็นไงบ้าง
0: ครับ
1: แต่น่าจะเนาะสีสันน่าจะเยอะแหละเม็กซิโกเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อืมๆนะครับอ้าวก็ประมาณนี้นะครับหัวข้อความทักมาสวัสดีทั้งสองท่านนะครับถามมาว่าทุกเช้ายังมีไหมมีนะ
0: มีครับ
1: มีเหมือนเดิมนะฮะมีบรรยายสดนะครับตอน 9:00 นถึง 10:00 นนะครับเอ้ย 11:00 นสิ
0: 11:00 นใช่ครับทั้งสอง
1: ใช่ฮะนะครับอืมอ๋อเขาบอกว่าเขาอยากจะดูถ้าสมัครต้องสมัครยังไงอ่ะก
0: ็ครับ
1: เขาอยากจะสมัครตัวนี้เลยอ่ะ
0: ถ้าสมัครตอนนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Monomax ก็ได้ครับ
1: เขามี QR code มั้ยเวลาเราอยู่ในทีวีมี QR code ให้มั้ยหรือต้องสมัครในแท็บเล็ตหรือมือถือ
0: สมัครในแท็บเล็ตหรือมือถือครับจะง่ายกว่าก็เข้าไปทางช่องทางของ Monomax ครับทุกช่องทางเลยเขาจะมีลิงก์ให้กดเข้าไปสมัคร
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยน้องเจมใหญ่เขาเป็นคนสมัครให้กับคร่าวๆ
0: เดี๋ยวให้น้องเจมใหญ่มาอธิบายวิธีการสมัคร
1: วิธีการสมัครดีกว่า
0: ตั้งแต่วิธีการที่กดคลิกเข้าไปคุณต้องคลิกตรงไหนบ้าง
1: ปกติเนี่ยสมมติเราสมัครสมาชิก Netflix หรือว่า YouTube อะไรพวกนี้มันก็ต้องมี QR code ให
0: ้ใช่ๆ
1: แล้วก็เราก็เติมเงินเข้าว่าไปเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ปกติเนี่ยเขาหักเงินเราอัตโนมัติได้นะ
0: อืมใช่ๆหักทุกเดือน
1: เรามาเช็คอีกทีอ้าวแล้วไม่ถามแล้วก่อนเลย
0: ไปแล้ว
1: ว่าจะสมัครต่อหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: หักไปแล้ว
0: ครับส่วนมากเหมือนมันจังหวะต่อเนื่องแบบนี้ก็จะถ้าจะแคนเซิลก่อนต้องแคนเซิลก่
1: อ
0: น30วันจะถึงรอบบินอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับ
1: อ๋อ
0: ใช
1: ่ครับบักโจ้พลาดจุดโทษตอน 8:00 นครับปี94
0: โอ้จำแม่นซะด้วย
1: โอ้กี่โมงอ่ะใช่เหรอ 8:00 นเหรอไม่แน่ใจ
0: ตอนนั้นยังไม่ได้ดูฟุตบอลโลกอ่ะคุณพ่อเล่าให้ฟัง4ขวบ
1: แต่ว่าตอนนั้นก็
0: แต่เวลามันก็ประมาณนี้แหละผมเตะที่อเมริกา
1: อืมๆน่าจะ8โมงไหมไม่แน่ใจ
0: แต่อาจจะเป็นไปได้พี่เจ๋งแต่ว่าครั้งเนี้ยคู่ชิงจะเตะตีสองนะ
1: อ
0: ันนั้นคู่ชิงอาจจะเตะเช้าไง
1: ครับ
0: อันนี้เขาคู่ชิงเขาก็แอบเอาใจยุโรปนิดนึงไงเพราะว่าตีสองบ้านเราที่ยุโรปมันก็ช่วงหัวค่ำใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็ยังพอดูได
1: ้
0: ครับ
1: ถามว่าชื่อเพลงอะไรครับเมื่อกี้อะไรนะของไอโชสปีด
0: ของไอโชสปีดนะครับ
1: เพลงอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวผมดู
1: เพลงต่อประมาณนี้
0: เนาะชัวร์ให้
1: มีบอกว่าพี่เจเนี่ยจัดกับคุณโก้เดอะสกอร์หรือเปล่าครับไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่นะครับพี่คนทักผม2รอบแล้วผมมานี่โดนทักเป็นพี่โก้เดอะสกอร์2รอบแล้วนะครับ
1: ไม่ใช่อันนี้
0: ไม่ใช่ครับ
1: ก้องกิตตินี่จะพ่อฟุตซอล
0: ครับพี่โก้นะเขานักฟุตบอลนะครับ
1: เขาเป็นนักฟุตซอลตอนนี้โก้ก้องอยู่ทีมไหนนะ
0: นครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดครับ
1: ครับ
0: ชื่อเพลงว่า World Cup Champion
1: โอเคว
0: งเล็บแชมเปี้ยน
1: ขอโชว์สปีด
0: ของไอโชสปีดครับ
1: เชื่อว่าเพลงเขาน่าจะมียอดดูมากกว่าเพลงประจำการขันบอลโลกครั้งนี้มั้ง
0: ก็เป็นได้ก็เป็นได้นะจริงๆแล้วโหตอนนี้วิวเพลงเขานี่ 40.7 ล้านแล้วนะพี่เจ๋ง
1: ไปเร็วมาก
0: โหดมากนะครับ
1: บอกว่าถามมานะครับว่าโอ้ถามเรื่องอีกกล่องหนึ่งดูได้หรือเปล่าไม่ได้ได้นะผมว่า
0: ไม่ได้ไม่ได้ได้ครับ
1: น่าจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตดูนะแบบนี้นะ
0: ครับ
1: คืนนี้ลิซ่ามาหรือเปล่าคืนนี้ลิซ่าน้องลิซ่าเลสสาวมนุบาลยังไม่ได้มานะ
0: ยังไม่มานะครับมาคืนพรุ่งนี้นะครับน้องลิซ่านะ
1: น้องลิซ่า
0: น้องลิซ่า
1: สามคู่อเมริกาเตะ
0: ใช่ครับไปพิธีเปิดที่อเมริกาครั้งนี้พิธีเปิดมี3สนามนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็พรุ่งนี้พิธีเปิดจะมี2สนามนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่อเมริกาแล้วก็ที่แคนาดาแต่ว่าวันนี้จะเปิดวันแรกก่อนเลย
0: ใช่ครับเปิดที่เม็กซิโกก่อน
1: ใช่
0: ครับผม
1: นะครับมาฟังชากิด้าว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหชากิด้าเนี่ยสุดยอดนะสวัสดีครับพี่เจ๋งสงสารนะครับบอลโลกโปรตุเกสทางทีมชาติได้ใส่ชื่อนักเตะผู้ลงรับด้วยไหมครับอดีตนักเตะลิเวอร์พูลครับจากคุณกิตติพัฒน์เห็นว่าจะมีโชต้ามีอะไรด้วยไหมเห็นข่าวอยู่นะ
0: แต่ถ้าใส่ในรายชื่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่
1: ม
0: าอยู่แล้วเพราะว่ามันก
1: ็มีแบบชื่อตัวเล็กๆ
0: อาจจะมีครับแต่ว่าถ้าใส่ชื่อมาในการแข่งขันอาจจะไม่
1: ม
0: ีเพราะว่ามันก็เป็นโควต้านักเตะเนาะต้องใช้ทุกโควต้าให้คุ้ม
1: ใช่26คน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยที่มาคือมายะโยชิดะ
0: ครับ
1: มายะโยชิดะไม่ได้อยู่ในสควอทในชุดนี้นะ
0: ครับ
1: 26คนไม่มีแต่ว่าไปซ้อมที่เม็กซิโกแล้วก็ที่นัชวิลล์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: โผล่ไปเหมือนกรณีของนักเตะได้รับบาดเจ็บเพราะขาสมรรถนะเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมล่ะ
0: เป็นตัวสแปร์ครับ
1: เหมือนสแตนด์บายแหละนะครับก็รายงานข่าวว่าถ้าวัตุเอนโดเนี่ยไม่ฟิตหรือว่ายังไงมายะยุชิดะอาจจะมาเสียบแทนมายะยุชิดะไปซ้อมด้วย
0: ครับ
1: กัปตันทีม

0: ญี่ปุ่นบอลโลกปี2022ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ติดทีมในชุดนี้ก็ตามก็ไปซ้อมด้วยไปซ้อมกับพวกจุสเกะนากาโมระ
1: โอ้โหนานจังแล้วก็มีฮิโรชินากาตะชินจิโอโนะ
0: ไม่มีนากาโมระเนี่ยเขาเป็นนั่นเขาเป็นทีมงานสตาฟโค้ช
1: อ๋อครับ
0: เออแล้วก็ฮาเซไอฮาเซเบะไอนั่นน่ะ
1: มาโกโตะฮาเซเบะ
0: มาโกโตะฮาเซเบะ
1: โอ้นี่ก็
0: เป็นทีมงานของ
1: คือทีมงานของมอริเอสชุดนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ประสบการณ์สูงเลยนะ
0: ใช่แสดงว่าชอบนักเตะเก่าๆไงแสดงออกคล้ายๆกับเอ็ดวินเทียสันชอบสุจริตสันติม
1: เรียกพี่เก่งไปติดนะครับ
0: ก็สามสิบบวกงงเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวก็เป็นสไตล์ของโค้ช
0: อ๋อเหรออ
1: าจจะแบบว่าชอบแบบผู้เล่นมีประสบการณ์อะไรอย่าง
0: เงี้ยกันเย่บอกเอ้เรียกอู๋ว่าบินมาจากลองนะเนี่ยลองแชมป์ลีกเออเนี่ยมานั่งดู
1: ให้นั่งดูครับก็มีปัญหาด้านภาษานิดนึง
0: ไม่เกี่ยวมั้งน้องแอนฟิลด์เขาพูดภาษาฝรั่งเศสได้
1: ใช่ใช่ครับ
0: ช่วยของฮัสซันอ่ะ
1: เอาอาจจะยังไม่ถึงเวลา
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปหาน
1: ะครับ
0: ครับผมเอาไปหยอกเข้าอีกเอาตอนนี้สัญญาณสดๆไปยังไง
1: นี่สถิติสแตทขึ้นมาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นสถิติใน World Cup นะที่ขึ้นมาก็ทำกราฟิกมาโอ้เยี่ยมเลยนะครับ
0: อ๋อตอนนี้สัญญาณสดมาแล้วนะนักเตะแอฟริกาใต้ลงมาในสนามโอ้สนามสวยมาก
1: ทำดีมาก
0: โอ้หญ้าเขียวโหนี่แฟนบอลเม็กซิโกนะถ้าแฟนบอลเม็กซิโกต้องใส่หมวกใบใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่ต้องใส่หมวกเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติเลยนี่เอานักเตะมาเทียบกันราอูลฮิเมเนสกับไลฟ์ฟอสเตอร์ครับ2ศูนย์หน้าตัวความหวังของทั้งคู่นะ อายุห่างกัน10ปีนะ
0: ครับ
1: ฮิเมเนสนี่35ไลฟ์ฟอสเตอร์นี่25นะครับ
0: ล่าสุดย้ายกันไปวูฟเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับย้ายกันไปวูฟเรียบร้อยจากที่มันเล่นกับฟูลแลมเนาะช่วงก่อนจริงๆแกถือว่าเจ๋งมากเลยนะคือได้รับบาดเจ็บหนักที่ศีรษะนะพี่เจ๋ง
0: โอ้เอ้ยพี่ดูเนี่ยเอ้ยสนามสวยกว่าเดิมนะสนามเอสเตกาเนี่ยฮะ
1: ใช่ไหม
0: เขาปรับปรุงใหม่ด้วยไง
1: ใช่เขารีโนเวทมาร
0: ีโนเวทมา
1: ให้มันดูสมัยใหม่ขึ้นแล้วก็ดูป้ายโฆษณาถ้าคุณผู้ชมได้ดูอยู่ป้ายโฆษณาเป็นตัววิ่งตรงบริเวณขอบสแตนด้านบนหมดเลยนะ
0: ต่างจากปี86เนาะ
1: โอ้โหต้องต่างแล้วพี่โอ้กี่ปีแล้วครับ
0: เออมันสร้างใหม่อ่ะเน
1: า
0: ะ
1: กี่ปีแล้วอะ
0: สร้างใหม่คือเขาปรับปรุงใหม่
1: รีโนเวท40ปีแล้วพี่เจ๋งจากวันนั้นจากวันที่มาราโดน่าชูถ้วยแชมป
0: ์สวยงามมาก
1: ครับผม
0: ใช้กล่องอีกกล่องได้หรือเปล่าครับพี่ไม่น่าได้นะ
1: ถ้าใช้กล่องอีกกล่องแต่ว่าใช้อินเทอร์เน็ตของเจ้าของก็ไม่น่าจะได้ครับมันตัวรับสัญญาณมันเป็นของอีกค่ายนึงอะนี่เขาก็มาถ่ายห้องแต่งตัวนะพี่เจ๋งเสื้อเม็กซิโกสวยมากนะ
0: ครับ
1: โอ้ยมีเข็มขัดแชมป์โลกด้วยอะ
0: ของ WBC ใครอะเมื่อกี้อะ
1: เมื่อกี้เหมือนเป็นรูปใครรูปมูฮัมหมัดอาลีน้ำเกี่ยวอะไรกับเม็กซิโก
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่รูปที่แปะอยู่เมื่อกี้เป็นมูฮัมหมัดอาลีนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับหรือว่าแคสเซียสเคลย
0: ์เออคนเดียวกันไหมเหรอ
1: คนเดียวกันใช่
0: พี่จะเปิดกี่โมงจะบ่ายน่าจะตอนตีหนึ่งไหม
1: ผมว่าตีหนึ่งในเวลาที่แจ้งมาเป็นตีหนึ่งนะครับ
0: เขาบอกเอาเอนโดถอนเรียบร้อย
1: นั่นเหรอครับ
0: เอาเหรอจริงเหรอว่าจะรู้เอนโดอ่ะจริงป่ะ
1: คือเอนโดเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงมาแต่แรกแล้วเนาะพี่เจ๋งเนาะเพราะว่าเขาเจ็บหนักมาในช่วงฤดูกาลกับลิเวอร์พูลแล้วก็แต่ว่าโมริสุก็เลือกที่จะหนีบมาเพราะว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติญี่ปุ่นนะ
0: โอ้เจ็บจริงด้วยเว้ยเฮ
1: ้ยถ้าเกิด
0: เอนโดนะครับล่าสุดถอนตัวเรียบร้อยเนื่องจากเจ็บเท้าฮะแผลเข่า
1: ไม่ไหวขวัญเหลี่ยมนะ
0: โอ้โหเรียบร้อย
1: ครับ
0: บอลโลกครั้งนี้ยังเป็นครั้งสุดท้ายของเขาด้วย
1: ใช่
0: ลาสต์ไรด์ด้วย
1: แล้วเท่ากับญี่ปุ่นเนี่ยขาดแกนหลักไปเห็นนะวาตารุเอนโดทาคุมิมินามิโน
0: ทาคุมิมินามิโนแล้วก็ไอ้เจ้ามินามิโน
1: ใช่ครับ
0: อีกคนหนึ่งคือคารุมิโตมะ
1: เออมิโตมะอีกคนหนึ่ง
0: จำไม่ได้3คนตัวหลัก3คนเลยนะ
1: 3คนเลยพี่2ตัวรับไอ้2ตัวรุก1มิดฟิลด
0: ์ครับ
1: ก็ถือว่าเรื่องใหญ่เหมือนกันนะพี่เจ๋ง
0: โอ้โหเสียหาย
1: ใช่ถ้ามี
0: นี่ข่าวล่าสุดเป็นข่าวล่าสุดจากแคลิฟอร์เนียเลยนะเนี่ย
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากนะครับอ้าววันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับช่วงหน้ายังอยู่กันต่อนะนะครับในรายการนิติไนไลฟ์บอลโลกนะครับก็ติดตามกับน้องเจมส์แล้วก็น้องเมงกันต่อนะครับก็จะมากดติดกันนะครับยังไม่ไปไหนนะ
1: อยู่ตรงนี้ก่อนครับ
0: ยาวๆจนถึงตีห้าเลยนะครับรับฟังกันได้ทั่วประเทศนะครับในชั้นบายด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เราและสดทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับติดตามทาง FM 99 Active Radio ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับน้องก้องและผมเจียงต้องลาไปก่อนนะครับช่วงหน้าอยู่กับน้องเบนซ์กับน้องเจมส์นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี
2: ่นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอคเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อม

0: โทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เที่ยงคืน37นาทีครับอยู่กับช่วงในที่นายไลฟ์บนโลกช่วงที่2ครับช่วงนี้อยู่กับผมเจมส์ธันวิสิทธ์เลิศปุรินพงศ์ครับแล้วก็น้องเบนซ์พิรพัฒน์ชมดวง
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์ด้วยครับ
0: ครับผมสวัสดีแฟนรายการ FM 99แล้วก็ Mcord Radio ทั้ง41สถานีด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะอยู่กันประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
1: ครับ
0: ก่อนที่เกมฟุตบอลโลกนัดแรกในปีนี้เนี่ยจะลงสนาม
1: ครับ
0: เป็นเกมระหว่างเจ้าภาพเม็กซิโกนะ
1: เจอกับแอฟริกาใต้
0: ใช่ก็เล่นกันที่อัสเตกาสเตเดียมเป็นเกมคู่แรกในบอลโลกครั้งนี้เลยซึ่งเราตื่นเต้นมากนะ
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยตอนแรกที่มีข่าวเรื่องถ่ายทอดสดทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายมาจบวันนี้
1: จบวันสุดท้าย
0: แล้วเราได้ดูบอลโลก
1: ครับ
0: ครบทุกคู่ด้วย
1: ใช่
0: ก็รอติดตามกันก็คู่แรกจะลงสนามตอนตีสองแต่ว่าสักประมาณตีหนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวพิธีเปิดที่เม็กซิโกจะเริ่มต้นแล้ว
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐอเมริกาและแคนาดาพิธีเปิดนี้จะมีทุกประเทศนะเริ่มต้นจากเม็กซิโกในคืนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงเช้าวันเสาร์เนี่ยจะเป็นพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: ซึ่งไฮไลท์สำคัญอยู่ที่เพลงโกใช่ไหมที่น้องใช่ที่น้องลิซ่าจะร่วมร้องเพลงนั้นด้วยเป็นเพลงนัดเปิดสนามของไลอ้อนเชริสที่สหรัฐหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยช่วงเช้าเมื่อวันที่จะเป็นพิธีเปิดนัดที่3ก็คือแคนาดาเจ้าภาพสุดท้ายก็วันนี้ฟุตบอลโลกเนี่ยในกลุ่ม A จะลงสนาม2คู่นะก็เป็นเกมเจ้าภาพเม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต้ตอนตี2ครับแล้วก็ช่วง9โมงเช้าเนี่ยจะเป็นเกมที่ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยหลายคนน่าจะรอติดตามอย
1: ู่น่าดูนะ
0: ก็คือทีมชาติเกาหลีใต้จะเจอเช็กเกียหรือสาธารณรัฐเช็ก
1: ครับ
0: ก็จะเล่นพรุ่งนี้เช้าเลย
1: ใช่เวลา9นาฬิกา
0: ครับผมก็อ่ะก่อนอื่นเลยก็ถามน้องเบนซ์ก่อนเลยน้องเบนซ์เนี่ยเริ่มต้นดูฟุตบอลโลกปีไหน
1: ถ้าดูจริงๆเนี่ยปี2014อาจจะเริ่มช้านิดนึง
0: ที่บราซิล
1: ใช่ครับ
0: ก็ปีนั้นเนี่ยเป็นบอลโลกที่หูความตื่นเต้นเนี่ยลุ้นทุกรอบนะ
1: ใช่
0: เกมนัดเปิดสนามเนี่ยเป็นเกมระหว่างบราซิลโครเอเชียใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ปีนั้นโหต้องบอกว่าเนย์มาร์เนี่ยพีคมากนะ
1: ถูกเอาจริงถูกวางให้เป็นเต็งหนึ่งด้วยซ้ำนะสำหรับเจ้าภาพอย่างบราซิล
0: ครับผมก็เป็นหนึ่งในเกมนัดเปิดสนามที่แฟนบอลน่าจะจำได้เพราะว่าเกมนั้นเนี่ยเป็นเกมที่สนุกด้วยแล้วบราซิลชนะโครเอเชีย 3-1 แล้วถ้าพูดถึงบอลโลก2014หรือว่ารวมถึงบอลโลกที่เบนดูมาทุกปีเนี่ยแมตช์ไหนที่อยู่ในความทรงจำมากที่สุด
1: อย่างผมเนี่ยจะดูปีใหม่ๆหน่อยถ้าที่แบบประทับใจสุดก็คงเป็นนัดชิงอาร์เจนตินาฝรั่งเศส
0: เมื่อปี2018
1: 2022
0: 2022
1: ใช่ครับ
0: เพราะ2018เนี่ยเป็นโครเอเชียกับฝรั่งเศส
1: ใช
0: ่ก็เป็นบอลโลกครั้งที่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ต้องลุ้นกันถึงช่วง
1: ต่อเวลาพิเศษจุดโทษเลย
0: แล้วเมสซี่ก็ได้แชมป์
1: ใช่
0: ใช่แล้วนักเตะที่ชอบที่สุดล่ะสำหรับฟุตบอลโลก
1: ผมยังถ้าพูดถึงฟุตบอลโลกเนี่ยผมจะพูดถึงเมสซี่นะ
0: เมสซี่
1: เพราะว่าโอเคอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนแรกคือ2014นั่นคือปีที่เริ่มต้นแล้วเมสซี่เป็นหนึ่งรอบชิงชนะเลิศและเป็นรองแชมป
0: ์2014เนี่ยเมสซี่เนี่ยพาอาร์เจนตินาเข้าชิงกับเยอรมัน
1: ครับ
0: แล้วไปแพ้เยอรมันในนัดชิงชนะเลิศที่บราซิล
1: โดนมาริโอเกอร์เซ่ยิงนาทีท้าย
0: ใช่ที่สนามมาราคานาสเตเดียม
1: ครับ
0: ส่วนผมเนี่ยผมเริ่มดูบอลโลกปี2002นะแต่ความทรงจำยังเรียกว่าน้อยมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนั้นยังโหเด็กมากเลยแต่ว่าหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญที่ผมเชื่อว่าพอถึงบอลโลกที่ไรคนก็จะนึกถึงเหตุการณ์นี้นะก็คือเหตุการณ์ที่เกมหยุดโลกระหว่างบราซิลกับอังกฤษเพราะตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเรียนอยู่นะสมัยนั้นเนี่ยแล้วคุณครูเนี่ยปลุกจากที่นอนเลยนะหรือว่าเนี่ยลุกขึ้นมาดูเกมนี้รวมถึงถ้าฟังจากพี่ๆหลายคนที่อยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกโรงเรียนแทบจะหยุดให้เด็กดูบอลคู่นั้นเลยนะเป็นคู่หยุดโลกจริงๆเพราะว่าบราซิลยุคนั้นเนี่ยนำทัพโดย 3R เลย
1: โรนัลโดแล้วก็โรน
0: ัล
1: ดิโญแล้วก็ลิวันโด
0: ใช่มีโหมีคาฟูด้วยตัวอังกฤษเนี่ยมีโอเว่นมี

0: เดวิดแบ็คแฮมใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เป็นโหนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์แล้วเกมนั้นเนี่ยหลายคนได้ดูเพราะเวลาเนี่ยดีมากนะเตะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เตะช่วงบ่ายเลย
1: เวลาก็จะไม่ได้หนีทางกัน
0: มากเลยเป็นแมตช์ที่อยู่ในความทรงจำผมส่วนเกมที่อีกหนึ่งเกมที่ผมประทับใจก็เป็นเกมนัดชิงเมื่อปี2018
1: เป็นฝรั่งเศสกับโครเอเชีย
0: ถูกต้อง
1: โอ้ยทำไมอ่ะพี่เจม
0: สนุกมากเพราะเป็นเกียร์หูแจ้งเกิดเอ็มบัปเป้ไงแล้วก็โหโมดิตตอนนั้นนี่พีคมากได้บอลลงดอร์ในปีนั้น
1: ใช่
0: ใช่ไหมโอ้แล้วก็เป็นเกมที่สนุกสุดมันเพราะว่าโครเอเชียเนี่ยเป็นทีมที่นอกสายตาจากรอบแรกเลยมาจนถึงรอบชิง
1: ตอนนั้นก็ไม่มีใครคาดคิดเนาะว่าโครเอเชียจะมาถึงรอบชิงชนะเลิศ
0: ครับ
1: ครับ
0: รวมถึงฝรั่งเศสก็ปีนั้นก็พีคอยู่มีเอ็มบัปเป้ด้วยขึ้นมาใหม่ๆเลย
1: ใช
0: ่รวมถึงบอลโลกที่ครั้งที่แล้วที่กาตาร์เนี่ยเกมนัดชิงระหว่างอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ใช่
0: สนุกเหมือนกันคือใจในเชียร์อยากให้เมสซี่ได้แชมป์ไงก็สุดท้ายได้แชมป์จริง
1: ใช่คือต้องบอกไงว่าฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่เป็นฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีสตอรี่ค่อนข้างดีนะถ้าสมมติว่าเอ็มบัปเป้คว้าแชมป์เนี่ยก็เหมือนเป็นการปูทางสู่เจเนเรชันใหม
0: ่
1: แต่ว่าถ้าเมสซี่ได้เนี่ยก็เหมือนเป็นการพิสูจน์แล้วว่านี่แหละของจริง
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะสำเกมวันนี้จะเป็นเกมนัดเปิดสนามของฟุตบอลโลก2026ผมเนี่ยมีเรียกว่า5เกมในฟุตบอลโลกนัดเปิดสนามในความทรงจำของหลายๆคนมาพูดกันหน่อยละกัน
1: ครับ
0: มีเกมเนี่ยเกมแรกเนี่ยผมเลือกเป็นเกมเยอรมันกับคอสตาริกาเป็นเกมเมื่อปี2006ปีนั้นเนี่ยเยอรมันเป็นเจ้าภาพแล้วออกสตาร์ดีมากนะถ้าใครหลายคนจำได้เนี่ยลูกประตูประเดิมเนี่ยเป็นลูกยิงของฟิลิปลามปีนั้นน่ะแจ้งเกิดนักเตะเยอรมันหลายคนเลยนะ
1: ครับ
0: มีฟิลิปลามมีบาสเตียนชไซเกอร์ใช่ไห
1: ม
0: รวมถึงชุดนั้นก็มีมิโอสลาฟโคเซ่ซึ่งเป็นดาวซันโวดาวซันโวฟุตบอลโลกตอนนี้ด้วยยิงมากที่สุด
1: ส่งสู้ตลอดกาล
0: ก็เกมนั้นเนี่ยชนะคอสตาริกา 4-2 แต่สุดท้ายเนี่ยเยอรมันตกรอบรองใช่ไหม
1: ครับ
0: น่าจะได้อันดับ3ผมจำไม่ผิดต่อมาเนี่ยเป็นเกมฟุตบอลโลกที่กาตาร์นะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ต้องพูดถึงหน่อยเพราะว่ากาตาร์เป็นเจ้าภาพบอลโลกปี2022แล้วหลายคนเนี่ยโหคาดหวังมากเลยเพราะว่ากาตาร์ก่อนหน้านั้นเนี่ย2019ได้แชมป์เอเชียนคัพปี2019
1: ครับ
0: แล้วโหนักเตะเนี่ยไร้เทียมทานมากเลยในเอเชียแต่พอไปเล่นบอลโลกเนี่ยนัดแรกแพ้เอกวาดอร์0-2เลย
1: ครับ
0: เล่นแบบสู้ไม่ได้เลย
1: ใช่ก็เป็นครั้งแรกเลยไหมพี่เจมส์ที่ไม่เคยมีทีมไหนที่แบบเป็นเจ้าภาพแล้วเปิดนัดเปิดสนามเนี่ยแพ้นะ
0: น่าจะใช่นะเพราะว่าย้อนกลับไปก่อนนั้นส่วนมากเจ้าภาพก็ได้ผลการแข่งขันดีตลอดแม้กระทั่งแอฟริกาใต้ก็ชนะเม็กซิโกเมื่อปี2010ซึ่งคืนนี้จะมารีแมตช์อีกรอบนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เกมต่อมาที่ต้องพูดถึงก็คือเกมนัดเปิดสนามของเจ้าภาพรัสเซียเมื่อปี2018ซึ่งเกมนั้นเนี่ยถล่มซาอุดิอาระเบีย 5-0 ถ้าใครยังจำได้เนี่ยนักเตะของรัสเซียตอนนั้นที่แจ้งเกิดเลยคืออังเดโกโลวินก็ปีนั้นเนี่ยรัสเซียไปได้ถึงรอบ8เลยนะรอบ16ทีมชนะสเปนด้วยผมจำไม่ผิดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศถ่ายทอดสดของฟุตบอลโลกเนี่ยตอนนี้เริ่มแล้วนะเป็นพิธีเปิดที่เม็กซิโกครับโอ้โหดูอลังการมากเลยนะก็เป็นชาติแรกที่จะประเดิมเปิดฉากฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ1ใน3เจ้าภาพเนี่ยเป็นเม็กซิโกเริ่มก่อนนะ
1: ครับก็เป็นพิธีเปิดที่เอสตาดิโออาสเตกาเนาะครับเมืองเม็กซิโกซิตี้ครับ
0: ก็
1: เป็นสนามประวัติศาสตร์แห่งแรกไหมพี่เจม
0: ครับ
1: ที่จัดฟุตบอลโลกถึง3สมัยนะ
0: ใช่ก่อนหน้านี้ก็เคยจัดปี1970นะ
1: ครับ
0: 1986และครั้งนี้2026
1: ครับ
0: ดูแล้วเนี่ยโหบรรยากาศสีสันดูอลังการเลยนะสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวเขาจะมีพิธีเปิดเป็นร้องเพลงใช่ไหมเพลงประเดิมฟุตบอลโลกกับเพลงใดๆใช่ไหม
1: เพลงใดๆครับของชากิล่าแล้วเบอร์น่าบอย
0: ครับ
1: เบอร์น่าบอยเนี่ยรู้สึกจะเป็นศิลปินชาวไนจีเรียเนาะส่วนชากิล่านี่ไม่ต้องพูดถึงเป็นไอคอนิกของฟุตบอลโลกอยู่แล้ว
0: ใช่ก็เมื่อกี้เราก่อนเข้ารายการเนี่ยเราเปิดเพลงฟุตบอลโลก2010เนี่ยเป็นเพลงของชากิล่านะ
1: ครับ
0: เพลงวาก้าวาก้าส่วนครั้งนี้ชื่อเพลงใดๆเพลงใดๆนี่แปลว่าอะไรครับเบน
1: เพลงใดๆเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาสเปนใช่ไหมครับพี่เจมก็จะแปลว่ามาเลยมาเลยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเพลงใดๆเนี่ยก็ในความหมายเพลงเนาะมันสะท้อนถึงพลังความกระตือรือร้น
0: อ่
1: ะและจิตวิญญาณระดับโลกนะ
0: ครับ
1: ในที่จะกำหนดนิยามของมหกรรมกีฬานะครับซึ่งในเนื้อเพลงเนี่ยมันมีทั้งภาษาอังกฤษญี่ปุ่นฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะพี่เจมก็ถือว่าแปลกใหม่นะครับ
0: ก็เป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกสไตล์ลาตินแต่ในภาพถ่ายสดนี้นักร้องนี่ต้องให้พี่เจ๋งบอกนะว่าเป็นใครคนนี้ก็ตอนนี้วิธีเปิดกำลังกำลังดำเนินอยู
1: ่ครับ
0: พี่เจ๋งบอกว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นใครโอ้โหแต่วันนี้ผมดูภาพถ่ายแล้วส่วนนี้แฟนบอลเม็กซิโกเข้ามาเยอะมาก
1: นะน่าจะเต็มความจุไหมพี่เจมส
0: ์แอสเตกาสเตเดียมเนี่ยผมดูความจุนิดนึงจริงๆสมัยก่อนเนี่ยจุแฟนบอลเป็นแสนนะ
1: ใช่
0: สถิติเคยจุแฟนบอลมากสุดอ่ะคือเกมที่เม็กซิโกเจอกับบราซิลปี1968จุ 119,853 คนแต่พอยกมาในทุกวันเนี้ยความจุมันต้องถูกลดลงเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นตั๋วยืนด้วยไง
1: มาตรการความปลอดภัย
0: ใช่ก็ถูกติดตั้งที่นั่งไปจนเต็มเนี่ยก็จะเหลือความจุแค่ 70,000 กว่าๆนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นสนามที่เม็กซิโกซิตี้นะ
1: อ
0: ยู่เหนือระดับน้ำทะเลด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวต้องให้พี่เจ๋งเช็คก่อนว่านักร้องเป็นใครนะพี่เจ๋งก็พี่เจ๋งไม่รู้เหมือนก
1: ัน แต่ว่าทีมงานพิธีเปิดในฟุตบอลโลกที่เม็กซิโกครั้งนี้เนี่ยผมไปดูข้อมูลมานะพี่เจมส์
0: ครับ
1: เหมือนว่าพิธีเปิดนะครับเขาจะมาในทีมเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับมาในทีมของ
0: ทีม
1: เขาเหมือนว่าเป็นทีมหลักก็คือคำว่าปาเปลปิกาโดเป็นคำในภาษาสเปนซ
0: ึ่
1: งแปลตรงตัวว่าเหมือนคำว่ากระดาษฉลุฉลุลายหรือกระดาษเจาะรูนะครับซึ่งถ้าดูกันจริงๆเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นต้นกำเนิดเป็นงานศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิมของประเทศเม็กซิโกนะ
0: ครับผม
1: ก็เหมือนเป็นการหยิบเอาคัลเจอร์ท้องถิ่นของเม็กซิโกเนี่ยมาขึ้นโชว์ในพิธีเปิดนั่นแหละครับ
0: ครับผมส่วนข้อความนี่ยังส่งพูดคุยกันได้นะ4689899 4689899ครับรวมถึงข้อความทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยของ FM 99รวมถึงฝากสวัสดีสวัสดีทักทายแฟนรายการทาง41สถานีด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ทั่วประเทศไทยครับตอนนี้เนี่ยพิธีเปิดฟุตบอลโลก2026ที่เม็กซิโกนี่เริ่มแล้วนะ
1: เริ่มแล้ว
0: ก่อนที่เกมนัดแรกจะลงสนามอีกประมาณ1ชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: ครับ

0: อย่างเมื่อปี2014เนี่ยนักเตะที่แจ้งเกิดเนี่ยคือฮาเมสโรดริเกซไงแล้วเดี๋ยวทัวร์นาเมนต์เนี้ยน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเขาแล้วรวมถึงย้อนกลับไปเมื่อปี2006เนี่ยถ้าใครยังจำได้เนี่ยดาวรุ่งที่แจ้งเกิดในบอลโลกครั้งนั้นเป็นลิโนเมสซี
1: ่
0: ซึ่งทำประตูแรกในบอลโลกเนี่ยนัดที่เจอเซอร์เบียแล้วก็เล่นมาถึงครั้งนี้เลยเป็นครั้งที่6แล้วจะเป็นนักเตะคนแรกไหม
1: จะมี
0: นักเตะที่เล่นบอลโลก6ครั้งเนี่ยครั้งนี้จะมีโรนัลโด
1: กิลเลอร์โชว
0: กิลเลอร์โชวประตูของเม็กซิโกลูก้าโมดิชแล้วก็เรียลเมสซี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมครั้งที่6ก็คือนักตั้งแต่ปี2006เลย
1: ก็มีกิลตามที่เรียนให้ทราบเนาะ
0: ครับ
1: ก็จะมีอังเดสกาดากวาดาโด
0: อังเดสกวาดาโด
1: ครับ
0: ด้วยของโคลอมเบียครับผมอ่ะพูดถึงดาวรุ่งครั้งเนี้ยมันมีนักเตะหลายคนไงที่ติดทีมชาติมาแล้วมีโอกาสที่จะแจ้งเกิดได้แบบเต็มตัวในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยอ่ะชื่อแรกที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะพูดถึงเลยคือนิโก้ปาชแนวรุกของอาร์เจนตินาซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยไปยืมตัวกับโคโมแล้วเล่นดีมาก
1: ครับ
0: แล้วปีหน้าดูแล้วน่าจะกลับมาอยู่กับมาดริดนะ
1: ใช่
0: ก็เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆปีแล้วเนี่ยกับโคโมยิงไป12ประตู7แอสซิสต
1: ์ครับ
0: แล้วอาร์เจนตินาชุดเนี้ยถ้าได้เล่นกับเมสซี่เล่นกับนักเตะอย่างแมคคริสเตอร์อะไรพวกนี้นะน่ากลัวนะ
1: ใช่ก็ถ้าประสานงานลงตัวนะผมว่าเกมลุกดีเลย
0: ฮูเลียนอัลบาเรซอีก
1: ใช่
0: โอ้ถ้าประสานงานกันลงตัวนี่เผลอๆอาร์เจนตินาก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นถึงป้องกันแชมป์ได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ส่วนต่อมาเนี่ยอีกคนนึงที่ถูกจับตามองเหมือนกันคือเอนดิกนะเอนดิกฟิลิปเป้ใช่ไหม
1: ล่าสุดก็เพิ่งยิงไปใช่ไห
0: ม
1: ยิงอียิปต์เนาะ
0: ดาวรุ่งจากบาซิล
1: ครับ
0: ใช่ก็ปีที่ผ่านมาไปอยู่กับโอลิมปิกลียงไงแล้วเล่นดีมากรวมถึงลูก้าวุสโควิชกองหลังจากโครเอเชียก็เป็นเด็กของสเปอร
1: ์เด็กของสเปอร์
0: ใช่
1: สูง193เซน
0: ใช่คนนี้ถูกจับตามองเหมือนกันเพราะว่าฟอร์มกับทีมชาติช่วงหลังก็ดีแล้วเคยเจอทีมชาติไทยด้วยนะอายุ23นอกนั้นมีอ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่พูดถึงหน่อยก็คือกิลเบโตโมล่าวัย17ปีของนักเตะเจ้าภาพเป็นกองกลางตัวรุก
1: เห็นว่าสถิติโหดเลยใช่ไหมพี่เจม
0: ใช่เคยมีข่าวกับแมนเชสเตอร์อยู่แต่ได้นะ
1: ครับ
0: กิลเบโตโมล่าเนี่ยก็จะได้เห็นฟอร์มเต็มๆในบอลโลกครั้งนี้แล้วอาจจะได้เห็นคืนนี้ด้วยเดี๋ยวต้องดูว่าไลน์อัพเนี่ยจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: แ
1: ต่อีกคนที่น่าจะตัดชื่อทิ้งไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ลามินยามาล
0: แต่ยังเจ็บอยู่ใช่ไ
1: ห
0: ม
1: แต่ว่าก็มีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ก็ติดทับกระทิงดุครั้งนี้นะ
0: ครับ
1: ก็อาจจะได้ลงนัดที่3ไหมก็ต้องมารอดูกันแต่ว่าตัดชื่อสำหรับดาวรุ่งที่น่าจับตามองไม่ได้นะสำหรับลามินยามาล
0: ครับผมอ่ะพิธีเปิดตอนบอลโลกตอนนี้ก็เป็นเพลงสไตล
1: ์คนนี้เนี่ยจะเป็นเจเบลวินนะ
0: แหมนี่ข้อมูลเตรียมมาด้วยนะ
1: เตรียมมาครับแต่คนก่อนหน้านี้คือใครครับพี่เจม
0: ส์เดี๋ยวให้พี่เจ๋งมาตอบดีกว่าคนเมื่อกี้เขาเป็นใครครับเบนคนนี้
1: เจเบลวินเนี่ยเป็นศิลปินที่ต้องบอกว่ามีเพลงฮิตเขาเนี่ยชื่อว่ามีเกนเต้เนาะยอดวิว 3.6 พันล้านวิวนะเมื่อ8ปีที่แล้วเราอาจจะได้คุ้นหูกันบ้างแหละผ่านตากันบ้าง
0: ครับแล้วเดี๋ยวต่อจากเพลงนี้เป็นเพลงใดๆไหมน่าจะถึงคิวแล้วนะ
1: น่าจะถึง
0: ชากิล่าก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะรอฟังอยู
1: ่ครับ
0: กับพิธีเปิดเพลงใดๆเป็นอีกหนึ่งเพลงเป็นธีมของบอลโลก
1: ชากิล่าโอ้ก็ถือว่าเป็นไอคอนิกสำหรับฟุตบอลโลกนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเจ้าของรางวัลแกรมมี่4รางวัลเนี่ยร้องเพลงฟุตบอลโลกมาแล้วถึง4ครั้งไหมพี่เจม
0: ครับ
1: ตั้งแต่ปี2006เนาะ
0: ใช่
1: ฮิปส์ดอลไล
0: น์ครับผม
1: ครับแล้วก็วากาวากาปี2010แล้วก็ลาลาลา2014แล้วก็ล่าสุดเป็นใด
0: ๆครับผมข้อความมีเข้ามานะบอกว่าน้องเบนว่าถ้าเจมพี่เจมพี่จุนแล้วก็พี่เจ๋งเนี่ยกำลังจะจมน้ำน้องเบนจะช่วยใครครับ ตอบดีๆนะพี่เจ๋งอยู่นะ
1: ผมยอม
0: ไม่ได้ต้องเขาบอกว่าต้องเลือกไงคนหนึ่ง
1: อ๋องั้นผมช่วยพี่จุนแล้วกันครับ
0: เดี๋ยวพี่จุนเนี่ยวันนี้จะประเดิมภาคคู่แรกด้วย
1: กับพี่เอก
0: พี่เอกคิมสกุลพี่เอกคิมสกุลนี่เป็นเขาเรียกว่าแฟนบอลแท้ฟุตบอลโลกเลยนะของยูโร
1: ชาก
0: ิล่
1: าน
0: ี้ใช่ไหมโอ้โหชากิล่าวันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองมาเลยแล้วก็มาพอ

0: ร้องกับเพลงตีฟุตบอลโลกนะเพลงใดๆ
1: ครับ
0: โอ้ผมชอบพิธีเปิดคนนะดูยิ่งใหญ่อลังการมากโอ้โหแล้วแบบทั้งสนามเนี่ยเหมือนย้อมไปด้วยสีเขียวตอนนี้เสื้อของแฟนบอลเม็กซิโก
1: เบอร์น่าบอยศิลปินชาวไนจีเรียครับ
0: ครับก็เป็นนักร้องชาวไนจีเรียใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็ส่วนชากิล่านี่เป็นนักร้องโคลอมเบียนะ
1: โคลอมเบียครับเบอร์น่าบอยเนี่ยเพลงนี้ของเขาจะเป็นชื่อว่า On The Low
0: ครับ
1: ครับเมื่อ7ปีที่แล้วก็มียอดวิวในบนแพลตฟอร์ม YouTube เนี่ย468ล้านวิวนะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็เพลงนี้เนี่ยมีนักแต่งเพลงดังๆหลายคนเลยนะก็มีชากิล่าใช่ไหม
1: เบ
0: อร์น่าบอยเบนนี่อดัมครับจอห์นเบลเลียนรวมถึงเอชเชอร์แลนด์ด้วยที่ร่วมแต่งเพลงนี้แล้วก็เอ็กซานเดอร์คาสติงโลที่ร่วมกันแต่งเพลงนี้แต่ว่าร้องเนี่ย2คนนะมีชากิล่ากับเบอร์นี่บอย
1: เบอร์น่าบอย
0: เบอร์น่าบอย
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมดูยอดวิวนิดนึงแล้วกันว่าแบบปล่อยเพลงนี้มาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะ
1: 2สัปดาห์นะ
0: ยอดเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คอีกนิดนึงแล้วกัน
1: ยอดล่าสุดรู้สึกจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่เจมส์
0: 120ล้านวิว2สัปดาห์โอ้โหถือว่าเยอะมากนะ
1: ถือว่าเยอะในระดับนึงนะ
0: เป็นเพลงสไตล์สนุกๆ นะ
1: เป็น
0: ออกแนวลาตินไหม
1: ใช่ครับเขาบอกว่าเป็นผสมผสานดนตรีแอฟโฟบีทกับลาตินป๊อป
0: ครับ
1: แต่ว่าเนื้อเพลงส่วนใหญ่จะเป็นอังกฤษนะแล้วก็จะมีสเปนแทรกมาบ้าง
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเม็กซิโกก็เน้นภาษาสเปนเนาะเขาก็จะเป็นสไตล์สเปนหน่อยวันนี
1: ้
0: แต่เชื่อว่าหลายคนคงได้ฟังแล้วแหละเพลงนี้เพลงใดๆ
1: ใช่
0: ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยคือมาเลยบอลโลกเริ่มแล้วเป็นการเชิญชวนให้มาติดตามฟุตบอลโลกแหละ
1: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่23แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ภาษาสเปนผมก็ได้นะเดี๋ยวผมอ่านข้อความนิดนึงแล้วกัน
1: บ
0: อกว่าฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับผมน้องเทยลงทุนนี่ช่วงสโมสรเชียร์อาร์เซนอลแล้วช่วงทีมชาติเนี่ยเชียร์ทีมไหนเดี๋ยวส่งมาบอกเลยนะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆอยากรู้ว่านักฟุตบอลที่เล่นให้เล่นในกีฬาโอลิมปิกเนี่ยจะนับจำนวนนัดที่ติดทีมชาติเหมือนการแข่งฟุตบอลโลกหรือเปล่าครับไม่นับนะเพราะว่าโอลิมปิกยุคหลังเนี่ยใช้ยู23จะไม่เกี่ยวกับทีมชาติชุดใหญ่เพราะฉะนั้นถ้านับสติจะนับเป็นของยู23ไม่ได้นับชุดใหญ่นะ
1: ครับ
0: สำหรับโอลิมปิกซึ่งเดี๋ยวโอลิมปิกครั้งต่อไป2028ใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ลอสแองเจลิสฟุตบอลก็จะไม่นับเป็นชุดใหญ่เป็นยู23ไปครับผมแล้วก็ข้อความทาง Facebook มีไหมเบนซ์เดี๋ยวผมดูทาง YouTube นิดนึง
1: ทาง Facebook ตอนนี้
0: มี
1: เข้ามา1ช่องทางครับ
0: ครับ
1: คุณพ่อหมีพี่หนูรอครับสรุปว่าถ่ายช่องไหนก็เป็นโมโนแม็กซ์เนาะ
0: ก็ถ่ายทอดสดเนี่ยถ้าเป็นฟรีทีวีเนี่ยจะเป็นโมโนแม็กซ์สปอร์ตช่อง29นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเป็นแอปพลิเคชันก็ทางแอปพลิเคชันโมโนแม็กซ์ซึ่งรายละเอียดแพ็คเกจก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละส่วนวิธีสมัครเนี่ยก็ถ้าใครใช้มือถือเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันได้เลยแล้วเลือกตรงแพ็คเกจเนี่ยจะมีให้เลือกแพ็คเกจที่จะสมัครซึ่งแพ็กเกจของบอลโลกเนี่ยจะเป็นแพ็กเกจพรีเมียมสปอร์ต
1: ครับ
0: ก็คือแพ็กเกจดีที่สุดราคาก็น่าจะทราบกันแล้วก็สมัครได้แล้วก็เป็นแพ็กเกจที่ดูได้1ปีเลยก็พอจบบอลโลกจะมีพรีเมียร์ลีกแล้วก็ดูได้2 device ก็คือดูพร้อมกันได้2เครื่องดูได้ทางมือถือทีวีแล้วก็กล่องที่เป็นของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: ส่วนช่องทางที่เป็นฟรีทีวีก็ทางโมโนแม็กซ์สปอร์ต29แต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าไปดูช่องโมโนแม็กซ์29ผ่านทางกล่องที่เป็น OTT ของค่ายอื่นเนี่ยจะดูได้หรือเปล่าถ้ายังไงเดี๋ยวลองส่งข้อความมาบอกหน่อยเนาะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นสัญญาณภาคพื้นดินแบบเสาอากาศอะไรพวกนั้นน่าจะไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: สำหรับช่องทางการติดตามชมฟุตบอลโลก2026อ่ะตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเบรกสักคู่แล้วกัน
1: ได้
0: แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาปรีวิวคู่แรกรวมถึงเกมพรุ่งนี้นิดนึง
1: พรุ่งนี้ตอนเช้า
0: ใช่ก็เป็นเกมในกลุ่ม A เด
1: ี๋
0: ยวตอนนี้พักกันก่อนครับผม
1: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
9: ไอรา รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอรา
8: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
10: สนับสนุนโดย
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
9: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
13: การเล่นที่9กระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
14: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
15: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมี

ริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569ฟัง FM 99

0: โมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: Yes,

0: Goals 1:06 น.ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บอลโลก
1: ครับ
0: ในช่วงก่อนบอลเตะ1ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ไลน์อัพของคู่ประเดิมสนามฟุตบอลโลก2026ออกแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็รายชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงแล้วกันเป็นเกมระหว่างเม็กซิโกเจ้าภาพเจอกับแอฟริกาใต้
1: ใช่
0: ก็ประตูของเม็กซิโกวันนี้เป็นราอูลแรงเกลครับแนวรับวันนี้ปีซาเซซ่ามอนเตสแล้วก็โยฮันวัตเกสครับแล้วก็มีอิสราเอลเลเยสรวมถึงเจสุสกัวดาโดครับกองกลางมีเอริกลิล่าอัลโดฟิเดลโกครับแล้วไบอันกัวเตเลสส่วนแนวรุก3คนเนี่ยมีฮูเลียนฮูเลียนกิโอเนสครับแล้วก็มีโรเบนโตอาวาราโดส่วนหน้าเป้าวันนี้เป็นตัวความหวังเลยลาอุนคิมิเนสส่วนฝั่งแอฟริกานี่ประตูเป็นกัปตันทีมด้วยครับโรเบนวิลเลียมครับแนวรับมีอาโบเบ้โมดิบ้าครับแล้วก็เอมเบเซลี่เอมโบกาซี่ครับแล้วก็มีซีดีบี้รวมถึงคูริโซมูดูครับแล้วก็อีเมโอกอนส่วนกองกลางเนี่ยมีเตโบโฮโมโมโกเอน่าครับแล้วก็มีชิโทเล่รวมถึงเจเดนอดัมครับส่วนแนวลุกเนี่ยเป็นเลเนอร์แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นตัวความหวังก็คือกองหน้าเบอร์9เลฟอร์เตอร์ครับก็ไลฟอร์เตอร์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเล่นอยู่กับเบอร์ลี่นะซีซั่นล่าสุดเนี่ยลงสนามในพรีเมียร์ลีก26นัดยิง3ประตูก็อะไรชื่อเนี่ยเดี๋ยวก่อนเกมเริ่มเดี๋ยวให้ทีมภาคพี่เอกกับพี่จุนอีกรอบนึงแล้วกันก็แต่ว่าตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเนี่ยลงมาวอร์มแล้วก่อนที่เกมจะเริ่มในอีก1ชั่วโมงเพราะว่าพิธีเปิดเพลงใดๆเนี่ยเมื่อกี้จบแล้วแล้วก็เราไปหาข้อมูลมาแล้วนะเรื่องนักร้องในพิธีเปิดเนี่ยที่เราสงสัยกันว่าเอ๊ะวงล็อกเมื่อกี้ที่ออกมานี่ใครพี่เจ๋งบอกว่าเป็นหมีเล็กไฟไม่ใช่นะ ไม่ใช่เป็นมาย่า เป็นวงล็อกลาตินป๊อปด้วยเป็นลาตินล็อกแล้วก็ลาตินป๊อปโหเล่นมาตั้งแต่ปี1986อ่ะเป็นวงระดับตำนานของเม็กซิโกเลยส่วนเพลงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยไม่รู้จักเลยต้องบอกตรงๆนะเพราะว่าเป็นวงล็อกของเม็กซิโกแต่ว่าเป็นระดับตำนานแหละนักร้องนำนี่เป็นเฟเฮอโอเวล่าแล้วก็มีอเล็กกอนซาเลสแล้วก็เซโอวาลินนะรวมถึงควนคาริลอสครับเป็น4สมาชิกของวงมาย่านอกจากนั้นในพิธีเปิดเมื่อกี้ยังมีศิลปินระดับแถวหน้าของเม็กซิโกหลายคนนะมีอาเลฮันโดเฟอร์นันเดสครับเบลินดารวมถึงลีลาดาวด้วยที่มาร่วมร้องเพลงในพิธีเปิดที่เม็กซิโก
1: ครับ
0: ครับผมส่วนพิธีเปิดที่สหรัฐอย่างที่ผมบอกว่าจะเริ่มต้นก่อนเกมที่สหรัฐจะเจอปารากวัยในเช้าวันเสาร์นะพิธีเปิดที่สหรัฐจะเริ่มประมาณ 6:30 อย่างที่บอกว่าไฮไลท์ก็อยู่ที่ไฮไลท์ของแฟนบอลไทยแหละแล้วก็แฟนศิลปินชาวไทยด้วยคือน้องริซ่าราริสานะจะเล่นเพลงเปิดเพลงโกที่ลอสแองเจลิสสเตเดียม
1: คร
0: ับ ครับผม
1: ฝั่งแคนาดาครับพี่เจมส
0: ์แคนาดาเดี๋ยวผมดูนิดนึงแล้วกันแคนาดาเนี่ยจะเปิดสนามเนี่ยวัน
1: รู้สึกจะมีเคที่พารีเน
0: า
1: ะ
0: อาทิตย์นะ
1: ครับ
0: ส่วนนักร้องเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึง
1: นักร้องศิลปินนำเนี่ยจะเป็นเคที่พารี
0: ครับ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นเนี่ยยังมีอ่ะเอริเซียคาร่าเจสซี่ไรเยสนะแล้วก็มีเซยอนใช่ไหมซันจอย
1: ครับ
0: แล้วก็วิลเลียมไพร์ใช่ไหมถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยด้วยนะ
1: ครับผม
0: ครับผมอ่ะดูข้อความนิดนึงแล้วกันเบนเขาบอกว่าเสียงหายนะเดี๋ยวให้พี่ต้องเช็คหน่อยว่าเสียงหายหรือเปล่าครับผมแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงษ์อาคอนก็ทักทายเข้ามาครับสวัสดีครับพี่เจมส์ใหญ่แล้วก็พี่เบนครับผมแล้วก็บอกว่าช่องเสียงหายนะเขาบอกเดี๋ยวให้พี่ต้องเช็คหน่อยแล้วกันครับผมเสียงหายนะโอเคครับนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวดู Facebook นิดนึงแล้วกัน
1: Facebook
0: มีไหม
1: บอกมาเหมือนกันเขาเสียงหาย
0: เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คก่อนนะ
1: ได้ครับ
0: ว่าเสียงหายหรือเปล่าแต่ว่าในวิทยุน่าจะปกตินะอาจจะหายทางโซเชียลนะ
1: ออนไลน์เน
0: า
1: ะ
0: ออนไลน์เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คกิ๋วนะครับผม
1: ครับ
0: โอ้โหเสื้อซองของแอฟริกาใต้สวยมากนะสีเหลืองเลยนะ
1: แต่เสื้อเย้าของเขาอ่ะที่เป็นเสื้อแข่งจริงก็สวยนะพี่เจม
0: ครับ
1: ครับ
0: โหอ๋อนี่เป็นกราฟิกใช่ไหม
1: กราฟิก
0: ตกใจนึกว่าแบบโหแขวนหรือแขวนลงมา
1: แขวนนะ
0: เป็นโลโก้ฟีฟ่านะแขวนลงมาจากด้านบนของสนามเลยนะ
1: สีทองด้วย
0: อืม
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเรื่องเสียงอ่ะเขาบอกมาแล้วนะเสียงมาแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเมื่อกี
1: ้
0: พอดีน่าจะมีปัญหาเรื่องเทคนิคนิดหน่อยตอนนี้ก็เสียงกลับมาแล้วอ่ะใครไม่ได้ยินเสียงยังไงก็ทักเข้ามาบอกได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเสียงกลับมาแล้วอืมข้อความทั้งอื่นมีไหมน้องเบนซ์
1: ข้อความทาง SMS ก็ยังไม่มีเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็อีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงแล้วสำหรับฟุตบอลโลก2026คู่แรกนัดเปิดสนามที่เอสเตกาสเตเดียม
1: ครับเอสเตกานี่เอาจริงหลายคนก็น่าจะมีความทรงจำกับเอสเตกานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่ปีที่เปเล่อะพี
0: ่ครับ
1: ที่คว้าแชมป์โลกครั้งสุดท้ายก็คว้าแชมป์ที่เอสเตกาเหมือนกัน
0: ใช่
1: ครับรวมถึงแฮร์ล็อกก้อนไง
0: อืออ๋อใช่ใช่ใช่
1: แฮร์ล็อกก็อตเหตุการณ์แฮร์ล็อกก็อตของเดียโก้มาราโดน่า
0: ครับ
1: ครับก็เกิดขึ้นที่สนามแห่งนี้เหมือนกัน
0: อืออื
1: ม
0: ก็ผมดูสถิติสนามเอสเตกาในการจัดฟุตบอลโลกหน่อยละกันเมื่อปี1970เนี่ยจัดการแข่งนัดชิงชาเลนจ์เนี่ยเกมระหว่างบราซิลกับอิตาลีเมื่อปี1970ตอนนั้นแฟนบอลเข้าชมในสนาม 107,000 คนเลยนะแล้วก็เป็นบราซิลที่ชนะเป็นยุคเปเล่ไหม
1: ยุคเปเล่ตอนน
0: ั้
1: นเปเล่ยิง1ประตู
0: อืม
1: ครับ
0: แล้วก็หูผมดูสถิติค่าเฉลี่ยของสนามตอนนั้นเนี่ยแสนอัพเกือบทุกเกมตอนที่อัสเตกาเป็นเจ้าภาพเมื่อปี1970ส่วน1980เนี่ยปีนั้นเนี่ยอาร์เจนตินาเข้าชิงกับเยอรมันตะวันตก
1: 1986มั้ยใ
0: ช่แฟนบอลในสนามนัดชิงเนี่ย 114,000 คนหู
1: ครับ
0: เยอะมากแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคราวนี้สนามก็ลดความจุลงแล้วนะไม่ได้จุเป็นแสนเหมือนแต่ก่อนแล้ว
1: ครับ
0: ความจุล่าสุดอ่ะเดี๋ยวผมดูนิดนึงก็ปัจจุบันเนี่ยความจุล่าสุดอยู่ที่ 87,523 ที่นั่ง
1: อ
0: ยู่ระดับความสูงเหนือน้ำทะเลเนี่ย 2,200 เมตร
1: โอ้
0: และดอยอินทนนท์เนี่ยสูงเหนือระดับทะเลเนี่ย 2,400 ก็เหมือนเราเตะบอลบนดอยอินทนนท์อ่ะ
1: ก็โหเออเนาะมีความชื้น
0: แล้วก็อากาศเบาบาง
1: ครับ
0: ก็เหนื่อยไวใช่ไหม
1: ใช่
0: ผมก็ไม่เคยเตะบอลที่อาร์สเตกาแต่ว่าเอาแค่เวลาเราเดินขึ้นเขาอะเหนื่อยก็อย่างที่บอกว่าสูงเหนือระดับน้ำเล 2,200 เมตรโอ้โหหนักใจแทนคนมาเล่นที่อาร์สเตกานะ
1: รวมถึงอากาศก็ร้อนนะถ้าพูดตามตรง
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้ตอนนี้นี่นักเตะเม็กซิโกนี่มาย
1: ืนรวมพลังกัน
0: รวมพลังกันก่อนเกมเป็นเกมสำคัญมากเพราะอย่างที่บอกว่าเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกไม่ง่ายสำหรับทุกทีม
1: ใช่
0: มีทั้งความกดดันนะแล้วก็โหเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองด้วยแล้วความคาดหวังมันสูงแล้ววันนี้ยิ่งมาเจออเมริกาใต้เนี่ยต้องบอกว่าเม็กซิโกเหนือกว่า
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยโหดูแล้วเม็กซิโกไม่ง่าย
1: ไม่ง่ายแต่ว่าน่าจะเก็บได้แหละ
0: ใช่แต่แอฟริกาใต้เนี่ยก็อาจจะเล่นด้วยความเรียกว่าไม่กดดันด้วย
1: ครับ
0: ผลงานอาจจะดีก็ได้แล้วก็ย้อนกลับไปปี2010เนี่ยปีนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าแอฟริกาใต้ชนะเม็กซิโกนะลูกยิงตักนักเตะเนี่ยชื่อตาลาชาบาร่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ยิงแล้วก็มาเต้นข้างสนามแล้วยิงสวยด้วยตอนนั้นเนี่ยลูกบอลเนี่ยเป็นชาบูรานี่ไหมถ้าไม่ผิดเป็นลูกบอลที่ยิงแล้วมันพุ่งๆอ่ะที่แบบโอ้โหนักประตูเนี่ยออกมาโวยกันใหญ่เลยแล้วประเดิมด้วยการยิงชาบาร่ายิงนั้นโอ้โหสวยมากนะปี2010เนี่ยเม้นทันไหม2010
1: นี่ผมไม่ทันได้แค่ดูไฮไลท
0: ์โอ้โหบอลโลกตอนนั้นนี่2010นี่ทีมใหญ่ๆนี่มากันพร้อมหน้าเลยนะ
1: ก็เป็นชาบาร่าเนาะ
0: ใช่
1: มิดฟิลด์ครับ
0: แล้วบอลโลกครั้งนั้นเนี่ยอีกหนึ่งไฮไลท์คือบูบูเชล่าไงทุกวันนี้ไปดูบอลตามสนามไทยลีกยังมีเลยนะ
1: แต่ว่าบอลโลกครั้งนี้เขาแบนไหม
0: น่าจะแบนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะน่าจะแบนแล้วนะคือขนาดเราดูถ่ายทอดสดอ่ะเสียงมันยังแบบโอ้โหลั่นออกมานอกสนามอ่ะ
1: มันก็มีทั้งคนชอบแล้วคนไม่ชอบ
0: ใช่เบนชอบไหม
1: ผมเฉยๆผมเฉย
0: ๆอู้แต่ถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดปีนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเวลาบอลเตะหูเสียงมันแบบอึ้งๆเลยนะ
1: ใช
0: ่หูเสียงแบบอึ้งมากอ่ะสำหรับบูเชล่าแต่สมัยนี้ไม่น่ามีเนาะ
1: ไม่ค่อยม
0: ีไม่น่ามีแล้วแหละก็เดี๋ยวผมไปดูรีวิวคู่นี้หน่อยแล้วกันเนาะ
1: ได้ครับ
0: ก็เป็นเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกครับเคยเจอกันเนี่ย2ครั้งนะเมื่อปี2010นี่เม็กซิโกชนะเม็กซิโกแพ้ 2-1 ใช่ไหม
1: 2010นัดแรกใช่ไหมพี่เจม
0: ส์นัดเปิดสนาม
1: นัดเปิดสนามรู้สึกจะเสมอนะ
0: เสมอนะ 1-1 แล้วก็อีกเกมหนึ่งคือเจอปี2005เนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องก็เม็กซิโกก็แพ้แอฟริกาใต้ 1-2 เกมล่าสุดของเม็กซิโกนี้เพิ่งอุ่นเครื่องมานะก็ชนะเซอร์เบีย 5-1 ครับส่วนแอฟริกาใต้เนี่ยชนะจาเมกา 1-0 ก็ไลน์อัพก็บอกไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ก็วันนี้ก็เล่นในบ้านด้วยเบนคิดว่าไงคู่นี้เจ้าภาพเจอกับแอฟริกาใต้
1: ก็ยังมองว่าเป็นเจ้าภาพดูจะได้เปรียบกว่า
0: ครับ
1: ด้วยขุมกำลังผู้เล่นเนาะแต่ว่าอย่างที่พี่เจมบอกครับว่ามันก็เป็นเกมไม่ง่ายนะเพราะหนึ่งเลยคือมันเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนั่นก็คือฟุตบอลโลกเนาะความเข้มข้นดังนั้นความกดดันเนี่ยดังนั้นมันต่างจากการเล่นในระดับสโมสรแน่นอนแหละ
0: ครับผม
1: ผมเชื่อว่าเกมนี้อาจจะเป็นเม็กซิโกแต่ว่าไม่ง่ายอาจจะไม่ได้แบบโอ้กินขาดขนาดนั้น
0: ก็เม็กซิโกก่อนหน้านี้มาเล่นบอลโลกครั้งสุดท้ายเนี่ย17ครั้งก็เป็นเรียกว่าเป็นข่าวประจำจากโซนคอนคาเคฟอเมริกาเหนือเพราะว่าคอนคาเคฟเนี่ยต้องบอกว่าการแข่งขันมันมีแค่เม็กซิโกสหรัฐแย่งกัน2ประเทศแล้วก็อาจจะมีแคนาดาเข้ามาแซงบ้างมีคอสตาริก้าบ้างแต่ว่า17ครั้งเนี่ยสำหรับเม็กซิโกในการเล่นรอบสุดท้ายก็รวมถึงการเป็นเจ้าภาพ2ครั้งด้วยผลงานดีสุดคือการเข้าถึงรอบก่อนรองชาเลอร์นะทั้ง2ครั้งที่เป็นเจ้าภาพเมื่อปี1970เนี่ยเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายคือก่อนรองเนี่ยไปแพ้อิตาลี 4-1 แล้วก็ปี1986เนี่ยไปแพ้จุดโทษเยอรมันตะวันตกครับผมส่วนนักเตะที่เป็นดาวดังชุดนี้เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงประตูเนี่ยเป็นเกียวแม่โอชัวเกียวโมโอชัวที่ไม่ว่าจะเล่นบอลโลกครั้งไหนเนี่ยเหนียวหนึบทุกปี
1: คือจะโผล่มาทุกๆ4ปีว่างั้นแหละ
0: คือกับสโมสรเนี่ยเคยเล่นในลีก้าก็ไม่เท่าไหร่นะเคยเล่นในฝรั่งเศสก็ฟอร์มอาจจะไม่ได้เปี้ยงปังอาจจะไม่อยู่ทีมใหญ่ด้วย
1: คือไม่ได้โดดเด่นแล้วกัน
0: แต่พอมาบอลโลกเนี่ยโอ้โหเหมือนร่างทองเลยพามเลย
1: องลง
0: ใช่เหนียวมากเหนียวแบบเหนียวสุดๆ
1: ใช่
0: แล้วครั้งนี้ก็ได้มาเล่นบอลโลกด้วยนะ
1: ครับ
0: รวมถึงอ้าวแนวรับเนี่ยก็ยังมีอย่างโอ้โหมีเฮซุสกาวดาโดจากโตลูก้าเนี่ยก็เป็นตัวหลักของทีมชุดนี้เหมือนกันแล้วก็มีเอริกลิล่าเนี่ยก็เป็นกองกลางอีกคนหนึ่งที่เป็น

0: ตัวหลักของทีมชุดนี้รวมถึงเกลเบโตโมล่าดาวรุ่งไงที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี
1: ้ครับ
0: อ่ะแล้วก็แนวรุกกองหน้าคนเนี่ยแล้วก็มีอ่ะลาอูนคิมิเนสที่เป็นกองหน้าจากฟูลแล
1: ม
0: รวมถึงซานเดียโกคิมิเนสด้วยกองหน้าเอซีมิลาน อืมก็เป็นทีมที่น่ากลัวแต่ว่าอันนักเตะส่วนใหญ่ก็หลังๆเนี่ยเม็กซิโกนักเตะส่วนใหญ่จะอยู่ในลีกในประเทศซะส่วนใหญ
1: ่อืม
0: ในเม็กซิโกนะอืมส่วนกุนซือเนี่ยยังเป็นฮาเวียร์อากิเล่อยู่นะ
1: อากิเล่นี่คัมแบ็คมั้ย
0: ใช่ไหม
1: คัมแบ็กกลับมาคุมเม็กซิโกเป็น
0: รอบที่3
1: แล้ว
0: ก็ก่อนหน้านี้เคยพาทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลก2002แล้วก็2010อืม
1: ครับ
0: ประสบการณ์เนี่ยเคยคุมทั้งแอตเลติโกมาดริดนะเอสปันยอลมายอร์กาก็คือหลายๆทีมในสเปนก็เราคริเนียเนี่ยติดทีมชาติไปแล้ว123นัดนะยิง44ประตูดูการล่าสุดก็ยิงไป9ประตูฟูลแลมก็เป็นดาวเด่นของทีมชุดนี้อืมเป็นกองหน้าตัวความหวังเลยส่วนแอฟริกาใต้เนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพบอลโลกเมื่อปี2010แล้วก็ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแค่3ครั้งนะ
1: ครับ
0: ผลงานดีสุดในฟุตบอลโลกเนี่ยก็คือไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มเลยปี98ตกรอบแรกที่ฝรั่งเศสปี2002ตกรอบแรกที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพส่วน2010เนี่ยก็เป็นเจ้าภาพที่ตกรอบแรกเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็ปีนั้นเนี่ยเล่นกับเม็กซิโกเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มนะเดี๋ยวผมดูอีกนิดนึงว่าอยู่กับอุรุกวัยด้วยแล้วก็ฝรั่งเศสใช่เกมแรกเนี่ยเสมอกับเม็กซิโกนะ 1-1 ตอนแรกผมบอกชนะไง
1: ใช่
0: 10ปีแล้วผมก็อุ๊ย16ปีผมก็อาจจะลืมไปบ้างนะ แล้วก็เกมที่2เนี่ยไปแพ้อุรุกวัยทีมจอมโหด 0-3 เลยส่วนเกมสุดท้ายเนี่ยเซอร์ไพรส์ชนะฝรั่งเศส 2-1 แต่ว่าก็ตกรอบไปกับฝรั่งเศสแหละเพราะว่าจบ4คะแนนในรอบแบ่งกลุ่มนะปีนั้นน่ะแต่ว่าแต้มเนี่ยแต้มเท่าเม็กซิโกแต่ประตูได้เสียเป็นรองก็ทำให้แอฟริกาใต้ยังไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะสำหรับการเล่นในฟุตบอลโลกส่วนนักเตะเนี่ยเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ก็จะมีแค่ไลฟ์ฟอร์เตอร์กองหน้าจากเบอร์ลี่คนเดียวนะนอกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนักเตะของแอฟริกาใต้เนี่ยจะเล่นอยู่ในประเทศตัวเองนะทีมใหญ่ๆของแอฟริกาก็จะเป็นอย่างถ้าเราคุ้นๆหน่อยก็มอมเมลดี้ซันดาวหรือพวกนี้เป
1: ็
0: นนักเตะจากสโมสรนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เล่นในยุโรปอ่ะเดี๋ยวผมดูนิดนึงก็ในยุโรปมีไม่กี่คนนะ
1: เหมือนจะเป็นคนเดียวไหมพี่เจม
0: มีแล้วก็มีอีเมโอกอนจากฮันโนเวอร์96อีกคนนึงนะแล้วก็มีจากทีมในลีกไซปัสด้วยตาเปโลมาเซโกนะจากลิมาซอลในทีมในไซปัสนอกนั้นเนี่ยอยู่ในประเทศส่วนใหญ่เลยแล้วก็มีจากเมเจอร์ลีกด้วย
1: ครับ
0: ก็โหดูแล้วแอฟริกาบอลโลกครั้งนี้น่าจะเหนื่อย
1: แต่ดาวเด่นก็ยังคงเป็นไลฟ์ฟอสเตอร์ซึ่งฤดูกาลนี้กับเบอร์ลี่ก็ลงเยอะเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: 26นัดแต่ว่าผลงานก็อาจจะไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นละกัน
0: ครับผม
1: 3ประตู2แอสซิสต
0: ์ก็นักเตะส่วนใหญ่เนี่ยมาจากไคเซอร์ชีฟซึ่งเป็นทีมระดับท็อปของแอฟริกาใต้มาเมโลดี้ซันดาวอย่างที่บอกแล้วก็ออร์แลนโดไพเรตส์3ทีมนี้แหละท
1: ี
0: มในแอฟริกาใต้ก็วันนี้ว่าเจอเม็กซิโกผมดูแล้วน่าจะเหนื่อยแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มเลยแล้วครั้งนี้เนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A เนี่ยยังมีทีมอย่างเช็กเกียนะแล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งจะเจอกันในวันพรุ่งนี้ด้วยเดี๋ยวผมไปดูข้อมูลของทีมร่วมกลุ่มหน่อยละกันอย่างเกาหลีใต้เนี่ยเข้ารอบสุดท้ายมา
1: 11มั้ย
0: 11ครั้งนะ
1: 11จากทั้งหมด12ครั้งเนาะ
0: ใช่ก็เล่นรอบคัดเลือกมา12ครั้งเข้า11ครั้งเป็นขาประจำในบอลโลกสำหรับเอเชียมาก่อนญี่ปุ่นด้วยมั้งมาก่อนญี่ปุ่นด้วยคือญี่ปุ่นเนี่ยมาบอลโลกครั้งแรกน่าจะปี98ใช่แล้วก็ผลงานที่สุดของเกาหลีใต้เนี่ยคือการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเมื่อปี2002ซึ่งตัวเองเป็นเจ้าภาพ
1: เป็นเจ้าภาพ
0: แล้วก็ไปแพ้เยอรมันก่อนที่รอบชิงอันดับ3เนี่ยไปแพ้ตุรกีแต่ว่าก็อย่างที่หลายคนน่าจะรู้ว่ามีดราม่าพอสมควรสำหรับปีนั้นนะ
1: ใช่
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยผ่านรอบ16ทีมเลยนะสำหรับเกาหลีใต
1: ้ครับ
0: ดาวเด่นชุดนี้ก็ยังเป็นซองเงินมินนะ
1: ครับ
0: ที่ครั้งนี้ก็มาเล่นทีมชาติด้วยรวมถึง
1: อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมพี่เจม
0: คนน่าจะครั้งสุดท้ายแล้วแหละ นอกจากนั้นมีอีคังอินใช่ไหม
1: อีคังอินคิมมินแจเซนเตอร์จากบาเยิร์น
0: ใช่
1: ครับ
0: หลายคนก็เล่นอยู่ในลีกของยุโรปและเป็นตัวหลักด้วยซิออนซองเฮมินนี่ปีนี้นี่33แล้วนะ
1: 33ครับ
0: ใช่ตอนนี้เล่นกับลอสแองเจลิส FC ครับก็ติดทีมชาติ144นัดยิง56ประตูนอกจากนั้นเนี่ยนักเตะส่วนใหญ่ก็จะมาจากยุโรปนะมีในเกาหลีใต้ไม่กี่คนที่เล่นอยู่ในลีกตัวเองก็มีโจฮยอนวูไงที่เล่นบอลโลกแต่ปี2018ที่สูงๆแล้วรอหน่อยรวมถึงโชกุยซองด้วยกองหน้าที่ครั้งที่แล้วโหเรียกว่าเป็นกระแสมากเพราะว่าหล่อมากแล้วก็มงเก่งด้วย ก็มาจากมิทิแลนในเดนมาร์กครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีนักเตะอย่างไออีคังอินบอกไปแล้วเนาะมีวังอีชานจากวูแฮมตันด้วยอีแจซองจากมายครับแล้วก็มีวังอินบอมจากเฟย์นูดที่เป็นตัวหลักๆในทีมชุดนี้นะรวมถึงมีนักเตะลูกครึ่งเนี่ยนะเกาหลีใต้เนี่ยมีนักเตะชื่อยันแคสต็อปนะเป็นลูกครึ่งที่เกิดในเยอรมันก็ผลงานดีสุดของเกาหลีใต้ในบอลโลกก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าเคยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ
1: ตอนปี2002
0: ใช่
1: ตอนนั้นก็เป็นเจ้าภาพ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปแพ้ในรอบชิงอันดับ3นะ
1: กุนซือเกาหลีใต้รอบนี้เป็นฮงมยองโบเน
0: า
1: ะ
0: เป็นฮองเมนโบไหม
1: ครับ
0: กาผมก็ฮองเมนโบเนี่ยก็อยู่ในชุดที่พาเกาหลีใต้เข้ารอบรองแชมป์เลยแหละครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งในกลุ่มนี้เป็นเช็กเกียนะหรือสาธารณรัฐเช็กสาธารณรัฐเช็กเนี่ยเข้ารอบสุดท้ายบอลโลกเนี่ยทั้งหมด8ครั้งนะแปดครั้งผลงานดีสุดเนี่ยคือการคว้ารองแชมป์เมื่อปี1934เลยบอลโลกครั้งที่2แล้วก็1962ที่ชิลี
1: โอ้นานมากแล้ว
0: นานมาก หลังจากนั้นมาเนี่ยตั้งแต่1962ต้นมาเนี่ยผ่านเข้ามาเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกทั้งหมดเนี่ยไปทั้งหมดเนี่ย10ครั้งนะ
1: ครับ
0: แต่ผลงานที่สุดคือได้รองแชมป์แล้วก็ครั้งล่าสุดที่ไปบอลโลกเนี่ยคือปี2006เลยหลังจากนั้นมา2010 2014 2018 2022ไม่ได้มาเล่นเลยนะ
1: คื อก็ต้องบอกว่าพอพูดถึงเช็กเกียน่ะ
0: ครับ
1: เราก็นึกสตาร์ที่เป็นตัวหลักของชาติเขาไม่ออกเหมือนกันนะ
0: ณเวลานี้ใช่ไหม
1: ถ้าเป็นก่อนหน้านี้ผมจะคุ้นอยู่คนเดียวคือปีเตอร์เช็ก
0: มิลานบาลอนไงถ้ายุค2006เนี่ยที่เขาไปบอลโลกที่เยอรมันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีเดี๋ยวผมดูนิดนึงโหตอนนั้นน่าจะมีมิลานบาลอนนะ
1: ครับ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เดี๋ยวให้เบน
1: ซ์แต
0: ่อย่างไอ้อย่าเอาชุดนี้ก่อนละกัน
1: แต่ว่าชุดนี้เนี่ยตาตัวหลักก็ยังเป็นแพทริกชิก
0: ครับ
1: ครับก็เอาจริงก็ไม่มีอะไรต้องสงสัยกันเนาะเพราะว่าคว้าดาวซันโวยูโร2020
0: ครับ
1: ร่วมกับคริสเตียโน่โรนัลโดครับ
0: มีใครอีกไหมนอกจากนั้นวาลาดิเมียร์คูฟาวไงที่เคยอยู่เวสต์แฮมก็ตอนนี้ก็เล่นอยู่กับฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็มีมาเตอโควาวประตูของ PSV ครับมีโหชื่อก็ไม่ค่อยคุ้นเลยนะมีโทมัสซูเช็กจากเวสต์แฮมใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็อดัมโฮเซ็กกองหน้าจากฮอฟเฟนไฮม์รวมถึงพาติชิกไงกองหน้าจากไบเออร์เลเวอร์คุสเซน
1: ส่วนใหญ่มาจากสโวลาเวียปาร์คเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับผมกำลังหารายชื่อทีมชาติเช็กเมื่อปี2006นะครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้ไปบอลโลกเนี่ยผมขออ่ะเจอแล้วประตูตอนนั้นเนี่ยเป็นปีเตอร์เช็กนะแล้วก็แนวรับมีมาเล็กยานคูลอฟสกี้ไงที่เคยอยู่ไปเอซีมิลานแล้วก็มีพาเวลเนตเวตโอ้โหตำนานนักเตะจากยูเวนตุสเลยรวมถึงมิลานบาลอสตอนนั้นเนี่ยอยู่กับวิลล่าแล้วนอกนั้นก็มีโหมีนั่นแหละก็ประมาณนั้นมีดาวิดยาโรลิมด้วยอยู่ฮัมบุกนะ
1: ครับ
0: โหมีโทมัสโลซิกี้ยันโคลเลอร์ไงกองหน้าสูง202ที่เคยอยู่ดอทมูลแล้วก็มีโทมัสโลซิกี้ตอนนี้เป็นเรียกว่ากำลังพีคเลยนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เช็คมาบอลโลกนะแล้วก็มาครั้งนี้ก็โอ้โหกี่ปีอะตั้งแต่ปี2006 20ปี
1: 20ปีครับ
0: ครับผมกุนซือเนี่ยเป็นมิโรสลาฟคูเบกนะสำหรับทีมชาติชุดนี้ครับผมดาวเด่นก็อย่างที่บอกเป็นพาทริกชิก เดี๋ยวให้เบนดูข้อความนิดนึง
1: เดี๋ยวดูข้อความ
0: ครับ
1: ทาง YouTube เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องแพ็กเกจของ Monomax เนาะเกี่ยวกับฟุตบอลโลกแบบรายเดือนมีไหมรายปีไม่ไหว
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่เจมส
0: ์ก็เอาแบบเรียลไทม์ตอนนี้นะก็มีแค่แพ็กเกจที่เป็นแบบรายปีแหละ
1: ครับ
0: อย่างราคาก็น่าจะทราบกันแล้วแต่ว่า1ปีเนี่ยจะได้ดูทั้งพรีเมียร์ลีกด้วยนะทั้งฟุตบอลถ้วยของพรีเมียร์ลีกด้วย FA ครับวอลเลย์บอลแล้วก็ดูได้2เครื่องพร้อมกันหมายความว่าถ้าคนนึงเข้าไปเนี่ยสามารถแบ่งยูสเซอร์ได้ยูสเซอร์ที่1ยูสเซอร์ที่2แล้วก็สามารถดูพร้อมกันได้ทั้ง2ยูสเซอร์สมมุติตอนพรีเมียร์ลีกเตะเนี่ยคู่นึงเตะอยู่แล้วอีกคนนึงดู1คู่เนี่ยอีกคนนึงก็ดูคู่เดียวกันได
1: ้
0: มันแบ่งยูสเซอร์ไว้แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าโอ้แต่ก็1ปีนะ1ปีเต็ม
1: ๆในราคา
0: เนี่ยรู้แล้ว
1: รู้แล้ว
0: ก็1ปีเต็มแต่ว่าถามว่าแพ็คย่อยมีไหมยังไม่มีตอนนี้
1: ใช่
0: ใช่
1: ตัวแพ็คเกจมันรวมถึงพรีเมียร์ลีกเนาะฟุตบอลโลกครั้งนี้รวมถึงฟุตบอลโลก2030
0: ครับผมแล้วก็ช่องทาง Monomax Sport 29เนี่ยวันนี้เขาก็ออกมาแล้วนะว่าเขาจะถ่ายคู่ไหนบ้างในรอบแรกใช่ไหมก็ตามที่ผมเห็นเนี่ยมี17คู่นะเดี๋ยวผมลองเช็คให้นิดนึงแล้วกันสำหรับช่อง29ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวผมลองดูนิดนึง
1: Monomax ก็ถือว่ารอบนี้เขาถือลิขสิทธิ์คนเดียวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่รวมถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้าปี2030ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็รวมถึงรายการสำคัญของ FIFA อย่างเช่นฟุตบอลโลกหญิงเนี่ยฟุตซอลชิงแชมป์โลกเนี่ยเขาได้สิทธิ์หมดเลยรวมถึงบอลเยาวชนของFIFA ด้วยอะไรเงี้ย
1: มันมีไอชิงแชมป์สโมสรโลกด้วยไหมพี่เจม
0: น่าจะใช่นะเป็นชิงแชมป์สโมสรโลกที่มีทุกปีที่เป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่ FIFA Cup ครับนะเป็น International Championship Cup ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะ
1: ก็สำหรับมีถ่ายทอดสดฟรี17คู่เนาะพี่เจมครับก็จะมีคู่เปิดสนาม
0: แน่นอน
1: อยู่แล้ว
0: ก็ผมเช็คดูเนี่ยก็วันนี้จะเริ่มเลยคู่แรกเป็นเกมระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ตอน2นาฬิกาซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึง30นาทีแล้ว
1: ครับ
0: ก็จะเริ่มเกมประเดิมสนามฟุตบอลโลกครับ
1: ส่วน
0: อีกคู่นึงเนี่ยจะเป็นเช้าวันเสาร์นะก็คือเกมเปิดสนามที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมเป็นเกมเจ้าภาพสหรัฐเจอกับปารากวัยตอน 8:00 น
1: ครับ
0: แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ดูพิธีเปิดตั้งแต่ช่วง 6:30 นหรือเปล่านะอย่างวันนี้พิธีเปิดเริ่มเที่ยงคืนครึ่งก็คือครึ่งชั่วโมงก่อนที่นักเตะจะลงมาวอร์มเพราะนักเตะต้องวอร์มมา1ชั่วโมง
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเช้าวันเสาร์เนี่ยพิธีเปิดน่าจะเริ่มมัน 6:30 ก็ไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายทอดสดหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ดูช่องโมโนแม็กนะหมายถึงว่าไม่ได้ดูช่อง29ว่าเขาถ่ายพิธีเปิดหรือเปล่าถ้าใครดูทางช่อง29เนี่ยก็แจ้งเข้ามาได้ว่าดูพิธีเปิดได้หรือเปล่านะ
1: ครับ
0: แต่เราดูผ่านแอปเนี่ยดูได้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ย
1: จะเป็น
0: ให้เบนไล่แล้
1: ว
0: กัน
1: เป็นวันอาทิตย์เนาะพี่เจม
0: ครับ
1: วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนครับถ่ายทอดสดคู่กลุ่ม4ครับบราซิลเจอโมร็อกโก
0: ครับผม
1: ก็โอ้เป็นอีกคู่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะ
0: โมร็อกโกนี่มาเมื่อจะครั้งที่แล้วนะ
1: มาเมื่อครั้งที่แล้ว
0: เข้าถึงรอบรองใช่ไหม
1: รอบรองครับ
0: ครับผมบราซิลปีนี้ก็มีเนม่าด้วย
1: ซึ่งหายเจ็บยัง
0: น่าจะหายเจ็บแล้วนะ แล้วก็มีกุนซืออย่างคาร์โลชาร์ติสุดยอดกุนซือเลย
1: ใช่
0: ครับผมหลังจากนั้นล่ะเบน
1: หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นคู่กลุ่ม E ครับเยอรมนีพบกับกุลาเซาก็เป็นทีมน้องใหม่
0: ใช
1: ่ครั้งแรกของชาติเขาเลย
0: ครับผม
1: ครับส่วนถัดมาถ่ายทอดสดกลุ่ม H ครับเวลา23นาฬิกาวันจันทร์ที่15มิถุนายนครับสเปนพบกับหมู่เกาะเคบวด
0: ครับผม
1: แล้วก็ถัดมาวันพุธที่17มิถุนายนครับ
0: ครับ
1: เป็นคู่ระหว่างอาร์เจนตินาพบกับแอลจีเรียกลุ่มเจเวลา8นาฬิกาครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ถัดมาครับวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนกลุ่ม K ครับโปรตุเกสพบเดียคองโกเวลาเที่ยงคืน
0: เที่ยงคืนนี้น่าจะเป็นเที่ยงคืนวันพฤหัสต่อศุกร์นะ
1: ใช่
0: โปรตุเกสกับเดียคองโกเนี่ยทีมโรนโดได้ลงสนาม ด้วยได้ชมเกมที่โรนโดลงสนามด้วย
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วก็ถัดมาถ่ายคู่วันศุกร์ที่19มิถุนายนครับกลุ่ม A เวลา8ในการเม็กซิโกเจอเกาหลีใต้
0: เจ้าภาพเจอเกาหลีใต
1: ้
0: เป็นเกมที่น่าดูมากๆนะ
1: ใช่ครับแล้วก็ถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่20มิถุนายนครับตุรกีพบกับปารากวัย
0: ก็เป็นเกมนัดสุดท้ายในรอบอ่ะยังไม่หมดใช่ไหม
1: ยังยังไม่หมดยังมีวันอาทิตย์อีกกลุ่ม F นะเวลา 11:00 นตุนิเซียพบญี่ปุ่น
0: โอ้โหเวลาดีมากนะ
1: เวลาดีเวลาดีสายๆกำลังดูได้อ
0: ารมณ์เหมือนดูบาส NBA เนี่ยประมาณนี้เลย
1: แต่บาส NBA ใกล้จบแล้ว
0: ใกล้จบแล้ว
1: ครับวันจันทร์ที่22มิถุนายนครับถ่ายทอดสดกลุ่ม G พบกันระหว่างนิวซีแลนด์พบอียิปต์ครับเวลา 8:00 นบ้านเราน
0: ิวซีแลนด์ปีนี้ก็มานำทัพโดยคิดวูดนะทีมหนึ่งเดียวจากโซนโอเชียเนีย
1: ครับส่วนถัดมาเป็นกลุ่ม I ครับเวลา 7:00 นนอร์เวย์พบเซเนกัล
0: ฮาแลนด์ได้ดูฮาแลนด์นะ
1: มาร์ตินโอเดการ์ดเนาะ
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็ถัดมากลุ่ม L ครับเวลา 3:00 บ้านเราเลยวันพุธที่24มิถุนายนครับคู่ระหว่างอังกฤษพบกาน่า
0: ทีมขวัญใจหมาชนอังกฤษครับจะเจอกาน่าแล้วก็มีถ่ายทอดสดทางโมโน29 3:00 วันที่24นะ
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วก็กลุ่ม A ครับเวลา 8:00 นวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนครับเช็คพบกับเม็กซิโกแล้วก็กลุ่ม F ครับวันศุกร์ที่26มิถุนายนเวลา 6:00 นบ้านเราตุนเซียพบเนเธอร์แลนด
0: ์ครับผม
1: ครับแล้วก็กลุ่ม G วันเสาร์ที่27มิถุนายนครับ10:00 นนิวซีแลนด์พบเบลเยียม
0: ครับ
1: ครบกลุ่ม I อันนี้นัดสุดท้ายละกลุ่ม I เวลา 9:00 นวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนแอลจีเรียพบออสเตรีย
0: 17คู่ในรอบแรกนะอันนี้ตามที่เพิ่งมีรายงานมาสักพัก
1: ครับ
0: สำหรับช่องโมโน29ซึ่งสามารถรับชมได้ฟรีด้วยครับก็17นัดเมื่อกี้เบนซ์รายงานไปแล้วก็สามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดข้อมูลได้นะแล้วก็ผมดูข้อความนิดนึงข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899เราจะอยู่กันถึงประมาณ 1:55
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้เวลากับทีมงานพี่เอกฮิมสกุลกับพี่จุนเพ็งกวินเนี่ยจะเข้ามาบรรยายเกมคู่แรกนัดเปิด3ฟุตบอลโลก
1: เม็กซิโกกับแอฟริกาใต้
0: ใช่ซึ่งตอนนี้อีกประมาณ15ทีเองนะ

0: ตอนนี้ทางออนไลน์ก็ฟังได้แล้วนะเมื่อกี้พี่โต้งแก้ละ
1: ครับผมออนไลน์อย่าง YouTube เขาก็บอกว่าช่องโมโน29ถ่ายทอดสดพิธีเปิดด้วย
0: โอ้โหถือว่าเยี่ยมเลยได้ดูพิธีเปิดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพิธีเปิดที่สหรัฐก็ได้ดูเหมือนกัน
1: พิธีเปิดสหรัฐ5ไฮไลท์ก็อยู่ที่ลิซ่าเนาะ
0: ใช่มีอเนต้าด้วยมีน้องลิซ่าด้วยใช่มั้ย
1: ส่วนแคนาดาจะเป็นเคทีเพอร์รี
0: ่โอ้โหผมรอดูเลยเคทีเพอร์รี่ผมชอบมากเพราะว่าผมยังชอบตอนที่เขาแสดงฮาล์ฟไทม์โชว์อ่ะ NFL อ่ะโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะร
1: ้
0: องเพลงจำได้เพลงโลอาใช่ไหมโอ้โหยิ่งใหญ่มากเคทีเ
1: พอร์รี่ปีอะไรครับพี
0: ่โอ้โห
1: รู้สึกว่าจะไม่ค่อยนานมานี้เน
0: า
1: ะ
0: นานนะตอนผมเล่นมหาลัยอยู่นะน่าจะตอนสักผมปี3อ่ะตอนนี้ผมอายุ30แล้วอ่ะก็น่าจะนานอยู่นะตอนนั้นเป็นผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นปี2017หรือเปล่านะที่แคทตี้แพรลี่เนี่ยเล่นเพลงเล่นคอนเสิร์ตในช่วง Half Time Show ครับแล้วก็บอกว่า29ถ่ายได้ดูฟรีครับใช่นะดูฟรี17นัดก่อนนั้นในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เขาการันตีใช่ไหมว่าอยู่ในชิงด้วย
1: ครับ
0: ในชิงก็ได้ดูด้วยนะเรื่องเสียงนี้ทีมงานแก้แล้วนะส่วนข้อความทาง Facebook ครับคุณวิชิศักดิ์บอกว่าช่องโมโนแม็กดูได้ครับน่าจะหมายถึงช่วงพิธีเปิดตอนนี้เนี่ยภาพถ่ายทอดสดกำลังให้ดูบรรยากาศรอบสนามแอสเตกาสเตเดียมแล้วก็บรรยากาศในสนามเนี่ยมองไกลๆเนี่ยกองทัพสีเขียวชัดๆเลยสนามเนี่ยเต็มไปด้วยเสื้อแฟนบอลเม็กซิโกสีเขียวนะแต่นักเตะแอฟริกาเนี่ยจากภาพเขาเรียกว่าทางเดินนักเตะเข้าสู่สนามเนี่ยเมื่อกี้นักเตะแอฟริกานี่มาคือคักเลยนะเดินตบมือร้องเพลงกันมาก็พยายามที่จะสร้างความมั่นใจเพราะว่าเกมนี้เจอกับเจ้าภาพเนี่ยหนักมากแล้วแฟนบอลผมเชื่อว่าน่าจะเข้ามาเต็มความจุ 87,000 นี่นั่ง
1: ครับ
0: โหแล้วดูเบนดูพาร์ทถ่ายเท่าสดนะ
1: โอ้เป็น
0: โหเขียวทั้งสนาม
1: เป็นทัวร์นาเมนต์ที่รอมา4ปี
0: ใช่
1: ครับ
0: โหบรรยากาศดีมากครับ
1: อัสเตก้านะ
0: เคยไปไหม
1: แต่ก็อยู่มานานนะอัสเตก้าเนี่ย
0: ใช่ใช่จะมีสนามหนึ่งของเม็กซิโกเนี่ยที่แบบข้างหลังเนี่ยมองเห็นที่มอนเตเล่ไหมสนามที่ข้างหลังนี้จะเห็นเป็นภูเขาอะสวยมากนะผมเชื่อว่าคนหลายๆคนน่าจะนึกภาพออกเพราะเป็นสนามที่มักเห็นในเรียกว่าถ้าจัดอันดับสนามท็อปอันดับสวยเนี่ยต้องมีที่มอนเตเล่ถ้าผมจะให้เดี๋ยวให้น้องเบนเช็คละกัน
1: ครับ
0: ข้างหลังสนามเนี่ยมันจะเป็นเนินเขาภูเขาขึ้นไปอยู่ที่เม็กซิโกเนี่ยแหละผมนั่นแหละที่เม็กซิโกเนี่ยแหละ
1: พี่เจมเคยไปไหมพ
0: ี่ไม่เคยไปครับ
1: ครับผม
0: โหตอนนี้เนี่ยพิธีในสนามนี่เหมือนจะกำลังจะเตรียมพร้อมสำหรับการลงสนามของทั้งสองทีมนะเหมือนเขาจะเอารูปโลกมากลางไหมกลางสนาม
1: น่
0: าจะเป็นอีกพิธีหนึ่งนะพิธีเปิดหนึ่งในพิธีการพิธีเปิด
1: แต่พูดถึงฟุตบอลโลกเนี่ยผมเหมาะอันรวมถึงรายการอย่างFIFA Cup World Cup
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาก็ที่จัดที่สหรัฐเหมือนกันเนี่ย
0: ใช่
1: ก็ผมมองนะว่าเหมือนเขาพยายามปรับรูปแบบการพวกการจัดการแข่งขันก่อนเกมหรือแบบที่เป็นไฮไลท์ในสนามเนี่ยให้มันมีความเหมือนแบบเอนเตอร์เทนเมนต์มากขึ้นในลักษณะที่แบบว่าคล้ายๆพวกอเมริกันเกมส์อะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: อเมริกันฟุตบอลหรือ NBA ที่จะมีฮาล์ฟไทม์โชว์อะไรเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: ผมมองว่าหรือหลังๆ FIFA เขาพยายามที่จะปรับอีเวนต์ให้เป็นลักษณะนี้หรือเปล่า
0: อาจจะปรับให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะ
1: ครับ
0: โหบรรยากาศดีมากครับที่เอสเตก้า
1: อัสเตก้า
0: อัสเตก้าใช่ไหม
1: ครับเอสตาดิโออัสเตก้าครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของกฎใหม่ใช่ไหมเบนเดี๋ยวให้เบนเช็คเรื่องกฎใหม่แล้วกันเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้จะมีเรื่องกฎใหม่เรื่องการทุ่มใช่ไหมเวลาในการทุ่มอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: เหมือนเขาก็เริ่มกฎใหม่เนาะ
0: ครับ
1: ก็มีหลายอย่างเลยนะพี่เจมห้ามปิดปากขณะเถียงแบบว่าห้ามเอาเสื้อขึ้นมาปิดปาก
0: คือห้ามเอามือป้องปากเนี่ย
1: ประมาณนั้น
0: กันเขาเรียกว่าเวลานักบอลสมัยเนี้ยเวลาจะพูดอะไรเขาอาจจะมีการมือปิดไว้แบบกันอันปากอะไรแบบนี้ว่าแต่คราวนี้ห้ามนะ
1: เขาแจกใบแดงเลยนะครับ แล้วก็

0: เดินประท้วงออกจากสนามเนี่ยโดนใบแดงแล้วก็พ่วงปรับแพ้0-3
1: ยังไงนะ
0: คือถ้าสมมติว่าประท้วงด้วยกันเดินออกจากสนามเนี่ย
1: อ๋อคือ walk out แหละ
0: walk out
1: ก็โดนปรับเลย
0: โดนปรับแพ้
1: คือแต่ก่อนเนี่ยถ้าปรับแพ้ก็จะสกอร์3-0อยู่ละ
0: ซึ่งอันนี้ต้องบอกเราก็เห็นได้จากเคสตอนคอนคาเคฟไง
1: ครับผม
0: เซเนกัลเจอกับโมร็อกโกก็อันนั้นก็ walk out
1: แถวบ้านเราไม่มีใช่ไหม walk out เนี่ยไม่มีอันนั้นเขาไม่แข่งต่อโอเคครับไปดีกว่าเดี๋ยวไปกันก็ได้นะครับ
0: ครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการขยายการใช้งาน VAR ครับสามารถเช็คใบเหลืองที่2ได
1: ้ครับ
0: รวมถึงพลิกคำตัดสินจากลูกเตะมุมได้เหมือนกันรวมถึงกฎการทุ่มเนาะอย่างที่พี่เจมบอกครับกฎ5วินาทีของลูกตั้งแต่จากประตูแล้วลูกทุ่ม
1: ครับผม
0: ก็ถ้าสมมติว่าสี่ถ้าสมมติมันเกินก็จะเปลี่ยนฝั่งอีกเป็นอีกฝ่ายหนึ่งทันทีครับส่วนถัดมาถ้ามีอาการบาดเจ็บจริงก็ต้องออกไปพักข้างนอก1นาที
1: ก็คือถ้าเจ็บเนี่ยต้องไปออกข้างนอกก่อนไป1นาทีก่อน
0: ใช่
1: แล้วค่อยเข้ากลับลงมาเล่นอีกทีนะ
0: ครับแล้วก็ถัดมาเป็นดักทางแท็กติกบล็อกก่อนลูกเตะมุมเล่น
1: ครับครบไหม
0: ประมาณนี
1: ้ครับผมมาดูที่บรรยากาศในสนามตอนนี้เป็นวิธีการเชิญธงชาติของทั้ง48ชาติลงสู่สนามนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีนักร้องเนี่ยกำลังร้องเพลงอยู่ด้วยโอ้โหก็ยิ่งใหญ
0: ่นักร้องใช่ไหมพี่เจม
1: ใช่ครับบรรยากาศในสนามด้วย
0: ครับ
1: ผมกำลังสงสัยอยู่นะว่าตาฟีฟ่าที่ลอยอยู่ตรงสนามเนี่ยเป็นกราฟิกแต่น่าจะกราฟิกนะเพราะ
0: เข
1: าแต่มี
0: เป็นของจริงนะ
1: มีเชือกนะมีสลิงอยู่
0: ใช่เชิญธงชาตินะ
1: ก็ไล่ตามกรุ๊ปการขันนะ
0: ปกติมีไหมพี่เต็ม
1: ยังจำไม่ได้แล้วว่าพี่เพราะหลังๆในพิธีเปิดบอลโลก ผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะมาถึงก็เปิดสนามก็เตะเลย
0: ปกติถ้าเป็นแบบพิธีเชิญธงอะไรนี้เราจะคุ้นพวกมหากรรมกีฬา
1: โอลิมปิกอะไรงี้แต่เนี่ยเท่าที่ผมดูนะเขาจะไล่ตามธงชาติก่อนโดยที่ไม่มีธงชาติเม็กซิโกเพราะเหมือนถ้าเข้าใจคือเป็นเหมือนการเม็กซิโกเนี่ยเป็นเจ้าบ้านแล้วก็เปิดรับผู้มาเยือนไง
0: ครับ
1: ก็นำมาดิธงแอฟริกาใต้แล้วก็ไล่มาเป็นเกาหลีใต้นะเมื่อกี้อีกทีมหนึ่งในกลุ่มก็เป็นเชกเกีย
0: ครับ
1: มีธงสกอตแลนด์ครับตอนนี้ก็สกอตแลนด์เล่นบอลโลกครั้งสุดท้ายปี98นะแต่ว่าข่าวลายก็คือบิลลี่กิมอร์เจ็บไปละแต่ว่าเรียกไทเลอร์เฟเชอร์ไปเล่นแทนตอนนี้เป็นพิธีการเชิญธงเข้าสู่สนามครับสำหรับพิธีเปิดบอลโลกอ่ะมีธงเยอรมันมาแล้ว
0: ก็ดูแปลกใหม่อีกแบบนึง
1: เชิญออกมาแล้วก็ยืนล้อมวงกลมกลางสนามอ่ะเขาใช้ผ้าเป็นลูกโลกมากลางแล้วให้แต่ละธงเนี่ยยืนล้อมรอบเป็น48ชาติอาจจะเป็น47ชาติแต่เดี๋ยวดูว่าธงเม็กซิโกจะออกมาสุดท้ายหรือเปล่านะในฐานะเจ้าภาพซึ่งถ้าเป็นโอลิมปิกเนี่ยก็จะออกมาธงสุดท้ายใช่ไหมสี่เกมอย่างเงี้ยเวลาเดินขบวนเนี่ยเขาจะมาตามถ้าเป็นเจ้าภาพในจอกชาติสุดท้ายถูกไหม
0: อันไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองเช็คให
1: ้ครับผมตอนนี้เป็นธงตูนิเซียนะเดี๋ยวเราจะบรรยายไปเรื่อยๆนะอีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวเราจะออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องให้ทีมภาคคู่หน้ามาเตรียมตัวละ
0: ก็รอร่วมฟังบรรยายสดได้เนาะกับร่วมฟังกับพี่เอกทีมสกอต
1: ใช่ก็ต้องย้ำอีกทีว่าบอลโลก109แมตช์99บรรยายทุกคู่นะ
0: ครับ
1: โดยทีมภาคก็ของ FM 99ก็มีพี่เอกหิมสกุลพี่จุนเพ็งกวินพี่ลีหมิงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอนเช้ากับพี่หยอง
0: ครับ
1: แล้วก็มีพี่เจ๋งใช่ไหม
0: เจ๋งทรงศักด
1: ิ์ใช่รวมถึงอีกหลายๆคนพี่บีแหลมสิงห์และพวกนี้ด้วย
0: ครับ
1: ก็ติดตามรายละเอียดทางเพจ Facebook FM 99ได้เดี๋ยวใครมายังไงเดี๋ยวเบนจะทำกราฟิกไว้นะ
0: ครับผม
1: เอาทำไมมีกากล่ะพี่เจ๋งยังอยู่นะ
0: ยังอยู่
1: พี่เจ๋งยังอยู่นี่ครับสนามที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเป็นสนามโมเทเล่ที่โมเทเล่เอสตาริโอ BBVA นะข้างหลังเนี่ยข้างหลังสนามจะเป็นเชือกเขาเซโรเดลาลิตาเดลาซิตาถ้าใครนึกภาพออกเนี่ยในสนามเนี่ยจะมองเห็นภูเขาข้างหลังเลย
0: ซึ่งพี่เจ๋งก็เคยไป
1: ไม่เคยไปนี่ไงผมอย่างที่ผมบอกธงของ3ชาติเจ้าภาพเนี่ยจะอยู่ท้ายสุด
0: อยู่ท้ายสุด
1: เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆแล้วมีแคนาดามีเม็กซิโกแล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา
0: ครับ
1: คือธงก่อนนั้นจะเป็นธงตาม

0: ป็นธงตามกลุ่ม
1: กลุ่ม
0: แล้ว3ธงสุดท้ายเนี่ยเป็นเจ้าภาพทั้ง3ชาติ
1: ครับ
0: อืมโดยเป็นมาตรฐานนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมสำหรับเจ้าภาพเวลาโอลิมปิกซีเกมเงี้ยเวลาเดินลงสนามเนี่ยเชิญนักกีฬาลงสนามเนี่ยส่วนมากเจ้าภาพจะปิดท้าย
1: ครับ
0: อืม
1: รอบนี้มีอุซเบย์ด้วยเห็นธงชาติอุซเบย์
0: ใช่อุซเบกิสถานเนี่ยเป็นชุดที่ต่อยอดมาจากตอนที่คว้าแชมป์ยู23นะ
1: ครับ
0: ก็มีฟอนซูลาเยเป็นเพเมเกอร์ใช่ไหมมี
1: คูซานอฟ
0: มีคูซานอฟมีโซโมโลดอฟที่เป็นกองหน้า
1: ครับ
0: อืมอ่ะมาแล้วครับสำหรับธงชาติเจ้าภาพทั้ง3ชาติเดินมาพร้อมกันนะสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นพิธีเปิดฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการ
1: ครับ
0: ที่แรกก่อนเลยที่เอสเซกาสเตเดียม
1: แล้วก็เดี๋ยวถัดไปจะเป็นที่สหรัฐอเมริกา
0: ครับ
1: ครับ
0: แคนาดานี่ทงมาก่อนนะตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ให้เกียรติเจ้าภาพชาติแรกไงที่เปิดสนามก็เป็นเม็กซิโกเดินมาทงสุดท้ายครับ
1: ซึ่งก็อีกไม่กี่หัวใจรอร่วมฟังบรรยายสดไปได้ครับกับ99 Live บอลโลกเนาะ
0: ตื่นเต้นไหมบอลโลกครั้งแรกในรอบ4ปี
1: ก็โอเคตื่นเต้นครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นพิธีใน3อยู่นะ
1: แวะอ่านข้อความหน่อยไหมพี่เจ
0: มได้ครับผม
1: มีข้อความจาก SMS ครับราคานี้ไม่แพงครับหาร2ต่อคนละ 3,000 เอง
0: ก็ถูกต้องเพราะว่าจะได้ดู1ปีด้วยเต็มๆเลยหมายถึงว่ารู้ดูพรีเมียร์ลีกด้วยนะแล้วก็ดู FA ครับใช่ไหมด
1: ้
0: วยดูลีกวันลีก2ได้ด้วย
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลด้วยนะหลายๆกีฬาก็คุ้มแหละ1ปีหาร2คนได้ครับผม
1: ว่าแต่ดูจากพิธีเปิดตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็อดไอ้นี่ไม่ได้นะอดอยากดูพิธีเปิดของลิซ่าไม่ได้นะ
0: ครับ
1: เริ่มอยากรู้แล้วว่าโชว์จะเป็นไง
0: ส่วนเรื่องผู้ตัดสินของเกมแรกเนี่ยผมไปดูมาแล้วเป็นผู้ตัดสินชาวบราซิลนะวิลตันซัมปาโยครับก็จะตัดสินในเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกครั้งนี้นะระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้มีฉายาด้วยเขาบอกเป็นฉายาชายในชุดดำผู้ตัดสินชาวบราซิลคนนี
1: ้นี่
0: เดี๋ยวต้องให้พี่เจ๋งมาเสริมข้อมูลตรงนี้หน่อยครับผม
1: แมนแมน
0: ก็เป่าในลีกบราซิลตั้งแต่ปี2009เลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถูกยกให้เป็นผู้ตัดสินที่ดีสุดของบราซิลในปี2012ครับแล้วก็ได้รับตราสัญลักษณ์ผู้ตัดสินจากฟีฟ่าเป็นทางการในปี2013นะ
1: แต่โดยปกติพี่เจมส์โดยปกติฟุตบอลโลกนี่ก็จัดช่วงประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่จะจัดในช่วงพักเบรกสโมสรเรียกว่าปิดซีซั่นจะมีครั้งที่แล้วแหละที่หลุดไปเตะช่วงปลายปีเพราะว่าเรื่องสภาพอากาศที่กาตาร
1: ์ครับ
0: ร้อนมากแต่ว่าผมเห็นวันก่อนเนี่ยในช่วงฟุตบอลสโมสรโลกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือฟ้าแลบฟ้าร้องใช่ไหมที่ทำให้เกมต้องหยุดไปแล้วล่าสุดเกมกับอังกฤษก็มีนะใช่ไหมเมื่อคืนก่อนฟ้าแลบจนเกมต้องเลื่อนจากตีสามไปเป็นตีสี่ใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมโหคนนี้ใครครับเป็นนักร้อง กำลังเป็นวิธีเปิดอยู่นะ
1: ครับ
0: นักร้องคนนี้นี่เมื่อกี้เราหาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมคนนี้คุ้นๆนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงแต่กล้าละบนโลก
1: แต่ว่าโอ้แต่ว่าถ้าดูจากด้านหลังของนักร้องคนนี้เนี่ยสีเขียวเต็มเลยแฟนบอลเม็กซิโกเต็มความจุ
0: ครับผมเดี๋ยวให้เบนดูข้อความทาง YouTube หน่อยแล้วกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็มีคุณณัฐพงษ์แวะเข้ามาสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: ส่วนข้อความทาง Facebook เมื่อ7นาทีที่แล้วคุณเอดไหม
0: ครับ
1: วิทยุออนไลน์ยังฟังไม่ได้
0: เดี๋ยวลองให้พี่ต้องเช็คดูนะเรื่องออนไลน์มีเสียงหรือเปล่าครับนักร้องคนนี้เนี่ยผมดูน่าจะเป็นเบรินด้านะใช่ไหมไม่น่าใช่ใช่หรือเปล่านะแต่ว่านักร้องผู้ชายเนี่ยน่าจะเป็นอเลฮันโดเฟอร์นันเดสเป็นนักร้องชาวเม็กซิโกนะสไตล์ราตินป๊อปครับอันนี้น่าจะเป็นช่วงโปรโม เขาเรียกว่าเขาเรียกว่านะโปรโมทเม็กซิโกซิตี้นะ
1: ครับ
0: เจ้าภาพฟุตบอลโลกหนึ่งในเมืองเจ้าภาพฟุตบอลโลก
1: ก็จัดที่นี่เขาจัดมากี่ครั้งละ3ครั้งแล้ว
0: ใช่
1: สำหรับอัสเตก้าม ากที่สุดละครับ
0: ครับผมอ่ะคิดว่าไงเบนสำหรับเกมแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้เม็กซิโกเจ้าภาพแบบแอฟริกาใต
1: ้ผมมองไปที่เจ้าภาพนะดูโหถ้ากลุ่มความได้เปรียบสุดๆละท
0: ั
1: ้งในแง่เรื่องของขุมกำลังผู้เล่นรวมถึงสภาพจิตใจ
0: ครับ
1: แล้วก็แฟนบอลที่เข้ามาในสนาม
0: อืม
1: ครับพี่เจมองว่าไง
0: สำหรับผมยังเชื่อมั่นเจ้าภาพเม็กซิโกนะน่าจะผ่านแอฟริกาใต้ได้ผ่านแอฟริกาใต้ได้อืมดูแล้วน่าจะชนะแนวนี
1: ้ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวผมมาดูช่วงท้ายผมดูข้อความหน่อยละกันบอกว่าฟังทางวิทยุเสียงดังฟังชัดครับแล้วก็บอกว่าถ้าพูดถึงทีมเชียร์ในบอลโลกครั้งนี้ของหนูเชียร์ทุกทีมทวีปเอเชียของเราค่ะพี่เจมจากน้องเทยลงทุนแฟนอนก็พรุ่งนี้อย่าลืมเกาหลีใต
1: ้
0: เจอเช็กเกีย
1: เวลา 9:00
0: นญี่ปุ่นละเบนเตะนัดแรกวันไหนเดี๋ยวให้น้องเช็คหน่อยละกัน
1: ญี่ปุ่นใช่ไหมครับพี่เจม
0: ครับเป็นอีกหนึ่งเป็นม้ามืดไหมบอลโลกครั้งนี
1: ้ก็ยังตัดชื่อออกจากม้ามืดไม่ได้นะ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยจะลงสนามคืนวันจันทร์นะน่าจะเป็นคืนอาทิตย์ต่อจันทร์ตีสามเนี่ยจะเจอกันในฮอลแลนด์เลย
1: ครับ
0: เจอกับกักโปก่อนเลย เกมแรกเนี่ยเจอกับทีมเต็งเลยแล้วก็เกมที่สองเนี่ยจะเจอตูนิเซียวันอาทิตย์11โมงโหเวลาดีมาก
1: วันอาทิตย์ที่21นะ
0: ใช่เป็นวันครอบครัวนะแล้วเชื่อว่า
1: ตื่นมาเชียร์ทีมเอเชียเรา
0: ใช่แล้วก็เวลาทีมเอเชียเตะยังไงเราก็ต้องดู
1: ครับ
0: แล้วก็
1: นัดสุดท้ายเจอกับสวีเดนในรอบแบ่งกลุ่มเจอกันวันที่26วันศุกร์ที่26มิถุนายนครับเวลา 6:00
0: นครับเมื่อกี้นี่ในสนามนี่เป็นจานิอินฟานติโน่นะประธานฟีฟ่าเนี่ยเขาเอาเขาเรียกว่าเอาถ้วยฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพมาวาง
1: ครับ
0: ในสนามแล้วก็โหเป็นการเปิดฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการตอนนี้นะนักเตะทั้งสองทีมกำลังจะลงสนามแล้วก็เดี๋ยวตามกันต่อเลยสำหรับการบรรยายสดคู่แรกนะ
1: ใช่ครับ
0: กับพี่เอกหิมสกุลแล้วก็พี่จุนเพ็งกวิน
1: ใช่
0: ส่วนผมกับน้องเบนซ์วันนี้ต้องไปแล้วเดี๋ยวต้องให้ทีมอีกทีมนึงเข้ามาเตรียมถ่ายทอดสดแล้วก็ถ่ายรถสดแบบบรรยายแบบเห็นหน้าด้วยนะเดี๋ยวรอติดตามทาง Facebook แล้วกัน
1: ได้คร
0: ับส่วนผมกับเบนซ์เดี๋ยวต้องลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันหน้าแล้วกัน
1: ครับ
0: กระลับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกหิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่า

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
4: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม J อาร์เจนตินาถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มนี้แชมป์เก่าภายใต้การนำทัพของลีโอนีล เมสซี่ยังคงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์กลุ่มเนื่องจากมาตรฐานของทีมยังแข็งแกร่งและนักเตะตัวหลักจากชุดแชมป์ฟุตบอลโลกคนที่แล้วยังอยู่กันครบทั้งฮูเลียนอัลวาเรสอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์และโรเบโตมาร์ติเนสออสเตรียถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบทีมเวิร์คและมีการเล่นที่รัดกุมด้านแอลจีเรียยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงพวกเขาคือผู้ท้าชิงอันดับ2กับออสเตรียและถือว่ามีโอกาสสูสีเป็นอย่างมากส่วนจอร์แดนทีมมาเมื่อจากเอเชียที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแม้จะเป็นรองเรื่องชื่อชั้นแต่พวกเขาก็พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์และเก็บประสบการณ์ในเวทีโลกสรุปฟันธงอาร์เจนตินาจะอาศัยความเก่าและขุมกำลังที่เหนือกว่าเข้ารอบเป็นอันดับ1ได้ไม่ยากส่วนการแย่งอันดับ2จะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างออสเตรียและแอลจีเรีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: ฟัง FM 99

0: ั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณจุนฮะ
6: สวัสดีพี่เอกด้วยครับ
5: โอ้วันนี้เราไลฟ์กันเลยทีเดียว
6: ครับผม
5: ไม่ตั้งตัวเลย
6: ตกใจ เปิดประตูเข้ามาใน FM 99ตกอกตกใจเลยทีเดียว
5: อ่ะก็FM 99 Active Radio ครึ่งเมืองไทยแข็งแรงนะครับเป็นช่วงเวลาพิเศษของเราร ายงานสดนะการแข่งขันฟุตบอลโลก2026
6: ครับผม
5: นะครับเป็นเกมนัดเปิดสนามเลยนะครับเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมจะพบกับแอฟริกาใต
6: ้ก็ย้อนกลับไปนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกปี2010นะ
5: เอ้ยคุณต้องแล้วเราผมต้องได้ยินซาวไหม
6: นั่นดิเอาไม่ได้ยินซาวด้วย
5: เมาไม่ได้ยินซาวด้วย
6: แหกเลยโอเคเรียบร้อย
5: กราบขอบพระคุณเลยทีเดียว
6: ครับผม
5: แล้วก่อนหน้านี้ที่ตอนที่เราบรรยายพี่มิลิกันมันมีซาว
6: ไม่มีไม่มีไม่มี
5: ก็ไม่มีเหมือนกันหรอ
6: มีหรอมีปะไม่มีเหมือนกัน
7: มีสิพี่มิลิกมีสิ
8: รอใช่ข้างนอกสิ
6: ข้างนอกเวลาเรานั่งข้างนอก
8: เดี๋ยวแจ้งทางเทคนิคให้
6: ได้
5: โอ้โหเป็นความขอบพระคุณอย่างล้นเหลือขอบคุณนะผอ.ทรงศักดิ์วันนี้มานั่งคุมอยู่ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามีช่วงนี้เนี่ยมีการออกอากาศทั่วประเทศ
6: ครับ
5: ลิงก์สัญญาณทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่จริงๆลิงก์สัญญาณทั่วประเทศไปจนถึงตีห้าเลยใช่ไหมคุณโต้ง
6: ครับผม
5: เราก็ฝากทักทายแฟนของ FM 99นะอยู่ที่อยู่ทั่วประเทศ
6: ครับผม
5: นะครับแล้วก็อันนี้ไลฟ์
6: ทั่วโลกเลยได้ไหม
5: ทั่วโลกเลยก็ได้
6: เพราะว่าฟังออนไลน์ได
5: ้
6: ครับผม
5: ครับผม
6: ไหนลองสวัสดีเป็นภาษาเม็กซิโกให้หน่อยฮะ
5: พี่โอล่า
6: ชัวร์นะ
5: ชัวร์นะใช่นะ
6: เอาคุณชัวร์นะถ้างั้นขอเป็นภาษาแอฟริกาใต้หน่อย
5: แอฟริกาใต
6: ้เอ้ยคุณไปมาป่ะ
5: ไปมา
6: อ่านอ่านขอหน่อย
5: ไม่ได้อะ
6: โอ้โห
5: ไอ้คุณไม่ได้นะ
6: คุณเจ๋งได้เหรอไอ้เขาเปิดวิกิอยู่โอ้เช็คกัน
5: ที่เขาได้คุณรู้ว่าเพราะอะไร
6: เพราะอะไรครับ
5: คือผมมันไปอยู่มาแป๊บเดียวผมก็เลยไม่ได้
6: ครับผม
5: แต่เขาเนี่ยเพื่อนรักเข
6: า
5: ไปฝังตัวอยู่เป็นเดือน
6: วันนี้ก็เพิ่งลงรูปใน Facebook นี่นะ
5: กับเขาเหรอ
6: ไม่ใช่หมายถึงว่าเพื่อนรักเขา
5: เอาหร
6: อ
5: เพื่อนรักเขาเนี่ยไปฝังตัวอยู่ที่แอฟริกาใต้อยู่เป็นเดือน
6: ครับถูกต้องเพราะตอนนั้นเขาต้องไปเกาะติดฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต
5: ้ถูกต้อง
6: โอ้สุดยอด
5: เขาอ่ะได้คำทักทายจากเพื่อนรักเขามา
6: ว่า
5: เอามาเข้ามาดิเข้ามาในไลฟ์หน่อย
7: ข้ามมาดีกว่า
5: เอามาดีกว่าเหรอเพื่อนรักเขาไปฝังตัวอยู่ที่แอฟริกาใต้
6: ครับผม
5: นะครับก็เรียกว่าแทบจะไปกินไปนอนกับพวกแรดพวกบิ๊กไฟของแอฟริกาใต้อ่ะ
6: โอ้ยครับผม
5: มีสิงโต
6: ช้าง
5: มีแรด
6: ครับผม
5: มีเสือดาวแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเป็น
6: อะไร
5: เป็นอะไรชีต้าว่าหรือฮิปโป
6: ไม่แน่ใจพี่ทำไมพี่คิดว่าผมต้องมีความรู้เรื่องของแอฟริกาใต้ขนาดนั้น
5: เออก็ทักทายแล้วก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับ
6: ครับ
5: วันนี้เกมที่อัสเซกาสเตเดีย
6: ม
5: หรือว่าเม็กซิโกสเตเดียมกำลังจะเริ่มต้นคุณแล้วคุณจุนรายชื่อผู้เล่นเม็กซิโกเป็นไง
6: ไปดูแลอัพของทางฝั่งเจ้าภาพร่วมอย่างทางเม็กซิโกก่อนเลยนะครับประตูเป็นทางราอูรันเกลนะครับเกมรับนะครับแบ็คขวาเป็นอิสราเอลเลเยสนะครับซ้ายเป็นทางเฮซุสกายาโ
5: นตกลงเม็กซิโกหรือว่าอิสราเอลครับผม
6: ชื่อเขาเฉยๆชื่อเขาเฉยๆครับผมคู่เซนเตอร์นะครับเป็นเซซามอนเตสกับตันทีมกับโยฮันวาสเกสนะครับตรงกลางมีทางเอลิกลิล่านะครับมีอาบาโลฟิกดาโก้แล้วก็แบนกูติเลสนะครับ ส่วนด้านบนนะครับมีราอูฮิเมเนสนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็มีตัวด้านข้างอย่างทางโรเบโตอัลวาราโดกับทางด้านของฮูเลียนอิโยเนสนะครับส่วนทางฝั่งของแอฟริกาใต้นะครับประตูเป็นกัปตันทีมอย่างทางลอนเวนวิลเลียมส์นะครับแล้วก็นอกนั้นนะครับในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยเป็นทางด้านของคูริโซมูดาวนะครับซ้ายเป็นทางออเบโมดีบ้า3เซนเตอร์นะครับมีทางเอ็มโบกาซี่นะครับมีทางนิโคซินาตี้ซิเบซี่อีกคนหนึ่งนี่เป็นทางอิเมโอคอนนะครับตรงกลางมีทางเจโบโฮมาโคเอน่านะครับมียาย่าซิโตเร่แล้วก็เจเดนอดัมส์นะครับคู่กองหน้าก็เป็นไลฟ์ฟอสเตอร์นะครับก็เป็นตัวความหวังในเกมลุกนะพี่เอกนะ
5: ครับผม
6: จากเบอร์ลี่นะครับอีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของอิกลัมเลเนอร์สนะครับนี่คือไลน์อัพของทั้ง2ทีมนะครับ11ตัวจริงในวันนี้ผู้ตัดสินหลักนี่เป็นทางวิตันซัมปาโยจากบราซิลนะครับวีอาร์เป็นนิโคลัสเกาโยจากโคลัมเบียครับ
5: ครับผมทั้ง2ทีมกำลังจะเริ่มต้นลงสนามในครั้งนี้แล้วนะครับนัดแรกโอ้แต่สนามนี้บรรยากาศมันสุดคลาสสิกจริงๆนะคุณจุ๊บ
6: ใช่ครับเอสติกานี่ก็โอ้โหเปเล่มาราโดน่าก็เคยมาคว้าแชมป์โลกที่สนามนี้
5: ถูกต้อง
6: ครับผม
5: นะครับอันนี้นี่ทางฝั่งของทีมชาติเม็กซิโกแล้วก็แอฟริกาใต้ก็เตรียมที่จะลงสนามแล้วนะครับท
6: ัก
5: ทายแฟนๆ FM 99ผ่านทางSMS นะครับ4689899
6: คร
5: ับบอกประเดิมมันต้องประเดิมบอลโลกเนี่ยมันต้อง2สีพี่น้องคู่นี้เท่านั้นไม่งั้นไม่สนุก
6: อย่าเรียกว่าผมเป็นพี่น้องเลยพี่น้องเขาจริงวันนี้เขาใส่เสื้อเม็กซิโกพร้อมกันเลยโดยไม่ได้นัดหมายนี่วันเนี้ย ใช่ไหม
5: คือผมอะ
6: เอกพริบไหวกับบาวฮิมสกุล
5: วันนี้ประเดิมผมว่าประเดิมรายการทางทีวีทางช่อง9 M.HD เป็นวันแรก
6: อุ้ยงานเดี๋ยวจังเลย
5: โอ้โหคุณจุดเลยคุณใหญ่พูดเลยถ้าไม่ได้ปฏิเสธไปเยอะกว่านี
6: ้โอ้โหตายแล้ว
5: มีคุยซ้ำ
6: ก็ระดับฟุตบอลโลกไม่มีเอกฟุตบอลโลกได้ไงแฟนมันแท
5: ้ได้ครับเขาก็ทำกันได้ฮะที่อื่นเขาก็ทำกันได้อยู
6: ่ระดับเอกฟุตบอลโลกสัญลักษณ์อ่ะเกมเริ่มแล้วนะพี่เอกนะ
5: อ่ะก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าเราสองคนเนี่ยก็เพิ่งจะรู
6: ้
5: ว
6: ่
5: าจะมีการไลฟ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของทาง FM 99ด้วยทาง Facebook Live
6: ครับผม
5: แล้วก็ทาง YouTube ก็มีด้วย
6: ครับผม
5: นะครับดังนั้นสามารถรับชมได้ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับอ่ะเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะว่าเนื่องจากเราสองคนนี้ก็อยู่ในวัยที่มองจอใกล้มองจอไกลอาจจะต้องใส่แว่นเข้าใส่แว่นออกขยับแว่นออก
6: หนักแล้ว
5: หนักแล้ว
6: คร
5: ับ นะครับผมเนี่ยสั้นสายตาสั้นอย่างเดียวอันที่ผู้บอกอย
6: ู่ใช่เหรอ
5: ผมยังไม่ยาว
6: ขาก็สั้นเนี่ยเหรอ
5: ขายากกว่าสายตาน่ะสั้นดังนั้นเนี่ยเวลามองจอไกลผมต้องใส่แว่นแต่เวลามองใกล้เนี่ยผมอาจจะต้องมันใส่แว่นแล้วมันระยะไม่ได้ผมก็เลยอาจจะต้อง

0: ขยับแว่นนิดนึงเนาะ
1: เหมือนกันครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะเกมเริ่มต้นนะครับใครที่ยังไม่นอน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ยังอยากอยู่เป็นเพื่อนเราสองคนทักทายกันเข้ามาได
1: ้ครับผม
0: คุณจุดได้ดูพิธีเปิดไหม
1: ได้ดู
0: หรอ
1: ครับ
0: คุณเป็นมนุษย์กลางคืนอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เป็นมนุษย์กลางวันต้องทำงานกลางวันบ้างก็เลยต้องนอนหลับเอาแรงซะหน่อย
1: ครับผมอ่ะก็ตอนนี้เกมออกสตาร์ทมา1นาทีเม็กซิโกเนี่ยบุกจากซ้ายไปขวาทางหน้าจอเรา2คนนะ
0: ครับผม
1: ถึงท่านจะได้เรียกว่าจินตนาการตามเราไปด้วยนะเวลาเราบรรยายเกมนะครับ
0: คร
1: ับ แอฟริกาใต้อยู่ในชุดสีเหลืองนะครับส่วนเม็กซิโกเจ้าภาพนี่ก็เสื้อสีเขียวเกงสีขาวแล้วก็ถุงเท้าสีแดงนะคร
0: ับผม
1: ปี2010ที่เป็นเกมนัดเปิดสนามที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพเสมอกัน1-1นะในเกมวันนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูเกมวันนี้จะเป็นยังไง
0: เกมวันนั้นเนี่ยก็เกมบรรยากาศที่แอฟริกาใต้ทุกๆเกมพวกเรา
1: เซล่า
0: จำบรรยากาศได
1: ้
0: มันมี
1: สนั่นหูเลย
0: นะ
1: ครับผม
0: บูเซล่าวันนี้แอฟริกาใต้เนี่ยอยู่ในชุดสีเหลือง
1: ครับ
0: ล้วนนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับกลับไปที่ครุกษาประตูนะครับวิลเลียมวางขึ้นมาด้านซ้ายครับบอลจับไม่อยู่นะครับออกหลังไปครับออกข้างไปครับขออภัยครับ
1: เบียร์กิเล่ครับเฮดโค้ชประสบการณ์สูงของทางเม็กซิโกนะครับนี่ก็เคยผ่านฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วนะครับในฐานะของนักเตะแล้วก็กุนซือเองด้วยนะอากิเล่นี่เป็นโค้ชที่แก่สุดในอันดับที่7ในฟุตบอลโลกคราวนี้นะพี่เอกนะ
0: ครับผม
1: 67ปีนะครับเท่ากับลาฟลังนิกในอันดับ6แต่ว่าจำนวนเดือนเนี่ยก็เป็นทางลาฟลังนิกที่แก่กว่านะครับส่วนทางด้านของเฮดโค้ชของแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นทางฮูโก้บูสนะครับ74ปีเท่ากับทางมิโลสลาฟคูเบกของทางฝั่งเช็กเกียที่อันดับ2
0: เนี่ยฮะเขามาจัดกับผมแล้วเขาว่าข้อมูลแน่นปึ๊บ เขาคงกะว่า
1: ผมเจอพอดีเลื่อนมาเจอพอดีก็เลยเก็บไว้แต่ว่าถ้าแก่สุดดิกอเวอร์คาร์ดคือลาเซานั่น78ปีนะครับ
0: จะมาเป็นจุนฟุตบอลโลกเอา
1: เร
0: ีย
1: กว่า3ชั่วโมงผมก็จะมีแค่นี้นะนอกนั้นจะไร้สาระแล้วนะฮะ
0: จังหวะฟรีคิกของเม็กซิโกครับเปิดไปติดกำแพงครับของแอฟริกาใต้ออกข้างไปนะฮะ
1: ก็ค่อนข้างจะเป็นต่อเยอะพอสมควรเหมือนกันนะก่อนเกมวันนี้สำหรับทางเม็กซิโกเพราะว่าเอาจริงแอฟริกาใต้ชุดนี้พี่เอกถือว่าถ้าเทียบกับแฟนบอลทั่วโลกในเรื่องของความคุ้นหูคุ้นชื่อเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างน้อยมากนะคุ้นหูสุดเนี่ยแน่นอนเป็นไลฟ์ฟอสเตอร์ศูนย์หน้าจากทางเบอร์ลี่นะครับนอกนั้นส่วนใหญ่เป็นพวกนักเตะที่ค้าแข่งในบ้านเกิดซะส่วนใหญ
0: ่
1: ครับ
0: จังหวะนี้เม็กซิโกโอ้โหได้ยิงแล้วเป็นผู้สัมประตูของแอฟริกาใต้ครับที่เซฟเอาไว้ได้บนเส้นเลยทีเดียวครับเม็กซิโกเกือบจะได้ประตูขึ้นนำนะครับคนที่ยิงเดี๋ยวดูก่อนน่าจะเป็นนี่ครับราอูฮิเมเนสยิงด้วยซ้ายตรงกรอบด้วยครับ
1: โอ้โหปัดด้วยมือขวานะครับโรเบร์ติเลียมโอกาสทองแรกของทางเม็กซิโกมาแล้วนะครับราอูฮิเมเนสได้ซัดแต่ว่าเป็นซูเปอร์เซฟของวิลเลียมส
0: ์เตะมุมก็ทุบทิ้งออกไปได้ครับวิลเลียมส์หยอดเข้ามาอีกทีก็ยังเป็นเกมรับของแอฟริกาใต้ที่ต้องเคลียร์บอลออกมาเอ้าแล้วเคลียร์ไม่ขาดอีกเหมือนจะตอนนี้เนี่ยตั้งรับกันอย่างเดียวแล้วจะเป็นจังหวะสวนกลับของแอฟริกาใต้ครับเป็นทางเรเนอร์สออกมาทางด้านซ้ายไหลมาอีกทีนึงก็แหมไปเข้ามือผู้สับดูรันแค้วนะครับ
1: พยายามจะรีบสวนมานะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้จบครับโอ้โหสวนภาพช้าตัดให้ดูอีกครั้งนึงครับขึ้นเกมทางขวามาของเม็กซิโกนะครับแล้วก็วิ่งมาตะบันด้วยขวาในกรอบเขตโทษนะครับด้วยซ้ายไม่จับครับราอูฮิเมเนสโอ้โหแต่ว่าติดเซฟของทางวิลเลียมส์ครับปัดทิ้งออกไปได้นี่ก็เพิ่งจะย้ายกลับไปอยู่กับวูลฟ์แฮมป์ตันอีกทีนึงนะสำหรับทางราอูฮิเมเนสนะครับ
0: มานะครับก็คู่แรกเนี่ยแหมใครที่เดิมเคยคิดว่าเกมเปิดสนามฟุตบอลโลกอาจจะดูเหนื่อยๆหนืดๆวันนี้นี่เจ้าภาพเม็กซิโกไม่สนแล้วครับขอเน้นเกมรุกเอาใจแฟนบอลเจ้าบ้านเม็กซิโกหน่อย2ครั้งก่อนหน้าที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพครับ1970กับ1986เนี่ยพวกเขาผ่านไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายทั้ง2ครั้งนะครับ
1: ครับ
0: คุณไม่มีอะไรนอกเหนือจากคำว่าครับแล้ว
1: ก็ผมนึกว่าพี่จะพูดต่อพี่อุตส่าห์ปูมาผมก็ครับ
0: สมาธิคุณต้องดีดิระดับผมโยนไปปั๊บคุณต้องพอครับปุ๊บแล้วคุณก็ต้องตอบปั๊บปั๊บ
1: ครับผมโอ้ตายผมก็เอาพี่ก็ปูมาผมก็ครับรับให้แล้วพี่ก็เงียบถ้าผมไม่ตอบอ้าว
0: สมาธิ
1: ตายแล้ว
0: สมาธิไงไหวพริบคุณต้องมีพอครับปุ๊บคุณก็ต้องพูดต่อเลย
1: อ๋อโอเคเดี๋ยวไว้ใหม่ครับผม
0: ได้
1: ครับ
0: แล้วคุณนี่เขาเรียกอะไรอ่ะ
1: อะไรฮะ
0: อีกาลาเทศะคุณไม่ค่อยมีนะนี่คู่เม็กซิโกแอฟริกาใต้คุณใส่เสื้อเกาหลีใต้มาเพื่ออะไร
1: คือตอนแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมมันจะออกจะออกแล้วแต่น้อง
0: คือคุณทรงศักดิ์วรรณวิจิตรเนี่ย
1: ผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย
0: เขาเนี่ยก็ไม่ได้ปามาบอกผมก่อนเหมือนกัน
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยก็มีทีมงานช่างแสงของช่อง9อยู่ๆโทรมาหาผม
1: ครับ
0: พี่เอกครับเรื่องแสงวันนี้ใน99อ่ะครับผมอย่างนั้นอย่างเรื่องแสงอะไรวะไม่มีนะพี่ไม่เคยโทรหาเรื่องแสงสงสัยผิดเองแล้วครับเขาบอกว่าวันนี้วันแรกใน99ต้องแสงคงต้องสวยนะสวยทำไมครับอยู่ในสตูครับผมทางวิทยุ
1: เห็นไหมแสดงพี่ยังรู้อะไรบ้างผม
0: ไม่รู้
1: ไม่รู้อะไรเลย
0: ผมกำลังนอนอยู
1: ่อ๋อครับผม
0: เออ
1: เรียบร้อย
0: นี่ถ้าผมแก้ผ้ามาจัดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ
1: นั่นแหละสิ
0: เขาไม่บอกผมก่อนนะคุณเจ๋งรงศักดิ์เน
1: ี่
0: ย
1: ดีแล้วผมมีเสื้อแขนยาวอะไรอยู่ในรถเตรียมมาใส่ด้วย
0: ตายตายตายตาย
1: แต่ว่าผ่าน7นาทีมานะครับเกมที่เอสเตกาหรือว่าเม็กซิโกซิตี้สเตเดียมก็ยัง 0-0 นะครับโดยที่โอกาสทองนี่เป็นของทางเม็กซิโกมีไปก่อนแล้วนะพี่เอกนะลูกยิงของราอูฮิเมเนสนะครับแต่ว่าไปติดเซฟทางด้านของโลเวนวิลเลียมส์นะครับ
0: ที่ร้อง Send someone to love me
1: นั่นล็อบบี้วิลเลียมครับ
0: อ่ะล่ะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: โอ้ครับ
0: เป็นไงลูกคอ
1: แต่ดูรูปเกมในช่วง8นาทีแรกนี่ก็เป็นทางเม็กซิโกนะพี่เอกนะที่ดูจะทำผลงานในเรื่องของการครองเกมบุกเข้าใส่ได้ดีกว่านะครับเม็กซิโกเองเนี่ยขึ้นปฏิทินปี2026มาพี่เอกอุ่นเครื่องมาทั้งหมดเนี่ยก็ชนะ6เสมอ2นะถือว่าฟอร์มปุ่นเครื่องดีนะครับส่วนแอฟริกาใต้เองฟอร์มปุ่นเครื่องไม่ค่อยดีแต่ว่าตัดบอลมาได้ซัดลูกนี้ 1-0 ครับเม็กซิโกออกนำไปแล้วครับโอ้โหนาทีที่9ครับในที่สุดทางด้านของเม็กซิโกก็เป็นฝั่งที่ขึ้นนำไปก่อนนะครับโอ้โหเป็นทางด้านของฮูเลียนกิโยเนสนะครับที่ซัดเข้าไป
0: โอ้โหเป็นประตูแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ถูกบันทึกเอาไว้แล้วนะครับ8นาทีเศษๆเท่านั้นครับเจ้าภาพเม็กซิโกหรือว่าเวลาแฟนๆพวกเขาเวลาเรียกคุณจุนเขาก็เรียกตัวเองว่าเม็กฮิโก
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: ขึ้นนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0นะฮะในน่าจะบันทึกเป็นนาทีที่9นะครับหมายเลข16นะครับของเม็กซิโกครับกูเลียนควินโอเนสหรือว่าอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ค่อยคุ้นหูนักเตะของลาตินอเมริกาพวกนี้เท่าไหร่โอ้โหยิงด้วยขวานะครับ
1: ครับผมโอ้โหลอดโอ้โหลอดดาร์กเวเดอร์ของโรเบิร์ตวิลเลียมคือพยายามจะหุบขาไม่ทันครับมันโดนส้นเท้าขวาก็จริงของทางวิลเลียมแต่ว่าก็ยังปริ้นเข้าประตูไป
0: ครับผม
1: นะครับก็ขึ้นนำ 1-0 นะครับจากกิโยเนสนะครับกองหน้าตัวด้านข้างจากทางอัลคาเซียที่ก็ในซาอุดิโปลีกฤดูกาลล่าสุดผลงานดีมากนะพี่เอกนะ31นัดเนี่ยเขาทำไป33ประตูยิงโหดมากนะครับ
0: อันนี้ซ้อมยิงตะไคร้ธรรมดาป่ะฮะ
1: นั่นสิก็เป็นประตูที่3ในนามทีมชาติของเขากับทางทีมชาติเม็กซิโกนะครับ
0: เป็นประตูนำ 1-0
1: คร
0: ับแล้วก็น่าจะทำให้ความคึกคักของกองเชียร์เจ้าบ้านเม็กซิโกเรียกว่าคึกคักขึ้นหนักขึ้นนะครับ
1: แล้วมีจังหวะโอ้โหลูกนี้คิวเดสคนที่ทำประตูขึ้นนำครับโดนแตะแถวๆบริเวณข้อเท้าตรงกลางสนามครับยังไม่ลุกขึ้นมานะครับยังนอนเจ็บอยู่ครับ
0: สำหรับแมตช์เดย์แรกของกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเกมนี้นะครับเม็กซิโกกับแอฟริกาใต
1: ้
0: ส่วนแมตช์เดย์ที่2นะครับก็จะเป็นเกมเกาหลีใต้กับเช็กเกียหรือว่าเช็กริพับลิกก็จะเตะกันวันนี้เหมือนกัน
1: 9โมงเช้า
0: 9โมงเช้า
1: ติดตามได้ กับทาง FM 99โอ้โหฮูโก้บรูซครับคุณซื้อชาวเบลเยียมนะครับเคยคุมทีมชาติแคเมรูนมาด้วยนะ
0: ครับ
1: เป็นเฮดโค้ชของทางแอฟริกาใต้แต่ว่าก็โดนไปก่อนแล้วนะครับ
0: ฮูโก้บรูซนี่อายุ74ปีนะคุณจุนนะ
1: ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเขาเองนี่แก่เป็นอันดับที่3นะ74ปี62วัน
0: ครับ
1: อันดับ2คูเบกของเชเกียเนี่ย74ปีกับ283วัน
0: คือมูสคูนี่เนี่ยกล้องจับไปที่คาเบียอาคิเร่เนี่ยหน้าก็ค่อนข้างแก่ลงไปเยอะนะครับแต่บูสเนี่ยดูงอมกว่าเยอะ มาเม็กซิโกนำแล้วครับก็น่าจะเล่นได้สบายขึ้นแล้วก็มั่นใจขึ้นนะครับจังหวะนี้เปิดยาวขึ้นมาถึงเส้นหลังฮิมิเนสแล้วฮิมิเนสเก็บบอลได้แล้วก็ไปแตะบอลไปโดนตัวผู้เล่นของแอฟริกาใต้ครับออกหลังไปได้ลูกเตะมุมครับ
1: โดนทางมูดาวนะครับออกหลังไปได้เตะมุมทางด้านซ้ายครับขึ้นมาแล้วครับยอห์นวาสเกสเซนเตอร์จากเจนัวนะครับวันนี้ก็ลงเล่นเซนเตอร์คู่กับทางด้านของเซซาร์มอนเตสกับตันทีมนะครับกล่องจับไปที่ราอูฮิเมเนสครับอันตรายอยู่แล้วครับแนวรับของแอฟริกาใต้ต้องระวังเขาให้ดีครับ
0: ไอ้มุมเข้ามาได้จังหวะขึ้นโคกอีกแล้วนะครับอูวิมิเนสแต่ว่าบอลนะโด่งไปเข้ามือของวิลเลียมส์
1: จังหวะมุมมันโหดไม่หน่อยเลยครับแล้วก็โดนเหลี่ยมใต้บอลนะครับ
0: ครับจุนประธานฟีฟ่า
1: จานี่ฟันติโน่ก็เข้ามาชมในเกมนี้นะครับ
0: เดี๋ยวผมเข้าไปดูข้อความทาง YouTube นิดนึงเออปั๊บ
1: อ้าวทำไมเสียงเอกนพดล
0: YouTube มีไหมคุณเจ๋ง YouTube มีไหม
2: มี Facebook อย่างเดียว
1: Facebook
0: โอ้แล้วให้เรา PR ไปเมื่อกี้ขอบคุณมากเลยนะคุณเจ๋งนะโอ้โหใจคอนี่โหดเยี่ยมเอาไม่หิดจริง
1: ๆวางทุกดอก
0: วางทุกดอกแล้วบอกเอกเพื่อนรัก
1: เรียกว่าวางพวกเราทุกดอกเลยโอ้ตายแล้วได้รับเกียรติด้วยนะให้มาวันแรก
0: เอาอ่ะเดี๋ยวเข้าไปทักทายแฟนๆทาง FM 99ทาง Facebook ก่อนดีกว่าแหมแอดมิน FM 99ทำงานขยันจริง
1: ๆที่
0: โพสต์ Facebook ด้วยนะโกประตูแรกฟุตบอลโลก2026มาแล้วเม็กซิโกขึ้นนำแอฟริกาใต้ 1-0 สงสัยคงจะนั่งอยู่ในห้องแล้ว
1: ครับผม
0: แอดมินเบ่งนะตอนนี้แอดมินเบ่งก็กำลังทำหน้าที่อยู่ใครอยากทักทายแอดมินพออเบ่งก็ทักทายไปได้นะครับ
1: ขยันจริง
0: ๆบอกว่าทำไมต้องใส่รองเท้าสีชมพูเฮ้ยใครใส่รองเท้าสีชมพู
1: ไหนอ่ะ
0: ใครใส่รองเท้าสีชมพูครับ
1: ไม่แน่ใจฮะหมายถึงนี่เปล่ามูดาวหรือเปล่า
0: แอฟริกาใต้นะ
1: ทีมก็เป็นเรื่องของสีสันแฟชั่นนะ
0: ครับบอกเฉินเท่าหนานนะภาคคู่กับไก่ป่า
1: โอ้ยโหแหมกูว่าจ่ายมาเลย
0: ฮะคุณหนุ่มบอกขอบคุณครับจากคุณหนุ่มแมงดานะครับบอกคุณธนาการบอกขอครับอย่าคุยนอกเรื่องเยอะครับถ้าในเกมดีกว่า
1: ได้เลย
0: ไม่ได้ครับผมไม่ได้ฮะเพราะว่าได้ขอมาได้
1: คร
0: ับว่าเราจะให้ได้เปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเราสองคนนี่ก็นะก็อยู่ในเกมด้วยนะครับแล้วก็ต้องนอกเรื่องก็มีบ้าง
1: ครับครับช้าตัดให้ดูจังหวะยิงของยูเนสนะครับอัดเต็มข้อเลยครับเท้าขวาครับก็คือจังหวะยิงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ห่างตัวทางวิลเลียมส์แต่ว่ามันหุบไม่ทันนะครับต้องยิงมาแรงครับสุดท้ายบอลก็ยังปริ้นแถวๆบริเวณข้อเท้าของโรเบิร์ตวิลเลียมส์เข้าประตูไปให้เม็กซิโกขึ้นนำแอฟริกาใต้ 1-0 นะครับ
0: ผ่านมา15นาทีเศษๆครับเจ้าภาพเม็กซิโกนะใช้ผมใช้คำว่าเจ้าภาพเนาะไม่ใช่เจ้าบ้านนะเจ้าภาพแม้ว่าจะเป็นเจ้าบ้านด้วยแต่ผมใช้คำว่าเจ้าภาพแล้วกันขึ้นนำอยู่1-0ส่วนที่ถามผลฟุตบอลรายการอื่นๆมาด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวอัปเดตให้นะครับแป๊บหนึ่ง มีฟุตบอลสวีเดนนะที่จบไปนะครับเฮลซิงบอร์กแพ้ลานสโคนาไป0-3นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีโอ้โหลีกฟินลงฟินแลนด์กับฟุตบอลสวีเดนครับเดี๋ยวถ้ามีจังหวะเดี๋ยวเข้าเกมให้นะครับ
1: ครับส่วนเกมฟุตบอลโลกผ่านมา16นาทีในนัดเปิดสนามนี่เม็กซิโกมีโอกาสยิงไป5ครั้งแล้วนะครับตรงกรอบ2ได้มา1ประตูส่วนทางแอฟริกาใต้นี่ยังไม่มีโอกาสได้ยิงแล้วก็เหลืองแรกนะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้มาแล้วครับเดี๋ยวดูภาพช้านิดนึงว่าใครที่โดนทำฟาวนะครับล่วงลงไปเรียบร้อยครับทางบุโคเอน่านะครับที่เป็นคนโดนใบเหลืองไปครับจังหวะที่ไปโอ้โหเข้าช้าแล้วครับทางด้านของฟิดาโก้แตะบอลหนีไปแล้วนะครับจังหวะเข้ามาแล้วเท้าซ้ายครับมาปะทะใส่ฟิดาโก้ครับมาโคเอน่าหน้าก็โดนใบเหลืองไปเป็นคนแรกนะครับในฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับ
0: แอฟริกาใต้พยายามจะเปิดเกมลุยขึ้นมาเพื่อเอาประตูตีเสมอนะครับบอลอยู่กับทางเอ็มโบคาซี่ครับออกมาทางซ้ายให้กับโมดีบ้ากลับคืนไปที่วิลเลียมครับลูกสาวประตูของแอฟริกาใต้รายการอื่นๆที่ถามมาเนี่ยผมหาแล้วก็ยังไม่มีนะฟุตบอลฟินแลนด์เนี่ยยังมีหลายคู่ที่ยังไม่เตะ
1: เกมยังไม่ปะติดปะต่อนะครับทางฝั่งของแอฟริกาใต้นะครับแล้วตอนนี้ก็สกอร์ตามหลังไปแล้วด้วยนะครับ
0: มีถามเซียนวาวใส่เสื้ออะไรฮะวันนี้เขาใส่เสื้อเม็กซิโก
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็แอฟริกาใต้นี่เอาหลวงพี่มาเตะฟุตบอลเหรอฮะหลวงพ่อหลวงพี่วันนี้โกนหัวกันแบบเลี่ยนๆกันหลายคนเลยนะ
2: มียูทูบนะยูทูบ
0: มีแล้วเหรอซึ่งไปไลฟ์เมื่อกี้เหรอ
2: น้องมันได้ไปแล้วเมื่อกี
0: ้โอ้โหเจ๋งขอบคุณมากเลยสรุปว่ามีแต่คุณวางยาผมว่าไม่มีอีกรอบนึงขอบคุณมากนะ
1: ส่วนบอลของแอฟริกาใต้นี่ก็ยังได้แต่เคาะไปเคาะมานะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: ยังเข้าไปในกรอบเขตโทษของเม็กซิโกไม่ได้นะครับผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเล่นในประเทศบ้านเกิดตัวเองเนี่ยก็คืออยู่กับอันโดไทเลทซึ่งก็เป็นทีมแชมป์ลีกนะแล้วก็ทางมาเมโลดี้ซันดาวน์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่กับ2ทีมนี
0: ้เนี่ยคุณเนมรัชนิพงศ์ก็ดูอยู่ด้วยนะก็ทักทายเข้ามาบอกว่านั่นเจิ้งอีเจียนหรือเปล่า
1: อุ๊ยน้องเนมตาดีมากอยากกินอะไรบอกพี่
0: เจิ้งอีเจียนเอามาดูจังหวะของแอฟริกาใต้ดิเอาของเม็กซิโกนะครับด้วยยิงด้วยขวาโอ้บอลหลุดกรอกไปโหหันมาดูเจิ้งอีเจียนนิดเดียวนี่ถึงกับสมาธิหลุดทีเดียวแล้ว
1: โอ้ตายก็ยิงนอกกรอบเขตโทษหน้ากรอบเขตโทษด้านขวาแล้วก็เป็นทางกิโยเนสเลยครับคนที่ทำให้เม็กซิโกขึ้นนำนะครับตบบันด้วยขวาแต่ว่าบอลหลุดกรอบไปแบบได้ลุ้นนะครับวิถีบอลน่ากลัวครับดูเป็นคนที่เวลาวางเท้านี่น่ากลัวนะครับกิโยโมชัวครับในวัย40ปีครับก็มาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวสำรองนะครับ
0: แอฟริกาใต้แทบจะยังไม่ได้ลุ้นยิง
1: ใช่ยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับ
0: ครับผู้สินเป่าให้เป็นจังหวะฟาวของแอฟริกาใต้นะครับฟอสเตอร์โดนทำฟาวนะครับ
1: คือความหวังเรื่องประตูก็ต้องที่คนนี้แหละครับลายฟอสเตอร์ศูนย์หน้าจากทางเบอร์ลี่นะครับ
0: ครับทาง Facebook นะครับทักทายเข้ามาว่าบอลวีรายงานตัวครับกรีดยางอยู่นครซี่ครับฟังอยู่ครับ
1: สวัสดีนะครับ
0: ผมคุณวีรศักดิ์นะแล้วก็คุณน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะก็ทักทายสวัสดีเข้ามา
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คุณวริศบอกปีโลปักน้ำ
1: ตาดีทั้งนั้นโอ้แฟนบอลของ FM 99เรานี่สุดยอดนะเรื่องสายตา
0: แสดงว่าชมอยู่ด้วยไงชมเขาชมเกมอยู่ด้วย
1: ครับผม
0: ก็ใครที่ยังไม่มีช่องทางในการรับชมก็ไปสมัครซะ นะครับแต่เกมนี้เนี่ยถ่ายทอดทางฟรีทีวีด้วยใช่ไหมคุณจุน
1: ใช่ครับใช่ๆๆ
0: ก็น่าจะดูทางฟรีทีวีด้วย
1: ก็รู้สึกว่าของโมโนของแจ๊สเนี่ยถ้าตามที่ประกาศออกมาคือจะมี40เกมบวกๆอ่ะที่จะมีถ่ายทอดสดนะครับทางฟรีทีวีนะก็ไปติดตามว่ามินจะมีเกมไหนบ้างแต่เห็นว่านัดเปิดกับนัดชิงมีนะครับ
0: ครับเม็กซิโกครับทางซ้ายครับกายาโดเปิดติดนิดนึงครับยูเนสโดนทำฟาวล์อับสินยังให้เล่นต่อแนวรุกด้านขวาว่างเลยนะครับอัลวาราโดเปิดเข้าไปโดนโขกทิ้งออกมาแอฟริกาใต้ก็ตั้งรับกันอย่างเดียวเลยครับฟอสเตอร์ที่เป็นกองหน้าตัวความหวังของทีมเนี่ยก็พยายามจะมาพาบอลขึ้นมาแต่ว่าก็ไปติดหูบรรดาดาวดังในฟุตบอลโลกของบราซิลนะมานั่งดูกันนะครับ
1: โรบี้บาโจก็มานะ
0: โรเบโตคาร์ลอสโรบี้บาโจของอิตาลีนะครับ
1: ครับ
0: ก็มานั่งชมเกมในวันนี้ด้วยนิวดาวครับย้อนหลังกลับไปให้กับ CBCวิลเลียมส์ออกมาริมเส้นด้านซ้ายครับแอฟริกาใต้ให้กับเอโบคาซี่วางยาวขึ้นมาข้างหน้ากันลึกเกินไปครับโอ้โหแต่จังหวะนี้ผู้สาประตูของเม็กซิโกทำบอลหลุดมือและจังหวะจะเปิดขึ้นมาผู้สินก็ไม่ได้ให้เป็นแฮนด์บอลด้วยนะครับจังหวะนี้แอฟริกาใต้ให้กับเอ็มโคเอน่าโคเอน่าทำบอลออกไปนะครับ
1: แล้วเจ็บด้วยนะครับทางโมโคเอน่าอ้าวมีใบเหลืองเพิ่มเติมมานะครับเป็นทางกูเตเลสครับเหลืองแรกของทางฝั่งเม็กซิโกนะครับไปทำฟาวล์โมโคเอน่าครับแบนกูเตเลสแต่ว่าจังหวะออกไปตัดบอลเมื่อสักครู่นี้ไม่ดีนะครับนันเกลแต่ว่าจังหวะที่กูเตเลสฟาวล์นี่โอ้โหจังหวะเข้าไปสไลด์เพื่อจะแย่งบอลโมโคเอน่าเนี่ยไม่โดนบอลเลยครับโดนขาของโมโคเอน่า
0: คุณจอมพลรายงานเข้ามาบอกว่าจานดาวเทียมดูบอลโลกไม่ได้นะครับแล้วก็งั้นเฉินเท่าหนานก็พากบอลอยู่กับเฉินเสี่ยวชุนสิครับ
1: เฉินเสี่ยวชุนคือใครก่อน
0: คือใครก่อน
1: ไม่รู้จักจริงชื่อใครก่อน
0: เฉินเสี่ยวชุนคือใคร
1: ช่วยบอกหน่อยนะ
0: ผมฉี่เฉียงๆไ
1: ป
0: เอาฟรีคิกของแอฟริกาใต้ครับทางริมเส้นด้านขวา
1: โอกาสเข้าทำน้อยอาจจะต้องหวังจากลูกแบบนี้แหละครับทางฝั่งของแอฟริกาใต้นะครับได้ลุ้นจากฟรีคิกนะครับริมเส้นด้านขวาจะได้โยนเข้าไปในกรอบเขตโทษของเม็กซิโก
0: เข้ามาโดนเคลียร์ทิ้งออกมาได้หยอดกลับเข้าไปในเขตโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ็มโบคาซี่ยูเนสเปิดมาก็ไปติดนะครับตอนนี้เกมของแอฟริกาใต้เริ่มจะเน้นเกมบุกมากขึ้นแต่ว่าก็ยังเจาะเม็กซิโกเจ้าภาพไม่เข้านะครับ
1: แต่เริ่มจะมีเกมบุกที่เริ่มจะกดดันทางเกมรับของทางฝั่งเม็กซิโกได้นะครับก็มีช่วงของคลิงเบรกนะครับหลังผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกมานะครับเม็กซิโกนำอยู่ 1-0 นะประตูจากทางยูเนสนะครับในนาทีที่9นะครับส่วนผลบอลที่ขอเข้ามาเมื่อกี้นี่มีสวีเดนถูกไหมพี่เอก
0: เ
1: ราซิงบอกเดี๋ยวผมดูให้แป๊บ
0: ซิงบอกไปแล้ว
1: เอาบอกไปแล้วมีอันไหนที่เขาขอเข้ามาอีกไหม
0: ฟินแลนด์
1: นะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะฟินแลนด์มี PPJ เสมอกับแอตแลนติสไป3ประตูต่อ3นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นยักโคเน่นเทมเปเล่ยูไนเต็ดชนะOLS 3ประตูต่อ0นะที่เห็นมีเข้ามาในส่วนของฟินแลนด์นะครับ
0: ครับข้อความทาง YouTube นะครับคุณเกษมศักดิ์นะครับทักทายเข้ามานะครับแล้วก็คุณควิร์กเกรียงไกรคุณคิวเกรียงไกรบอกเหลืองแรกอย่างพราวเลยนะครับแล้วก็คุณวัชรินบอกทายผลเสมอไว้แต่ดูทรงเม็กซิโกน่าจะชนะนะครับคุณจักรวาลข่าวบอกว่าเกรงว่าจะเป็นเจิ้นอาเจียนมากกว่าเจิ้นอาเจียน
1: ชิญอาเจียนได้เลยฮะ
0: แมวอ้วน697นี่ก็แฟนประจำบอกว่านายเอกทาบรัศมีบิ๊กจุนได้ด้วยล่ะปกติใครจะนั่งเทียบบิ๊กจุนไม่ได้นะอีกคนต้องนั่งพื้นจริงว่ะ
1: แต่เนี่ยพี่เอกเวลานั่งเนี่ยก็ต้องเอาขาขึ้นมานะเพราะขาเนี่ยเขาเหยียบลงไปไม่ถึงพื้น
0: เหรอฮะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ผมห้อยขาตองแต่งอยู่นะคุณปลั๊กคุณใช่คุณปลั๊กแบบปกติที่ทักทายเรารายการช่วงเย็นหรือเปล่า
1: ปลั๊กบ้าเหรอในไหนพี
0: ่ใน YouTube นะฮะสวัสดีจุนเอกฮิมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณพีชีอันนี้ก็เป็นแฟนประจำเหมือนกันบอกทาง Facebook ก็ออนไลน์แล้วนะครับ
1: ครับผม
0: นะฮะสวัสดีเพื่อนดูบอลทั้งหลายคุณเดวิดบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆเห็นพี่เอกตั้งแต่สมัยแฟนแมนแท้ตอนนั้นผมอายุ13รู้สึกแก่ขึ้นมาในทีเดียว
1: อ
0: ือโห24ปีคุณจุนไม่แก่ได้ไงโ
1: ห
0: 24ปีนี่คือนักศึกษาคนหนึ่งเรียนจบเลยอะ
1: จริง จบเกินปีไปแล้วด้วย
0: จบทำงานแล้วด้วย
1: เออจบทำงานละ
0: เออมีเคยมีไปต่างประเทศ
1: ครับ
0: ดูบอลแล้วมีน้องอินฟูคนหนึ่งมาทักทายบอกปีที่พี่ออกทีวีเนี่ย2002เนี่ยเขายังไม่เกิดเลยคุณจุน
1: เขาเกิด
0: 2003 2004
1: โอ้โห
0: แล้วเขาจะรู้จักผมได้ไงฮะ
1: มันก็มีเทปไงเฮ้ยแต่พี่มีไปแข่งแฟนมันแท้ประจำปีมัน
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คือเขาตอนนั้นเขา2-3ขวบเขาจะรู้จักได้ไงเขาไม่เห็นมันออกทีวีอยู่แล้วไงหมายถึงเขาไม่เห็นเรา
1: แต่ระดับบิ๊กเอกออกทีวีกับทุกวัน
0: จริงหรือเปล่า นี่มันบิ๊กจุนหรือเปล่าออกทุกวันอะ
1: ออกจากบ้านไม่ต้องถือหลอกเมลมาทำงานนะฮะ
0: อ่ะกลับจากคุณลิ้นเบกก็กลับมาแข่งขันกันต่อนะครับ
1: ครับ
0: เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมยังนำแอฟริกาใต้อยู่1-0นะครับ
1: ก็รูปเกมโดยรวมยังเป็นทางฝั่งของเม็กซิโกที่ดูดีกว่านะครับ
0: คนทำประตูขึ้นนำให้กับเม็กซิโกเนี่ยก็เป็นกูเรียนกิโยเนสนะคร
1: ับ
0: เป็นกองหน้าวัย29ปีนะฮะจริงๆเกิดในโคลอมเบียนะคร
1: ับ
0: นะฮะก็มาเล่นให้กับทางเม็กซิโกนะครับติดโคลอมเบียยู20มาก่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มาเล่นให้กับเม็กซิโกเมื่อปี2023นะครับ
1: โอ้เม็กซิโกมาอีกแล้วนะพี่เอกนะเกมลุกเม็กซิโกเวลาขึ้นมาแต่ละทีนี้น่ากลัวนะครับ
0: ฝั่งริมเส้นฝั่งซ้ายครับเม็กซิโกบอลยังอยู่ริมเส้นด้านซ้ายนะครับซิซ่ามันเตสย้อนหลังกลับมาโอ้โหโดนเพรสจนกลับมาอยู่ในแดนบอลกลับมาถึงพวกสาประตูก็เซตขึ้นมาใหม่ครับบาสเกสให้กับกายาโดบอลอยู่ที่กลางสนามนะครับตรงกลางมีรีร่ายูเนสให้ไปริมเส้นด้านซ้ายกลับมาที่กิโนเนสอีกจับด้วยขวาเข้าเขตโทษแล้วครับเม็กซิโกเข้าขวาแล้วยิงติดบล็อกครับเป็นทางกุเตเรสครับได้โอกาสยิงแต่ว่าไปติดบล็อกมีโอกาสที่จะทำประตูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าภาพเม็กซิโก
1: คือบอลของเจ้าภาพเม็กซิโกนี่เข้าไปในกรอบเขตโทษของแอฟริกาใต้ได้เรื่อยๆนะครับส่วนแอฟริกาใต้นี่นานๆทีนะครับจะได้บุกเข้าไปแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้จบแบบจ่าๆเลยนะครับ
0: หยอดเข้าไปก็เข้ามือวิลเลียมนะครับลูกเปิดของเรเยสนะครับแบ็คขวาโอ้โหแล้วเพรสตุจริงๆครับอัลวาราโดไปขวาของเม็กซิโกนะครับเข้าไปไล่เพรสผู้เล่นของแอฟริกาใต้ครับเอโบคาซี่นี่ครับบอลอยู่แค่ในแนวรับของแอฟริกาใต้อย่างเดียววางยาวขึ้นมาก็ติดที่วาสเกสลิสโซเก็บบอลได้แล้วครับเรราครับตรงกลางเรราออกมาให้กับทางเรเยสเม็กซิโกครองบอลต่อเนื่องเลยนะครับทางมอนเตสให้กับบาสเกสกายาโดเปิดขึ้นมาข้างหน้าก็ไป ถึงผู้รักษาประตูของแอฟริกาใต้นะครับจริงๆพวกเขาก็รู้ว่าเป็นรองแหละแล้วก็พยายามจะเซฟพยายามจะเน้นเกมรับให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยวางปากหลังตัวกลางมาถึง3คนนะครับ
1: จริงๆเล่นหลัง4นะแต่วันนี้เนี่ยเขาใช้หลัง5คนเลยครับวางเซนเตอร์3คนน่ะก็รู้อยู่แล้วว่าบอลเป็นรองนะครับก็ต้องมาเน้นความเหนียวแน่นแล้วก็อาจจะต้องรอจังหวะโต้กลับเพียงแต่ว่ายังไม่ค่อยมีโอกาสได้สวนแบบสวยๆเลยนะครับทางฝั่งของแอฟริกาใต้
0: ในกลุ่ม

0: แอฟริกาใต้นี่ต้องผมว่าเป็นเต็งบวยของกลุ่มคุณจุ๋มนะผมว่าน่าจะเป็นรองเกาหลีใต้ด้วย
1: ถูกคือจริงๆเกมเกาหลีใต้กับเช็กเกียจริงๆเนี่ยหลายส่วนเนี่ยมองกันว่าเกาหลีใต้เหนือกว่าเช็กเกียนะพี่เอกนะ
0: ใช่ผมก็มองว่าอย่างนั้น
1: ครับผม
0: ว่าเช็กไม่แกร่งเหมือนก่อนแล้วนะครับ
1: แม้ว่าเขาจะเพลย์ออฟผ่านเดนมาร์กมาได้นะ
0: ใช่ครับแม้ว่าชื่อชั้นจะเป็นทีมยุโรปนะเอาละครับแอฟริกาใต้เปิดเข้าไปตรงกลางก็มาไปติดทางผู้เล่นของเม็กซิโกนะครับแล้วก็ออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมนะครับเรเยสครับบล็อกลูกเปิดจากทางด้านข้างนะครับของโมดิบ้านะครับ
1: พยายามจะเปิดเข้าไปด้านในครับโมดิบ้าแต่น่าจะโดนจับออฟไซด์ไปก่อนแล้วด้วยนะครับนี่ครับกลายเป็นออฟไซด์ที่เม็กซิโกได้ฟรีคิกนะครับจังหวะเติมขึ้นมาทางซ้ายนี่ขึ้นมาเร็วไปหน่อยครับโมดิบ้า
0: บอกจุน
1: ครับ
0: ลืมทางของตัวเองเหรอขอมุกลามปามหน่อย
1: ใจเย็นสินี่ออกทั่วประเทศของทั่วโลกด้วย
0: สวัสดีบิ๊กจุนพิบไหวภาคบอลไม่ต้องกดดันนะฮะพอทรงนั่งกดดันอยู่อย่างเด็กผีบางบอกพอทรงกลับไปแล้ว
1: อ๋อ
0: ครับ
1: เฮ้ยไม่เราเมื่อเดี๋ยวเขาต้องรับช่วงต่อจากเราหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ก็น่าจะเข้ามาต่อเราช่วงติเราถึงที่5ใช่ไหม
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ถึงที่5ถึงที่5นะครับสำหรับในช่วงฟุตบอลโลกนี้นะครับทางอสมทคุณจุนต้องบอกอย่างนี้ทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ครับ
0: นะครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับให้กับแฟนฟุตบอล
1: ครับ
0: ได้ร่วมสนุกกันแต่เดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ก่อนโอ้โหฟอสเตอร์มีจังหวะที่จะยิงแบบไม่ยิงพอเปิดออกด้านข้างครับไม่ดีอีกครับบอลออกข้างไปนะครับ
1: ได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับลอยฟอสเตอร์แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ยิงดาวิดซิลบาเปียลูจิคอรีน่ามาโกมาเตลซี่ลูดี้โฟเลอร์คาเลสปูโยที่ก็อยู่ในสนามวันนี้ด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวผมหายเอกสารที่คุณเต่าส่งอ่ะโอเคเจอแล้วนะฮะก็เป็นขออนุญาตแทรกนิดเดียวนะครับในระหว่างที่เกมเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนแม่พอเรากำลังจะเข้าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอสมทนี่ก็เกมมีจังหวะหวาดเสียวนิดหน่อยแต่ก็อย่าออกข้างไปนะครับ
1: ครับ
0: เป็นกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันค
1: ุ
0: ณจุน
1: ครับ
0: นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนคุณผู้ฟังนะครับร่วมภารกิจของเรานะฮะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเกาะติดกระแสลูกหนังโลก2026นะครับ
1: ครับ
0: ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็กว่า2,600,000 บาทเลยทีเดียวเม็กซิโกมาจังหวะนี้แล้วโอ้โหเกือบจะได้ประตูขึ้นนำเหมือนกันครับแต่ว่าวิลเลียมผู้สาประตูของแอฟริกาใต้ยังคว้าบอลที่เปิดเรียดเข้ากลางได้นะครับ
1: ขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับกาโยโดเข้ามาในกรอบเขตโทษหักเข้ากลางมาตรงกลางมีราอูฮิมเนสรอชาร์จอยู่นะครับโอ้แต่ว่าวิลเลียมรับติดมือไปได้ก่อน
0: เชียร์ที่โปรที่โหวตยิ่งมันนะลุ้นของรางวัลกว่า2,600,000 บาทนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับสะกดก็คือ cheer.mcot.net
1: ครับ
0: เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าให้ล็อก
1: อ
0: ินนะครับแล้วก็ลงทะเบียนรีจิสเตอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปซื้อแพ็กเกจ Mcot Superfan อธิบายง่ายๆกับคนฟังวิทยุแบบนี้คุณจุนการเข้าไปซื้อแพ็กเกจ Mcot Superfan ก็เปรียบเสมือนการเข้าไปซื้อไปรษณียบัตรเพื่อร่วมลุ้นสิทธิ์ลุ้นโหวตลุ้นของรางวัล นั่นเอง
1: ครับ
0: แพ็กเกจ Mcot Superfan เนี่ยมูลค่าถูกที่สุดนะคุณจุนนะเหมือนคุณซื้อแพ็กเกจไปรษณียบัตรถูกที่สุดคือ20 บาท
1: ครับ
0: แต่คุณจะได้10สิทธิ
1: ์
0: ก็เหมือนซื้อไปซีเนียบัตรใบละ2 บาทได้10 ใบ
1: ครับผม
0: นะครับซึ่ง10 ใบเนี่ยน่ะหรือว่า10สิทธิ์เนี่ยคุณสามารถเอาไปโหวตเชียร์ทีมในแต่ละแมตช์ก็ได
1: ้
0: เอาไปโหวตเชียร์ทีมให้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกก็ได
1: ้ครับ
0: หรือโหวตให้ผ่านเข้ารอบ32 ทีมก็ได้ซึ่งสิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยยังอยู่หมดเลยทุก10สิทธิ
1: ์อ๋อ
0: ซึ่ง10สิทธิ์นี้เนี่ยเอาไปลุ้นครับเอาไปจับสลากลุ้นรางวัลหลังจบแคมเปญรางวัลใหญ่ครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาเลซอน EV

0: MPV Superwan 1รางวัลเป็นรถตู้ไฟฟ้า7ที่นั่ง
1: โอ้ครับผม
0: โอ้สวยม
1: ากครอบครัว
0: นั่งได้ทั้งครอบครัวนะครับ1รางวัล
1: ครับ
0: มูลค่าเนี่ยคร่าวๆเนี่ย 1.599 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3อีก5รางวัล
1: โอ
0: ้นี่ก็แสนกว่าบาทนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ยังมีตั๋วเครื่องบินไปกลับบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะครับซึ่งจะไปประเทศจังหวัดอะไรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวดีเทลไปติดหลังจากคุณรับรางวัลแล้วก็ไปว่ากันนะคร
1: ับ ครับผม
0: มีGo Gift Voucher หรือเป็นบัตรกำนันที่ซื้อทองในคุณจุนซึ่ง Super Rich เป็นผู้สนับสนุนนะฮะมอบให้อีก5รางวัลรางวัลละ 10,000 บาท
1: ครับ
0: รวมของรางวัลเนี่ยกว่า 2,600,000 บาท
1: โอ้
0: อันนี้เนี่ยทุกคนจะมีสิทธิ์เท่ากันพูดง่ายเหมือนจับฉลากแต่นะคนก็ถามว่าอ้าวแล้วให้ไปเชียร์ทีมแต่ละทีมทำไมอย่างไรนะครับอันนี้เป็นการสะสมคะแนนสมมติคุณจุนเชียร์วันนี้เชียร์เม็กซิโก
1: ครับ
0: และเม็กซิโกชนะเนี่ยคุณจะได้เพิ่มอีก1คะแนนเพื่อเอาใครคนที่สะสมคะแนนมากที่สุดของแคมเปญ100ท่านแรกนะก็จะได้รับของรางวัลครับเป็นเสื้อฟุตบอลทีมชาติในฟุตบอลโลกแล้วก็ยังมีบัตรกำนันให้ลุ้นอีกถึง100รางวัล
1: มีบัตรใหญ่ไหม
0: บัตรผู้ใหญ่ไม่มีฮะมีแต่บัตรกำนันนะผม
1: โอ้โห
0: ตลกใหญ่แล้วนะ
1: ฮะต่อฮะ
0: ก็นี่แหละฮะก็สามารถร่วมสนุกได้จนถึงก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก
1: โอเค
0: เข้าไปชมไปดู
1: ครับ
0: กติการายละเอียดของรางวัลได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net
1: ครับผม
0: นะครับก็จะใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของบมจ.สมทในการสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ทุกๆรายการของ FM 99ด้วยนะครับ
1: ครับส่วนเกมคู่เปิดสนามนะครับฟุตบอลโลก2026เม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพนะครับกับแอฟริกาใต้38นาทียังเป็นเม็กซิโกนำอยู่1-0นะ
0: ครับ
1: จากลูกยิงของคิโอเนสในนาทีที่9เมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางแอฟริกาใต้ก็มีโอกาสได้มงจากไลฟ์ฟอสเตอร์นะครับบอลเปิดจากแนวลึกแต่ว่าก็ไม่ตรงกรอบนะครับไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่ครับหลุดออกหลังไปเอาแต่ว่าทางลีลาเจ็บครับมิดฟิลด์ของทางเม็กซิโก
0: บอกว่าจุน
1: ถ้า
0: พ่อจิ๋งกับพี่เอกตกน้ำให้เลือกช่วยหนึ่งคนจุนจะเลือกช่วยใครเพราะอะไร
1: ผมช่วยทั้งคู่นะแต่ช่วยเอามือกดขวด
0: นี่ไงเห็นไหม
1: จะกินมาหรอไม่ให้
0: เห็นไหมล่ะ
1: เออ
0: พอเราไม่มีงานมีการให้มันมันก็จะกดเราจมน้ำ
1: ไม่สิ
0: ดูสิ
1: พี่ยังเป็นบอสในใจผมเสมอ
0: เมื่อก่อนเนี่ยคำก็ท่านเอกสองคำก็ท่านเอกพอเราไม่มีงานให้มันมันจะกดเราจมน้ำซะแล้วเออบอกว่าดีเจดีวันนี้เอกจุนคู่แรกในบอลโลกกำลังส่งไอซ์อยู่ครับจากคุณจอห์นเคซี
1: ่กำลังส่งน้ำแข็ง
0: เขาเป็นส่งน้ำแข็ง
1: ผม
0: น้ำแข็งจริง
1: พี่ก็อ่านเป็นภาษาไทยไปเลยสิ
0: ก็ภาษาไทยไง
1: ไปทับศัพท์ทำไมล่ะ
0: เอาแล้วถ้าเหมือนเขาส่งไอซ์จริงอ่ะผมเป็นคนซื่อ
1: เรียบร้อยโอ้
0: แล้วก็บอกว่า24ปีที่แล้วเนี่ยพี่เอกผมเพิ่ง3ขวบเองจากอาร์มซ่า
1: 20ปี2002ให้ผมเท่าไหร่อ๋อผมเข้าปี1ปี2ประมาณปี1ปี2พอดี
0: 2002นะครั้งแรกนู่นนะ
1: พี่ทำงานยัง2002
0: ทำแล้ว
1: ทำแล้วใช่ไหม
0: อยู่ในชั้นตอนนั้น
1: อ๋อ
0: ครับผม2002ตอนนั้นสมัยนั้นก็เขียนบทความในหนังสือพิมพ์คมชลึกอยู่เป็นงานแรกที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำทาง FM 99มาก
1: ี่ปีละ
0: ไอ้ตอนนั้นยังไม่ได้ทำที่ FMพอ99มาเริ่ม2004ไง
1: อ๋อ oh,
0: okay. ตอนนั้นอยู่ที่เนชั่นก็มีงานด้านฟุตบอลก็คือเขียนบทความทางฟุตบอลนั่นแหละนะครับเขียนก่อนที่จะไปเล่นแฟนแท้อยู่แล้ว
1: อ๋อโอเคตอนนี้เป็นลิตเติ้ลเอกอยู่ยังไม่เป็นบิ๊กเอก
0: ตอนนั้นก็เป็นบิ๊กแล
1: ้
0: วผมบิ๊กมานานมากแล้ว
1: ครับผม
0: ครับก็ข้อความใน SMS นะครับ4689899ทักทายเพิ่มเติมมาได้นะฮะเม็กซิโกหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนำเนี่ยจริงๆครองบอลบุกมากกว่าแต่ก็ยังหาโอกาสจบแบบสวยๆยังไม่ได้นะคุณจุนนะ
1: คืออาจจะมีลูกยิงของคิวเนสหน้ากรอบเขตโทษด้านขวานะครับที่ไม่ตรงกรอบนะครับดูจะใกล้เคียงสุดหลังจากที่ได้ประตูออกนำไปแล้ว 1-0 นะครับ
0: ครับหยอดเข้าไปในเขตโทษลาอูฮิเมเนสโอ้โหแม้ว่าจะเกี่ยวไม่ติดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจังหวะสกิดเนี่ยก็มาเกือบจะมีโอกาสลุ้นประตูเหมือนกันแล้วผมไม่แน่ใจว่าล้ำหน้าจะล้ำหน้าด้วยนะครับ
1: จะเหลื่อมนิดนึงนะครับจังหวะที่พยายามจะสกิด ดีดด้วยขวาเปลี่ยนทางบอลคือมันโดนแค่เฉือนๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนทางบอลมากนักแต่ว่าทางลุนเวนวิลเลียมส์ก็ปัดได้นะครับแต่ถ้าเข้าก็ต้องมาเช็คในส่วนของไลน์ออฟไซด์เลยครับว่าจะออฟไซด์หรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เข้านะ
0: เออแอฟริกาใต้นี่เหมือนจะเปลี่ยนโลโก้ทีมชาติใช่ไหมคุณจุนก่อนหน้านี้ไม่ใช่แบบนี้นะ
1: ใช่
0: ครับเม็กซิโกโอ้โหยิงไปชนเสาครับคนเดิมเลยครับโอ้คนที่ทำประตูขึ้นนำก็คือกิโอเนสเนี่ยได้โอกาสแปรด้วยขวาเต็มๆไปชนโคนเสาขวามือชวดการได้ประตูนำ2-0นะครับสำหรับเม็กซิโก
1: ขึ้นเกมมาทางด้านขวาของกรอบเขตโทษนะครับเม็กซิโกยิงจังหวะแรกไปติดหักย้อนกลับมาแล้วสุดท้ายวิ่งมาแปรด้วยขวาครับไม่ได้เน้นแรงนะครับเน้นทิศทางครับโอ้โหแต่ว่าบอลเลียดไปชนเสาครับยูเนส
0: แต่ว่าบอลก็ไม่ได้ห่างจากมือของผู้สับประตูแอฟริกาใต้นะครับวิลเลียมมากเท่าไหร่
1: คือยืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับคือถ้าตรงกรอบก็อาจจะมีโอกาสติดเซฟสูง
0: ใช่ครับก็ทางยูเนสเองก็ตั้งใจที่จะแปรยัดเข้าไปที่เสาแรกนะครับไม่ได้หักข้อไปที่เสาไกลอ้าวแหมแอฟริกาใต้จะทำเกมลุกขึ้นมาริมเส้นด้านขวาบอลยังมองอยู่ในมุมไกลๆนี่ถ้าโอ้โหมุมจังหวะถ่ายเท่าสดที่แอสเตก้านี่ค่อนข้างเป็นมุมไกลซะเยอะนะคุณจุนนะแล้วครับวางขึ้นมาไม่ถึงราอูฮิเมเนสครับบอลอยู่กับทางด้านโมดิบ้าแอฟริกาใต้ค่อยๆพาบอลขึ้นมาครับกลางสนามฟอสเตอร์ไอ้เรเนอร์สครับทางขวาเติมขึ้นมาแล้วเปิดไปติดเลยครับแล้วก็น่าจะได้ลูกเตะบุมครับแอฟริกาใต้คนเปิดเข้าไปเนี่ยเป็นทางบูดาวนะครับ
1: เปิดไปติดทางกายโดนะครับจังหวะพยายามจะคลอสจากด้านขวาเข้าไปครับเอาละครับได้ลุ้นจากจังหวะเตะบุมนะครับแอฟริกาใต้ครึ่งแรกนี่เหลือประมาณนาทีเศษเท่านั้นนะครับไม่รวมการทดเวลาครับตามอยู่ประตูเดียวแม้ว่ารูปเกมจะเป็นรองแต่ว่าก็ยังมีโอกาสในการที่จะกลับสู่เกมนะครับสำหรับทางแอฟริกาใต้โอกาสยิงมีไป1ครั้งนะครับลูกหม่งของไลฟอสเตอร์แต่ว่าไม่ตรงกรอบ
0: แอฟริกาใต้ได้จังหวะกดดันเม็กซิโกเหมือนกันนะครับเติมกันขึ้นมาหมดแล้วสุดท้ายแม่บอลก็ไปเข้ามือเรนเคลนะครับ
1: ยิงลูกนี้ไกลมากแต่ว่าวิถีบอลพุ่งน่ากลัวนะครับจังหวะตะบันด้วยซ้ายนะครับของเอมโบกาซี่นะครับแต่ว่าก็ยังไปติดทางเรนเคลครับรับได
0: ้กายาโดครับแบ็กซ้ายของเม็กซิโกครับค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาวาสเกสครับออกมาให้ที่มอนเตสคืนหลังครับแล้วก็เซตบอลกันขึ้นมาในแนวรับครับบอลอยู่กับบาสเกสริมเส้นด้านซ้ายครับแล้ววิ่งออกตัวแล้วครับกิโอเนสนะครับกำลังจะเข้าเขตโทษแล้วต้องชมทางวิลเลียมส์ครับที่ออกมาเร็วตัดบอลไว้ได้
1: อ่านจังหวะดีครับเราเป็นวิลเลียมส์รีบขยับออกมาพอรู้ว่าทางเมสโกจะเปิดทิ้งไปให้ทางยูเนสวิ่งตามนะครับออกมาเคลียร์ได้ก่อนทด4นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเกมในครึ่งแรก
0: สวัสดีครับพี่เอฮิมคุณจุนนัดเปิดสนามนี้ขออีก1เมล็ดนะฮะจากขั้นต
1: ่อครับผมอ๋อชื่อต่อแหละ
0: ไม่ฮะเขาเป็นท่าน
1: ครับผม
0: ท่านต่อน
1: ะครับผม
0: เขาไม่ได้ชื่อต่อเฉยเขาคือท่านต่
1: อครับผมอ๋อหมายถึงยศให้เกียรติตำแหน่งนั่นแหละ
0: ไม่ครับเขาเป็นท่านต่อจริงครับผม
1: อุตส่าห์จะหลีกให้แล้วนะ
0: ไม่อะแล้วก็บอกว่าพี่เอกเคยทำที่เนชั่นเคยได้ยินการ์ตูนอภัยมณีซาก้าของนิตยสารบูมของเนชั่นไหมครับเริ่มปี2002พี่ชายผมเป็นคนเขียนจากคุณเจของแดง
1: บูมนี่นานมากแล้วตอนนั้นถ้าอ่านดราก้อนบอลเนาะต้องบูมนะ
0: ใช่ครับผมก็ทันนิตยสารบู
1: ม
0: แต่ไม่
1: ค่อยอ่านไปอ่านอย่างอื่นมากกว่า
0: ไม่แต่ไม่รู้จักอภัยมณีซาก้าไม่เคยอ่านเลย
1: ครับผม
0: ไม่เคยอ่านนะครับ บอกเห็นพี่เอกหาวในไลฟ์น่าจะฉุกละหุกเลยใช่ไหมครับเป็นกำลังใจให
1: ้เสียงเขิน
0: เป็นกำลังใจให้
1: เราคนที่ไหนครับเนี่ยคุณเป็นคนที่ไหน
0: เป็นคนทุกที่ฮะ
1: แม่โอ้สำเนียงเสียงเขินเชียวแม่ดึกหน่อยไม่ได้เลยเสียงเขินเลย
0: ผมทำงานวัน
1: เนาะก็งานเยอะด้วยแหละเดี๋ยวจัดรายการนู่นนี่นั่น
0: ผมทำงานประจำ
1: ครับผม
0: นะใครจะเหมือนคุณล่ะ
1: นอนทั้งวัน
0: นอนทั้งวันนะ
1: แล้วก็คนมันงานน้อย
0: กลางคืนคุณก็สดชื่นแล้วผมทำงานกลางวันน่ะแล้วก็ทำงานถึงดึกและแถมกลางดึกก็ยังต้องทำงานเช้าก็ยังต้องทำงานเนี่ย
1: ขยันจริงอ่ะเม็กซิโกตอนนี้ต้องเป็นฝ่ายตั้งรับบ้างเลยครับทางแอฟริกาใต้ขึ้นมาด้านซ้ายจะโยกหนีไม่ผ่านแต่ยังตามมาเก็บบอลได้ครับโมริบ้าโยกจะไปสุดเส้นหลังโดนเบียดเอาไว้ผู้สินบอกว่าบอลโดนผู้เล่นแอฟริกาใต้ออกหลังนะครับเป็นตั้งแต่จากประตูของเม็กซิโกครับเดี๋ยวดูว่าจริงๆโดนใคร
0: ครับ
1: โอ้จริงๆเหมือนจะโดนผู้เล่นเม็กซิโกขบนะครับ
0: บอกว่าผมดูจากแคนาดาครับดีเลย์2วินาทีครับแล้วก็บอกว่าอย่าเล่นพนันครับบอกก็ชอบทั้ง2ท่านมากเลยจากคุณปริชัดนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณพงกรบอกว่าตีสี่ตีห้าเป็นรายการเพลงเหมือนเดิมใช่ไหมครับไม่นะครับเราอยู่ถึงตีห้าเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับคุณแมวอ้วนบอกว่าบิ๊กจุนวาวจะทาบทามไปรายการเดอะสเตเดียมยังไงไปจัดช่วยแกด้วยนะครับรวมพี่น้องตระกูลพี่ผวย
1: โอ้รายการเช้าเช้าบ่ายสาม
0: อ๋อบ่ายสามนี่คือเช้าแล้ว
1: โอ้เช้า
0: บ้างครับเม็กซิโกมีโอกาสจะได้เป็นโอ้โหพระคุณเอ้ยโอ้โหจังหวะยิงของกูเตเรสนะครับยิงไม่เต็มเท้าครับบอลแป๊กออกหลังไป
1: โอ้โหเพื่อนให้ทะลุเข้ามาในกรอบเขตโทษสวยแล้วนะครับจะยิงด้วยขวาหูแต่ว่ามันปลิ้นนะครับโดนหัวเกือกครับโดนไม่เต็มครับทำให้บอลมันหลุดเสาไกลออกไปครับเหมือนจะตั้งใจปั่นในลักษณะไซโป้งให้มันโค้งอ้อมแนวรับของทางอัฟกาใต้ปรากฏมันไม่โดนเรียกว่าหัวเกือกนะครับโดนแบบแป๊กๆครับหลุดออกหลังไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับกูติเรส
0: โอ้ยิงไม่เต็มเท้านะครับทางกูติเรสซึ่งจริงๆเขาก็เป็นแนวรุกอีกคนของเม็กซิโกนะครับที่มีโอกาสหลายครั้งเลยนะครับในช่วงต้นเกมยังเป็นเม็กซิโกที่นำอยู่1ต่อ0นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกเนี่ยกำลังจะครบ4นาทีแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็บอกไม่เอาจุนไม่เอาจุนจากกลุ่มเพื่อนจันเอก
1: ใจเย็นๆเซ่
0: ทำงานดีมาก
1: เ
0: ลยคุณก่อล่ำ
1: ครับอุ้ยก่อล่ำมิน่าทำไมอยู่ฝั่งพี่เอกครับ
0: แหมไอเรานะฮอบบิทเนี่ยอยู่มาจากชายเหมือนกันนะโอ้โหนี่สีสันกองเชียร์เม็กซิโกต้องอย่างนี้นะหมวกจังโก้แล้วก็เครื่องประดับอะไรที่มันดูแบบเต็มแต่อ่ะพักครึ่งพอดีคุณ
1: ครับผม
0: เชิญ
1: ก็เม็กซิโกได้ประตูขึ้นนำนะครับจากทางฮูเลียนกิโยเนสในนาทีที่9นะครับโดยที่45นาทีแรกก็ต้องบอกว่ารูปเกมโดยรวมเนี่ยก็เป็นทางเม็กซิโกเจ้าภาพนะที่ดูดีกว่านะครับในเรื่องของการเข้าทำเรื่องของเปอร์เซ็นต์การครองบอลนะครับ57ต่อ43เปอร์เซ็นต์โอกาสยิงเนี่ยเม็กซิโก10ครั้งนะครับทางฝั่งของแอฟริกาใต้มีแค่2ครั้งเองนะครับแต่ว่าก็โอกาสยิงตรงกรอบไม่ห่างเลยครับทางเม็กซิโก2ครั้งแอฟริกาใต้1ครั้งแต่ว่าเป็นประตูขึ้นนำ 1-0 อยู่ณตอนนี้สำหรับทางเม็กซิโก
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ข้อความนะครับทาง YouTube นะฮะ
1: ครับ
0: ขอเพลง El Sonidito ช่วงพักเบรกคูลิ่งผมนี่ลั่นเลยครับGTA V มาเลย
1: ผมรู้จักเพลงนี้คุณจุ๋มรู้จักปะไม่รู้จักเหมือนกัน
0: หรอ
1: เพลงอะไรนะพี่ขอชื่อเพลง
0: El Sonidito บอกบังเบงไม่ภาคบอลเลยก็ยังมาสุดยอดเขาเพิ่งจัดรายการก่อนหน้านี้เพิ่งจบ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็บอกว่าเกาหลีวันนี้จะมีพักเที่ยง2ชั่วโมงไหมเนี่ยบอลเตะ11โมงพอดีข้ามโมงใช่หรอ
1: ใช่9โมงแต่เขาอาจจะหมายถึงที่นู่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเกาหลีใต้กับเราเวลาห่างเท่าไหร
0: ่หมายถึงที่เกาหลีจะมีพักเที่ยง2ชั่วโมง
1: ครับผม
0: โอเคโอเคคุณทีทะพงถามมาใน YouTube ครับบอกว่าคนสมัครแพ็กเกจสแตนดาร์ดผิดอะไรนะแค่อยากดูจอเดียวไม่ต้องหารใครไม่ให้ดูบอลโลกเฉยนะโปรบอลโลกก็ไม่มี
1: ครับ
0: ต้องไปอัพพรีเมียมนะครับ แล้วก็คุณระดับเทพเพชรบุรีบอกขออนุญาตบ่นเมียหน่อยฮะ
1: ทำไมครับ
0: บังคับให้ผมฟังเดอะช็อคเดอะโกสต์จนหลอนไปหมดแล้วนะฮะ
1: ครับผม
0: พอเปลี่ยนมาฟังบอลโลกบ้างก็ตื่นมาด่าผมอีกนะครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบอกเป็นเพลงดังในเกม GTA 5
1: โอ้โหไม่ได้เล่นเลย
0: สไตล์หมอลำบ้านเราน
1: ะครับ
0: อ่ะนี่เป็นคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับทาง Facebook คุณจุนได้เปิดไว้ไหม
1: ไม่ได้เปิดผมเปิดแต่ในฝั่งของของ SMS นะเดี๋ยวแป๊บนึงผมมาดูนิดนึงเห็นพี่เอกหาวในไลฟ์น่าจะฉุกระหุเลยใช่ไหมครับนัดนี้อีอีเป็นกำลังใจให้พี่ๆ FM 99ทุกท่านนะครับน้อง
0: น้องเบน
1: จะเลือกอ๋อจะเลือกช่วยใครถ้าจุ่นเจ๋งเจมจมน้ำน้องบอกจุ่นครับหมายถึงน้องเบนไหนอะ
0: ไม่รู้เบนไหน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นครับสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานต่อเนื่องทั้งวันเลยนะครับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะมีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อ Heal Lifeอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคา990บาทเท่านั้นแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับ
1: ครับผม
0: โทร02-114-3990 114-3990ในวันและเวลาทำการนะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียขอบพระคุณไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตพักเบรกสักครู
1: ่
0: แล้วเดี๋ยวครึ่งหลังเรากลับมาครับ
1: ครับผม
10: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
11: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรด

0: ก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี
4: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในกลุ่มไอฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มโดยรองแชมป์เก่าปี2022นำทัพโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเออร์ลิงฮาลันด์มาร์ตินโอเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตด้าน

0: ทีมมามืดจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมองว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมี

0: โมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสม

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
6: ไอออราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอออราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
7: สนับสนุนโดย
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
6: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: สนับสนุนโดย
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: เล่นเกียร์เนสเนี่ยได้ไป 7.8 คะแนนนะครับส
12: ่
11: วนลีราที่เป็นมิดฟิลตัวคอนโทรลเกมของเม็กซิโกอย่างลีราเองก็ได้ไป 7.2 คะแนนนะราอูฮิเมเนส 6.8 นะครับอันนี้ก็เป็นผู้เล่นที่ได้คะแนนสูงๆก็คือฟอร์มค่อนข้างดีมีส่วนร่วมกับเกมเยอะของฝั่งเม็กซิโกนะครับ
12: ครับผม
11: ส่วนทีมแอฟริกาใต้เนี่ยก็ยังไม่มีผู้เล่นคนไหนที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายตั้งรับเป็นเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับครึ่งหลังกลับมาลงสนามเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอผู้สินเป่านกหวีดเริ่มเกมนะคุณจุนนะ
12: ครับผ
11: ม
12: ก็เดี๋ยวดูว่าจะมีประตูเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับวันนี้ที่ในซุ้มมานั่งตัวสำรองของเม็กซิโกเองนี่ก็มีผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคราวนี้รอโอกาสอยู่ที่ข้างสนามนะกิลเบอร์โตโมล่านะครับอายุ17ปีเศษนะครับตัวสำรองของทางฝั่งเม็กซิโกแต่ดูตรงนี้เนี่ยทั้งฮาวิอากิเล่แล้วก็ทางอูโกบรูซยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะพี่เอกนะ
11: ครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับ
12: แล้วออกบอลไม่ดีเม็กซิโกตัดบอลได้แล้วจังหวะนี้จะเปิดหักเข้ากลางโอ้โหโดนขวางเอาไว้ครับยิงไกลทีนึงโด่งข้ามคานโอ้โหเม็กซิโกเกือบจะ 2-0 ครับสุดท้ายคนยิงไกลเป็นทางกูติเลสนะครับที่ได้ซัดโอ้แต่ว่าทางด้านของวิลเลียมส์ออกบอลพลาดในกรอบเขตโทษโดนตัดได้แต่ว่าจังหวะไม่ได้ยิงนะครับทางเม็กซิโกเมื่อสักครู่นี้คนที่ตัดบอลได้น่าจะเป็นเดี๋ยวดูว่าเป็นใครขอดูตรงนี้ก่อนเป็นทางฟิโดโก้นะครับที่ตัดบอลมาได้เลี้ยงขึ้นมาตรงแถวๆสุดเส้นหลังด้านขวาจะหักเข้ากลางให้เพื่อนแต่ว่าติดบล็อกนะครับไม่ได้เลือกที่จะยิงสวนในทีแรกนะครับทางด้านฟิโดโก้
11: ครับถ้าฟิโดโก้ตัดสินใจยิงเองก็น่าจะมีลุ้นประตูมากกว่าเอาละครับแอฟริกาใต้ลุยขึ้นมาบ้างครับทางขวาจับบอลยาวอีกนะครับโดนเม็กซิโกตัดบอลมาได้ขึ้นเกมมาครับทางซ้ายครับฟิโดโก้ไหลมาจะให้กับทางกิลเนสเองก็จับบอลไม่อยู่นะครับบอลลึกไปเข้ามือผู้สาประตูวิลเลียมส์ครับ
12: คือจะทำให้ทีมตามหลังเป็น2ประตูนะครับลอนเวนวิลเลียมส์จังหวะออกบอลไม่ดีครับติดทางฟิโดโก้ยังดีที่เพื่อนยังช่วยกันขวางเอาไว้ได้นะครับจังหวะที่ฟิโดโก้จะจ่าย
11: บอลยาของแอฟริกาใต้ครับออกข้างไปครับ
12: กล้องจากที่เราเป็นวิลเลียมส์เลยครับคนที่ช่วยเอาไว้ขวางเอาไว้เมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นทางซิโตเล่นะพี่เอกนะเห็นกล้องจับไปเมื่อสักครู่หมายเลข13นะครับ
11: ไปบล็อกเอาไว้ได้นะครับเป็นมิดฟิลด์ของทางแอฟริกาใต้นะครับพลิกบอลขึ้นมาเม็กซิโกราอูฮิเมเนสขึ้นมาให้กับทางคิวเนสเองก็พยายามจะลองยิงไกลครับบอลไปเข้ามือวิลเลียมส์ครับ
12: ตัดบอได้เลือกยิงเลยนะครับจริงๆมีกุตเตเลสจะวิ่งทำทางขึ้นไปด้านบนแต่แม่กะยิงไกลให้มันข้ามศีรษะวิลเลียมส์นะครับแต่มันเบาเกินแล้วครับลูกยิงของกิโยเนส
11: เซตบอลขึ้นมาครับแอฟริกาใต้แต่ว่าไม่ต่อเนื่องแล้วก็โดนแย่งบอลกลับไปได้อีกแล้วนะครับอัลบาราโดเองเล่นอยู่ริมเส้นด้านขวาอาร์นะครับพยายามจะขนานเส้นแต่ว่าจับบอลไม่อยู่นะครับผู้เล่นของเม็กซิโกวิลเลียมส์ประตูของแอฟริกาใต้เซตบอลออกมาออกบอลมาริมเส้นด้านขวานะครับมูดาวโดนเพรสเชอร์จากด้านหลังนะครับทางฟอสเตอร์แต่ยังเป็นบอลของแอฟริกาใต้เริ่มจากครองบอลต่อเนื่องได้แล้วฉวยโอกาสที่จะเล่นทะลุแนวรับเร็วนะครับแต่ว่าบอลกลับมาเป็นของเม็กซิโกครับกูเตเรสบอลอยู่กับฟิดาลโกคืนกลับไปครับที่บาสเกสให้มอนเตสริมเส้นนั้นขวาเป็นเรเยสครับเปิดมาแล้วข้างหน้าทะลุเลยครับผู้สินยังไม่ยกธงลาอูฮิเมเนสอ้าวขออภัยเป็นทางอัลวาราโดผู้สินว่าไงอ๋อพุ่งไปแดงเลยครับโอ้น่าจะให้จุดโทษหรือเปล่าเดี๋ยวดูด้วย
12: โอ้จังหวะที่กูเตเลสครับหลุดไปแล้วซิโตเล่ตามมาจากด้านหลังนะครับโอ้จังหวะจะหลุดเดี่ยวเข้าไปทำประตูของทางซิโตเล่ครับ
11: ไม่ทำประตูของเม็กซิโกดิ
12: เอาไม่แต่ซิโตเล่ไปฟาวไอ้นั่นไง
11: ที่คุณบอกจังหวะหลุดเดี่ยวของซิโตเล่
12: เอาเหรอ จังหวะหลุดเดี่ยวของกูเตเลสครับลายไม่ออฟไซด์นะครับวิ่งมาจังหวะนี้แล้วก็เนี่ยครับเข้ามากระแทกตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษนะครับยังไม่เข้าไปในกรอบเขตโทษเอามือซ้ายเนี่ยดึงก่อนด้วยนะสำหรับทางซิโตเล่แล้วก็เข้าไปชนด้านหลังอีกทีหนึ่งของทางกูเตเลสนะครับสำหรับซิโตเล่
11: โอ้โหนี่แล้วเป็นตัวสุดท้าย
12: ใช่
11: ผู้สินเองก็มองว่าเป็นจังหวะฟาวนะครับแล้วก็จำเป็นต้องควักใบแดงครับลูกนี้นี่ไล่ออกไปครับเป็นใบแดงแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี
12: ้โอ้โห
11: เฮ้ยแต่ไม่ได้เป็นจุดโทษนะคุณจุน
12: ใช่ใช่เพราะว่ามันตรงหัวกะโหลกกรอบเขตโทษยังไม่ได้ก้าวเข้าไปโอ้แต่เหลือ10คนนะครับทางด้านของแอฟริกาใต้ครับซิโตเล่โดนใบแดงไปเมื่อสักครู่นี้ครับจังหวะที่กูเตเลสกำลังจะหลุดเดี่ยวอยู่ที่บอเนี่ยโอ้โหมีทางเซซ่ามอนเตสลาอูฮิเมเนสกายาโดครับเดี๋ยวดูว่าใครจะเป็นคนยิงในจังหวะนี
11: ้แล้วก็บอกว่า4ปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นน้ำตาโรนัลโดปีนี้พี่ๆคิดว่าอย่างไรนะก็ถ้าโปรตุเกสก็ถือว่าเป็นทีมแกร่ง
12: ใช
11: ่เลยนะ
12: ผมยังชอบโปรตุเกสมากกว่าสเปนนะแม้ว่าในหลายสำนักสเปนเป็นเต็งหนึ่งนะพี่เอกนะใจผมมองว่าถ้าดูแบบครบเครื่องสุดอะฝรั่งเศสพี่เอกให้ใครเป็นครบเครื่องสุด
11: คือตอนนี้มันโดยเฉลี่ยมันใกล้เคียงกันนะคุณจุนแต่ผมอะเดี๋ยวดูจังหวะฟรีคิกลูกนี้ของเมซิโกก่อนครับลาอูฮิเมเนสยิงติดกำแพงแล้วกูเตเลสไหลมาโอ้โหให้เพื่อนยิงเป็นกายาโดนะครับหลุดกรอบประกายผมอ่ะผมมองว่าการไปเล่นที่ทวีปอเมริกา
12: สภาพอากาศใช่ไหมมีส่วนสำคัญ
11: ผมยังมองว่าจะเป็นทีมจากอเมริกาใต้อย่างบราซิล
12: หร
11: ืออาร์เจนตินาที่มีโอกาสลุ้นแล้วมากกว่านะ
12: ครับ
11: เพราะว่าน่าจะคุ้นชินกับสภาพอากาศมากกว่าผมมองว่าบราซิลน่าจะทำได้ดีเพราะว่าน่าจะเป็นบราซิลที่ดูรัดกุมภายใต้การคุมทีมของอันเชโรตติน่าจะมี จ้าเล่ห์ขึ้นอ่ะผมบอกผมมองอย่าง
12: นี้คืออ่ะหลายคนมองว่าสเปนทางด้านบราซิลชุดนี้ที่น่ากลัวนักเตะยังกลางๆนะไม่ได้ถือว่าเต็มทีมมากแต่คนที่พาทีมเป็นแชมป์สำคัญคืออันเช่นั่นแหละ
11: ถูกต้อง
12: ลูกล่อลูกชนเป็นกุนซือ
11: ที่
12: เรื่องของความยืดหยุ่นทางด้านแท็กติกเนี่ย
11: ถูก
12: ดีมากนะครับอันเช่
11: อดีตกุนซือสุดยอดของเอเวอเรตันน่ะหร
12: อครับผม
11: คือผมให้เครดิตเขาเยอะมากแต่สำคัญอย่างนึงเลยคุณจุน
12: ครับ
11: ตามประวัติของทีมที่คว้าแชมป์โลกที่ผ่านมาไม่มีประเทศใดที่ใช้ผู้จัดการทีมหรือว่าเฮดโค้ช
12: ต่าง
11: นอกประเทศตัวเองแล้วคว้าแชมป์นะ
12: ใช่ใช่แต่บราซิลปี94ที่สหรัฐอเมริกาพวกเขาคือแชมป์โลกนะ
11: ทำไมผมมองงั้นเนี่ยเรื่องของสภาพอากาศ
12: ครับผม
11: นะครับแล้วยิ่งเล่นกันที่อเมริกาเม็กซิโกอะไรต่าง
12: ๆก็เรื่องของสภาพอากาศมันจะได้เปรียบพวกยุโรปที่เป็นทีมแบบพวกทีมแข็งๆทีมแกร่งนะครับ
11: ใช่นะแต่ว่าเรื่องทีมเวิร์กเนี่ยผมให้สเปนนะสุดสเปนแต่เพียงแต่ว่าเขาต้องยังขาดความซุปเปอร์สตาร์ปกติเวลาจะคว้าแชมป์โลกมันจะต้องมีซุปเปอร์สตาร์
12: ลามีนไงลามีนได้ไหมมิเกลโอยาซาเบา
11: โอยาซาเบา
12: เปดรี
11: เล่นกอล์ฟเหรอโอยาซาเบา
12: โรดี
11: ้ก็ยังก็โอเคแหละ
12: ก็อาจจะเป็นทีมเวิร์กอาจจะมีอาจสตาร์หน่อยลามินยาเมา
11: ถ้าลามินยาเมานะเรียกฟอร์มสุดยอดได
12: ้
11: อ่าโอเค
12: ครับผม
11: นะฮะก็จะฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยฟิตเปรี้ยหรือเปล่าก็เดี๋ยวขอดู
12: อ
11: ีกทีนึงนะฮะ
12: โอ้โหแต่ตอนนี้นี่เม็กซิโกมาใหญ่เลยครับเกมบุกหลังจากมีตัวผู้เล่นมากกว่า1คนนะครับ
11: แต่ช่วงฟุตบอลโลกหลังจากที่2010ที่พวกเขาคว้าแชมป์เองเนี่ยก็ไม่ได้ไปไกลครับสเปนเนี่ย
12: ช่วงหลังอ่ะฝรั่งเศสมักจะไปไกล
11: ฝรั่งเศสก็คงเส้นคงวากว่านะฮะแล้วก็การคุมทีมของเดชองเองนะฮะพาทีมไปได้ไกลกว่าแล้วก็ผมว่ารอบรองอย่างน้อยๆฝรั่งเศสต้องมีอ่ะ
12: คือดูจากขุมกำลังมันดูครบมากนะ
11: อ่านะครับด้านขวาครับทางแอฟริกาใต้พาบอลขึ้นมาเรเนอร์สย้อนมาที่บูดาวมูดาวขวางสนามโอ้โหตรงกลางจับบอลไม่อยู่ครับนิดนึงทางอดัมส์โอ้เจาะไม่เข้าครับแอฟริกาใต้วนไปวนมาสุดท้ายต้องคืนหลังนะครับมูโคโยเอน่าออกมาทางขวามูดาวย้อนกลับไปโมโคยนะอีกทีนึงโมโคยนะให้มาตรงกลางเอาละครับมีช่องเหมือนกันแล้วยิงด้วยซ้ายแม่ไปเข้ามือเรนเคลนะครับลูกยิงคล้ายๆกับลูกยิงในเกมนัดเปิดสนามบอลโลก2010ของชาบาลาล่าคุณจุนแบบได้ไหมยิงด้วยซ้ายแบบเต็มข้อลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับ
12: โอ้แต่นั้นจะเข้าไปในกรอบเขตโทษนะจะยิงเสยมุมเบิร์น
11: ที่เลย
12: โอ้แต่ว่าลันเกลดูจะมีปัญหากับการเจอลูกยิงไกลของแอฟริกาใต้อยู่เหมือนกันนะรับแล้วไม่ค่อยอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้โมดิบ้าได้กดหน้ากรอบเขตโทษรับจังหวะแรกไม่อยู่นะครับต้องตามไปรับอีกทีนึง
11: ห้าสิบห้านาทีผ่านครับแอฟริกาใต้เหลือ10คนแล้วก็ตามหลังอยู่ด้วยสกอร์0-1แล้วก็เปลี่ยนตัวเลยครับเอาทางหมายเลข9ครับฟอสเตอร์ออกเอาเอ็มบาธาครับลงมาเล่นแทนนะครับ
12: โอ้โหคือลาฟอสเตอร์วันนี้นี่จริงๆเป็นตัวความหวังในเกมลุกแต่ว่าบทบาทถือว่าแทบจะไม่มีนะครับน้อยมากนะครับมีได้หม่งในครึ่งแรกแต่ก็ไม่ตรงกรอบนะครับต้องเอาทางด้านของทาเรนเต้มาบาธานะครับมิดฟิลด์จากออร์แลนโดไพเรตส์ลงมาเล่นแทนนะครับก็เป็นการเปลี่ยนตัวคนแรกของทางแอฟริกาใต้นะครับ
11: ก็เป็นมิดฟิลด์วัย26ปีนะครับเอมบาชาจากออร์แลนโดไพเรตส์ออฟแคริบเบียน
12: อันนั้นหนังดิสนีย์ครับครับผม
11: หาไหมครับดึกๆอย่างนี
12: ้หามากเลยฮะ
11: ขอดูข้อความทาง YouTube เพิ่มเติมนะครับ เขาบอกว่ามีเปิดเพลงในบ้านในไลฟ์บ้านแดงด้วยกลัวปิวจริง
12: เอาเหรออ๋อเออว่ะใช่รอบหน้าอาจจะไม่ได้ในการเปิดเพลง
11: แล้วก็คุณพิสารบอกว่าโปรตุเกสแชมป์ครับนะครับแล้วก็ขอให้มีโฆษณาเข้าเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับแล้วคุณพีชีนะบอกว่าสายฝนแนนซี่วีวาพี่เอกชอบร้านไหนเป็นคนธรรมธมงไม่ชอบเลย
12: อะโอ้ขนาดนั้นเลย
11: แล้วก็คุณหนิงฟาฟาขอบคุณแจ๊สและ FM 99ครับบอกวิทยุทำไมฟังไม่ได้ครับฟังได้สิครับนะฮะคุณยางย้อยยืดบอกพี่เอกแต่งตัวชิวจัดนะครับผมต้องขออภัยผู้ฟังด้วยว่าคุณเบ่งเนี่ยไม่ได้แจ้งมาว่าเป็นรายการไลฟ์ที่ต้องเห็นภาพด้วยก็นึกว่าเป็นรายการทางวิทยุอย่างเดียวก็เลยวันนี้ขออภัยจริงนะครับคนที่ใส่ขาสั้นมาต้องขออภัยจริง
12: ครับผม
11: ฮะก็เลยอาจจะไม่สุภาพไปบ้างเพราะไม่ได้ทราบมาก่อนโคตรคุณเก่งคนเดียวเลยนะฮะ ออกผอสงอะไรอ่ะผอสงไปอะไรหรือเปล่าไปสิ่งหรือเปล่าคืออะไรบอกจุนเคยบอกว่าพี่เอกแข่งสนุกต้องปีนขึ้นต้องใช้โต๊ะปีนขึ้นโต๊ะจริงไหมนะครับ
12: ครับจริงนะฮะเวทสาว
11: บ
12: ัติ
11: ผมไม่ได้ใช้โต๊ะใช้บันไดครับ
12: ครับโอ้โหหนักกว่าโต๊ะอีก
11: บอกขอดูบอลโลกกับพิธีกรทั้งสองท่านได้ไหมครับอยากดูด้วยเอามาเลยครับที่99นะฮะแล้วก็มีข้อความมาบอกพี่จุนครับเกม NBA Final เมื่อคืนสุดยอดเลยชอบใครมากกว่านิกส์หรือสเปอร์
12: โอ้ตอนนี้ทิศทางมันมา
11: สเปอร์หรือสปอร
12: ์สเปอร์แต่ทิศทางมันมานิกแล้วอ่ะตอนเนี้ยขนาดนำ29แต้มของทางสเปอร์ยังพลิกกลับมาแพ้เลยอ่ะ
11: เม็กซิโกมีโอกาสลุ้นประตูเหมือนกันนะครับเยเนสครอสเข้าไปในเขตโทษบอลลึกเลยครับแต่อัลบาโรโดเข้าบอลไม่ถึงนะครับ
12: ครับผม
11: ยังนำอยู่แค่1ประตูต่อ0นะครับเม็กซิโกคือนำแค่ประตูเดียวเนี่ยเอาจริงๆคือประมาทไม่ได้แหละนะแม้ว่าผู้เล่นจะมากกว่าอยู่หนึ่งคนนะครับแอฟริกาใต้โดนไล่ออกเป็นหนึ่ง
12: ครับ
11: นะถ้าไม่ได้ประตูที่สองเพิ่มเนี่ยก็ถือว่าแบบน้อยไปหน่อยนะคุณจุนนะ
12: ใช่ครับนี่บอกว่าช่วงเปลี่ยนตัวพี่ได้เห็นกติกาใหม่หรือยังคือไลฟ์โฟสเตอร์เขาด้วยการที่ทีมตามหลังด้วยนะก็รีบออกอยู่แล้วนะครับยังไงก็ไม่เจอปัญหาเรื่องของ10วินาทีนะ
11: สิบหรือห้าคุณจูน
12: 10ถ้าเปลี่ยนตัว10
11: อ๋อผมตกใจนึกว่าเป็นผู้ขับ
12: ถ้าทุ่มหรือว่าเตะโกคีขึ้นไป5วิ
11: มีถามมาว่าทาง FM 99เนี่ยจะมีผู้บรรยายท่านใดบ้างนะก็จะเป็นผู้บรรยายที่อยู่ในลิสต์เราเก่าๆมาอยู่แล้วแหละ
12: ครับ
11: นะครับ
12: อืม
11: คุณยังมีคุณจุนมีผมมีคุณเอกนุพดลนะครับมีคุณเจ๋งทรงศักดิ
12: ์
11: พยองเดช
12: ครับ
11: นะครับแล้วก็เจลีหมิง
12: ใช่ครับ
11: นะครับมีพี่สมชายทีมงานนินทากีฬาโลกแหละพี่บีแหลมสิงห์อะไรพวกนั้นนะครับส่วนทัศน์อื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆคุณชิตพลอะไรพวกเนี้ยนะก็ยังอยู่คุณต้อง
12: ครับ
11: นะครับบางท่านไม่ได้อาจจะไม่ได้นำรูปมาทำกราฟิกเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ยังเป็นทีมงาน FM 99นั่นแหละ
12: ใช่ครับก็มีการเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมด้วยนะครับแอฟริกาใต้เอาเจเดนอดัมส์ออกนะครับมิดฟิลด์จากทางมาเมโลดี้ซันดาวส์นะครับแล้วก็ส่งตัวกองหน้าจอมเก๋าวัย36ปีนะครับก็คือทางเทมบ้าซาบาเน่นะลงสนามมานะครับนี่ก็เป็นกองหน้าจากมาเมโลดี้ซันดาวส์นะครับกับทีมชาติแอฟริกาใต้นี่54นัดก่อนหน้านี้ทำไป12ประตูนะพี่เอกนะเกมผ่าน1ชั่วโมงมาแล้วนะครับยังเป็นเม็กซิโกนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับ
11: อ บอลอยู่กับเม็กซิโกครับมอนเตสครับเซซามอนเตสมาที่ทางอัลวาโรฟิดาโกสุดท้ายบอลกลับไปอยู่ที่ผู้รักษาประตูนะครับราอูรันเคล
12: บอกว่าจังหวะแบบนี้ด็อกโซชัดเจนเลยครับพี่จากท่านต่อขออีกเมล็ดนะครับก็จังหวะที่โดนใบแดงไปนะครับของซิโตเล่นะขัดขวางการทำประตูชัดเจนนะครับโอ้ยแต่ว่ามีผู้เล่นแอฟริกานอนดิ้นอยู่ตรงกลางสนามครับกิโยเนสนะครับไปทำฟาว
11: อู้ยกเท้าสูงนะครับแม้ว่าจะไม่โดนนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นการเล่นที่อันตรายจริงๆไม่โดนนะครับผมดูแล้วนี่ไม่โดนเลยครับแต่ว่าผู้เล่นแอฟริกาใต้เองก็มีโอเวอร์แอคติ้งนิดหน่อยนะฮะ
12: บูดาวนะครับจังหวะที่โดนยกเท้าสูงใส่แต่จริงๆไม่โดนนะครับแต่ว่าก็ลงไปนอนเจ็บอยู่
11: ผมพยายามจะดูเรื่องของอุณหภูมิคุณจุดมีไหมสภาพอากาศก็มี
12: เดี๋ยวแป๊บนึงเม็กซิโกเดี๋ยวทำท่าว่าจะเปลี่ยนเอาหลุยชาเวสนะครับมงมานะครับเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด
11: ์บอกว่าอยากเห็นอังกฤษเดคลันไรส์นะ is not done เข้าไปบวกฝรั่งเศสรอบชิงนะอีกครั้งนะครับล้างแค้นปารีสนะครับแล้วก็บอกว่าอันเช่บอลเหลี่ยมบอลถ้วยต้องให้เลยนะผมทำซิมูเลชันบราซิลไปตัดอาร์เจนอีกสายสเปนตัดฝรั่งเศสนะครับ
12: ครับ
11: ถึงตอนนั้นใกล้กันหมดแล้วไม่น่าจะเกิน4ทีมนี้ผมก็ทำแบบนี้นะคุณจุน
12: พี่เอ๋ให้ใครเป็นแชมป์อ่ะ
11: ผม
12: ที่ลองทำแล้ว
11: ให้บราซิลนะ
12: อ๋อโอเคของพี่บราซิลไปชิงกับใครจำได้ไหม
11: น่าจะสเปนหรือฝรั่งเศสนี่แหละจำไม่ได้นะ
12: ครับ
11: บอกว่าช่วงเปลี่ยนตัวพี่เห็นกติกาใหม่ยังครับ
12: ก็นั่นแหละก็คือของแอฟริกาใต้ด้วยสกอร์ที่ตามหลังนะเขาก็รีบเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับ
11: วิ่ง
12: ไม่ได้เกิน10วินะ
11: ครับขอถามบิ๊กเอกฮิมนะถ้าบิ๊กเอกมีกระสุน1นัดนะเลือกระหว่างจุ่นพริบไหวกับสนจะปาเงินจะซัดใครเอาจับมาซ้อนกันนะจับมายืนซ้อนกันแล้วจ่อครับผม
12: ครับผมเอาทีเดียวให้มันครบถ้วนเลย
11: อ่ะแต่ก็เอาสนมายืนหน้าแล้วจุ่นยืนหลังให้สนไปก่อน
12: เผื่อสนมันหนังเหนียว
11: ให้สนมันหนังเหนียว
12: เอาให้ชัว
11: ร์แล้วก็บอกว่าถ้าได้ลูกโทษนี่ครบสูตรเลยนะครับมาครบหมดแล้วนะฮะว่าไม่มีมอเตอร์อินเทนยาวเลยนะครับมีบอกขอเสียงภาคแบบพี่ลิมหมิงกับหยองทีครับจะซ้อมไปคู่เช้านะ
12: แต่นิดนึงเดี๋ยวเม็กซิโกจะมีการปรับ
11: ตัวนะ
12: ตัวผู้เล่น2คนนะครับมีหลุยชาเวสลงมาแทนทางแบนกูเตเลสแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นกิลเบโตโมล่าเนี่ยนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในการเล่นครั้งนี้17ปีจากติโฮน่านะครับที่ถูกส่งลงสนามมานะครับมีทางกูเตเลสออกแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นทางฟิดาโก้นะเปลี่ยน2มิดฟิลด์ออกนะครับแต่เห็นผู้เล่นเม็กซิโกนี่รีบวิ่งออกเลยนะ
11: ก็อย่างนี้ดีนะ
12: ก็คงกำชับ
11: จริงจริง
12: กฎแบบนี้อากิเล่กำชับมาอยู่แล้วนะครับ
11: ไม่หรอกกฎแบบนี้จริงๆมันควรจะมีตั้งนานแล้วไหม
12: เ
11: ปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ย
12: ใช่
11: ภายใน10วิ15วิหรืออะไรต้องรีบออก
12: ครับผม
11: จะได้ไม่ต้องมาทดเวลาอะไรกันที7 8นาที10นาที
12: โอ้โหถ้าไม่ทัน10วินาทีคุณโดนกักตัว1นาทีอ่ะด้วยตัวผู้เล่นที่น้อยกว่านี่โอ้เสียเปรียบพอสมควรกันนะ
11: จริงๆมันเป็นกฎที่
12: ควรจะมีมานานแล้วใช่มั้ย
11: คิดกันไม่ได
12: ้แต่บางทีก็บางทีมันก็ใช้คำว่าเดี๋ยวอันไหนมันมีปัญหาอันไหนดูจะเป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ค่อยๆขยับกันไปในเรื่องของกฎค่อยเพิ่มเติมกันเข้ามาอันไหนมีแล้วไม่โอเคก็อาจจะปรับใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะ
11: เอาละครับเม็กซิโกขึ้นมาริมเส้นด้านขวาเปิดเข้ามาเราฮิวเนส 2-0 เลยครับเม็กซิโกครับนาทีที่67นะครับราอูฮิวเนสโขกจ่อในกรอบผูกหลานหน้าประตู พาทีมจังโก้นำแล้วครับ2-0นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าใครครับไปเปิดจากขวาเข้ามาเอาบาราโดหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตดูจากภาพรีเพลย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
12: โอ้โหประตูนี้นี่ทำให้เม็กซิโกเองนี่โอกาสที่จะประเดิมชัยชนะคราวนี้สูงมากๆแล้วนะเพราะตัวผู้เล่นมากกว่าแล้วออกนำ2-0แล้วนะครับประตูที่2นี่ได้จากทางราอูฮิเมเนสครับนาทีที่67จังหวะเซตเกมขึ้นมาจากตรงกลางสนามนะครับก่อนที่จะไหลออกขวาไปแถวๆริมกรอบเขตโทษแล้วเปิดซ้ายเข้ามาเสาไกลโอ้โหคนเดียวโล่งๆครับราอูฮิเมเนสมาไม่ทันนะครับทางตัวประกบของแอฟริกาใต้ใกล้สุดเนี่ยเป็นทางมูดาวแต่ว่าตามมาไม่ทันครับมงกดลงพื้นเข้าประตูไปเลยครับทางด้านของราอูฮิเมเนสไม่พลาดครับเป็นทางอัลวาราโดนะครับที่เป็นคนเปิดเข้ามาน
11: ะฮะก็เป็นผู้เล่นริมเส้นเล่นขวาอัลวาราโดนะครับหมายเลข25จับรอจังหวะนิดนึงแล้วก็เปิดด้วยซ้ายครับบอลลึกมาในกรอบเขตโทษแล้วเป็นราอูฮิเมเนสที่แหมหาตำแหน่งได้ดีครับโขกจ่อๆเข้าไปเอาจริงๆลูกนี้เนี่ยสุดปัญญาที่ทางวิลเลีย
12: ม
11: นะโรเบนวิลเลียมจะรับได้นะครับก็เป็นประตูนี้ฮะเป็น2-0ของเจ้าภาพเม็กซิโกครับ
12: ก็เป็นช่วงคูลิ่งเบรกนะครับก็จะมีในทุกๆเกมนะโอ้โหตอนนี้ทีมงานตัวสำรองก็ยิ้มแย้มแล้วครับทางฝั่งของเม็กซิโกครับกำลังจะประเดิมด้วยชัยชนะนะครับ
11: บอกว่าแอฟริกาใต้มีซันดาวถ้าพอออบิงไม่อยู่ก็กล้าจะเป็นสไลด์ได้ไหม
12: ไม่เอาเซ
11: ่พี่ๆได้ดูไทยกัมพูชา U19 หรือเปล่าสะใจมากเลยครับ
12: เข้าชิงนี่ใช่ไหมเข้าชิงกับออสเตรเลีย
11: ครับ
12: ไทยรู้สึกชนะ 4-0 เนาะใช่ป่ะ
11: นะครับประเทศอื่นซื้อถูกแต่ทำไมประเทศไทยซื้อแพงขอเหตุผล
12: คือก่อนหน้านี้เราเคยซื้อในราคาที่มันสูงมาแล้วอยู่แล้วด้วยคือดูเหมือนว่าก็ดูจากยอดเก่าด้วย
11: ใช่ครับ
12: นะครับแล้วก็เรื่องของมันบวกกับเรื่องของเกี่ยวกับการโฆษณานู่นนี่นั่นกับการซื้ออันเก่ามามันทำให้ราคามันสูงกว่าประเทศอื่นๆนะครับ
11: คืออย่าไปมองภาพลบเยอะอ่ะค
12: ือ
11: ผมอยากมองงี
12: ้
11: นะฮะก่อนหน้านี้ก็มีการไปมองว่าโอ้ทำไมเอกชนซื้อได้ในราคา600นั่นนี่นู่นซึ่งมันก็เป็นเฟคนิวสุดท้ายอ่ะถูกไหมกลายเป็นว่า2ครั้ง2สมัยฟุตบอลโลกที่ทางแจ๊ซื้อ
12: ครับผม
11: มูลค่า70ล้านดอลลาร์สหรัฐฟุตบอลโลก2สมัยรวมไปถึงลิขสิทธิ์ในรายการย่อยๆของ FIFA อีกหลายรายการ
12: ครับผม
11: ซึ่งก็ประมาณ 2,300 ล้านซึ่งมันก็ไม่ใช่ตัวเลขครั้งละ600ล้านเหมือนอย่างที่ทุกคนเคยออกมาบอก
12: ครับ
11: นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดูในดีเทลในรายละเอียดกันอีกทีนะครับคืออธิบายง่ายๆเหมือนผมเป็นเจ้าของสินค้า
12: ครับ
11: คุณจุนเคยซื้อได้ราคา 1,000 นึงนะของมี64ชิ้นของใหม่มี104ชิ้นผมจะขายคุณจุนถูกลงในราคา600อ่ะสมมติคุณเคยซื้อ 1,200 บาท
12: มันคือราคาอิงจากอดีตของเราด้วย
11: ใครจะไปทำให้คุณได้
12: ครับผม
11: FIFA เขาก็มีออดิตของเขานะครับ
12: ครับผม
11: อย่าไปมองคอมเพร์เทียบกับประเทศคือมองคอมเพร์ได้แต่ว่ามันไม่ใช่การเปรียบเทียบแบบ Apple to Apple นะถูกไหมคือของเดิมจำนวนแมตช์เท่านี้เขาขายคุณราคานี
12: ้
11: นะของใหม่แมตช์มากกว่า อยู่ดีๆเขาจะไปลดให้คุณในราคาที่ถูกลง 50% เพราะว่าเป็นราคาที่เท่ากับเพื่อนบ้าน
12: มัน
11: คนละเหตุผลไงค
12: ุ
11: ณอย่าไปคิดอย่างนั้นประมาณนี้เนาะผมอธิบายแบบนี้ละกันเพราะว่าคนที่ถือลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็ต้องได้รับเงินที่เขาคิดว่าสมเหตุสมผลของเขาอารมณ์ประมาณนั้นละกันนะครับฮิเมเนสมาแล้วท่านต่อจบเลยได้ไหมนะฮะ
12: อย่างสิเลยประมาณ20นาทีไม่รวมการทดเวลานะครับ
11: เดี๋ยวฝากคุณจุนดูคอมเมนต์ใน Facebook นิดนึงผมจะดูใน YouTube ให้นะฮะบอก

0: ปิดเสียงนะครับฟังพวกคุณดีกว่าแล้วก็ข้อความบอกว่าโอ้โหขออภัยนะครับ
1: ครับ
0: บิ๊กจุนอาจารย์อูตามล่าตัวอยู่
1: ทำไมอ่ะตามล่าผมเรื่องอะไร
0: แล้วก็บอกว่าเอาโน้ตบุ๊กออกจากขาได้ไหมครับพรีจากคุณอาคมนะฮะอยากเห็นเอกปลิ้นไม่ได้คือต้อง
1: ปิดไว้นิดนึง
0: เพราะวันนี้ต้องขออภัยผมเป็นใส่เป็นกางเกงขาสั้นนะครับก็ไม่ได้ทราบมาก่อนว่าจะต้องขออภัยจริงครับ
1: ครับผม
0: เสียงดังนะฮะแล้วก็บอกว่าทำไมแอป99เข้าไม่ได้ครับผมใช้ iOS อ๋อต้องบอกอย่างนี้ถ้าใครที่จะฟังทางแอปพลิเคชันเนี่ยแนะนำให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เข้าไปในแอป MCOT Connect นะครับแล้วก็เลือกหา FM 99ไปฟังวิทยุออนไลน์ได้ที่นั่นแอป FM 99โดยตรงน่าจะไม่ได้ใช้แล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเข้าไปฟังทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับแล้วก็เยอรมันทั้งใจนะครับดูทรงแล้ว 2-0 แน่ๆนะครับใน FIFA Fantasy คนทายสกอร์นี้เยอะสุด
1: อ๋ออ่ะแต่ว่าล่าสุดแอฟริกาใต้มีโดนใบเหลืองเพิ่มเติมนะครับทางกิโยเนสโดนทางซิบิซี่นะครับปะทะหนักเข้าไปครับ
0: บอกคุณจุนมีเวลาเข้าขึ้นด้วยเหรอจากคุณพิสารสาเกต
1: มีแต่ฮะผมรัก FM 99ที่นี่ก็เหมือนบ้านของผม
0: คุณสาวิตรีนันทบูรณ์บอกแอปฟังไม่ได้ต้องลองรบกวนบอกด้วยนะครับคุณสาวิตรีว่าฟังไม่ได้จากแอปอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย FM 99 move ไปอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MCOT Connect รวมคลื่นทุกคลื่นในวิทยุอสมทไว้แล้วก็มีทีวีของช่อง9 MCOT HD อยู่ในนั้นด้วย
1: ครับผม
0: นะครับต้องบอกว่าไปอยู่ในแอป MCOT Connect นะครับไม่ได้อยู่ในแอปพลิเคชัน FM 99แล้วนะ
1: ครับผม
0: บอกว่าคุณโซโลบอกว่าไม่เป็นไรครับผมชอบรายการเป็นกันเองแบบนี้เหมือนดูบอลกับเพื่อนมากกว่าครับวันก่อนบิ๊กจุนไปทานร้านไหนมา
1: วันก่อนเนาะอ๋อร้านฉันลาดพร้าว87พี่เอกเคยไปกินยังเฮ้ยอร่อยนะเป็นอาหารทะเลที่ผมว่าดีมากๆเลยลองไปดู
0: ครับ
1: อร่อยทุกเมนู
0: เม็กซิโกครับขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับกายาโดคือถ้าได้ประตูที่3นี่ก็
1: ปิดกล่อง
0: เลยแล้วก็เหลือเวลาอีกสัก15นาทีผมก็โอกาสสูงที่จะมีการเพิ่มประตูได้นะครับเพราะว่าเกมเป็นต่อเยอะมากแล้วก็น่าจะได้เปรียบตัวผู้เล่นพื้นที่ก็เยอะกว่านะครับนะเม็กแอฟริกาใต้เองก็โอ้โหดูแล้วยันไม่ง่ายครับที่จะยันเจ้าภาพไว้อยู่บอกว่าผมปิดไม่ดูถ่ายทอดสดเลยเพื่อมาฟังพี่เอกโดยเฉพาะเลยครับคุณเคนโตะอีกหนึ่งท่านนะบอกว่าแอปฟังไม่ได้มาหลายวันแล้ว
1: อืมหรอ
0: เดี๋ยวเอางี้คุณเคนโตะเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปที่แอป MCOT Connect เดี๋ยวนี้เลยว
1: ่
0: าฟังได้หรือไม
1: ่
0: เพราะว่าเวลาฟังเนี่ยต้องฟังจากแอปพลิเคชัน MCOT Connect
1: ครับ
0: ถ้าฟังไม่ได้จริงๆเข้าไปที่แอป MCOT Connect นี่ไง
1: ฟังได้
0: ฮะฟังได้นะครับผู้ฟังฮะหรือไม่เ
1: พราะว่าเวลาฟังเนี่ยต้องแสดงว่าได้ชัดเจนหลักฐานมีอยู
0: ่หลักฐานนี่ฟังฮะไม่ได้จริงๆ
1: เม็กซิโกเองมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนิดนึงนะครับมีอามันโดกอนซาเลสลงมามีทางราอูฮิเมเนสที่ทำประตูได้โดนถอดออกไปนะครับ
0: ครับ
1: ทางฝั่งแอฟริกาใต้เอาทางเลเนอร์สกับโมดิบ้าออกแอฟริกาใต้ก็เปลี่ยน2คนนะรอบนี้นะแล้วก็เอาทางอัปโปลิสนะครับลงสนามมาแล้วก็มาโกป้านะครับที่ถูกส่งสนามมาเปลี่ยนอีก2คนนะครับทางฝั่งของแอฟริกาใต้
0: ครับผม
1: ส่วนทางเม็กซิโกก็เปลี่ยน2คนนะครับนอกจากราอูฮิเมเนสที่โดนถอดออกไปแล้วเนี่ยก็มีทางลีล่าที่โดนถอดออกนะ เอาทางเอซัตอวาเรสลงสนามอีกคนหนึ่ง
0: เอาไป

0: คักแล้วนะครับทั้งคู่เป็นตัวหลักของเม็กซิโกด้วยย้ำแฟนรายการ FM 99นะครับการรับฟังผ่านแอปพลิเคชันให้เข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect
1: ครับ
0: Mcot Connect แล้วก็ในแอปพลิเคชัน Mcot Connect เนี่ยจะมีทั้งการชมรายการสดทางช่อง9 Mcot HD แล้วก็รวมคลื่นวิทยุในเครืออสมททั้งหมดเอาไว้ในนั้น
1: ครับผม
0: หลังจากนั้นเลือกนะไลฟ์เรดิโอแล้วก็ไปกดที่ตัว FM 99เมื่อสักครู่นี้ผมกดให้ดูละ
1: เป็นยังไง
0: ฟังได้ปกติ
1: ครับผม
0: นะครับก็เลยไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังที่บอกว่าฟังไม่ได้เนี่ย
1: อาจจะแล้วแต่เครื่องโทรศัพท์ไหม
0: ไม่หรืออาจจะฟังจากแอปพลิเคชันเดิมหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะหรือคุณฟังแอปพลิเคชัน Mcot Connect
1: ครับ
0: แล้วก็ฟังไม่ได
1: ้
0: ถ้าฟังไม่ได้จากระบบ Android หรือ iOS ช่วยบอกด้วยแต่ผมกดจากมือถือของผมเนี่ย
1: ครับผม
0: เมื่อสักครู่นี้ยังฟังได้อยู่ปกติหรือถ้าใครที่ฟังทางแอปไม่ได้อยู
1: ่
0: ก็ขอความกรุณาแจ้งมาหน่อยว่าช่องทางไหนอย่างไรโดยละเอ
1: ีย
0: ดเราจะได้ไปปรับปรุงขอบคุณฟีดแบคทุกท่านนะ
1: ฮะใน Facebook นี่พี่ฟุกพลิกไหว Family
0: ทำไมฮะ
1: พี่ฟลุ๊กธีรยุทธ์บันหนองสา
0: ครับผม
1: จริงไหมครับที่ผมจะโค่นหน้าหางที่ถูกไม่จริงนะพี่ฟลุ๊กฮะ
0: จริงครับ
1: นี่ล่าสุดนี่พี่ฟลุ๊กอยู่ในเครือข่ายพี่ไหวแฟมิลี่แล้วนะ
0: เฮ้ยเขาอยู่ตั้งนานแล้วไหม
1: จริงๆเนี่ยฟลุ๊กแฟมิลี่อ่ะเขามีชื่อกลางก่อนที่จะถึงฟลุ๊กและแฟมิลี่นะ
0: เป็นฟลุ๊กพี่ไหว
1: พี่ไหวแฟมิลี
0: ่ไม่จริงๆ
1: เป็นคนรองต่อจากชัยสลุดแล้วก็มาพี่ฟลุ๊กแล้วก็มาวาวแล้วก็มาหัดมด
0: ก่อนนะผมไปเจอกับเขาในงาน
1: ครับผม
0: ลูกชายเขาก็เรียนที่โรงเรียนเดียวผมไอ้โรงเรียนเดียวกับลูกชายผม
1: ลูกชายเขารุ่นเดียวกับพี่เลย
0: ลูกชายเรียนที่โรงเรียนเดียวลูกชายผม
1: คริสเตียน
0: เขาเล่าให้ฟังว่าคำว่าช่องฟุกแฟมิลี่เนี่ย
1: ครับผมมาจากไหน
0: เขาได้แรงบันดาลใจมาจากพริบไหวแฟมิลี
1: ่
0: เขาไม่กล้าตั้งชื่อว่าช่องฟุกพริบไหวเขาเลยตั้งเป็นฟุกfamily แทน
1: ครับผมแต่ตอนเนี้ยหลายคนจะรู้กันว่าเขาเว้นคำว่าพริบไหวเอาไว้เท่านั้นเองแต่จริงๆอ่ะชื่อเต็มคือฟลุ๊กพริบไหว family
0: ถูกต้อง
1: ไปติดตามกับพี่ฟลุ๊กได้นะครับโอ้โหแต่พี่ฟลุ๊กนี่ก็แวะมาฟังแต่ก็น่าจะคนส่วนใหญ่ก็ดูนะเกมนัดเปิดสนามนะครับไม่รู้แกเดินทางไปไหนหรือเปล่านะครับก็สวัสดีพี่ฟลุ๊กด้วยคุณพจนีบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เอพี่จูนจากเนเธอร์แลนด์อ่ะโอ้โหนี่ฟังจากเนเธอร์แลนด์นะ
0: ครับ
1: โอ้ขอบคุณมากนะครับคุณธนการเดวิดบอกว่าดูทีวีแต่ฟัง FM 99เสียดายเสียงมันดีเลย์ไปโอ้ครับผมคุณประชาสีจำปานี่บอกทำไมดูสดไม่ได้ครับแล้วก็คุณป๊อปป๊อปอนันต์กวินคล้ายเลยฟังจากราชบุรีครับนะคุณอนุรักษ์ถามเราว่าง่วงไหมครับก็มีบ้างนะครับแต่ยังได้อยู
0: ่ครับผม
1: คุณ19เดือน9บอกสวัสดีครับจากตรังครับโอ้วันนี้ก็มาจากหลายๆจังหวัดนะก็เข้ามาเป็นเพื่อนกับพวกเรานะครับในการดูฟุตบอลโลก2026นัดเปิดสนาม
0: เนี่ยครับคือทางแฟนรายการอย่างคุณธีรพัฒน์เนี่ยบอกว่าฟังแอป Active Radio ไม่ได้หลายวันต้องบอกว่าเราประชาสัมพันธ์ว่าให้โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect ไปฟังผ่านแอป Mcot Connect นะครับแอป Active Radio อันเก่าเนี่ยลบทิ้งไปเลย
1: ครับ
0: เพราะเราไม่ได้ผ่านแอปนั้นแล้วนะครับก็ขออภัยด้วย
2: อันนี้ยังดีนะฟังจาก Active Radio อันเก
0: ่
2: าเมื่อเย็นมีคนทักโทรหาน้องเจมส
0: ์ครับ
2: พี่ผมฟังวิทยุออนไลน์ไม่ได้เลยฟังจากแอปไทย Radio
0: อ้าว
1: โอ้โหคิดเพี้ย
0: ครับผม
2: แอปพวกแอปรวม
0: ๆนี่ฮะคือดังนั้นต้องอาจจะรบกวนนะครับสื่อสารไปยังแฟนๆรายการด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณโต้งอยู
1: ่
0: นะก็ฝากคุณโต้งบอกผู้บรรยายท่านอื่นด้วยเพราะว่าช่วงหลังเราอาจจะไม่ได้ PR เรื่องของแอป Mcot Connect ละเพราะว่าเรา PR มาเป็นปีแล้วเนาะคุณโต้งเนาะเราย้ายไปอยู่ในแอป Mcot Connect แล้วนะครับในนั้นก็จะรวมขึ้นวิทยุในเครืออสมทอยู่ในนั้นแล้วก็ฟังชัดเจนแจ่มแจ
1: ้
0: ง
1: ครับ
0: แอปพลิเคชัน Mcot Connect เนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับกล้องอยู่ไหนนี่ผมขยับให้
1: ดูคนอื่นนี่เป็นคนอื่นนี่เดินก้าวเดียวนะถึงกล้องแล้วนี่ต้องเดิน2ก้าว
0: ท่านเห็นหรือเปล่าไม่รู้เสิร์ช Mcot Connect นะคร
1: ับ
0: ไปฟังในนั้นแล้วกันนะฮะแอป Mx Active Radio มันไม่มีแล้วนะฮะ บอกว่าหัวหน้าแฟมิลี่นี้คือบก.ใช้จริงไหมฮะถึงขนาดสร้างเพจวิเคราะห์วาวจริงจัง
1: จริงเดี๋ยวฮะ
0: นี่เขาว่างมากเลยใช้เนี่ย
1: ครับผมอ่ะแต่ว่ามีการรีวิวว่าอาจจะมีใบแดงนะครับเดี๋ยวดูว่าเป็นจังหวะไหนโอ้เป็นจังหวะที่อาจจะมีการปะทะกันในจังหวะที่ผู้เล่นของทั้งสองฝั่งไม่มีบอลเหมือนตัวผู้เล่นของทางฝั่งเม็กซิโกเนี่ยเข้าไปขวางลายการวิ่งแล้วก็อาจจะโดนมือผู้เล่นของทางแอฟริกาใต้มือซ้ายนะฟาดใส่ตรงบริเวณหน้านิดนึงนะครับ
0: ไม่น่ามีอะไรผมดูแล้วเอามือแค
1: ่มันฟาดแต่มันแบบไม่อาจจะยังไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ว่าก็ผู้เสินไปเช็ควิยาที่ข้างสนาม
0: เบามากครับเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
1: ถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่โดนแน่นอน
0: เหมือนเอามือ
1: แต่ในเกมมันดูแรงกว่านั้นนะครับ
0: เอามือป้ายๆไปแล้ว
1: โรเบโตอาวาราโดนะครับที่โดนมือฟาดเข้าไป
0: นะฮะแล้วผู้สินกำลังชี้แจง
1: ซึ่งเราไม่ได้ยินนะ
0: ไม่ได้ยิน
1: ครับผมเราไม่มีซาวด์นะ
0: ชี้แจงกับผู้โอ้โหแต่ที่อาสเตกาสเตเดียมเนี่ยคุณจุนดูสเตเดียมกี่ชั้นเนี่ยเฮ้ยข้างบนศีรษะผู้ตัดสินเนี่ยคือผมหรอ
1: ผม
0: ตอนแรกผมนึกว่ารอยสักจริงจริง
1: คุณบุรีนะคุณบุรีนะ
0: ผมนึกว่ารอยสักนะฮะไม่น่ามีอะไรนะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะเหลือ9คนหรือเปล่าทางผู้เล่นของแอฟริกาใต้อุ้ยหยิบใบมาแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นใบแดงนะครับเนี่ยเพราะทำท่าเหมือนจะควักใบนะครับ
0: เฮ้ยผู้สินอย่าใจร้ายสิ
1: เนี่ย
0: เหลืองหรือเปล่าโอ้อย่างนี้ถ้า
1: แดงต้องเช็คไปแดงใช่ครับ
0: อุ้ยตายแล้ว
1: ไปเช็คแบบนี้ก็ไม่เหลือครับใบแดง
0: โอ้จริงๆผมว่ามันไม่ได้หนักอะไรเลยนะคุณจุนแล้วเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาด้วยนะครับสวานีเทมบ้าสวานีเนี่ย
1: โอ้ไปเช็คแล้วก็มองว่าการฟาดใส่อัลวาราโดรุนแรงเป็นใบแดงนะครับทางสวานีเหลือ9คนครับทางแอฟริกาใต้ก่อนหน้านี้นี่ในช่วงเมื่อสักครู่นี้ทางเม็กซิโกมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับถอดเอากิโยเนสออกไปนะครับคนที่ทำประตูขึ้นนำ 1-0 ให้กับทีมเนี่ยแล้วก็เอาทางอเล็กซิสเวก้าลงมาอะไรครับแต่ว่าตรงนี้สถานการณ์7นาทีสุดท้ายโดยประมาณเนี่ยเม็กซิโกนำแอฟริกาใต้ 2-0 แต่ว่าแอฟริกาใต้เหลือ9คนนะครับ
0: เอาเป็นว่ามุมที่เราเห็นเนี่ยมัน
1: ผมว่าท่าทางมันดูแรงนะพี
0: ่ผมว่าไหนเดี๋ยวคุณลองดิขอลองหน่อย
1: โหอย่าเลยให้ไปเปิดไฮไลท์ดูดีกว่าครับผม
0: มันต้องมีแอคชั่นจริงดีจุน
1: อย่าเลยไปหาดูไฮไลท์ก็ได
0: ้ยอมหน่อยแล้วกันผมว่ามันเบาอ่ะเหตุการณ์อื่นหนักกว่านี้ยังใช่ไหม
1: เอาวาราโดบอกเบาเหรอมาโดนแทนกูไหมเอ็งชิมสกุล
0: ผมว่าไม่แรงเท่าไหร่อ่ะก็อีกเท่าไหร่อีกกี่นาทีเนี่ยอีกประมาณสัก 5-6 นาทีจะถึง90นาทียังไม่รวมช่วงทดเวลานะครับซึ่งก็คาดว่าไม่น่าจะทดเยอะเท่าไหร่เพราะสกอร์ก็ห่างแล้วด้วยนะครับ
1: แต่ถ้าเกิดแอฟริกาใต้ยิงตีไข่แตกขึ้นมาได้ที่โอ้แฟนเม็กซิโกขนลุกเลยชนะแม็กเดียวดิโอ้แฟนเม็กซิโกบ้านเราดิเดือดร้อนนะ
0: บอกว่าแอป M Quad ฟังได้ปกติครับส่วน Florence ศรีนครินทร์ก็รอจุ่นอยู่ปกติ
1: ยังไม่ปิดอีกฮะจะตี4แล้วนะ
0: แอปเก่าฟังไม่ได้แล้วต้องไปแอป M Quad Connect ครับจากคุณจอห์น K Six นี่คุณแฟนตัวจริงต้องอย่างงี้
1: ครับ
0: หัวหน้า Family นี้คือบกชะอ่านได้อ่านแล้วนะบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุ่นใน SMS มี Super Chat มั้ยครับจากท่านเต่าไม่มีนะครับผมแสดงว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟังทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันมานานมากแล้วนะฮะก็อัปเดตแล้วกันนะครับโหลดแอปพลิเคชัน M-Cod Connect นะฮะ
1: ก็เดี๋ยวโปรแกรมนัดต่อไปของเม็กซิโกก็คือวันที่18มิถุนายนนะพี่นะเจอกับเกาหลีใต้นะครับส่วนทางเม็กซิกส่วนทางแอฟริกาใต้จะเจอกับเช็กเกียก็วันที่18เหมือนกันคือในกลุ่มนี้นะครับ6นัดเนี่ยจะมี5นัดเล่นที่เม็กซิโกแต่จะมี1เกมที่ไปเล่นที่สหรัฐอเมริกานะครับเล่นที่แอตแลนต้าที่ Mercedes-Benz Stadium ก็คือเกมเช็กเกียกับทางแอฟริกาใต้นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นโปรแกรมนัดที่2ของแอฟริกาใต้กับทางเช็กเกียนะครับ
0: ก็ช่วงท้ายเกมเองเม็กซิโกที่ผู้เล่นเยอะกว่า2คนเนี่ยโอ้เดินหน้าจะเอาประตูที่3ให้ได้ก็ ประตูได้เสียเนี่ยก็มีผลนะครับคือมีโอกาสที่ดีตัวผู้เล่นมากกว่าทั้ง2คนเนี่ยก็น่าจะมีอีกสักประตูนึงเพื่อเซฟตี้ไว้ก่อนประมาณนี้นะจะได้เผื่อโอกาสในการไปวัดประตูได้เสียจริงๆฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยคุณจุนจากที่เข้าไปดูกติกาเนี่ยกลายไปดูเฮดทูเฮด
1: ครับ
0: ก่อนลูกได้เสียละเหมือนยูฟ่าละคุณก็อือเลยคุณไม่มีอะไร
1: ผมดูภาพว่ามันอะไรไงจังหวะที่ทางด้านของแอฟริกาใต้มาเหลือ9คนนะครับโซเน่เอามือไปฟาดใส่ทางอัลวาราโดนะครับเมื่อสักครู่นี้
0: คุณคมกริดบอกประเทศไทยรวยกว่าชาวบ้านหรอทำไมต้องซื้อแพงกว่าชาวบ้านเหตุผลใดฟีฟ่าไม่ลดให้เลยนะเอา
1: ก็อย่างที่บอก
0: อย่างที่บอกนะฮะหนึ่งคือราคาเดิ
1: ม
0: ขายอยู่เท่าไหร
1: ่ใช่
0: นะราคาใหม
1: ่อ้างอิงจากราคาก่อนหน้านี้ไปกับบ้านเรา
0: เออมันลดให้ก็น่าเกลียดอ่ะในอันนี้ฝั่งฟีฟ่านะ
1: ครับผม
0: เขาไม่มองหรอกว่าประเทศข้างคุณประชากรเท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: เศรษฐกิจใกล้เคียงกันนะฮะฉันก็เลยต้องขายเท่ากันเขาก็ดูว่าครั้งที่แล้ว
1: เราเคยซื้อไว้เท่าไหร่
0: ซื้อไว้เท่าไหร่
1: แล้วนี่แมชมันเพิ่มเติมขึ้นมา
0: ผมควรจะขายคุณเท่าไหร
1: ่
0: นี่เรื่องปกติเลย
1: ครับผม
0: นะฮะแล้วก็มีบอกว่าเหตุที่ลิขสิทธิ์แพงเพราะไทยมีนักลงทุนเยอะใช่ไหมคงไม่ใช่หรอกครับนะฮะบอกนัดเปิดตีสามครึ่งแล้วแต่คนดูไลฟ์ยังเยอะมากเท่ากับช่วงตอนพีคไทม์เลยนะกระแสยังดีอยู่นะครับรอบนี้บอกเห็นด้วยครับกดเปลี่ยนตัวแบบนี้น่าจะมีตั้งนานแล้วจากคุณวัชรินทร์นะครับ
1: ครับ
0: คุณทัศนีบอก99เรดูฟังวิทยุออนไลน์ตั้งแต่เรียนอยู่ม .1 จนตอนนี้อายุ30ปีแล้ว
1: ครับ
0: ท
1: ั
0: ศนีนะครับเป็นแฟนประจำนะครับคุณเสียบัสเมีย8นะบอกว่าไม่ได้ฟังพี่จุนนานเลยครับ10กว่าปีบ้าง
1: ไม่ทันขนาดเลยเหรอโอ้โหนานมาก
0: คิดถึงนะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: มีบอกว่าบิ๊กจุนเขายิ่งใหญ่กว่าโทนกุนเนอร์หรือยัง
1: โอ้ยังฮะโอ้เดี๋ยวนี้พี่โทนเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะเป็นอยู่ในทีมภาคฟุตบอลโลกของโมโนด้วยแหละ
0: ครับ
1: นะครับผมเขาไปไกลแล้วไปเวิร์กพอยต์ไปโมโน
0: ฮะเขาลืม99ไปแล้วส่วนคุณพุทธิพงศ์นะครับเจ้าภาพ3ประเทศต้องมีนักพากย์3คนนะจะได้ทั้งมีตัวปูตัวชงตัวตบเรื่องตัวตบเนี่ยเดี๋ยวผมตบให
1: ้เข้ามาถึงตบมุกครับ
0: อ๋อ
1: ครับผม
0: นี่ก็ตบกันนะฮะเอ้ยเขาไม่ได้มาทางเอสทางเฟซบุ๊กอย่างเดียวนะ
1: เขาส่งแอดมินเขามาในฐานะแอดมินด้วย
0: คุณฟุกแฟมิลี่บอกฮะบอกว่าฟ้องพี่เอกบอกทีครับจุนจะครึ่งเบอร์หนึ่งทรูผมเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้เพราะเขาเคยมาพูดกับผมนะคุณฟุก
1: โอ้ไม่มีพี่ฟุก
0: เพราะว่าย
1: ังเคารพพี่ๆอยู่เสมอผมเป็นตัวเล็กๆคนนึง
0: ไม่ใช่แค่ที่ทรูอย่างเดียว
1: ที่ไหนอีกครับ
0: เขาบอกว่าช่วงที่พี่เอกราชลาออกจากเรื่องเล่าเช้านี
1: ้
0: เขาพูดอยู่ว่าเขาจะไปเสียบแทนที่ช่อง3
1: แล้วกะให้น้องไม่ได้ผุดได้เกิดเลย
0: เขาเตรียมเปลี่ยนนามสกุลเป็นจุน
1: ตอนยูโรก็
0: เก่งทุกทาง
1: อาดึกจะไปทีป๋ายาวไปทีแล้วไหนจะมีหน้าหังมาเรื่อยๆไม่เอาสิ
0: แล้วก็บอกว่าขอทัศนะเกาหลีเช้านี
1: ้ผมมองว่ามีโอกาสเสมอกันสูงนะผมว่ามันสูสีคู่ขี้
0: อ
1: ่ะพี่อ่ะ
0: เกาหลีผมไปที่เกาหลี
1: ครับผมเพราะว่า
0: ผมเชียร์ไงผมชอบเกาหลีไงผมชอบ
1: สูสีแหละ
0: ผมชอบซองเฮเคียว
1: อันนั้นดาราคร
0: ับ
1: ครับผม
0: โกยุนจองอะไรพวกเนี้ย
1: อันนั้นก็ดาราครับโอ้ผู้หญิงทั้งนั้นเลย
0: ฮะพักอินบิน
1: โอ้โหแต่ละคน
0: อิมจียอนอะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: ยิงคมมาก
1: ไม่ไปทูเอนี่วันไปเลยนะฮะ
0: ฮันซีแอล
1: ครับผม
0: ช่วงท้ายเกมนะครับตอนนี้ทดเจ็บเนี่ยผู้สินทด7นาทีด้วยกัน
1: ครับผม
0: นะครับเป็นจังหวะโตกับเอ้าเม็กซิโกไปทำฟาวจังหวะนี้รับเหลืองไว้สิครับ
1: จังหวะที่ดังโดนแตะหนีไปแล้วไปสกัดแล้วไม่โดนบอลนะครับ
0: เฮ้ยแล้วนั่นไงกำลังจะบอกว่ามันแปลกๆล้วงกระเป๋ากางเกงทำไมใบแดงครับคุณผู้ฟังฮะ โอ้โหจังหวะเนี่ยแม้เซซ่ามอนเตสครับหมายเลข3แม้ว่าจะไม่ใช่ในตำแหน่งที่หลุดแล้วจะไปถึงประตูนะฮะอยู่กรอบเขตโทษประมาณด้านขวาคุณจุนนะครับแล้วก็ผู้สินเองเนี่ยโอ้โหโหดมากครับผ
1: ู้
0: ส
1: ินแต่วิถีในการที่จะแต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับตรงนี
0: ้สกัดเนี่ยรุนแรงจริง
1: เข้ารุนแรง
0: เข้ารุนแรงจริงเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในจุดที่พุ่งตรงไปที่ประตูจุดมันออกเยื้องขวา
1: ใช่แล้วก็ตัวตรงกลางของทางฝั่งเม็กซิโกก็มีวิ่งลงมานะครับ
0: ตายแล้ว
1: เพราะว่าตรงกลางก็มีทั้งผู้เล่นเม็กซิโกกับทางแอฟริกาใต้ก็วิ่งมาอยู่แต่ว่าผู้สินให้ใบแดงทางมอนเตสเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเม็กซิโกเหลือ10คนส่วนแอฟริกาใต้เหลือ9คนนะครับแล้วก็จะได้ลุ้นฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษครับทางด้านขวาครับทางฝั่งของแอฟริกาใต
0: ้ผู้สินโอ้โหโหดมากนะครับวิล
1: บราซิลนะ
0: ซัมเปียวหรือซัมไบโ
1: อ
0: นะครับใบแดงก็ควักไปแล้ว3ใบนี่กลายเป็นนัดเปิดสนามที่ใบแดงมากที่สุดนะ
1: โอ้โห3ใบอ่ะ
0: โอ้โหเราเคยเห็นใบแดงในเกมเปิดสนามบอลโลกคุณจุนจำได้ไหมบอลโลก90น่าจะเป็น
1: แคเมรูนโดน
0: แคเมรูนเป็นจะเป็นมัสซิ่งที่จังหวะไปตัดฟาวคานิเกีย
1: ตัวลอยเลยใช่ไหม
0: แต่คานิเกียเนี่ยอันนั้นโดนดอกนั้นเป็นดอกที่3แล้วอ่ะโดนฟรีคิกครับดูฟรีคิกลูกนี้ของแอฟริกาใต้ก่อนเคลียโอ้โหขอบพระคุณมากเลยอุตส่าห์จะได้ยิงฟรีคิกในพื้นที่อันตรายนะฮะพอเขี่ยมาปุ๊บไม่ได้ยิงฮะแอฟริกาใต
1: ้โอ้โหผิดจังหวะไปหน่อยครับเขี่ยมาปรากฏว่าเพื่อนวิ่งมายิงไม่ทันนะครับโดนเม็กซิโกตัดบอลไปได้ก่อน
0: เป็นบอลทุ่มของเม็กซิโกครับริมเส้นด้านซ้ายโอ้โหเปิดไม่แม่นครับตอนนี้10คนเจอกับ9คนนะครับแอฟริกาใต้9คนโอ้โหแล้วพื้นที่เยอะมากครับขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับตัวสำรองแอฟริกาใต้ที่เปลี่ยนลงมาใหม่นะครับทางหมายเลข17นะครับที่ลงมาใหม่เนี่ยเป็นมักโกป้า
1: ทดมาตอนนี้นี่เกือบ5นาทีแล้วนะครับจากการทด7นาทีเป็นอย่างน้อยครับ
0: ครับโอ้โหนี่พึ่งดูนาฬิกา
1: พึ่งตีเสียงเหรอครับผมเรายังอยู่กันอีก1ชั่วโมงครับ
0: ใจคอทำด้วยอะไรฮะ ไม่วางคิวกันแบบนี้คุณจุน
1: แต่ตรงนี้นี่โอ้โหโอกาสที่จะเก็บ3แต้มมันสูงมากๆแล้วนะครับทางฝั่งของเม็กซิโกครับ
0: ก็จะเก็บ3คะแนนแรกนะครับก็เป็นเกมในกลุ่ม A เจ้าภาพเม็กซิโกดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรครับกับอีกประมาณนาทีเศษๆที่เหลือ เม็กซิโกเองเนี่ยเป็น2ชาติแรกที่เป็นคู่เปิดสนามในฟุตบอลโลกแรกสุดเหมือนกันคุณจนปี1930ที่อุรุกวัยเนี่ย คู่แรกของฟุตบอลโลกคือฝรั่งเศสเม็กซิโกนะครับฝรั่งเศสชนะเม็กซิโกไป 4-1
1: ครับ
0: เท่ากับว่าเม็กซิโกก็เป็น1ในชาติประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกด้วยที่ลงเล่นฟุตบอลโลกเป็นคู่เปิดสนามแรกสุดของฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ครับผม
0: ที่อุรุกวัยนะครับก็เป็น1ใน13ชาติที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกสมัยแรก
1: ครับผม
0: แอฟริกาใต้จะใช้เวลาที่เหลืออีกไม่ถึงนาทีเนี่ยอัปปะฟาวครับไม่ จะควงคืนมาได้สักประตูไหมดูแล้วน่าจะยากครับน่าจะจบที่สกอร์2-0นี่แหละครับ
1: นี่ก็บอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีใบแดงโดยตรง3ใบเกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี1998นะเกมนั้นนี่เป็นเกมระหว่างแอฟริกาใต้กับเดนมาร์กนี่แหละนะครับโอ้ตั้งแต่ปี98นะครั้งสุดท้าย
0: โดยใบแดงโดยตรงครับ
1: เอาละครับแล้วก็จบเกมเรียบร้อยนะครับเกมที่เม็กซิโกซิตี้สเตเดียมนะครับหรือว่าที่แอสเตกาก็เป็นทางเม็กซิโกนะครับเจ้าภาพร่วมนะครับที่เอาชนะไป2-0นะก็ได้ประตูจากคูเลียนกิโยเนสนะครับนาทีที่9นะครับแล้วก็ราอูฮิมิเนสนาทีที่67นะครับโดยก็มีผู้เล่นจากทั้ง2ฝั่งเนี่ยโดนใบแดงกันไปด้วยนะครับทางฝั่งของแอฟริกาใต้นะครับคนที่โดนก็คือยาย่าหรือว่าซาเฟซิโลซิโทเล่นะครับนาทีที่49แล้วก็เทมบ้าซาบาเน่นาทีที่84ส่วนทางฝั่งของเม็กซิโกเนี่ยก็คือทางเซซ่ามอนเตสในช่วงทดเวลานาทีที่2ครับ
0: ก็เป็นการประเดิม3คะแนนแรกของเจ้าภาพเม็กซิโกครับอย่างสวยงามแม้ว่าจะต้องเสียโคต้าผู้เล่นจากใบแดงไปนะครับแล้วก็คุยใบแดงโดยตรงแบนกี่นัดเนี่ยจะบอกว่า3นัดนะ
1: จะเป็นถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์อย่างนี้
0: นัดเดียวใช่ไหม
1: นัดเดียวครับผม
0: ก็ยังค่อยยังชั่ว
1: อ
0: ่ะก็เป็นการบรรยายสดนะครับเกมแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ของFM 99ด้วยนะครับจบไปแล้วเรียบร้อยเม็กซิโกเจ้าบ้านชนะแอฟริกาใต้2-0นะครับเดี๋ยวรายละเอียดหลังเกมนะวันนี้สถิติหนึ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับกิโมโอชัวยังไม่ได้ลงสนามนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะยังไม่ใช่ผู้เล่นคนแรกที่ลงสนามในฟุตบอลโลก6สมัย
1: ครับผม
0: นะครับเพราะว่าเป็นสำรองนะครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นอีก2คนอย่างเลโอนีลเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่ได้ลงสนามเป็นคนแรกในฟุตบอลโลกนะหมายถึงไม่ใช่เข้าร่วมนะหมายถึงลงสนามเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่กิโมโอชัวนะไม่น่าใช่แล้วล่ะนะครับน่าจะเป็นไม่เมสซี่ก็โรนัลโดแทนนะฮะ
1: โอ้แต่ว่าไอ้ตัวของทางด้านของไอ้เจ้าซาบาเน่อาจจะต้องดูโทษเพิ่มเติมเพราะมันเป็นเรื่องของความรุนแรงที่เอามือไปฟาดเนี่ยพี่ถูกป่ะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างพวกซิโตเล่ที่มันเป็นจังหวะล็อกโซนตรงนั้นมันเป็นการแบนนับเดียวอยู่แล
0: ้
1: ว
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวสถิติต่างๆที่เกิดขึ้นหลังเกมนะครับรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้านะคร
1: ับ
0: เพราะว่าผมกับคุณจุ่นเองก็จะอยู่กันถึง5เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมา
1: ครับ
0: นะครับพักครู่เดียวครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: และวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
13: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: จาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: ฟัง FM 99

0: ั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจ์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมที่

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: อ่ะช่วงสุดท้ายนะครับของนายที่นายบนโลกนะครับคุณจุน
1: ครับผม
0: ก็เป็นผมกับคุณจุน
1: นะครับอีก45นาที
0: อีกประมาณ45นาทีนะครับ
1: อ่
0: ะก่อนจะไปในเรื่องของฟุตบอลของเรานะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรม
1: ครับ
0: ของทางช่อง9 Mcon HD หน่อยละกันนะครับตอนนี้บอลจบไปแล้วนะครับก็กิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนคุณผู้ฟังนะครับร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเกาะติดกับกระแสลูกหลังโลก2026ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: กติกาง่ายๆครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcon.net นะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยนะครับอธิบายนิดนึงตอนนี้เวลาเราเยอะอธิบายหน่อยใครที่มี Google Account ก็ล็อกอินผ่าน Google Account อ่ะก็จะง่ายแต่ใครที่ไม่ได้มี Google Account เนี่ยอาจจะต้องไปลงทะเบียนนะคุณจุนใส่อีเมล
1: ครับผม
0: นะใส่ชื่อที่อยู่อะไรใส่รายละเอียดแล้วก็เขาจะให้ verify ทางอีเมลแต่ถ้าง่ายที่สุดคือใครมี Google Account หรือคนที่ใช้ Android น่าจะมีอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: นะครับก็ล็อกอินเสร็จปุ๊บลงทะเบียนเสร็จปั๊บนะยืนยันว่าเป็นคุณจุนแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะมีการร่วมสนุกลุ้นของรางวัลจะต้องยืนยันตัวตนว่าเป็นคุณจุนนะครับก็เข้าไปที่หน้าแพ็กเกจนะครับมันจะมีเมนูเป็นแพ็กเกจเนี่ยเข้าไปซื้อแพ็กเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ก่อนบางคนถามว่าเฮ้ยเขาทำไมต้องซื้อไอ้แพ็กเกจ Mcot Super Fan ผมอธิบายง่ายๆว่าไอ้แพ็กเกจ Mcot Super Fan เนี่ยอารมณ์เหมือนว่าคุณซื้อไปรษณียบัตรเพื่อชิงโชคนั่นเองนะแต่ว่าเราใช้เป็นคำว่า Mcot Super Fan Package มีหลายแพ็กเกจเลยครับนะตั้งแต่20บาทเป็นสตาร์เตอร์ได้10สิทธิ
1: ์ครับผม
0: 10สิทธิ์ในการลุ้นของรางวัลแต่ถ้ามีแพ็กเกจสูงที่สุดผมเหมือนจะ500บาทได้300สิทธิ์อ่ะ
1: ครับผม
0: เหมือนคุณซื้อไปรษณียบัตร300ใบทีเดียวถูกไหมคุณซื้อปั๊บนะก็จะได้สิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดของคุณคนก็ถามว่าอ้าวแล้วพอซื้อปุ๊บก็ได้สิทธิ์แล้วไม่ใช่หรอ
1: ครับผม
0: ทำไมยังต้องไปเชียร์ไปโหวตนั่นนี่นู่นนั่นคือจะเป็นอีกหนึ่งภารกิจอีกหนึ่งต่อก็คือเป็นรางวัลพิเศษคุณจุนสมมติคุณจุนเทพจริง
1: ครับ
0: 500สิทธิ์ที่คุณได้
1: ม
0: าหรือ300สิทธิ์ที่คุณได้มาคุณเลือกเชียร์ทีมรักของคุณน่ะถูกทุกการเชียร์ของคุณเลย
1: ครับผม
0: คุณจะได้คะแนนเพิ่มคะแนนที่คุณสะสมเนี่ยถ้าคุณได้ท็อป100แรงกิ้งใน20อันดับแรกคุณจะได้รับรางวัลเป็นเสื้อทีมชาติฟุตบอลเอาไปปลอบใจไม่ใช่ปลอบใจเอาเป็นรางวัลเสริมนอกจากที่คุณจะได้ลุ้นรางวัลใหญ่นะครับจะบอกให้นะรางวัลใหญ่เนี่ยจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon EV MPV Super Van 7ที่นั่ง1รางวัลโอ้สวยงามมากคุณจุนเดี๋ยวผมจะต้องไปถ่ายไปอินเสิร์ตรถคันจริงเอามาโชว์
1: ครับผม
0: นะฮะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda UC35 รางวัลคันละแสนกว่าบาทอะ
1: โ
0: อ้ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจาก Honda นะครับ
1: ครับผม
0: ตั๋วเครื่องบินไปกลับบางกอกแอร์เวย์ครับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง
1: เ
0: ท่ากับว่าเมื่อคุณได้รางวัลคุณก็ไปดูเงื่อนไข
1: ครับ
0: สามารถบินไปที่ไหนได้บ้างนะกรุงเทพตราดกรุงเทพภูเก็ตอะไรต่าง
1: ๆ
0: ไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะ
1: คร
0: ับได้รางวัลละ2ที่นั่งสมมติคุณจุนได้พาภรรยาน้อยไป
1: มีภรรยาคนเดียวครับ
0: ภรรยาหลวงไปก็ได้นะครับอันนี้เป็นรางวัลที่3นะรางวัลที่4เป็น Go Gift Voucher หรือว่าเป็นบัตรกำนันที่จะเอาไปซื้อทองนะครับจาก Super Richมอบให้อีก5รางวัลรางวัลละ10,000ถ้าคุณจุนได้รางวัล นี้นะคุณจุนอบัตรกำนันมูลค่า 10,000 บาทไปซื้อทองที่ห้างทองโอโรรา
1: ก็
0: ลดไป 10,000 มันมีมูลค่า 10,000 เอางี้
1: ครับผม
0: นะครับก็ถือว่าของรางวัลอันนี้เนี่ยเป็นต้องบอกว่ารางวัลที่1ถึง4ที่ผมบอกมาเนี่ยเป็นระบบแรนดอมจับสลาก
1: ครับ
0: เป็นจับสลากนะทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันคนที่เข้ามาโหวตมีสิทธิ์เท่ากันส่วนภารกิจพิเศษที่บอกว่ามีคะแนนสะสมให้สำหรับคนที่เก่งไงทายถูกเยอะทายถูกเยอะเชียร์ทีมโปรดถูกเยอะอย่างวันนี้ใครที่ โหวตทีมชาติเม็กซิโกปุ๊บได้คะแนนเพิ่มแล้วนะไปสะสมไว้ก่อนท็อป100ครับนะก็จะได้รางวัลเพิ่ม20อันดับแรกได้เสื้อฟุตบอลทีมชาติ20รางวัล
1: โอ
0: ้นะ
1: ของแท้นะ
0: ของแท้สิครับลิขสิทธิ์นะแล้วก็รางวัลที่21ถึงรางวัลที่100เป็นบัตรกำนันจากเซ็นทรัล
1: ครับ
0: สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net นะครับนี่ผมกำลังเปิดให้คุณจุนได้ดูนี่คุณจุนคุณผู้ฟังฮะผมเปิดนี่หน้าเว็บไซต์นี่จอให้ดูนี
1: ่
0: นี่นะครับเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ cheer.mcot.net จะเป็นหน้าเว็บไซต์แบบนี้แล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดนะฮะไปโหวตทีมโหวตแชมป์โหวตผลอะไรต่างๆก็ได้ซึ่งรายละเอียดของทีมที่โหวตเนี่ย
1: ครับ
0: เข้าไปดูรายละเอียดในนั้นได
1: ้
0: ทุกสิทธิ์ที่คุณโหวตเหมือนกับการซื้อไปรษณียบัตร1ใบครับคุณซื้อไป100สิทธิ์คุณก็มีโอกาสลุ้นจับสลาก10100สิทธิ์อ่ะมันจริงๆมันไม่ได้ยากครับเพียงแต่ว่าเราปรับเรื่องของการซื้อไปรษณียบัตรเป็นซื้อแพ็คเกจMQuad Superfan
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแคมเปญเริ่มต้นแล้วในอนาคตหาก FM99 มีแคมเปญอะไรที่จะต้องเป็นการโหวตในอนาคตเราก็จะใช้กรรมวิธีแบบนี
1: ้
0: หลายๆท่านอาจจะบอกว่าเล่นยากเล่นไม่เป็นไม่มีโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็ตาม
1: อ
0: ันนี้เราน้อมรับไว้แล้วเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะปรับแคมเปญให้มันกว้างขึ้นอาจจะเพิ่มเรื่องของไม่ต้องไปโหวตผ่านแบบนี้อย่างเดียวอาจจะเพิ่มเรื่อง SMS เข้ามาไหมจะได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวขอกิจกรรมหน้าละกันเราจะเพิ่มให้จะปรับปรุงไปเรื่อยๆต้องขออภัยคุณทุกท่านด้วยนะครับเงื่อนไขนี้ง่ายๆอันนี้เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมนะคุณจุนนะพนักงานอสมท.และครอบครัว
1: ครับผม
0: และพนักงานของบริษัทที่ทำระบบโหวตหมดสิทธิ์เล่นไม่มีสิทธิ์เล่น
1: โอเค
0: เพราะไม่งั้นจะถือว่าเป็นทีมงานหลังบ้าน
1: เข้าใจได
0: ้ถูกไหม
1: เข้าใจได
0: ้ห้ามนะครับคือพนักงานอสมท.และครอบครัวและบริษัทที่ทำระบบโหวตนี้ก็คือบริษัท Enoactic เนี่ยห้ามเล่น
1: เ
0: พื่อเป็นการโปร่งใส
1: ครับผม
0: ส่วนคุณจุนเนี่ยถือว่าเล่นได้นะ
1: ใช่ไหมเพราะผมไม่ได้ถือว่าเป็นพนักงานอสมท.
0: คุณจุนเล่นได้เลย
1: ครับ
0: นะครับทุกคนเล่นได้หมดเลยนะครับส่วนคนที่อาจจะไม่ถนัดเรื่องระบบเข้าไปรีจิสเตอร์เรื่องสมัครเนี่ยฝากลูกฝากหลานลองดูลองเข้าไปดูไ
1: ม
0: ่ถ้าคนที่เล่นมือถือเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นตามปกติเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าไม่ยากไม่ยากนะครับเข้าไปกดโหวตได้นะครับมีโหวตทั้งในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยคุณจุนดูหน้านี่เห็นนะรอบ32ทีมสุดท้ายหรือโหวตทีมแชมป์ก็ได
1: ้
0: นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปโหวตเนี่ยคุณต้องอารมณ์หน้านี้ฮะคุณอยู่นะนี่เป็นแพ็กเกจเนี่ยฮะถูกที่สุดก็คือ20บาทได้10โหวตนะฮะ50บาทจะได้26โหวต
1: ครับผม
0: นะครับ100บาทได้55โหวตอารมณ์เหมือน100บาทคุณได้ไปซีเนียบัตร55ใบเพื่อมันลุ้นรางวัลโอ้โหรางวัลที่1
1: อ
0: ่ะรถตู้ไฟฟ้าจากฟาไรซันเนี่ยประมาณคร่าวๆ 1.6 ล้านบาทอ่ะโอ้รางวัลที่2เนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็แสนกว่าบาทแล้ว
1: ครับผม
0: ไอ้ลุ้นงานนะครับก็ประมาณนี
1: ้
0: ฝากให้คุณจุนนะเวลาถ้าเข้ารายการอื่น
1: ครับ
0: คุณจุนจะได้อธิบายถูก
1: โอ้โหเดี๋ยวผมต้องฟังพี่อีกทีอ่ะ
0: ไม่ยากก็ไอ้ซื้อนี่ก็คือซื้อไปนี
1: ่ครับผม
0: เป็นเทบัตรนั่นแหละ
1: โอเค
0: ประมาณนี้นะ
1: ได้ครับผม
0: ประมาณนี้ประมาณนี
1: ้
0: เข้าไปที่ cheer.mcot.net นะฮะ
1: ครับผม
0: ประมาณนี้ครับ
1: ส่วนคราวฟุตบอลเดี๋ยวผมสลับมาดูตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะก่อนที่จะไปพูดถึงในการพรีวิวคู่ต่อไปที่จะลงสนามในกลุ่ม A นะครับคู่ระหว่างเกาหลีใต้เจอกับเช็กเกียนะครับก็หลักตรงนี้นี่ทางโรมาโน่เนี่ยบอกว่าเฮียวิโกซูนนะพี่เอกนะในดีลของแบร์โดซิวาที่จะไปอยู่กับ
0: บาร์เซโลน่า
1: ทางเรอัลมาดริด
0: อ๋อมาดริด
1: กลายเป็นว่าเป็นมาดริดที่กำลังจะเข้าวินในการคว้าตัวแบร์โดซิวาไปหลังจากแบร์โดซิวาอำลาทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนแรกมีข่าวกับทางบาร์เซโลน่านะครับ แต่เนี่ยพอมีข่าวกับทางเรอัลมาดริดแค่แป๊บเดียวเนี่ยครับตามรายงานล่าสุดที่มีออกมาจากทางฟาบิโซโรมาโน่นะครับบอกว่าแบร์โรซิวาเนี่ยเตรียมย้ายไปเรอัลมาดริดนะครับบอกว่าใกล้ที่จะปิดดีลกันแล้วนะครับก็เฮียวิโกซูนนะครับเขาบอกว่าข้อตกลงอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เขาบอกว่าสัญญาเนี่ยจะเป็นออปชั่นถึงปี2028แล้วก็มีออปชั่นขยายด้วยนะครับเออก็โอกาสที่จะไปอยู่กับเรอัลมาดริดสูงมากๆแล้วนะครับสำหรับแบร์นาร์โดซิลวานะครับส่วนทางมาร์กอสเซนิซี่ที่ก็เพิ่งจะเปิดตัวกับท็อตเทนฮอตสเปอร์นะครับหลังจากปากกาหลังชาวเจนไตคนนี้เนี่ยหมดสัญญากับทางบอร์นมัธนะครับล่าสุดเจ้าตัวถูกเรียกตัวติดทีมชาติอาร์เจนตินาลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับแทนทางด้านของเลโอบาเลดี้นะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวออกไปนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับในการที่โชเซ่มูรินโญ่นะครับจะมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทางเรอัลมาดริดในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะก็ทางเบนฟิก้านี่ก็จะได้รับเงินตรงนี้ไปด้วย15ล้านยูโรนะครับในการที่ทางด้านของเรอัลมาดริดดึงทางโชเซ่มูรินโญ่กลับมาคุมทางราชันชุดขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โคโม่ของเชฟฟาเบกาสที่จะไปลุยศึก UEFA Champions League ในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยก็สามารถตกลงเบื้องต้นในการที่จะเซ็นยันคูโต้นะครับมาจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับแบ็คของทางบอรุสเซียดอร์ทมุนด์โดยเป็นการยืมมาก่อนจนถึงมิถุนายนปี2027นะครับในการยืมตัวมานะครับแล้วก็จะจ่ายค่าจ้างให้ค่าเหนื่อยให้กับทางด้านของยานคูโต้นะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยก็กำลังจะได้แบ็กซ้ายอีกคนด้วยก็คือทางไกกิมาจากคูเซโลนี่เป็นแบ็กซ้ายค่าตัวอยู่ที่ประมาณ14ล้านยูโรนะครับที่โคโม่จะดึงมาเสริมนะ
0: ได้เลย
1: โอ้ก็เสริมพวกแบ็กขวาแบ็กซ้ายนะครับแล้วในดีลของไกกิเนี่ยก็กำลังจะปิดการเจรจานี่ก็ดึง2แบ็กบราซิเลียนเข้ามาเสริมทัพในการลุยศึกฟุตบอลทั้งเซเรียอาในฤดูกาลหน้านะครับแล้วก็ไปลุยศึก UEFA Champions League ฤดูกาลหน้าของโคโม่ด้วย
0: แม่คุณข้อมูลคุณนี่แน่น
1: ก็อ่านข่าวอยู่นี่ไงแล้วก็ญี่ปุ่นสรุปสุดท้ายวาตุรุอันโดเจ็บเท้าซ้ายไม่หวังจริงๆถอนเรียบร้อยนะครับคนที่มาแทนก็เป็นทางด้านของชูโตะมาชิโนะนะครับที่ถูกเรียกตัวเข้ามาเสริมทีมแทนนะประมาณนี
0: ้สุดยอด
1: ครับผม
0: นี่คุณตื่นมาเช็คข่าวคุณกะจะไปทำเรื่องเล่าเช้านี้แทน
1: ผมเห็นเวลามันเยอะ
0: อะ
1: เอาข่าวมาฆ่าเวลาหน่อยแล้วก็ลามินยามาที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเจ็บพักยาวมาตั้งแต่การเล่นกับบาร์เซโลนา
0: ฟิตยังสรุป
1: ก็ล่าสุดการรายงานที่มีออกมาคือเจ้าตัวกลับมาซ้อมได้ละถือว่าเป็นข่าวดีของหลุยส์เดลาฟูเอนเต้นะ
0: ครับ
1: กลับมาซ้อมกับทีมได้ละนะครับ
0: เอาข้อความทาง Facebook นะครับที่ถามเข้ามาผมกลัวว่าเดี๋ยวเวลาจะครบถ้วนซะก่อนนะครับทักทายเข้ามาคุณสนามชัยบอกจุนไหนว่าเคารพพี่เอกจะกดหัวจมน้ำแล้วหรอเห็นมั้ยผมบอกแล้ว ตัวนี้มันลามปาม
1: จริงๆอ่ะไม่ต้องกดก็ได้นะเพราะยังไงก็น่าจะมิดอ่ะ
0: ไม่รอด
1: ใช่และสารนี่สูงเม็ดเดียวนะ
0: หรอ
1: ครับผม
0: ไอ้ตัวนี้นี่นะคุณปานกระบี
1: ่
0: อยากรู้คู่ต่อไปเวลาไหนครับพนักท่านไหนมาภาคนะ FC พี่บอลยอดนักสู้จากกระบี่กีดยางไปฟังไปนะครับกระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าเที่ยวมาก
1: ครับผม
0: ครั้งล่าสุดที่ผมลงใต้ไปเนี่ยผมก็ไปเที่ยว
1: เขามีอะไรนะสถานที่ท่องเที่ยวเขาดังๆชื่ออะไรนะพี่เอกกระบี
0: ่ที่เป็นเขาเรียกอะไรคลองรูดกระบี่ไงที่เป็นโลเคชั่นถ่ายจูราสสิกเวิลด์รีเบิร์ดผมไปพายมาละพาลูกพาครอบครัวไปพายมาแล้วจริงๆหลายที่เยอะมากกระบี่
1: อ
0: ่ะไม่ใช่ที่เดียวเยอะมากครับ
1: พี่ดุ๊ก
0: นะคุณฟุกธีรยุทธ์บานองสาบอกโอ้โหแล้วคิวผ้าก็เยอะสุดเลยพี่เอกจะไม่เยอะได้ไงฟุกมันไปนอนรอเสียบอ่ะ
1: พี่ฟุกไม่เยอะขนาดนั้นน้องก็ทั่วๆไปไม่เอาสิพี่ฟุกผมก็ยังน้อยน้อย
0: อย่างที่99เนี่ยสมุดเซ็นชื่อเนี่ยชื่อจุนเนี่ยเต็มหน้า
1: เต็มที่ไหนเดี๋ยวนี้มีอยู่ประมาณ5คิว
0: เมื่อก่อนจุนสนอู๋ไอ้3คนเนี่ยเต็ม
1: ใช่ครับเดี๋ยวนี้น้อยละเดี๋ยวนี้น้อยละ
0: เออบอกคุณพิสารนะบอกว่า FC บิ๊กจุ่นเจ้าชาย FM 99วงการวิวจะขาดใครก็ได้ขาดบิ๊กจุ่นไม่ได้
1: ครับผมขนาดนั้นเลยนะ
0: คุณแก่นบอกว่ามีโอกาสที่คูราเซากับจอแดนจะเป็นคู่ชิงไหมฮะ
1: คงยากแต่จริงคูราเซาเนี่ยเป็นทีมที่อ่ะอย่างพี่เอกอ่ะเปิดไปดูชื่อคูราเซายังไงคุ้นแน่นอนคนที่พาฟุตบอลดัชมา
0: ครับ
1: พวกโลคาเดียลิชลิบาซัว
0: เกนโลคาเดีย
1: เออลอยลูมพวกเนี้ยไอ้สองพี่น้องบาคูน่าอย่างเงี
0: ้
1: ยเออ
0: เลอันโดบาคูน่า
1: เออจูนิโญ่บาคูน่าอย่างเง
0: ี้
1: ยก็เป็นตัวที่มาอยู่ในชุดของคูราเซาชุดนี้แล้วก็คันซือก็ดิกอโวคาร์ด
0: ก็เป็นพวกเชื้อสายดัชพวกนี้นะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่คุณเองนะครับคุณเองใช่สิบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนทำงานกะดึกแล้วก็ฟังไปด้วยนะ
1: ครับ
0: คุณธีรพัฒน์บอกอยากรู้ลิซ่าฮะความภูมิใจของคนไทยต้องดูพิธีเปิดสนาม2วันไหนครับกี่โมงเป็นวันเสาร์ที่ใช่ไหมวันเสาร์ที
1: ่มันคือ
0: วันที่13
1: อ่ะเออแต่ว่ามันต้องดูเวลาคู่ของสหรัฐอเมริกา
0: วันเสาร์คุณจุนถ้าผมจำไม่ผิดจะ 6:30 น.อ๋อเ
1: หรอ
0: พิธีเปิด 6:30 น.แล้วก็เกมเตะอ่ะ 8:00
1: น.
0: คู่อเมริกาปารากวัย
1: เช้านะเช้าเสาร์นะ
0: ถ้า
1: โอเคต้องย้ำต้องเช้าเช้าเสาร์นะ
0: เช้าเสาร์ที่13
1: อืม
0: นะครับ
1: อืม
0: แล้วก็ท่านนี้มาอีกแล้วคุณใหญ่บอกแอป99ฟังไม่ได้มา2วันแอป99เนี่ยฟังไม่ได้มานานมากแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในแอป99แล้วครับต้องเข้าไปโหลดที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect MCOT แล้วก็ Connect นะครับโหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect แล้วก็กดเข้าไปเลยครับมีทั้งรายการสดของช่อง 9M.HD แล้วก็มีคลื่นวิทยุในเครืออสมททั้งหมดนะครับคุณใหญ่ขออภัยด้วยคุณใหญ่ต้องโหลดแอป M.Cod Connect นะครับแฟนรายการทุกท่านก็ช่วยกันสื่อสารกันนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากใครที่เป็นเพื่อนกันก็บอกหน่อยนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับคุณพ่อน้องคุณพ่ออันนะบอกบอล11ต่อ9เล่นยังไงให้โดนใบแดงอีกตัวนึงของตัวเอง
1: อ๋อเซซ่ามันแต่ว่าหลายคนก็มองว่าจริงๆมันเป็นใบแดงที่ไม่ควรนะจะบอกว่าจะเป็นด็อกโซมันก็ดูแบบมันก็ยังไม่ชัดเจนไม่เคลียร์ขนาดนั้น
0: นี่ด็อกโซ
1: เขาอ่านปากได้นะ
0: ไม่หวานครับ
1: เออ อ่านปากได้นะ
0: อ้าวมีสถิติที่น่าสนใจนิดนึงนะครับทางผู้เล่นของเม็กซิโกดาวรุ่งอย่างคิเบโตโมราเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่เป็นผู้เล่นเม็กซิกันที่อายุน้อยที่สุดนะครับที่ลงสนามในฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ยังเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือด้วยคุณจุน17ปีกับ240วันนะฮะ
1: ครับผมแต่ไม่เด็กสุดนะ
0: ไม่เด็กสุดไม่เด็กสุด
1: เป็นนอร์แวนไวท์ไ
0: ซด์อันนั้น17ปีกับอะไรจากกี่วันนะจำไม่ได้แล
1: ้วอ๋อเดี๋ยวผมช่วยเช็คให้ปะ
0: 47ปี49วันใช่ไหมไม่รู้ว่าประมาณนี้นะครับอันนั้นนาวแมนไวซ์ไซด์ของไอร์แลนด์เหนือเนาะส่วนกิเบโตโมราเนี่ย17ปี240วันก็อีกไม่นานจะ18แล้วล่ะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ตอนคุณจุนอายุ18นี่ทำอะไรอยู่ฮะ17อายุ17ทำอะไรอยู
1: ่ยังเซลหญิงอยู่เลย
0: เลิกดมกาวยังวันนั้น
1: ยังฮะก็ยังติดอยู่บ้างพยายามเลิกอยู่เตียงเลิกไม่ขาดครับผมไม่จะบ้าเหรออ
0: ายุ17ในเลิกดูกระโปรงเพื่อน
1: ก็ยังมีแอบอยู่บ้างเวลาลงบันไดวนที่โรงเรียนเรานี่นะผมว่าที่พี่พูดมาเนี่ยพี่ทำมาแล้วทั้งนั้น
0: โอเคข้อความใน YouTube
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราอ่านข้อความใน YouTube แล้วค่อยเบรกคุณจุ๊บมีอะไร
1: พี่เอกคือถ้า
0: ไวไซส์
1: ที่สุดนอร์แมนไวไซส์เนี่ยก็คือปี1982นะเกมนั้นลงเล่นให้ไอร์แลนด์เหนือเจอกับยูโกสลาเวียเนี่ย17ปี41วันเด็กสุด
0: เมื่อกี้ผมบอก49วัน
1: นี่
0: 41วันนะ17ปี41วันน้อยที่สุดที่
1: 49นี่
0: ลงสนาม17ปีกับ41วัน
1: จ้ะ
0: นอร์แมนบิ๊กนอมบิ๊กนอมนอร์แมนไวท์ไซด์นะฮะตอนนั้นนี่เล่นอยู่กับแมนยู
1: แล้วก็เจ็บๆแล้วก็มาเอเวอร์ตัน
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ไปเจ็บต่อที่เอเวอร์ตัน
1: ครับผม
0: ข้อความทาง YouTube นะครับข้อความทาง YouTube บอกว่าคุณป่วยกิติรัตน์นะครับบอกว่าน้องเอกไลฟ์ที่แอปแดงทุกคู่เลยใช่ไหมครับจาก SK1 107นะฮะพี่สิทธิ์เก่าสุขลาภ107ทุกคู่ครับจะเป็นการรายงานสดที่ทั้ง Facebook ด้วยทั้ง YouTube ด้วยนะ
1: ครับ
0: แต่ที่ Facebook เนี่ย 30วันอัตโนมัติอัตโนมัติทางแอปพลิเคชัน Facebook เองเขาก็จะดึงไลฟ์ลงแล
1: ้
0: วให้อยู่นะคลิปวิดีโอจะอยู่แค่30วัน
1: อันนี้คือที่ไหนที่ YouTube หรอ
0: ที่ Facebook สิ
1: อ๋อ
0: Facebook จะอยู่แค่30วัน
1: แต่แล้วถ้า YouTube จะอยู่ตลอด
0: อยู่ตลอดครับผมถ้าไม่โดนสอยล่วงซะก่อน
1: ครับ
0: นะครับเกาหลีชุดนี้มีป้าคังซอเป็นสตาฟจะตบเช็คได้ไหม
1: เดี๋ยวพี่วิวกันในส่วนของเกาหลีใต้เก้าโมงเช้านะครับ
0: ครับแล้วคิดถึงเสียงภาคพี่ๆนะครับแล้วก็บอกว่า อยู่นิวยอร์กครับดีใจมากมีฟังสดตอนกลางคืนแล้วเหงามากนะ
1: ไปดูบ้างมาเนี่ยเกมที่นิวยอร์กก็เตะหลายคู่อยู่นะ
0: คุณพงศกร
1: อ๋อเออนี่น้องเขาอยู่ที่นิวยอร์กแล้วเขาก็บ่นมาเรื่องของค่าตั๋วการเดินทางอะไรด้วย
0: บอลก็เตะที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ด้วย
1: ใช่มีหลายเกม
0: ครับบอกอุ๊ยพี่เอกมี FVK ด้วยผมเห็น
1: จริงเหรอ
0: คุณมีทั้งนานแล้วโหลดมานานมากแล้ว
1: คือผมเห็นคนพูดกันเยอะมากผมไม่รู้เลยมันต้องอะไรยังไง
0: โอ้ยผมไม่ได้เข้าไปนานมากแล้วนะตั้งเนี่ยตั้งแต่ติดโทรศัพท์เครื่องนี
1: ้สีหน้าเราดูแบบไม่น่าเชื่อถือ
0: ไม่ VK มันค่อนข้างเถื่อนหน่อย
1: คุณเข้าไปดูอะไรครับเน
0: ี่
1: ย
0: นานมากแล้ว
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ครับผม
0: คือที่เข้าไปเนี่ยคือพอกดลิงก์ไปดูแล้วมันเชื่อมไปก็เลยทำให้ต้องโหลดพอโหลดปุ๊บก็ไม่เอาดีกว่ามันค่อนข้างดูเดือดพอสมควรนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีพิธีกรทั้งคู่นี้ผมฟังอยู่ดาวอังคารท้ายบ้านสูตรปราการฮะจากแล้วก็บ้านคุณจุนบางจากคุณจุนอยู่บางจากเหรอ
1: ของผมเลยไปสิ
0: อ๋อเหรอ
1: เดี๋ยวก่อนเขาบอกเขาอยู่ไหนนะพี่ขออีกทีนึง
0: เขาฟังอยู่ดาวอังคารท้ายบ้าน
1: อ๋อท้ายบ้านแต่ท้ายบ้านบางจากมันคือตรงไหนวะ
0: ไม่รู้มัน
1: คือถ้าบางจากมันต้องอยู่แถวๆไอ้นี่ไงพี
0: ่62
1: เออแถวๆสุขุมวิท62ถ้าบางจากจริงๆอ่ะ
0: เขาบอกว่าวันนี้ขึ้นชัดแจ๋วเลย
1: ครับผม
0: ครับบราซิลมีแข่งวันไหนจาก
1: คุณจุยเป็นไรคุณจุยบราซิลเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมดูให้บราซิลมันจะอยู่กลุ่มพวกโมร็อกโกสกอตแลนด์ใช่ไหม
0: ครับ
1: บราซิลแป๊บนึงนะครับบราซิลรู้จักกลุ่ม4เนาะ
0: กลุ่ม4
1: แป๊บหนึ่งนะฮะขอดูก่อนสักครู
0: ่แล้วก็คุณป่วยกิตรัตน์นะครับบอกว่าให้วิเคราะห์คู่9ให้ด้วยเดี๋ยวคุณจุนวิเคราะห์ให้นะเช็คกับเกาหลีใต้นะครับแล้วก็บอกผู้ตัดสินจะร้ายเกินนะฮะ
1: บราซิลจะเป็นวันที่13นะครับ13มิถุนายน
0: วันเสาร
1: ์เปิดสนามที่ MetLife Stadium อ่ะนี่ไงเจอกับโมร็อกโก
0: คืนวันที่13หรือ
1: ต้องเป็นคืนวันที่13นะต้องเป็นคืนวันที่13เดี๋ยวผมขอเช็คกับเวลาไทยแป๊บนึงพอมันเป็นเวลาทางฝั่งนู้นเดี๋ยวผมต้องขอเช็คอีกทีเพื่อความชัวร์แป๊บนึงนะ
0: คุณต้องดูในแฟลชสกอร์คุณหยุ่นอย่างนะคุณดูไปเลย
1: ผมเช็คให้สักครู่นึงผมมีเวลาที่มันแปลงเป็นไทยเรียบร้อยละเกมในกลุ่ม C ซึ่งเป็นเกมนัดที่7ถ้าในบ้านเราคือวันอาทิตย์ตี5พี่เอกข้าไปวันอาทิตย์ตีห้าก
0: ็คืนวันเสาร์
1: วันเสาร
0: ์เช้าตรู่วันอาทิตย์
1: ใช่จ้ะ
0: ตีห้า
1: ตีห้า
0: เป็นเช้าตรู่อาทิตย์นะครับยุ่งอ่ะตอนนี้คนทำกราฟิกคนทำอาร์ตเวิร์กก็ต้องอธิบาย

0: มเป็น
1: จันหยองกับเจ๊หลี่หมิง
0: จันหยองกับเจ๊หลี่หมิง
1: ครับ
0: สกอร์20คือหลายๆคนวิเคราะห์เอาไว้เลยใช่นะครับหลายทีแล้วฝีเท้าไม่เท่าไหร่แต่ฝีแขนฝีศอกนี่ออกตลอดเลยจากคุณสาริกานะครับนัดแรก3ใบแดงครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยไหมใช่ครับนะครับ Hand of God นี่ใช่สนามนี้ไหม
1: ใช่ๆๆ
0: Hand of God ของ Diego Maradona นะครับอันนั้นเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายใน World Cup 86นะ
1: ก็ที่เอสติก้าเนาะ
0: ครับบอกว่าคุณทัศนีนะครับคุณทัศนีบอกเพิ่งได้เห็นคนภาคตัวจริงก็เพราะเสียงนี้เลยค่ะหนูจำได้ตอนที่พี่ๆไลฟ์สกอร์รีพอร์ตสกอร์คู่ฟิออเรนติน่าที่พี่บอกว่าอาเดรียนมูตูยิงให้ฟิออเรนติน่านำช่วงท้ายเกมเสียงนี้จำได้ไม่เคยลืมแซงเสียงคุณจุนหน่อยดิ
1: อ๋อถ้าเป็นฮอสสกอร์นะถ้าฮอสสกอร์เป็นผมฮอสสกอร์
0: โอ้โหสมัยนั้นฮอสสกอร์นี
1: ่เทปแล้วมูตูอยู่ฟิออนี่ก็นานแล้วนะ
0: นานโอ้โหเป็น10ปีแล้วเกิน10ปีไหม
1: น่าจะเกินนะ
0: อาเดรียนมูตูเนี่ยประมาณ2006 2007น่ะที่อยู่ตอนนั้นอยู่เชลซีถูกไหม
1: โอ้โหนานเป็น10ปี
0: อ
1: ่ะ
0: น่าจะเป็น10ปีนะครับบอกว่าอ้าวนึกว่ายี่ห้อเสื้อที่แท้ชื่อผู้ตัดสินนะครับคุณทักทายเข้ามาดูช่างท่อง CCTV จีนอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็คุณหมูทักทายเข้ามานะครั
1: รบ
0: เจ๊หมิงยังมาไหวไหมจากคุณรุ่งสุขเกษมนะฮะส่วนคุณณัฐพงศ์ K8W ทาง YouTube พิมพ์คำมาคำพิมพ์เข้ามาคำเดียวฮะคุณจุน
1: ว่า
0: คอควายฮะ
1: คิด
0: แสดงว่าพิมพ์คำว่าคอควายเนี่ยคงพิมพ์คำว่าความยอดเยี่ยมของพวกคุณสุดยอดมากๆใช่ป่ะ
1: โอ้คิดอย่างอื่นไม่ได้เลยครับผมเอ๊ะทำไมเขาชื่นชมเราขนาดน
0: ี้ไม่แต่ว่าส่งมาในช่วงที่มันโดนใบแดงพอดีไงก็เลยไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเพราะว่า
1: ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
0: โอ้ช่วงใบแดงอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะเจ๊หมิงยังมาไหวไหมจุนยังรักวาวเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าได้ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมืองไปสุวรรณภูมิได้ไหมโอ้ถ้าอุตส่าห์บินทั้งทีคุณจะบินจากดอนเมืองไปสุวรรณภูมินะคุณกอล่ามฮะบอกฉากหลังเนี่ยเอาลูกบอลกับลูกบอลโลกมาตั้งหน่อยครับจะได้ทีมบอลโลก
1: เดี๋ยวก็คงมีแต่งเพิ่มเรื่อยๆแหละ
0: ใช่ใช่เพราะว่าต้องมอบหมายให้บังเบ๋งนะครับเป็นคนมาดีไซน์นั่นนี่นู่นหน่อยนะฮะบอกกล้องต้องกล้องชัดกว่านี้ครับทีวีใหญ่กว่านี้แล้วฮะลูกค้าจะได้รัก
1: อ๋อโอเคได
0: ้QR code ในไลฟ์ก็ดีนะครับส่วนช่องทางการร่วมกิจกรรมต้องขออภัยจริงๆวันนี้มันด่วนๆแล้วเป็นการเริ่มวันแรกวันที่11
1: อ
0: าร์ตเวิร์กอะไรต่างๆเนี่ยแคมเปญนี้คิดด่วนมันมาด่วนๆประมาณสัก10วันไม่เกินต้องขออภัยด้วยกว่าจะสรุปของผู้ของรางวัลของลูกค้าอะไรต่างๆกราฟิกมันเลยทำให้อาจจะยังดูไม่สมบูรณ์ในช่วงวันแรก
1: ครับ
0: แต่ของรางวัลจัดเต็มแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็ทีมงานจะมีขึ้น QR code หรืออะไรต่างๆให้ไปสแกนกันได
1: ้ครับผม
0: นะครับติดตามได้ทางหน้าเพจ FM 99น่าจะมีโปรโมทเลื่อนดูเรื่อยๆนะครับ
1: ครับผม
0: คุณวัชรินทร์บอกหรือถ้ามีบาร์กิจกรรมในไลฟ์แจ้งช่องทางต่างๆด้วยก็จะดีเนี่ยครับอย่างที่บอกไปเดี๋ยวให้ทีมงานจัดการให้นะครับอธิบายคนชื่อวาวหน่อยนะขออนุญาต
1: ก็ต้องเป็นพี่เอกแหละเขาน้องรักพี่ตอนเขาอยู่ที่นี่เขาก็ไปหาพี่อยู่ตลอดนี่
0: เขาก็โทรวนเวียนโทรมาหาผม
1: ทุกวันนี้ก็ยังโทรหา
0: อาจจะนานๆโทรทีแต่ก็ยังมีอะไรที่อยากจะได้วงในก็จะโทรมา
1: โอเค
0: นะ
1: ครับผม
0: คนนี้เนี่ยกระบี่ดีทุกอย่างครับเสียงเดียวไม่มีกระเทียมให้กินก็คือกระบี่ไร้เทียมทานไงเขาเล่นมุกก็เล่นมุกฮะ
1: โอ้โหนี่แสดงว่าแฟนหนังจีนชุด
0: คุณประสานนะบอกทางวิทยุยังมีหรือเปล่าวิทยุมีเหมือนเดิ
1: ม
0: FM 99นะครับ
1: ครับ
0: เม็กซิโกกินนิ่มเลยจากมิสเตอร์ซาตานนะครับตารางฟรีทีวีออกหรือยังครับโดนเฉพาะวันอาทิตย์ผมไม่แน่ใจต้องไปตามทางโมโน
1: ผมเห็นเหมือนมีคนโพสต์ไปแล้วบ้างนะ
0: ครับ
1: เออแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนแต่จริงๆมันจะมีทั้งหมด40บวกขึ้นน่ะหมายถึงว่าโปรแกรมที่คุณสามารถจะดูฟรีได้นะแต่ว
0: ่
1: าผมไม่แน่ใจว่าเขาออกมาบอกหมดหรือยัง

0: รัชชานนท์บอกทำไมช่อง FM 99ฟังทางแอปไม่ได้เสียงหายคุณรัชชานนท์ครับตอนนี้ฝากแฟนรายการด้วยแอป FM 99ฟังไม่ได้แล้วเพราะเราเลิกใช้อันนั้นไปแล้ว
1: ครับผม
0: นะครับยุติไปแล้วใครที่จะฟัง FM 99ทางแอปพลิเคชันย้ำนะครับว่าให้โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชัน MCOT Connect เราเปิดตัวมาเป็นปีแล้วนะนะแสดงว่าคุณรัชนนท์อาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาฟังในช่วงหลังๆเนาะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราเปิดตัวมาเป็นปีแล้วแล้วก็ช่วงแรกๆเราก็ประชาสัมพันธ์ไปแต่ช่วงหลังเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์แล้วเพราะเปิดตัวไปนานแล้วแต่สื่อสารนะครับว่าเข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect แล้วก็เข้าไปฟังคลื่นวิทยุทุกคลื่นในเครืออสมทได้เลยในนั้นที่เดียว
1: ครับผม
0: พูดง่ายๆว่าเรารวบไว้ให้แล้ว95คุณก็ฟังได
1: ้
0: นะครับ 105.5 100.5 หรือจะไปฟังอาจารย์วีระที่ 96.5 ตัดสายก็ได
1: ้ครับผมอย่างน้อยโทรไปให้อาจารย์ด่าก็ยังดี
0: ถูกต้อง
1: ครับผม
0: นะครับก็รวมอยู่ในแอป MCOT Connect นะครับ
1: ครับ
0: คุณมาสด้าเรโทรเชียงรายบอกสวัสดีครับกลับมาอยู่บ้าน13ปีนะสมัยส้มตำเสี่ยงตายคิดถึงบรรยากาศเก่าๆโอ้ที่นี่แสดงว่าเป็นคนที่เคยอยู่อสมทนะเพราะว่าอีสานร้านอีสานเสี่ยงตายหรือส้มตำเสี่ยงตายสมัยอยู่ด้านหลังของอสมทนี่ต้องข้ามถนนไปกินอ่ะแล้วถนนเล่นเดียวนะฮะคุณโซโลมาสเตอร์บอกติดตามพี่เอกมาตั้งแต่ไฟมันทับบัลโลนะครับอยากให้มีรายการแบบนี้อีกนะครับขอบคุณมากนะครับคุณกอล่ามบอกว่าต้องขึ้นด้วย18บวกด้วยไหมครับพี่ไลฟ์นี้คุณจุนนั่งระวังใครออกนะฮะ
1: ขออภัย
0: ครับ
1: ผมก็ลืมทุกทีเลยว่าเราถ่ายนี่อยู่
0: วันนี้เนื่องจาก
1: แล้วผมใส่ขาสั้นซะด้วย
0: ทีมงานไม่ได้แจ้งเราว่าไลฟ
1: ์เห็นมันจะเห็นแบบนี
0: ้ใช่ไ
1: หมเราก็เลยไม่ทันตั้งตัวใดๆสิ้น
0: เราก็นึกว่าอยู่ในสตูวิทยุ
1: ใช่
0: นะผมก็ขาสั้น
1: น
0: ะคุณจุนก็
1: พี่ขาสั้นอยู่แล้ว
0: แต่อันนั้นยาว
1: ความรัก
0: ผมก็เลยต้องเอาโน้ตบุ๊กมาวางทับไว้เพราะว่าแหมเดี๋ยวกลัวจะไม่สุภาพนะเดี๋ยวจะมีอะไรแลบออกมาได้นะครับบอกว่าคุณโซโลบัสเตอร์บอกงานเผาเลยครับเข้าใจนะฮะ
1: วันนี้มันอาจจะฉุกละหุกไปนิดนึง
0: นะครับ
1: ครับ
0: คุณลูกลบ10เต็ง400,000โอ้โหดูชื่อถ้าโดนใบแดงโดยตรงนี้โดนใบกี่นัดครับถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์แบบนี้นะปกติก็จะนัดเดียว
1: ก็จะยืนพื้นเลย1เกมนะครับแต่ว่าไอ้พวกฟาวเรื่องของความรุนแรงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีบทลงโทษอีกทีนึงว่ามันจะมากน้อยแค่ไหน
0: ต้องบอกก่อนว่าใบแดงเหมือนกันแต่ความหนักเบาไม่เท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าใบแดงที่อยู่ในเกมการทำฟาวอะไรต่างๆเนี่ยก็1นัดแต่ถ้าใบแดงจากการไปสาวกันเนี่ยก็ อาจจะ2นัด3นัดสุดแท้แต
1: ่มียืนยันใหม่ทีนึงว่าจะลงโทษเพิ่มเติมเท่าไหร่
0: นะครับ
1: ครับ
0: คุณโซโลมาสเตอร์บอกว่าชื่นชมพี่ๆทุกท่านนะฮะหลังจากนี้ต้องอลังการแน่นอนตามมาตรฐาน99นะครับนะฮะคุณมิสเตอร์ซาตาน9976บอกไม่มีเพลงสากลสากลแล้วใช่ไหมครับตีสี่เพลงสากลตีสี่ช่วงนี้ช่วงบอลโลกเนี่ยต้องบอกว่าการบรรยายฟุตบอลมันค่อมเกี่ยวช่วงตีสี่ถึงตีห้านะดังนั้นเพลงเนี่ยบางวันอาจจะมีบางวันอาจจะไม่มีอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะต้องติดตามนะครับ
1: ครับ
0: คุณจุนเราจะน้องต้องเบรกก่อนไหมไม่ต้องเบรกนะเหลือ13นาทีคุณจุนยิงยาวให้เสร็จเลยเดี๋ยวผมขอนี่แป๊บ
1: ใจเย็นเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก่อนอ่ะไปดูสภาพความพร้อมนิดนึงนะครับเกมคู่ที่2ของกลุ่ม A นะ
0: ได้
1: เกาหลีใต้เจอกับทางเช็กเกียนะครับก็ที่คาดการว่าจะลงสนามนะครับลูกทีมของฮองมยองโบเนี่ยประตูก็เป็นทางด้านของคิมซินยูนะครับ3เซนเตอร์มีอีฮันบอมนะครับนี่ก็เป็นเซนเตอร์จากมิทิลันเล่นในลีกเดนมาร์กนะมีปากันหลังหัวใจสำคัญของทีมอย่างคิมเมนเจจากเซอร์ต้าบาเยิร์นมิวนิกอีกคนหนึ่งเนี่ยที่คาดการว่าจะลงสนามก็คือทางด้านของอีกิฮอคนะครับนี่ก็เซนเตอร์จากกังวอนนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามนะในการเล่น3เซนเตอร์ฮาฟนะครับสำหรับทางเกาหลีใต้วิงแบ็กด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของโซยงบูนะครับส่วนฝั่งซ้ายที่คาดการว่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นอีทาซ็อกนะครับตรงกลางคู่มิดฟิลด์ตรงกลางมีทางด้านของวังอินบอมนี่ก็มิดฟิลด์จากเฟยนูร์ลอตเตอร์ดามนะเล่นในลีกเนเธอร์แลนด์นะครับอาจจะได้จับคู่กับทาง อีเจซองอันนี้ก็เล่นอยู่กับไมล์แต่เขาก็มองว่าบางทีเนี่ยตำแหน่งคู่เซนคู่มิดฟิลด์ตรงกลางจริงอาจจะเป็นทางเป็กซึงโฮซึ่งเป็กซึงโฮนี่เล่นอยู่กับเบอร์มิงแฮมซิตี้นะพี่เอกนะที่อาจจะจับคู่กับทางวางอินบอมนะครับฮาวางอินบอมนะครับส่วนด้านบนเนี่ยมีอีคังอินมีทางด้านของวางฮีชาจากวูฟนะครับแล้วก็ซุนฮึงมินนะครับที่ก็เล่นอยู่ในอเมริกานะครับสำหรับทางซุนฮึงมินส่วนทางฝั่งสาธารณรัฐเช็กหรือว่าเช็กเกียนะครับของมิโลสลาฟคูเบกนะครับประตูก็จะเป็นอดีตดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือมาเตโควาที่ปัจจุบันอยู่กับ PSV Eindhoven นะ3เซนเตอร์ที่คาดการว่าจะลงสนามนะครับก็จะมีทางโรบินฮาลานัชยืนเป็นเซนเตอร์ตรงกลางนะครับเซนเตอร์ทางฝั่งขวาเนี่ยเป็นทางสเตปานชาลูเปกนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นลาดิสลาฟเคชี่ซึ่งก็อยู่กับทางวูฟแฮมตันนะสำหรับทางลาดิสลาฟเคชี่ก็ยังเป็นสัญญายืมตัวมาจากทางจิโรน่าแต่ว่าวูฟตกชั้นนะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็วิงแบ็กด้านขวาก็เป็นจอมเก๋านะครับอย่างทางวิลาวลาดิเมียร์ซูฟาวนะครับยืนทางด้านขวาซ้ายเนี่ยที่คาดการว่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงเป็นทางด้านของดาวิดยูดาเซกนะครับส่วนตรงกลางมีโทมัสซูเชกนะครับดาวดังจากทางเวสต์แฮมนะครับยืนเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางจับคู่กับทางด้านของทางมิเชลซาดิเลกนะส่วนด้านบนเนี่ยสามประสานมีทางลูคัสโพวอตกับทางพาเวลซูชนะครับยืนสับสนหน้าเป้าอย่างพาติชิกดาวดังจากไบเออร์เลเวอร์คูเซน
0: ครับผม
1: นะพี่เอกมองดูแล้วคู่นี้ผลจะออกมาอะไรยังไง
0: เกาหลีใต้ชนะ 2-1 ครับผม
1: ชนะนะผมมองว่าโอกาสเสมอสูงนะแต่ว่าถ้าให้ต้องเลือกผู้ชนะจริงๆก็คงจะไปทางฝั่งของเกาหลีใต้มากกว่านะครับ
0: ครับ
1: ผลงานในช่วงหลังของทั้ง2ทีมเกาหลีใต้เองเนี่ยมันก็มีช่วงที่พวกเขาอุ่นเครื่องแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอุ่นเครื่อง2เกมหลังสุดก็ถือว่าชนะมาทั้ง2นัด นะมีก่อนหน้านั้นมีถล่มตินิดาดแอนโตเบโก5ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ในเกมนัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยก็เฉือนเอาชนะเอลซาวาดอร์1-0นะครับส่วนเช็กเกียเองเนี่ยผลงานช่วงหลังถือว่าเหนียวแน่นพี่เอกจากทุกรายการเนี่ยไม่แพ้มาแล้ว6นัดนะครับ
0: มาแรงเอาช่วงหลังจากพลย์ออฟ
1: ใช่แล้วคือเนี่ยก็สุดท้ายก็ผ่านพลย์ออฟเข้ามานะครับชนะจุดโทษเดนมาร์กมาแล้วก็อุ่นเครื่อง2นัดเนี่ยก็ชนะโคโซโว2-1
0: ครับ
1: แล้วก็เอาชนะกัวเตมาลา3-1
0: อ่ะโอเคนะครับอ่ะคุณเจี๊ยบนะครับคุณเจี๊ยบเองก็ทักมาทาง Facebook Live ของFM 99นะครับบอกว่าสมัครเชียร์เอ็มคอร์ดยากจังเลยครับยืนยันตัวตนไปทางไหนต้องบอกอย่างนี้คุณเจี๊ยบถ้าคุณเจี๊ยบเข้าไปสมัครนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคุณเจี๊ยบให้ล็อกอินผ่าน Google Account
1: ครับ
0: อันนั้นง่ายที่สุดเลยแต่ถ้าคุณเจี๊ยบสมัครแบบใส่อีเมลใส่รายละเอียดต่างๆเนี่ย มันจะให้ไปยืนยันตัวตนมันจะเด้งเข้าไปที่อีเมลที่คุณเจี๊ยบเป็นคนล็อกอินไว้
1: ครับ
0: สมมุติคุณจุนใช้อีเมล Hotmail ในการสมัครเขาจะถามว่าให้ยืนยันตัวตนก็ต้องเข้าไปยืนยันตัวตนที่อีเมลก่อนแล้วถึงจะเข้าได
1: ้
0: บางคนก็บอกโหต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยว่าคุณเป็นมนุษย์จริงๆถามว่าทำไมยุ่งยากจังเลยเพราะอะไรต้องบอกแบบนี้ครับคุณผู้ฟังครับเพราะเป็นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเพราะอะไรรู้ไหมคุณจ
1: ุ
0: น
1: ยังไงฮะ
0: ไม่งั้นจะถูกแฮกเกอร์หรือถูกบอทเข้ามายิงเว็บไซต์ล่มคุณจุนว่าไห
1: ม
0: ถ้าเราปล่อยให้บอทเข้ามาในเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่มีการยืนยันตัวตนว่าคุณเป็นมนุษย
1: ์
0: จริง1อาจจะถูกยิงถูกบอทยิงล่วงเหมือนคนเข้ามารัวเข้ามากดรีเฟรชเล่นจนเว็บล่
1: ม
0: นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทรานแซคชั่นจ่ายตังค์ชำระเงินของผู้คุณเงินหายอะไรต่างๆเราเลยจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน2ทางนะครับและที่สำคัญคือป้องกันเรื่องของการแฮกระบบเพราะว่ามันมีเรื่องของสิทธิ์ของผู้โชคดีอะไรต่างๆด้วยก็ต้องขออภัยด้วยว่าการยืนยันตัวตนเพื่อความเซฟตี้ของทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับนอกจากนี้ครับหลายๆท่านยังบอกว่าฟังไม่ได้ทางแอป M-Cord ย้ำอีกทีหนึ่ง ไอ้ทางแอป99เข้าไปโหลดแอป Mcord Connect
1: ครับผม
0: นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะฝากพี่เต่าทำเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของแอปพลิเคชัน Mcord Connect ด้วยในช่วงนี้นะครับเพราะได้หลายท่านก็มาฟังทางแอปพลิเคชันก็จะสะดวกดีนะครับ
1: ผมนิดนึงพี่เอก
0: เชิญเชิญ
1: ก็ Man of the Match อยากเป็นทางการในนัดแรกนะเป็นของทางเราเรียนกิโยเนสคนที่ทำประตูขึ้นนำให้กับเม็กซิโกแล้วเมื่อกี้ผมต่อจากพี่เอกนิดนึงในส่วนของทางจูเบโตโมล่าเนี่ยที่อายุน้อย17ปี240วันใช่ไหมพี่เอก
0: ใช่
1: เขาเป็นอันดับ6นะที่อายุน้อยสุดผมมีตัวเลขมาคือมี7อันดับที่มีออกมานะครับว่า7อันดับที่อายุน้อยสุดที่ได้ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเมื่อกี้เราพูดถึงคนที่ได้น้อยสุดไปแล้วก็คือนอร์แมนไวไซใช่ไหมพี่เอก17ปี41วันอันดับ2คือซามูเอลเอโต้นะของแคเมรูนเนี่ย17ปี99วัน
0: อายุเอาอายุจริง
1: ใช่ อายุจริงสิ ก็เขาว่าอย่างนั้นเป็นอายุจริงเอออันดับ3เนี่ยเป็นทางเฟมี่โอปาบุนมี่อันนี้ของไนจีเรีย17ปี101วัน101วันนะครับอ
0: ันนี้ไม่คุ้นเลย
1: อันดับ4
0: เมเล่เปล่า
1: ซาโลมอนโอเลมเบ้อันนี้แคเมรูนเหมือนกัน17ปี185วันอันดับ5เปเล
0: ่เอาอายุจริงมาพูด
1: อันดับ5เปเล่17ปี235วัน
0: ใช่
1: และ6เนี่ยก็คือทางกิบาโตโมล่าก็คือ17ปี240วัน
0: คือเปเล่เนี่ยเป็นน้อยสุดและทำประตูได้ผมไม่รู้ว่าสถิติเนี้ยเดิมเป็นเปเล่ยังเป็นเปเล่อยู่ไหม
1: ยังเป็นเปเล่ยังเป็นเปเล
0: ่โอเค
1: ครับผม
0: ครับผมอ่ะก็สถิติเพิ่มเติมก็ประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยมีอย่างนี้คุณยุนฟุตบอลโลก2022ทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ย64เกม
1: ครับ
0: มีใบแดง3ใบไอ้มีใบแดง4ใบนี่2026เกมแรก
1: 3ใบไปแล้ว
0: ซัดไปแล้ว3ใบ
1: โอ้ก็ถือว่าโอ้โหเยอะจริงเยอะจริง
0: เฮ้ยแต่ผมว่าให้ง่ายไปนะ
1: ใช่โดยเฉพาะไอ้จังหวะสุดท้ายอ่ะมอนเตสอ่ะก็มีแต่คนบอกว่าโอ้มันดูง่ายไปมันก็ดูไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นด็อกโซด้วย
0: เอาเป็นว่าถ้าสแตนดาร์ดฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้
0: ผู้ตัดสินใช้สแตนดาร์ดนี้ผมว่าบอลโลกครั้งนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า10ใบ
1: มีโอกาสมีโอกาส
0: เพราะ104นัดอ่ะ
1: จำนวนแมตช์มันเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะมากด้วย
0: โอ้โหนะน่าจะมีเป็น10ใบขึ้น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อีก1เรื่องก็คือว่าเกมนี้เนี่ยนะครับแอฟริกาใต้เป็นทีมแรกที่ได้2ใบแดงในฟุตบอลโลกนับตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาในเกมที่โปรตุเกสพบกับฮอลแลนด์นะครับนี่อันนี้ตอนที่เป็น2ใบแดงอยู่อ่ะตอนที่เป็น2ประเทศที่ตอน2ใบแดงเนาะ
1: ครับผมส่วนในเรื่องอื่นๆกันบ้างเดี๋ยวผมขอไล่ไปดูอัปเดตเพิ่มเติมในวงการฟุตบอลแป๊บหนึ่งนะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า
0: เกียร์โตโมราคุณโยนอ่ะอีกทีอีก
1: ได้เลยครับอ
0: ีกเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงนะเขาบอกว่าเป็นนักเตะคนแรกที่เกิดหลังนัดชิงบอลโลก2006ที่ได้เล่นในฟุตบอลโลกพูดง่ายคือไอ้นักเตะคนเนี้ย
1: ครับ
0: มันเกิดไม่ทันดูซีดานโขกมาเดลาซี่ว่าท่านเกิดไม่ทัน
1: โอเค
0: เกิดหลัง
1: โอ้แต่เวลามันผ่านไปเร็วเหมือนกันเนาะ
0: ใช่
1: แต่นี่มาอายุน้อยมากด้วยแหละ17ปีนิดๆเองอ่ะมันไม่ถึง18ปีเต็มอ่ะ
0: จริงๆตอนวอลคอตติดไปบอลโลกเนี่ยน้อยกว่านี้นะแต่ไม่ได้ลง
1: ใช่ตอนยุคสเวน
0: ใช่
1: เออนอกนั้นก็อ่ะยังมีข่าวอย่างนิวคาสเซิลเนี่ยไปสนใจตัวลูกดาวรุ่งอย่างทางวิตามูยอสนะครับก็วิตามูยอสเองนี่ก็ติดทีมของทีมชาติสเปนมาร่วมศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ด้วยนะมีข่าวว่าทางนิวคาสเซิลนะครับสนใจทางวิตามูยอสนะครับก็วิกตอร์มูยอสเองเนี่ยปัจจุบันอายุ22ปีนะครับแล้วก็กับทีมชาติชุดใหญ่เนี่ย 2นัดทำไป1ประตูนะสำหรับทางแข้งจากโอซาซูน่าก็เป็นอดีตเด็กดาวรุ่งของทางเป็นเด็กปั้นของเรอัลมาดริดมาก่อนด้วยนะครับสำหรับทางวิกตอร์มุนจอส
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็อีก1สถิตินะครับวูเลียนเกเนสเนี่ยเป็นผู้เล่นคนแรกจากโซนคอนคาเคฟที่ทำประตูแรกในฟุตบอลโลกนัดเปิดสนามหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีชาติที่มาจากโซนคอนคาเคฟเนี่ยหลายชาติลงเล่นในนัดเปิดสนามนะแต่ไม่มีใครทำประตูเป็นประตูแรกของแมตช์ของนัดเปิดสนามได้เลย
1: อ
0: ารมณ์ประมาณนั้นนะฮะ
1: ผมเพิ่มเติมนิดนึงของไอ้ดิวปิโตมุนยอสนะพี่เอกนะที่มีข่าวว่านิวคาสเซิลจะเอามาจากทางโอซาซูน่าเนี่ยเขาบอกว่ามาริดเองเนี่ยยังถือสิทธิ์ว่าจะได้ค่าตัว 50% นะพี่เอก
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าทางโอซาซูน่ามีการขายแล้วก็จริงๆเขาก็มีออปชันในการซื้อกลับด้วยสำหรับทางวิกตอร์มุนจอสนะครับโอเค
0: อ่ะสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะจากกันไป SMS ท้ายที่สุดเนี่ยขออ่าน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

โอ้โหบุญบั้งไฟนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ต้องขอก็ได้นะคะฝนก็มาแล้วนะมีฝนทั่วทุกภูมิภาคนะคะ5:11 นกับเช้าวันศุกร์ค่ะ12 มิถุนายน 2569นะคะรุ่นสวัสดิ์สวัสดีทุกท่านนะคะทั้งวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็Facebook LTM FM 95นะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมในช่วงซุปเปอร์สเตชันนะคะสำหรับเช้านี้ทักทายชาวเฟซด้วยนะคะพี่หนูประจงใครอีกพี่ประสิทธิ์นะคะพี่อัญชลีจากญี่ปุ่นค่ะพี่ผู้ใหญ่วันพี่อรุณนะคะพี่ปูกัญญรัตน์นะกำลังรับชมพี่อุไรจริตงามพี่วัชรีก้อนทองพี่ตะหวานยังคงรีดนมวัวอยู่ทุกวันเนาะนี่เป็นอาชีพที่แบบมันน่าจะเรียกว่าไม่เครียดเนาะการรีดนมวัวใช่ไหมคะตอนรีดเนี่ยฟังเพลงไปด้วยอะไรอย่างนี้เนาะมีความสุขมากนะคะตัวมันจะกระจี้หรือเปล่าอยากรีดจังเลยแต่คงไม่กล้านะคะเคยไปที่ฟาร์มโชคชัยอ่ะจริงๆเคยทดลองเหมือนกันนะแต่ก็ไม่กล้าเหมือนกันนะคะกลัววัวมันจะดิ้นกลัวมันจะถีบเอาอะไรอย่างเงี้ยก็คิดไปสารพัดก็ได้แต่ดูแต่ก็คิดว่าน่าสนุกนะทุกอาชีพนะคะมีความเขาเรียกนะคะมีความสนุกมีความชอบถ้าเราไม่ชอบบางทีเราก็ไม่อยากทำอาชีพแบบนั้นเนาะก็ต้องชอบแหละแล้วก็ที่สำคัญคือได้เงินด้วยค่ะเรียกว่าทำมาหากินนั่นแหละเนาะแล้วใครจะทำทำไมเนาะทำอาชีพไปเพื่ออะไรก็ทำมาหากินนะทุกเช้าก็ขอให้ทุกท่านทำมาหากินแบบเฮงๆรวยรวยปังๆนะคะสำหรับในวันศุกร์นี้พี่อารมณ์นะคะจากพัทลุงค่ะพี่จำนงจากห้วยยอดจังหวัดตรังพี่อัมพรยิ่งรุ่งเรืองนะคะพี่ลำพันธ์ศิลาวงฟังทุกวันค่ะพี่ผู้ใหญ่วันพี่ประสิทธิ์นะคะพี่จำนงทักแล้วนอนนี้นะคะอาจารย์พรก็วันนั้นเจอตัวจริงกันแล้วนะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้นะคะหรือว่า S-Tech สวัสดีนะคะตื่นแล้วยังคะเปิดเพลงม่วนๆม่วนไปแล้วเมื่อสักครู่สองเพลงนะคะแล้วก็พี่แขกสวัสดีทักทายพี่แขกสุธิรัตน์นะคะได้รับสับปะรดแล้วเมื่อค่ำนะคะเปิดแล้วแต่ยังไม่ได้ชิมนะคะมีอยู่ประมาณข้างล่างสองลูกมันแตกก็เดี๋ยวต้องรีบชิมสองลูกนั้นก่อนนะคะมันแตกเข้าใจว่ามันหนักกันเนาะมันทับกันมาไหนบอกว่าจะส่งลูกนึงนะคะโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณน้องแขกด้วยค่ะพี่ใหญ่วันนะคะแล้วก็พี่ไหนอีกเพียงไม่ได้ทักทายพี่วัฒนศักดิ์พี่ณรงค์นะคะก็อุ้ยหายไปเลยนะคะมันเร็วแม่เนาะเขาชินแล้วค่ะไม่เตะค่ะอ๋อหมายถึงวัวใช่ไหมถ้าเขาชินแต่คนนี้ไม่ชินเนาะก็กลัวเหมือนกันเนาะไม่เตะวัวไม่เตะนะคะพี่ปานีสวัสดีนะคะพี่ปานีสุชาติพงศ์พี่ตาวัดส้มตำจากชุมพรพี่สุทัศน์อนุกูลพี่ประกอบอินทกอกพี่วิโรจน์เจ้าสีอยู่ชัยนาทนะคะมาทักทายกันพี่นิคมอยู่พิจิตรฝนไม่ตกนะคะพี่สมพิษวัดประตูมอนอยู่ไหนคะวัดประตูมอนพี่กัลยาสวัสดีด้วยนะคะพี่กัลยาชู่ชูชื่นจิตแล้วก็พี่เพ็ญศรีค่ะไม่ต้องแห่แล้วค่ะบ้างไฟได้เวลาฝนก็ตกทุกวันเลยช่วงนี้ใช่พี่สิงหาสวัสดีด้วยนะคะพี่วันวิสาค่ะแล้วก็ใครอีกพี่เดือนพี่ปิยพงษ์พี่สุธีราพรมสีแก้วนะคะพี่ปิยพงษ์นี่อยู่สดประการเนาะพี่ตุ๊กสวัสดีด้วยนะคะพี่ตุ๊กไทยปั้นพี่นายสีดำพี่สมชายพี่สายพินพี่เกียงไกรพี่บัวบานจากจังหวัดน่านเจ้าพี่เดือนอยู่นาพุเนาะพี่เกียงไกรอยู่ที่ไหนวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะ1สายใครที่จะทักทายคุยกันบอกกล่าวนะคะเล่าขานอิสรานุวัฒน์อยู่อุตรดิตถ์ฝนกำลังตกเลยนะคะเข้ามาแชร์ให้ฟังวิทยุตลอดเลยค่ะ
พี่สุกัญญาสวัสดีด้วยนะคะพี่สุวินค่ะพี่ลาวันพี่ทิพย์ยาทิพย์ติดแล้วเนาะพี่อนุชคงประพันธ์นะคะมอร์นิ่งนะคะยาทิพย์มอร์นิ่งมาเรียบร้อยอ่ะมาดูข่าวหน้าหนึ่งวันนี้โอ้โหเพียบไม่รู้จะเอาอะไรดีข่าวแรกแล้วกันทนายตั้มพ้นเรือนจำสวมกอดภรรยาลั่นมั่นใจจะชนะทุกคดีโดยเฉพาะเรื่องเงิน71ล้านเมื่อวานก็ได้เห็นภาพนะคะทนายตั้มได้ประกันตัวไป1ล้านไม่ต้องติดกำไรนะคะแต่ศาลห้ามเดินทางออกนอกประเทศค่ะโอ้ทนายตั้มติดคุกอยู่นานเหมือนกันเนาะเดี๋ยวกี่ปีนะในช่วงที่มีปัญหาอยู่นะคะก็เป็นคดีช่อโกงนะของทนายตั้มนะคะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดแล้วก็มีการโอนเงินกันกับคุณจตุพรนะคะที่เป็นผู้เสียหายอ่ะถูกรางวัลจากฝรั่งเศสใช่ไหมคะได้เงินเป็นหมื่นล้านนะคะก็ตกลงตรงใจว่าจะลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์กันก็เลยโอนให้ทนายตั้มเป็นจำนวนมากหลายครั้งนะคะรวมแล้วก็71ล้านแล้วก็ยังจะมีเงินซื้อรถเบนซ์อีก13ล้านเงินจ่ายค่าศิลปินจีนผ่านบิตคอยอีก39ล้านค่าจ้างเขียนแบบโรงแรมนะคะไม่รู้เท่าไหร่อันนี้ซึ่งโจทย์ก็คือคุณจตุพรอ้างว่าถูกทนายตั้มช่อโกงและหลอกลวงแต่ทนายตั้มอ้างว่าเป็นเงินที่คุณจตุพรให้โดยเสน่หานะคะอันนี้ก็ศาลอาญานั้นพิพากษาจำคุกในความผิดฐานช่อโกงไปก่อน4ปีกับ6เดือนและมีความผิดพ.ร.บ.คอมอีก1ปี6เดือนรวมโทษก็5ปี12เดือนนะคะแล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด72ล้าน5แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยภายหลังญาติได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ที่ดินมูลค่า2ล้านศาลก็พิจารณาแล้วให้ประกันตัวได้ปีราคาหลักประกัน1ล้านมีเงื่อนไขคือห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลนะคะก็ปล่อยตัวเรียบร้อยเมื่อวานนี้ไม่ต้องติดกำไร EM นะคะนี่คือคดีของทนายตั้มกับเจ๊อ้อยนะคะคุณจตุพรก็คือเจ๊อ้อยเศรษฐีชาวไทยที่ไปอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสมีครอบครัวอยู่ที่นั่นแล้วก็ถูกรางวัลนะจนได้ติดต่อกับทนายตั้มอยากจะทำแพลตฟอร์มหวยออนไลน์อยากสร้างโรงแรมอยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ทนายตั้มจัดการแต่ว่าสุดท้ายก็นั่นแหละเกิดมีการช่อโกงเงินขึ้นมานะคะจริงๆคดีนี้มีจำเลยทั้งหมด6คนนะคะจำเลยทั้งหมด6คนค่ะทนายตั้มนี่เป็นจำเลยที่1ภรรยานางปณิตาจำเลยที่2คนสนิททนายตั้มชื่อนายนุจำเลยที่3แฟนสาวนายนุคุณสาจำเลยที่4พี่สาวทนายตั้มจำเลยที่5และพนักงานโชว์รูมรถจำเลยที่6ออกมี7นะขออภัยอีกคนนึงก็เป็นพนักงานจำเลยรถนะคะพนักงานโชว์รูมรถเป็นจำเลยที่7นะคะก็ความผิดก็คือช่อโกงอันเป็นปกติธุระฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินรวมถึงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะทนายตั้มโดนคนเดียวนะคะส่วนจำเลยอื่นก็ให้การปฏิเสธนะคะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าทนายตั้มก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่กังวลนะเรื่องเงิน71ล้านเพราะว่าแกยังยืนยันว่าโดยเสน่หานะคะมั่นใจว่าจะชนะทุกคดีนะคะโอ้โหจำได้ไหมก่อนหน้านั้น
ท้าทายผ่านสื่อเดิมพันจากการดื่มปัสสาวะจาก71แก้วเป็น142แก้วนะคะเออครับพี่ก็เมื่อวานนี้มีทนายเดชานะคะไปให้กำลังใจด้วยนะก็ในมุมของทนายเดชาเนี่ยซึ่งเป็นนักกฎหมายด้วยกันก็มองว่าคดีของทนายตั้มเนี่ยยังมีช่องพอที่จะสู้ได้อยู่นะจริงๆแล้วไม่ว่าคดีจะอยู่ในชั้นไหนยังสามารถไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีได้อันนี้ในมุมของทนายเดชาแกว่าอย่างนั้นเนาะโดยคดีช่อโกงคดีนี้ศาลวางบรรทัดฐานไว้ดีมากถ้าเป็นการช่อโกงเพียงคนเดียวอย่างกรณีทนายตั้มเนี่ยไม่มีพฤติการกระทำความผิดเป็นสันดานก็ไม่ควรไปแจ้งข้อหาที่รุนแรงพอไปแจ้งข้อหาที่รุนแรงแล้วก็ต้องไปดำเนินคดีกับครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดด้วยทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ศาลพิจารณาว่าคดีนี้ไม่เข้าข่ายความผิดมูลฐานทำให้ศาลยกฟ้องในข้อหาฟอกเงินทั้งหมดอันนี้เป็นบทเรียนที่ทนายเดชาบอกว่าอยากจะฝากถึงตำรวจโดยเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยนะนี่คือทนายเดชาพูดอย่างนี้เลยนะบอกว่าอยากจะฝากถึงตำรวจนะคะว่าให้ระมัดระวังฝากตรงไปที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะให้ระมัดระวังในการแจ้งข้อหาที่อาจจะรุนแรงเกินจริงมีฝากตำรวจด้วยนะพอเมื่อคืนก็ถูกปล่อยตัว21นาฬิกา40นาทีนะคะมีภรรยามีญาติไปรอต้อนรับด้วยความดีใจนะคะทนายตั้มก็พูดสั้นๆนะบอกว่าช่วง5เดือนแรกที่เข้าเรือนจำเนี่ยความรู้สึกมันแย่มากจากนั้นก็เริ่มปรับตัวได้มีความพยายามจะหาหลักฐานในการต่อสู้คดีด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นทนายเนาะทำคดีให้คนอื่นมาเยอะแยะเลยนะคะมาถึงคดีตัวเองก็นั่นแหละต้องพยายามหาหลักฐานในการสู้คดีให้ได้มากที่สุดตำรวจแจ้งข้อหามาทั้งหมด10ข้อหานะยกฟ้องไป7เหลืออีก3ในชั้นอุทธรณ์เนี่ยทนายตั้มบอกมีความตั้งใจจะต่อสู้ให้ชนะให้ได้ทุกคดีโดยเฉพาะเรื่องเงิน71ล้านที่บอกว่าไม่เคยคิดว่าจะผิดในเรื่องนี้เพราะมีหลักฐานในการแชทกันกับเจ๊อ้อยว่าอันเนี้ยให้ไปทำธุรกิจซึ่งขณะนี้ทนายตั้มก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นเนี่ยกลายเป็นคนต้นทุนต่ำไปแล้วก็ถูกตราหน้าว่าช่อโกงจะกลับมาได้ก็ต้องรอศาลอุทธรณ์ว่าจะตัดสินอย่างไรแต่มั่นใจว่าจะโต้แย้งได้ทุกประเด็นก็ต้องรอเวลาเท่านั้นก็บอกว่าขอบคุณศาลที่ให้ประกันนะศาลแพ่งยกคำร้องเรื่องทรัพย์สินแล้วก็ขอบคุณเรือนจำมาเมื่อความสะดวกในการสู้คดีรวมไปถึงความปลอดภัยของทั้งตัวเองและภรรยานะคะแล้วก็ยังไม่ลืมที่บอกว่าท้าทายไปถึงสื่อบ้านพระอาทิตย์นะคะเดิมพันในการดื่มฉี่จาก71แก้วเพิ่มเป็น142แก้วแล้วเพราะมั่นใจในคำแถลงปิดคดีว่าจะไม่แพ้แน่นอนยังมั่นใจอยู่เนาะสำหรับทนายตั้มนะคะก็เมื่อวานออกมาก็สีหน้าค่าตาก็ไม่เปลี่ยนนะปกติคนที่อยู่ในเรือนจำนานๆเนี่ยนะบางทีหน้าเน้อก็จะเปลี่ยนบ้างนะสุขภาพร่างกายความผอมความอะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่เปลี่ยนอะไรสำหรับทนายตั้มนะคะมาดูลุงเดชบ้างลุงเดชสายยังร่องอยู่นะคะ022481366นะคะลุงเดชก็เป็นประเด็นดราม่าเมื่อชาวสุโขทัยคนหนึ่งซื้อลอตเตอรี่มา3ใบพอรางวัลออกให้เพื่อนบ้านตรวจสอบเพื่อนบ้านบอกมีอยู่1ใบนะถูกรางวัลที่1งวดที่ผ่านมานี่แหละ173770นะคะแต่ต่อมากลับบอกว่าไม่ถูกเลขหน้ามันผิดไป1ตัวแล้วก็ทิ้งหวยใบนั้นไปแล้วเมื่อเจ้าของไปค้นหาในถังขยะก็เจอ2ใบไม่เจอใบที่คาดว่าจะถูกรางวัลก่อนที่นายเดชเพื่อนบ้านจะสารภาพว่าเป็นคนเอาสลากใบนั้นไปเผาทิ้งเรียบร้อยโอ้ยอลเวงจริงๆนะคะล่าสุดเมื่อวานท่านพุ่มกับสภ.สวรรคโลกสุโขทัยนะคะพันตำรวจเอกนิคมพรมพิรามก็สั่งการให้ตำรวจแยกสอบปากคำเลย
ระหว่างนายเดชและนางแหววภรรยาก็สอบแบบเครียดเลยนะคะหลังพบหลักฐานสำคัญในโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมโยงถึงพฤติกรรมในวันเกิดเหตุจากการสอบสวนนายเดชก็เปิดปากสารภาพค่ะว่าเป็นคนเอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลใบนั้นอ่ะของป้าขยันเนี่ยเอาไปจริงเอาทำไมก็โลภไงเกิดจากความโลภก็ทราบว่าป้าขยันเนี่ยเอาลอตเตอรี่มาฝากไว้กับเมียของตัวเองเมื่อทราบว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะจึงตัดสินใจเก็บไว้เองดีกว่าเพราะคิดว่าป้าขยันน่ะเป็นคนบุคลิกเรียบง่ายคงจะลืมแล้วไม่กล้าทวงหรอกโอ้คิดง่ายอย่างนี้เลยเนาะแต่เดชบอกว่าเช้าวันที่สองป้าขยันมาทวงถามลอตเตอรี่ใบนั้นก็เลยออกอุบายเอาโทรศัพท์มาทำทีเป็นกดตรวจเลขให้ดูโดยจงใจกดเลขอื่นที่ไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งเพื่อหลอกป้าขยันว่าไม่ถูกรางวัลพร้อมทั้งอาศัยจังหวะเผลอดึงลอตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลออกมาแล้วส่งใบอื่นที่เหลือคืนให้ป้าขยันไปเพื่อเรื่องแดงขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่กลัวความผิดละทีนี้จึงตัดสินใจเอาลอตเตอรี่ใบนั้นไปเผาทิ้งกลางนาเพียงคนเดียวยายแหววผู้เป็นภรรยารักไม่เกี่ยวเขาว่าอย่างนั้นเนาะแต่ยายแหววยอมรับว่าเมื่อวันที่หนึ่งก็ช่วยป้าขยันตรวจลอตเตอรี่ผ่านแอปจริงและพบว่ามีใบหนึ่งถูกรางวัลตรงกับที่ป้าแจ้งแต่ยืนยันไม่ทราบว่านายเดชผู้เป็นสามีแอบหยิบไปตอนไหนนี่ก็เมื่อวานตำรวจก็คุมตัวนายเดชลงพื้นที่ชี้จุดที่เผาลอตเตอรี่กลางนาเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะก่อนจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยขณะนี้ตำรวจยังคงต้องสอบเพิ่มนะคะเพื่อสรุปสำนวนคดีอย่างละเอียดนะคะเผาจริงหรือเปล่าเออหรือว่ายังเก็บไว้อยู่หรือยังไงนะคะแต่ป้าแหววยืนยันว่าไม่รู้ไม่เห็นที่ลุงเด

0: ผาลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะว่าผัวไม่เคยมาปรึกษาไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องแกว่าอย่างนั้นนะคะเออเผาแล้วยังไงหลักฐานมันมีมากน้อยแค่ไหนไม่รู้นะคะเออก็จบไหมหรือยังไงไม่รู้นะหลังจากนี้ในเดทติดคุกแล้วก็น่าจะต้องจ่ายคืน6 ล้านให้กับเป้าแหววเนาะใช่ไหมเออถ้าถูกจริงแล้วต้องก็คือพิสูจน์ได้แหละนะเพราะว่าลอตเตอรี่ใบนั้นมันมีอยู่จริงนะแต่ว่าเอาไปเผาแล้วคือแนวทางในการสอบนี่นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก่อนหน้านี้คือนางแหววภรรยาของนายเดชยืนยันว่าไม่ได้ตรวจรางวัลที่หนึ่งแต่ภายหลังมายอมรับว่าตรวจเพียงแต่ว่าไม่ได้ตรวจผ่านระบบค้นหาบนอินเทอร์เน็ตแต่ตรวจจากข้อมูลผลรางวัลที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อันนี้ตำรวจบอกว่าทำให้แนวทางคดีมีความชัดมากขึ้นซึ่งยืนยันว่าลอตเตอรี่ของป้าขยันเนี่ยเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงส่วนกรณีคนอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องนั้นเนี่ยเดี๋ยวตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบรับรู้ข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือไม่นะคะเนื่องจากว่าต้องพิจารณาตามพยานหลักฐานเป็นรายบุคคลนั่นเองนะคะเออก็จะดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เบื้องต้นนะคะก็จะถูกแจ้งข้อหาลักทรัพย์ก่อนส่วนเต้าแหววนะเต้าแหววเมียของนายเดชก็เมื่อวานนี้ได้แต่บอกว่าไม่รู้ไม่เกี่ยวอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะต้องยังไงเดี๋ยวตำรวจก็คงจะต้องสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องนี้อ่ะก็ชัดแล้วเนาะสำหรับเรื่องของรางวัลที่หนึ่งนะคะอาสายมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับกันค่ะสวัสดีพี่ประเทือง
1: สวัสดีครับน้องสีและสวัสดีไปถึงน้องต้มด้วยนะครับ
0: ค่ะขับรถอยู่เหรอคะ
1: ใช่ครับกำลังเดินทางออกจากถนนประชาธิปไตยทุ่งครุจะไปที่บางบอนครับ
0: ไปบางบอนขับรถอะไรครับพี
1: ่อ๋อผมเป็นรถแท็กซี่เก่าครับชื่อค
0: นอ๋อเป็นแท็กซี่เก่า
1: ทำกฎวางแล้วเรียบร้อย
0: อ๋อที่เราเคยคุยกันใช่ไหม
1: ที่เคยคุยที่บอกว่าเอาปลระวางแล้วก็จะไม่
0: เจ้าเดียว
1: รับคนนั้นที่ประจำเคยรับมา10 กว่าปีอะไรอย่างนั้นอ่ะ
0: พี่รับผู้โดยสารประจำอยู่เจ้าเดียวใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็เก็บขวดพลาสติกกระป๋องอะไรเก็บขวดตาม
0: โอ้เออจริงๆแล้วรับเจ้าเดียวเนี่ยมันได้ไหมพี่ถึงแม้จะเจ้าเดียวก็ตาม
1: อ๋อปกติเนี่ยนะมิเตอร์ที่วิ่งเป็นแท็กซี่อยู่มิเตอร์มันขึ้น100 กว่าบาท120 บาท 30อะไรเงี้ยเขาก็ให้160ทุกครั้งทุกเที่ยว
0: แล้วทำไมไม่ปลดมิเตอร์ออกนะ
1: อ๋อผมไม่ได้ใช้มิเตอร์นะครับ
0: ผมไม่ได้ใช้มิเตอร์แล้วนะ
1: ไม่ผมไม่ใช้เลยผมไปรับลูกค้าซึ่งเดี๋ยวนี้รักกันเหมือนน้องสาวผมแล้วคนเนี้ย
0: รับส่งกันเป็นประจำ
1: ใช่17 ปีนี้แล้วครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็มีรถไว้ใช้งานเป็นการส่วนตัว
1: เก็บปั๊บผมก็มาเก็บขวดเก็บ
0: น้องมันผิดกฎหมายรับไม่ได้แล้วนะพี่นะ
1: ไม่ผมไม่เคยมาเกี่ยวกับท้องถนนเวลาเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่ปีเก่าอะไรเนี่ยผมไม่เคยมายุ่งเลยผมรับแค่นี้เอง
0: ได้ค่ะนะคะดีวันนี้พี่ประเทืองมีเรื่องอะไรนะคะ
1: อ๋อผมจะฝากถึงกับรถทุกคันเลยนะครับโดยเฉพาะรถหรูแท็กซี
0: ่
1: เวลาท่านจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะเปลี่ยนช่องทางอ่ะการรุณาทำตามเหมือนกับที่ท่านไปสอบใบขับขี่มาหน่อยนะครับ
0: คือท่าน
1: เขาเบนหัวออกจากช่องทางเดินรถตัวเองมาเข้าช่องทางอื่นเขาแล้วเนี่ยท่านถึงจะยกไฟเลี้ยวความจริงไฟเลี้ยวมันต้องเปิดก่อนใช่ไหมครับ
0: ก่อนที่ท่านจะก่อนล่วงหน้าใช่
1: แล้วก่อนที่ท่านจะถึงจุดหมายปลายทางจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวท่านจะต้องเปิดในระยะ30 เมตรตามที่กฎกติกาที่คุณไปสอบใบขับขี่มา ต่ไม่ใช่ว่าเข้าหมู่บ้านพอถึงนี้คืบสองคืบแล้วคุณค่อยเปิดหรือว่าพอหัวเลี้ยวเข้าไปแล้วคุณยกไปเลี้ยวคุณยกทำไมอ่ะ
0: มันไม่ทันงั้นมันไม่ทันแล้ว
1: ใช่เขาไม่เกิดบัตรเหตุขึ้นมามันเป็นโค้งแล้วอีกอย่างมันเป็นของรถคันหลังที่มาชนมาเฉียวปั๊บมันทำอะไรเขาเลยมันเป็นเพราะเขาคนขับรถคันนั้นน่ะแต่นี้ไม่ได้ผมไม่ได้ว่าคนคันนะพูดถึงเฉพาะคนที่เป็นเหมือนอย่างที่ผมพูดนี้เท่านั้น
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นกันหมดอ่ะมันรู้สึกว่าถ้าเปิดรอว่าจะเลี้ยวเดี๋ยวรถคันหน้าไม่ให้เลี้ยวไงคันที่ที่เขาจะเนี่ย
1: ทางบ้านใช่ก็พุ่งหน้าไปทางซ้ายมืออยู่แล้วล่ะผมว่าแต่เขาจะเข้าหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่เปิด
0: พอเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บอ่ะรถคันนั้นอ่ะมันจะพุ่งขึ้นมามันจะแรงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะคะนี่เหตุผลที่คนไม่เคยเปิดไฟเลี้ยวกันตัวไม่ได้ไป
1: ไม่ไรทั้งที่วันรถไปซื้อมาเขาก็มอบให้ไฟเลี้ยวอุปกรณ์ควบรถมาครบทุกอย่าง
0: มีทุกคันมีทุกคันแหละ
1: ขอพูดเลย
0: ไม่ได้ไง
1: มันเป็นที่ใส่ของคนคนนั้นครับ
0: เป็นทุกที่เลยค่ะพี่ประเทือง
1: แล้วผมจะพูดมากกับคำว่านิสัยด้วยซ้ำไป
0: นิสัยใช่ก็นิสัยนั่นแหละพูดได้นิสัยกลัวจะไม่ได้เลี้ยว
1: พูดได้เนี่ยยันรถหนูเนี่ยมันตัดหน้าอย่าพูดบอกเนี่ยทางโค้งคนนี้เลย
0: เจอทุกวันใช่ไหมลุงเจอทุกวันเนาะ
1: ผมเจอทุกวันตรวจมากตรวจมากผมเจอส่วนมากหน้าที่นี้หมายถึงว่าเจอคันที่เขาไม่ทำอย่างที่ผมพูดนะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละแล้วคุณต่อไปขับขี่คุณได้ไปขับขี่มาได้ยังไงอ่ะ
0: ต่อมาผ่านทุกคนแต่ว่าเวลาเอามาใช้จริงอ่ะไม่ใช้กัน
1: ไม่ใช้แต่เวลาทำเนี่ยโอ้โหเล็งซ้ายเล็งขวาเล็งอยู่นั่นแหละเวลามาใช้สถานการณ์จริงๆอ่ะกลับไม่ใช้กลับมาทำมาประพฤติปฏิบัติก็แล้วไอ้อย่างหนึ่งน้องเสคืออย่างไอ้ทุกเฉินเนี่ยถ้าไม่ให้คุณเปิดนั้นในสถานการณ์อะไรที่เขาจะให้คุณเปิดแต่นี่คุณเปิดทุกวันนี้คุณเปิดมั่วเลยไฟทุกเฉินดีอะไรพวกนี้คุณรู้ไหมว่าใครในสถานการณ์อะไรจังหวัดตกเนี่ยเขาก็ห้ามเปิดทางสี่แยกที่ไม่มีไฟเขียวไฟแดงเขาก็ห้ามเปิดแต่ทุกวันเปิดครับแล้วผมจะพูดให้ฟังทำไมเขาถึงห้ามในเมื่อคุณเปิดไฟฉุกเฉินผ่านสี่แยกแต่รถอีกด้านหนึ่งซึ่งเขาจะเลี้ยวไปอีกด้านหนึ่งถ้ามองไม่เห็นไฟด้านนั้นว่าเขาคุณจะเลี้ยวหรือคุณจะตรงเพราะเขาตั้งใจเขาแต่ผิดคิดว่าคุณจะเลี้ยวเขาก็วิ่งมาก็เกิดอุบัติเหตุจะโทษใครอ่ะทีเนี้ย
0: นั่นสินะคะก็ฝากทุกท่านนะคะจะเป็นแท็กซี่หรือไม่แท็กซี่ก็ตามเนาะก็มีไฟเลี้ยวก็ต้องเปิดเนาะต้องเตือนกัน
1: อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนตำรวจบอกว่าจะปรับโน้นปรับเท่านี้ตั้งแต่วันนี้เดือนนั้นก็ต่อนี้ทุกวันนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำตูมเกิดระลอกคลื่นขึ้นมากระเพื่อมกระเพื่อมพอถึงฝั่งลูกแล้ว
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: ก็เหมือนกับการทำงานของเจ้าที่ตำรวจทุกวันนี้แหละ
0: ใช่ค่ะลูก
1: ไปเองการไปเอง
0: ขอให้กับรถปลอดภัยนะพี่ประเทืองไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะ
1: ขอบคุณมากครับอย่าลืมไม่เลี้ยวนะครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

มาดูขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะไปตามสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะที่โหยเกือบจะแย่กันไปตามๆนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้มีข่าวดีแล้วนะคะสำหรับร้านผู้ป่วยที่กินก๋วยเตี๋ยวร้านที่ผสมสารพิษทยอยกลับบ้านนะคะทยอยกลับบ้านไปได้แล้วอีก2หนุ่มนะคะสำหรับคนนี้นี่ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อุดรนะคะเป็น2หนุ่มช่างวัย38กับวัย18วัย33กับวัย18นะคะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วเมื่อวานนี้ก็บอกว่าโอ้ยเกือบตายเกือบตายเพราะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะก็พี่แกบอกว่าเนี่ยตอนที่เข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะจริงๆก็ไปรับจ้างก่อสร้างโรงจอดรถอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละก็สั่งเส้นเล็กน้ำใสระหว่างกินไปได้สักครึ่งชามก็สังเกตมันมีฟองนะฟองแบบฟูๆผิดปกติอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้เอะใจเนาะหิวอ่ะก็กินต่อจนหมดนะคะหลังจากกินหมดชามไปไม่ถึง5นาทีก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับก็เริ่มมีอาการชาตามมือตามเท้าลามขึ้นศีรษะก่อนจะวูบหมดสติล้มลงต่อหน้าเลยค่ะต่อหน้าเจ้าของบ้านที่ไปทำงานนั่นแหละที่ไปรับจ้างทำงานให้อยู่ส่วนเพื่อนที่กินด้วยกันนั้นมีอาเจียนอย่างรุนแรงนะคะจากนั้นก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลก็แพทย์ระบุว่าอาการนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตต้องระวังเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดช่วงแรกไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้จนอาการดีขึ้นแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลก็เลยไปแจ้งความยอมรับว่าอาการหนักยื้อชีวิตกันอยู่หลายวันกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้โชคดีมากแล้วยังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่คิด

ว่าแค่ไปกินก๋วยเตี๋ยวชามนึงเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดก็เลยเรียกร้องให้ผู้ประกอบการนะคะใครก็ตามนะหลายร้านเวลาจะปรุงจะอะไรใส่อะไรเนี่ยบอกเออดูนิดนึงส่วนร้านที่คุณพี่ท่านนี้ไปกินเนี่ยคุณธวัชชัยเนี่ยแกบอกว่าต้องรับผิดชอบเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะนี่คือคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอันนี้อายุ18อันนี้ก็ยังผวาอยู่เนาะคนนี้ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวนะไปซื้อกะเพรามาแต่เขาให้น้ำซุปมาด้วยน้ำซุปมาจากก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละมาถึงก็กินเข้าไปคำแรกนะผ่านไม่กี่นาทีเริ่มเลยปวดหัวหน้ามืดแน่นหน้าอกหายใจลำบากทีนี้พี่ชายก็สังเกตว่าริมฝีปากเริ่มซีดและมีสีเขียวคล้ำผิดปกตินะขณะเดียวกันคนในชุมชนก็มาแจ้งว่าก่อนหน้านี้มีคนกินอาหารจากร้านนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วก็สุดท้ายตัวเองก็ประสานรถกู้ชีพเข้าช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลเช่นกันนะคะเนี่ยตอนรักษาตัวอยู่แพทย์แจ้งว่าผลเลือดผิดปกติคือเลือดที่เจาะมาเนี่ยมีสีคล้ำเนื่องจากร่างกายอยู่ในภาวะการขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงส่งผลให้เม็ดเลือดไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ตามปกตินะคะแล้วก็ล่าสุดเลยเมื่อวานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันผลการตรวจวิเคราะห์ผงสีขาวที่พบในร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะเป็นสารไนไตรต์ 99.2% แล้วก็พบสารตัวนี้ในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว 2,933 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งสารนี้เนี่ยเขาใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์อันตรายถ้านำมาปรุงอาหารนะคะนี่คือที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8อุดรธานีนะคะรับตัวอย่างของสารสีขาวผงสีขาวนั้นไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็ไปเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมประกอบไปด้วยอาเจียนของผู้ป่วย2ตัวอย่างน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูและเนื้อไก่อีก1ตัวอย่างแล้วก็ผงสีขาวที่ว่านั้นก็เป็นสารเคมีแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบการปนเปื้อนพวกไซยาไนด์ด้วยนะคะโอ้แต่ว่าไอ้รู้แล้วว่าไอ้ตัวที่เป็นขาวๆผงๆนั่นน่ะเป็นสารไนไตรต์ความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.2 เนี่ยก็ถือว่าเป็นสารอันตรายอยู่เนาะเนี่ยค่ะก๋วยเตี๋ยวมรณะเลยแหละต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานีเอาไปตรวจแล้วนะคะมีสารไซยาไนด์อยู่ด้วยนะนี่ค่ะก็ผลตัวอย่างอาเจียนของผู้ป่วยก็เจอทั้งสองสารนี่เลยค่ะโดยเฉพาะไนไตรต์แล้วก็ไนเตรตนะคะแล้วก็ในน้ำซุปมีปริมาณถึง 2,933 มิลลิกรัมต่อลิตรเนี่ยเพราะฉะนั้นการกินน้ำซุปเพียง1ช้อนทำให้ได้รับสารตัวนี้ไปเกินค่าปริมาณที่ยอมรับได้ต่อวันก็ขอให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่อกินเข้าไปต่อเนื่องทุกวันนะคะเขาบอกว่าถ้ากินในปริมาณสูงเกินกว่า1ลิตรหรือเทียบเท่ากับก๋วยเตี๋ยว3ชามในครั้งเดียวนะตายได้ค่ะนี่จริงๆไอ้ตัวไนไตรต์เนี่ยมันเป็นเกลือถนอมอาหารเนาะมันเป็นผงที่เขาใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์อะไอ้พวกกุนเชียงไส้กรอกแหนมหมูยอเนี่ยเขาใส่กันแต่ว่าปริมาณอะไม่เยอะตามกำหนดอะใส่ได้นะตามหลักเกณฑ์ของเขาเป็นการช่วยคงสีชมพูแดงของเนื้อสัตว์ได้ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้แต่ไม่ใช่เอามาทำเป็นเกลือปรุงอาหารนะแล้วก็ไม่ควรนำมาใช้แทนเกลือโดยเด็ดขาดเนื่องจากว่าถ้าร่างกายได้รับในปริมาณที่สูงเนี่ยส่งผลกระทบต่อระบบการขนส่งออกซิเจนในเลือดแล้วก็เกิดอาการตัวเขียวคล้ำหายใจหอบเหนื่อยเวียนศีรษะหายใจผิดปกติหัวใจเต้นผิดปกติด้วยแล้วก็ในกรณีรุนแรงเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะรู้สึกว่ามีผู้ป่วยบางคนเห็นบอกว่าปัสสาวะออกมาเป็นสีเขียวด้วยนะนะคะนี่ก็ทราบกันเป็นที่เรียบร้อยว่าสารอะไรอยู่ในก๋วยเตี๋ยวมาที่กินกันนะคะก็ตอนนี้ผู้เสียหายก็ทยอยกัน

้าไปแจ้งความนะคะน่าจะแจ้งกันทุกคนละมั้งโอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวก็เนาะเจ้าของร้านก็อายุไม่ใช่น้อยนะก็ต้องเป็นไปตามนั้นละค่ะมาดูจากกรณีมีหญิงชายต่างชาติคาดว่าน่าจะเป็นพ่อและแม่อุ้มเด็กเพศหญิงประมาณ2สัปดาห์มาจากหนองคายเอามาทิ้งไว้ที่ใต้ต้นจามจุรีในชุมชนดอนอุดมเขตเทศบาลนครอุดรธานีเมื่อวานนะคะจนมีชาวบ้านไปพบแล้วปรากฏว่าเด็กเสียชีวิตแล้วตำรวจก็ไปดูกล้องวงจรปิดนะพบว่าหญิงชายคู่นี้เดินมาทิ้งเด็กคาดว่าณขณะนี้ยังไม่หนีออกนอกประเทศนะคะณขณะที่มีคนเจอเด็กนะแล้วก็เมื่อวานตำรวจรองผู้กำกับฝ่ายสืบของสภ.เมืองอุดรธานีนะคะก็หาสิน่าจะยังอยู่ในพื้นที่นะคะก็ไปจับกุมได้แล้วนะคะเป็นชายชาวสวีเดนอายุ39และหญิงผิวสีชาวอเมริกาอายุ29ค่ะไปจับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งก็ยังไม่ไปไหนไกลนะยังคงอยู่ในเขตอุดรธานีนะคะจากการตรวจหนังสือเดินทางปรากฏว่าวีซ่าหมดอายุอยู่ในประเทศไทยเกินมาตั้งแต่เดือนมีนาส่วนเด็กที่ทิ้งทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธไม่ยอมรับไงก็เลยต้องควบคุมตัวไปสอบเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวอุดรธานีนะคะก็ถามว่ามันยากไหมคดีนี้ไม่ยากหรอกทุกอย่างมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะคะพนักงานโรงแรมที่คู่รักต่างชาติคู่นี้มาเข้าพักบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเข้าพักที่โรงแรมเมื่อวานเดินทางมาสอบถามราคาก่อนแล้วก็ตกลงเข้าพักโดยจองเข้าพักหนึ่งคืนพอตอนเช้าก็เดินลงมาบอกว่าขอเพิ่มอีกหนึ่งคืนตอนเข้ามาในโรงแรมเนี่ยก็แม่บ้านบอกว่าได้เปิดเพลงจากมือถือเป็นลักษณะเพลงของชนเผ่าเป็นเครื่องสีและเครื่องเป่าตลอดเวลามันแปลกตรงนี้ต้องเปิดทำไมเพลงของชนเผ่าคือเป็นแบบเหมือนเครื่องสีเครื่องเป่าอะไรพวกนี้เปิดอยู่ตลอดไม่ได้เปิดจากมือถือซึ่งแม่บ้านว่าการเปิดเพลงของชนเผ่าทั้งคืนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเปิดทำไมเปิดทั้งคืนนะเขายืนยันต่อมาเพื่อนที่ทำงานด้วยกันก็เห็นข่าวจึงได้เปิดภาพให้ดูก็แน่ใจว่าเนี่ยสองผัวเมียคู่นี้แหละที่เอาเด็กไปทิ้งก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบนั่นเองนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าก่อนที่จะเดินทางมาอุดรเนี่ยมาจากหนองคายนะคะเหมือนจะทำพิธีอะไรบางอย่างอยู่ที่ร้านกาแฟในจังหวัดหนองคายเนี่ยในกล้องนี้นะเห็นชัดเจนเลยนะคะเป็นชายต่างชาติและผู้หญิงผิวสีอุ้มอะไรไม่รู้มาห่อผ้าแล้วก็มีสะพายเป้เดินมาจากถนนร้านเนื้อย่างมาถึงสะพานซอยจินตคามแล้วเลี้ยวซ้ายไปถนนเลียบคลองน้ำหลังวัดทิพย์สันติวันแล้วก็เดินไปซอยจันเจริญสุขแล้วหยุดที่หน้าบ้านริมคลองซึ่งมีกล้องยืนพูดคุยกันอยู่ประมาณ3นาทีก่อนจะนำทารกไปทิ้งไว้ใต้ต้นจามจุรีแล้วเดินหนีไปทางซอยเดิมนะแล้วก็ไม่ย้อนกลับมาทางเดิมด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเด็กที่เอามาทิ้งเนี่ยณขณะนั้นเสียชีวิตแล้วหรือยังแต่ตอนพบเนี่ยเสียชีวิตแล้วคือตำรวจที่ออกสืบเขาบอกว่าในรัศมี1กิโลนะตอนแรกก็ไม่พบว่ามีชายหญิงอุ้มลูกเข้าพักแต่มีโรงแรมหนึ่งอ่ะใกล้ที่เกิดเหตุได้ข้อมูลว่าช่วงค่ำของวันจันทร์มีชายต่างชาติเข้ามาสอบถามราคาพอพนักงานบอก 1,400 บาทก็ไม่เอาให้เหตุผลว่าแพง 1,400 บาทบอกว่าไม่เอาแพงหลังจากมีภาพข่าวออกไปตำรวจหนองคายก็โทรประสานมาที่ฝ่ายสืบของสภ.เมืองอุดรว่าชายหญิงคู่นี้ปรากฏตัวที่หนองคายผู้ชายเนี่ยเป็นยุโรปผู้หญิงเป็นอเมริกันแล้วอุ้มเพศ

ทารกเพศหญิงอายุประมาณ2สัปดาห์มาทำพิธีบางอย่างในร้านกาแฟจากนั้นก็มาปรากฏตัวเป็นข่าวว่าทิ้งเด็กที่อุดรธานีนะคะคือตอนที่ตำรวจไปพบตัวเด็กก็บอกว่าเด็กอ่ะจริงๆอ่ะยังอุ่นๆอยู่นะแต่ไม่มีชีพจรแล้วก็พยายามจะ CPR แหละนะสักประมาณ15นาทีแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ชีพส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าสัญญาณชีพไม่ขึ้นแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะสุดท้ายก็ยังไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศนะถูกจับได้แล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าเขาปฏิเสธนะงงตรงนี้ว่าเออทิ้งทำไมงงเลยนะคะนี่ค่ะก็เรียบร้อยนะคะโอ้ต้องติดคุกเนี่ยซึ่งก็เขายังไม่รับนะเขายังไม่รับนะคะว่าเขาทิ้งเด็กอ่ะไม่รู้เพราะเหตุผลอะไรยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ปิดท้ายกันสักนิดนึงนะคะเรื่องของเกี่ยวกับเมื่อวานนี้ เรื่องชาวบ้านไม่สบายใจเกี่ยวกับพระขับรถส่งนักเรียนนะคะคือเป็นเจ้าอาวาสแหละผมเหลืองมาเลยขับรถรับส่งนักเรียนซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวนะคะหลวงพ่อบอกโอ้ยก็มาขับแทนชั่วคราวยอมรับแล้วมันไม่เหมาะสมแต่ว่าลูกชายที่ขับรถคันนี้ส่งนักเรียนน่ะเขาไปบำบัดยาเสพติดอยู่แล้วก็เดี๋ยวลูกสาวก็อยู่ต่างจังหวัดจะกลับมาขับแล้วเนี่ยแล้วช่วงนี้อาจจะมาขับไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะคือชาวบ้านก็ถ่ายคลิปร้องเรียนไงว่าเฮ้ยมาตรวจสอบหน่อยคือพระน่ะขับรถส่งนักเรียนด้วยตัวเองเป็นประจำเลยนะคะซึ่งมองว่าเป็นพระมหารายได้แบบนี้มันเหมาะไหมเห็นแล้วก็ไม่สบายใจนะคะพระก็ควรทำกิจของสงฆ์หรือเปล่าเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปนะคะไปที่ลานจอดหน้าร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์ก็เจอตามที่ชาวบ้านถ่ายคลิปนั่นแหละพระรูปหนึ่งผมจีวรยืนรอรับเด็กนักเรียนอยู่ข้างรถกระบะที่ถูกดัดแปลงเป็นรถรับส่งนักเรียนจริงก็เข้าไปถามพระก็ยอมรับว่าเป็นเจ้าอาวาสแห่งหนึ่งเนาะวัดแห่งหนึ่งในตำบลเขาคอกอำเภอประโคนชัยก็มาขับรถรับส่งนักเรียนจริงตั้งแต่วันที่8เนี่ยขับมาประมาณ 3-4 วันละภรรยาน่ะทำอาชีพรับจ้างส่งนักเรียนโดยปกติก็จะให้ลูกชายขับแต่ต่อมาตรวจพบว่าลูกชายเสพยาบ้าเข้าไปก็เลยส่งไปบำบัดห้ามขับรถทีนี้ผู้ปกครองก็ไม่สบายใจก็เลยโทรไปบอกลูกสาวที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดว่าให้ขับรถมาให้กลับมาขับรถแทนลูกชายหน่อยลูกสาวก็รับปากว่าเดี๋ยวจะมาแต่ว่ารออีกนิดนึงนะคะอีก 4-5 วันหลวงพ่อก็เลยไม่รู้ทำยังไงขับรถส่งนักเรียนแทนไปก่อนเพราะกลัวว่าเด็กจะไม่มีคนไปส่งไปโรงเรียนปัจจุบันนี้รับส่งอยู่วันละ14คนนะในจำนวนนี้เป็นหลานละ3ละอีก11คนก็เป็นลูกหลานของโยมบรรดาโยมที่อยู่ใกล้วัดแหละค่าจ้างเฉลี่ยคนละ400กว่าบาทต่อเดือนแต่หลวงพ่อไม่รับเงินนี้นะเพราะว่าเป็นของภรรยาแค่มาขับแทนในช่วงที่รอลูกสาวกลับมาเท่านั้นเองนะคะอ๋อแล้วเหตุจำเป็นน่ะอย่างเงี้ยได้ไหมต้องทำหลวงพ่อเดี๋ยวลูกสาวกลับมาก็จะหยุดละเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะคะแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าไม่สบายใจดูไม่เหมาะสมอ่ะเออเรายังไงดีก็ยังไงชาวบ้านบอกก็สึกก่อนได้ไหมเออสึกได้ยังไงเจ้าอาวาสนะเออนะก็เดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดูว่าเหมาะสมหรือเปล่านะเกี่ยวกับเรื่องนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมฮาร์ท

0: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณชองเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไว้ว้าวบะหมี่ว้าว

12:12 นะคะกลับมาชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM SN95 เช้าวันศุกร์12ค่ะน้องโด่งสวัสดีนะคะ

0: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับโอ้ขออภัยฮะเมื่อคืนรอดูฟุตบอลโลกพี่เปิดนะฮะโอ้โหตีสองกว่า
1: ไม่ได้ดูอ่ะไม่ไหว
0: มันดึกมากก็
1: เป็นไงบ้าง
0: ก็นึกว่าดูแล้วเดี๋ยวหลับแป๊บนึงนะฮะโอ้โหยาว
1: ค่ะอลังการ
0: ก็มีความเป็นแบบลาตินพี่เปิดฟุตบอลโลกก็จะคือมันจะแบบมีความเป็นสีสันลาตินอเมริกาหน่อยก็แบบก็ได้เห็นความเป็นพื้นเมืองครับสไตล์ความเป็นเม็กซิกันสีสันหน่อยก็ไม่ยาวมากครับพิธีเปิดสั้นๆแต่ว่าก็สนุกสนานก็สนุกสนานดีแฟนบอลก็สนุกสนานไปด้วยนะครับผมรู้ว่าเป็นที่เนี่ยเขาเป็นพิธีเปิดเขาเล่นที่สนามที่แบบมีความเก่าแก่นะเป็นสนามที่ทั้งเปเล่ทั้งมาราโดน่าเนี่ยเคยชูถ้วยบอลโลกที่ดีมาแล้วครับพี
1: ่ค่ะ
0: เคยจัดแบบนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกมาแล้ว
1: โหเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์มาแล้วใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เ
0: ม็กซิโก
1: ซิตี้ใช้เวลานานไหมเปิดพิธีเปิด
0: ประมาณครึ่งชั่วโมงครับพี
1: ่
0: ประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ก็ถือว่าไวนะก็โชว์แต่ละชุดแล้วก็รันมาจนถึงฟุตบอลเริ่มเตะเลย
1: ค
0: ่
1: ะโอ้ไม่นานนี่เน
0: า
1: ะ
0: ไม่นานพี่ก็ดูเพลินๆโชว์ชุดหนึ่งเพลงหนึ่งห้านาทีเพลงหนึ่งห้านาทีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มีพวกแดนเซอร์เขาก็จะเป็นแบบแนวลาตินมาเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พูดถึงการถ่ายทอดคือผมเนี่ยยังดูของช่อง29ยังไม่ได้เสียเงินนะยังไม่ได้เสียเงินดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ความคมชัดมันก็อาจจะไม่ได้เท่าแบบเราเสียเงินแล้วก็ดูในแอปของโมโนเขานะฮะเพราะช่อง29เนี่ยเขาเป็นช่อง HD พี่เป็นช่องสแตนดาร์ดเขาไม่ได้ไฮเดฟไงเพราะฉะนั้นก็อาจจะลดมันก็อาจจะลดลงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าสนุกสนานดีนะครับสนุกสนานเลยแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเช้าวันเสาร์นะครับพี่จริงๆฟุตบอลเนี่ยอเมริกาเตะ8 โมงเจอปารากวัยแต่ว่าพิธีเปิดเนี่ยก็เห็นคนภาคเขาบอกให้เปิดรอดูถ้าจะดูน้องลิซ่านะเช้าวันเสาร์6 โมงครึ่งท่านต้องเปิดแล้วว
1: ันจันทร์
0: ต้องตื่นเช้า
1: 6 โมงครึ่ง
0: เช้าวันเสาร์ครับพี
1: ่ก็คือพรุ่งนี้หกโมงครึ่ง
0: ท่านต้องเปิดทีวีมารอดูที่เปิดที่อเมริกาอันนั้นแหละน้องลิซ่าจะมาเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต่อด้วยฟุตบอลคู่8 โมงเขาเปิดโปรแกรมมาให้นิดนึงนะฮะสำหรับคนที่จะดูฟรีแล้วยังไม่อยากจะเสียเงินนะฮะกับโมโนนะเช้าวันเสาร์จะเป็นคู่อเมริกาเจ้าภาพเจอกับปารากวัยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์ตอน17:00คู่ดูฟรีจะเป็นบราซิลเจอกับโมร็อกโกเขาก็ถือว่าแฟร์นะให้คู่ใหญ่นะ
1: คู่ใหญ่มาก่อน
0: ให้บราซิลนะแล้วก็ตอนเที่ยงคืนวันจันทร์ตอนเที่ยงคืนนะครับจะเป็นคู่เยอรมันเจอคูราเซานี่ก็คู่ใหญ่เยอรมันอันนี้คือประเภทแบบ
1: คู
0: ราเซาอาจจะไม่ใหญ่แต่ว่าอย่างน้อยได้ดูเยอรมัน
1: อ๋อ
0: ก็อันนี้คือโปรแกรมที่เขาออกมาฮะว่าดูฟรีวันละ1 คู่ตามที่โมโนเขาแถลงนะครับวันละ1 คู่ก็มีทั้งบราซิลมีทั้งเยอรมันให้ดูนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะดูแบบครบทุกคู่ก็ต้องเสียเงินท่านก็ต้องสนับสนุนเขาหน่อย
1: หมายถึงว่าเขาจะเลือกให้เองใช่ไหมว่าเขาจะถ่ายคู่ไหนให้ดูฟรี
0: ใช่เขาจะเลือกให้เองพี่ว่าเขาจะเอาคู่ไหนมาลงที่ช่อง29ช่องโรแมนติกอร์ดช่อง29เขาอ่ะเขาจะเลือกมาให้นะครับก็มีคนบ่นเหมือนกันนะพอคนไทยนี่ก็ เขาไม่ถ่ายก็บ่นนะพอเขาถ่ายให้

0: ใช่ก็มีเสียงตามมาเหมือนกันนะครับว่าจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแฟนบอลเนี่ยอยากได้แบบขายฟุตบอลโลกแพ็กเกจเดียวอ่ะไม่มีให้นะพี่สีตอนนี้คือโมโนเขาขายแบบพ่วงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของฤดูกาลหน้าด้วยราคามันก็เลยโดดไปรวมแหวนแล้ว 6,400 กว่าบาท
1: โอ้
0: แต่ว่ามันก็ได้1ปีนะพี่หมายถึงว่าได้พรีเมียร์ลีกมาด้วยแล้วก็สามารถหารกับเพื่อนอีกคนนึงได้ผมกับพี่หารกันเงี้ยในราคา 6,400 ก็เท่ากับคนละประมาณ 3,200
1: ค่ะ
0: ได้ดูทั้งฟุตบอลโลกได้ดูทั้งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้งฤดูกาลแพงไหม 3,200 ต่อคนนะ
1: ก็
0: เขาบอกว่าถ้าหารออกมาต่อเดือนเนี่ยมันก็ตกแค่200กว่าบาท
1: ค่ะ
0: แต่ตัวนี้มันยุ่งยากนะมันต้องไปหาเพื่อนมาหารไงต้องไปหาเพื่อนมาร่วมกันด้วย
1: มันยากกว่านี้แหละ
0: มันน่าจะมีแพ็กเกจแบบแพงขึ้นไปอีกนิดแต่คนเดียวไปเลยจบ
1: ๆได้ไหมเอออย่างเงี้ย
0: แล้วก็มีแบบแพ็กเกจแบบฟุตบอลโลกอย่างเดียวไปก่อนเลยไหมเดี๋ยวพี่ไม่ดีค่อยว่ากันอย่างเงี้ยแต่อย่างว่ามันธุรกิจเขาก็แล้วแต่เขาการตลาดเขาต้องการขายแบบทีเดียวไปเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็หลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็จะมีคนเรียกว่าเอ้ยเรื่องการพนุงพนันอะไรอย่างนี้ก็เห็นเงียบๆนะบ้านเรานะ
0: ก็เห็นเมื่อวานนี่มีทางไซเบอร์นะครับ
1: ค
0: ่ะทางไซเบอร์แจ้งแค่แบบว่าออกมาเป็นกฎเหมือนกับทำกราฟิกออกมาครับพี่ตีว่าอย่าเล่นการพนันถ้าเล่นการพนันแล้วมันจะมีอัตราโทษอะไรยังไงนี่ นะครับเตือนภัยโทษของวงโทษของการเล่นพนันฟุตบอลโลก2026นะฮะ
1: เตือนภัยโทษด้วยนะ
0: ก็เขาบอกผู้เล่นเนี่ยจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 1,000 หรือทั้งจำทั้งปรับเจ้ามือจำคุก 2-5 ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วเขาจะมาเล่นให้เรารู้ไหมพี่ยุคนี
1: ้ใช่คนเล่นเนี่ยเขาไม่กลัว
0: ใช่ไหมแต่เขาก็ทำออกมาได้ดีกราฟิกกับเขาก็บอกว่าใครที่มาพร้อมพร้อมพนันฟุตบอลโลกเนี่ยนะหนึ่งเว็บไซต์มันจะผิดกฎหมายพี่อาจจะโดนโกงโดยไม่รู้ตัวเล่นได้แล้วมันอาจจะไม่จ่ายเราข้อมูลอาจจะรั่วไหลนะฮะเสียเงินติดพนันครอบครัวแตกแยกเป็นหนี้นอกระบบว่าไปนะครับทำลายชีวิตด้วยนะครับหน้าที่การงานสุขภาพจิตเสียฐานะการเงินพังครอบครัวเดือดร้อนติดเสี่ยงติดคุกว่าไปนะครับก็ทุกปีแล้วประมาณนี้ไหมตำรวจเขาก็ต้องออกมาตรการอะไรมาก่อนนะ
1: เนาะก็เป็นหน้าที่แหละ
0: แต่ประเภทจับแบบจับร้านพนันร้านอื่นๆนี่มันอยู่ในมือถือหมดแล้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะไม่มีใครเขามาแบบแจ้งอะไรหรอกยกเว้น
0: จับยังไง
1: ถึงข่าวซวยจริง
0: ๆครับ
1: ใช่ไหมอ่ะก็อยู่ที่ตัวเองนะคะ
0: ใช่
1: คือถ้าเป็นแบบเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะบางทีเขาอาจจะแบบมีติดปลายนวมพ่อแม่ก็ต้องดูแลอันนี้เนาะ
0: ครับ
1: มันเกินมันอยู่นอกเกินความควบคุมดูแลของตำรวจ
0: ใช่
1: ไหมพ่อแม่ดูลูกวัยรุ่นอ่ะส่วนใหญ่เด็กก็จะเป็นอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เพื่อนชวนให้เล่นเพื่อนชวนสนุกอะไรเงี้ยสุดท้ายมันบานปลายอันนี้น่ากลัวมาก
0: นะ
1: ตาย
0: ยากจริงๆจะป้องกันยังไง
1: ใช่เดี๋ยวก็ต้องดูว่าหลังจากจบนะคะเดือนกว่าเนาะ
0: ครับผม
1: จะเป็นยังไงฟุตบอลโลกเริ่มต้นขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: ส่วนน้องตินเปิดใจครั้งแรกเมื่อวานนี้ตินกับฟาริดา
0: าน
1: ะคะที่เป็นข่าวก็อายุเท่ากันนะสองคนนี้23เดี๋ยวนะตินตินอายุเท่าไหร่ฟาริดานี่อายุ23เหรอ
0: ตินตินเหรอพี่เดี๋ยวเซิร์ชดูให้
1: ตินตินอายุเท่าไหร่
0: เมื่อวานเห็นเขาร้องเพลงสดคือหากคนเอาคลิปเขาร้องเพลงสดๆมานะเพลง Stand By รอก
1: ็
0: เสียงเขาก็ดีนะ
1: ก็ดังไงเพลงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขา
0: เราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนแบบเป็นร้อนท่อนไหนอ๋อเพราะเขาเป็นร้อนร้องท่อนขึ้นมาก็อ๋อเสียงเขา
1: เพลงนี้
0: อายุ25ครับพี่เกิด2543
1: อ๋อก็ถ้ายุคปัจจุบัน25ถือว่าวัยรุ่นแหละเนาะซ
0: ึ
1: ่งเมื่อวานนี้ก็มาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังจากฝ่ายหญิงให้สัมภาษณ์มาแล้วนะคะว่าพบกันเจอกันที่ไหนตินตินก็บอกว่าตัดสินใจออกมาพูดเพราะอยากชี้แจงข้อที่จริงที่ถูกบิดเบือนหลักๆคือเรื่องยาเสพติดกับภาคผู้เยาว์เพราะว่ามันมีผลกระทบกับครอบครัวกับงานกับคนรอบตัวซึ่งถ้าจะเลือกจะเงียบเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วแต่เลือกจะออกมาสู้ไม่ใช่แค่ตัวคนเดียวแต่ว่าเพื่อนทุกคนได้รับผลกระทบด้วยเอายาเสพติดก่อนเลยถือว่าเป็นข้อหาที่ร้ายแรงมีภาพลักษณ์เพราะว่าเป็นคนสักอะไรอย่างนี้นะคะยิ่งถูกทำให้มองว่าเป็นคนไม่ดีทั้งที่เรื่องรอยสักเป็นเรื่องของศิลปะอย่างหนึ่งมีเรื่องภาพผู้เยาว์อีกยืนยันว่าไม่เป็นความจริงสิ่งที่พูดอยากให้สังคมตัดสินมากว่ารายการนี้ก็ได้พูดมาพูดกับมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็พนักงานทุกคนในร้านสักเดินทางไปตรวจสารเสพติดกันเรียบร้อยอ๋อเขาเป็นร้านสักของเขาเองก็บอกว่าพนักงานสักก็ไปยื่นตรวจร่างกายย้อนหลัง3เดือนด้วยนะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือโรคติดต่ออื่นก็เป็นลบทั้งหมดนะส่วนความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงเอายังไงเขาบอกว่าไม่เคยเป็นแฟนกัน
0: โอ้ครับ
1: เขายืนยันอย่างนี้นะไม่เคยเป็นแฟนกันคุยกันในฐานะเพื่อนร่วมวงการที่ปรึกษาเรื่องงานและร้องเพลงเหมือนกันคือฝ่ายหญิงอ้างว่ามีการว่าเรียกแฟนจ๋าด้วยบอกว่าก็ได้ส่งหลักฐานทั้งหมดให้กับรายการหุ่นกระแสไปแล้วพินยืนยันว่าความสัมพันธ์มีเพียงครั้งเดียวครั้งนั้นแหละไม่ใช่3ครั้งตามที่ฝ่ายหญิงไประบุในรายการคืนเกิดเหตุยอมรับว่าขาดสติเพราะว่าดื่มแอลกอฮอล์จนหลับอ่ะแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้าจึงรู้ว่าเกิดเรื่อง
0: อ๋อ
1: ยืนยันว่าปกติจะเป็นคนป้องกันตลอดแต่ว่าอาจจะผิดพลาดขึ้นได้และนี่เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตเรื่องการขาดสติตรงหลักฐานในบ้านไม่มีกล้องวงจรปิดเนื่องจากเพิ่งติดกล้องหลังจากเกิดเรื่องแล้ว
0: อ๋อ
1: ก็เขาบอกว่าไม่ได้เจอกัน3ครั้งมีความสัมพันธ์ครั้งเดียวมีลูก
0: เ
1: ล
0: ยอือโอ้นั้นฝ่ายหญิงนะฮะบอกตั้ง3ครั้งนะเคยไปที่บ้านอะไปที่บ้านตลอดเลยนะฮะจะเจอกันที่ร้านเจอกันที่คาเฟ่แล้วก็เจอกันที่ในผับเนี่ยแล้วก็ไปจบที่บ้านตลอด3ครั้ง
1: หมายถึงบ้านตินตินหรือบ้านฝ่ายหญิง
0: บ้านตินติน
1: อ๋อเออแต่เขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าแค่ครั้งเดียวครั้งนั้นแหละ
0: ครับ
1: ก็ทีนี้ทัวร์ก็จะไปลงฝ่ายหญิงแล้วตอนนี้นะคะทีนี้ตินตินเขาก็ยังงงกับไทม์ไลน์ที่ฝ่ายหญิงบอกตั้งครรภ์เพราะว่าไม่ตรงกันเพราะว่าฝ่ายหญิงบอกตั้งแต่เดือนแรกว่าท้องในเดือนมีนาคมแต่เพิ่งมาบอกตินตินว่าท้องพฤษภาคมพฤติกรรมหลายอย่างก็เลยสงสัยว่าฝ่ายหญิงอ้างว่ารู้เพศลูกแล้วตั้งแต่อายุครรภ์เพียง2เดือนซึ่งเขาบอกว่าถ้าดูทำหลักความจริงที่ถามมาไม่น่าจะเป็นไปได้สองเดือนเขารู้เพศกันหรอกันไหมเขาบอกก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าสองเดือนแล้วก็ความตั้งใจจริงก็คือว่าเขาจะตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์นั่นแหละถ้าผลออกมาว่าตรงก็ยอมรับผิดชอบเป็นพ่อของเด็กถูกต้องตามกฎหมายเลยแล้วก็ซัพพอร์ตเต็มที่แต่ถ้าผลออกมาว่าไม่ใช่เรื่องการดำเนินคดีที่ทำให้เสียชื่อเสียงเรื่องงานก็เดี๋ยวจะให้ทางค่ายและทีมกฎหมายเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจดังนั้นเขาว่าอย่างนั้นนะคะส่วนเนี้ยอันนี้ที่หลายคนติดใจว่าแล้วเคยพูดจริงหรือเปล่าว่า พอฝ่ายหญิงบอกว่าตั้งครรภ์แล้วบอกว่าให้ไปเอาออกอ่ะ
2: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าตอนนั้นต่างฝ่ายยังไม่ได้เป็นแฟนกันและยอมรับว่าไม่พร้อมรวมถึงคุมเครือเรื่องแชทและการโกหกของฝ่ายหญิงก็เลยทำให้ไม่ปักใจเชื่อก็เลยมองว่าการยุติการตั้งครรภ์ในขณะที่ไม่พร้อมก็เป็นทางเลือกหนึ่งเพราะการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งในสังคมต้องใช้เงินและเวลาหรือนี่เขาให้เหตุผลนี้นะแล้วก็บอกว่าผมเป็นเพียงแค่เสนอความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ได้เป็นการบังคับและเคารพการตัดสินใจของฝ่ายหญิงเสมอเข้าใจพูดเนาะ
0: ก็สรุปว่าก็มีคุยกันเรื่องเอาออกใช่ไหมพี่เขาต้องไปแต่ไม่พร้อม
1: เขาเสนอว่าอย่างนั้นว่าในเมื่อไม่พร้อมเนี่ยก็ประมาณว่าก็เสนอไปแบบนั้นเสนอความเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันก็แสดงว่าเขาพูดจริง
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันผิดหรือเปล่าข้อนี้ใช่ไหมก็มองได้หลายมุมนะถ้าฟังเขาอธิบายเขาบอกว่าเนี่ยการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะอะไรประมาณนี้ในเมื่อไม่พร้อมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียเงินเสียใช้ทั้งเงินทั้งเวลาต้องมีเวลาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยถามว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นเป็นยังไงก็บอกเข็ดเลยตอนนี้ไม่ได้เที่ยวเลยไม่เที่ยวมานานแล้วด้วยเพราะว่าอย่างนั้น
0: ล่าสุดเมื่อคืนเห็นทางฝ่ายหญิงนะฮะน้องฟาริดาที่ลงภาพตัวเองอยู่บนรถพยาบาล
1: รถเข็นเลย
0: เธอบอกว่าเธอน้ำคร่ำแตกเครียดจนน้ำคร่ำแตกอ่ะ
1: ค่ะ
0: เครียดจนน้ำคร่ำแตกน้ำคร่ำแตกนี่มันอันตรายไม่ใช่หรอพี
1: ่
0: ก็ชาวเน็ตก็ไม่เชื่อนะชาวเน็ตก็บอกว่าพอจะตรวจ DNA เป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเลยอันนี้ก็คงจะเป็นคนที่เป็นแฟนคลับของฝั่งผู้ชายเนาะเขาก็มาเม้นนะฮะเม้นจากในเพจของนายเอ็นเตอร์เทนนะไม่ได้ไปเม้นกับเธอนะ
1: ครับ
0: เราเอาเพจที่เป็นกลางๆแล้วกันเพื่อวัดกระแสดูนะครับนะบางคนบอกว่าภาวะน้ำคร่ำแตกตอนอายุครรภ์ได้5เดือนเป็นภาวะฉุกเฉินนะคะต้องไปหาหมอนะผมก็เป็นห่วงเธอก็มีนะครับบางคนก็อ้าวตรวจ DNA ก่อน
1: อะไร
0: เนี้ยก็มีทั้งอาจจะแบบเป็นห่วงเธอก็มีแล้วก
1: ็มี
0: เสียงที่บอกว่าอุ้ยอย่ามาออกมุกนี้นะตรวจ DNA ก่อนอะไรแบบนี้ก็มีคนจะไม่เชื่อ
1: ก็มีสองฝ่ายสองเสียงเสมอเนาะไม่ว่าจะเรื่องอะไรสังเกตนะ
0: ครับส่วนคุณก๊อตจักรพันธ์นี่ก็เมื่อวานก็โฟนอินเข้าไปในรายการพี่ก๊อตจักรพันธ์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับคือพี่ก๊อตเนี่ยถือว่าเป็นคนดูแลเนาะ
1: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลศิลปินค่ายนี้แหละคือปั้นมาเลย
0: ใช่นะครับพี่ก๊อตก็ต้องยอมรับว่าเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยฟาดค่อนข้างดูเดือดนี่เรียกว่าฟาดเลยนะเขาก็เหมือนปกป้องเด็กในสังกัดเขาล่ะคือพี่ก๊อตเลิกอย่างนี้พี่ก๊อตบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนไปขอพ่อแม่ของตินมาดูแลนะเอามาอยู่เอามาฝึกอาจจะต้องถึงก็คือให้ดรอปเรียนอ่ะการที่จะไปขอพ่อแม่คนหนึ่งให้ลูกไม่เรียนหนังสือเพื่อมาเป็นนักร้องเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ยากนะมันก็กว่าที่แบบเหมือนกับว่าจะไปคุยนะพี่หมายว่าก่อนจะไปคุยให้พ่อแม่เนี่ยเชื่อใจให้คุยให้พ่อแม่ยอมเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะฮะพี่ก๊อตก็ค่อนข้างที่จะปกป้องเด็กในสังกัดแหละนะครับก็บอกว่าให้ลองให้คนดูเนี่ยดูตาเขาสินี่นะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่คุยกับตินพี่ก๊อตบอกก็สงสารเขาในฐานะที่คนที่อยากจะให้อนาคตเขาเป็นเด็กที่มีความฝันเป็นเด็กที่พยายามจะประสบความสำเร็จอยากพิสูจน์ตัวเองเพื่อครอบครัวแต่ตอนนี้เจอทำลายอนาคตไปหมดเลยนะสิ่งที่ พ่อแม่เขาคาดหวังอยากให้ทำงานที่มั่นคงอยากให้เขาสร้างตัวเองได้นะครับแล้วก็พี่ก๊อตก็บอกว่าให้ดูแววตาเขานะทุกอย่างที่รู้จักกันมา 5-6 ปีเนี่ยเขาก็เป็นเด็กแบบนี้แหละเด็กที่แบบดูซื่อๆเป็นคนสโลว์สโลว์ไม่เอาเรื่องใครแต่วันนี้เมื่อเขาทำไม่ว่าเขาจะทำอะไรไปแล้วเขาก็ต้องรับกับสิ่งที่เขาเหมือนกับได้ทำมันขึ้นมานะครับนะฮะก็ประเด็นหนึ่งที่พี่ก๊อตบอกนะพี่ก๊อตก็บอกว่าเหมือนกับแบบว่าไปพูดว่าพี่ก๊อตพูดว่าใครสำซอนนะให้ดูตัวเองก่อน
1: อุ้ย
0: ผมจะบอกว่าคือมีก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงอาจจะว่าตินนะว่าสำสอนหรืออะไรประมาณนี้เนาะว่าแบบมีครบหลายคนมีเด็กไม่มีทั้งเด็กทั้งอายุยังไม่ถึง20มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่ก๊อตก็บอกว่าก็ลองให้สังคมตัดสินดูเนาะการที่แบบว่าเดินตามผู้ชายมาที่บ้านเขามาที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมาว่าผู้ชายสำสอนเนี่ยแต่ตัวเองทักไปหาเขาก่อนตัวเองไปหาเขาที่บ้านตัวเองเดินขึ้นไปบนห้องเขาจะว่าใครสำสอนเนี่ยคุณควรดูตัวเองก่อนตินไม่ได้บังคับไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็เลยมาเป็นเหมือนกับคุณพ่อปกป้องลูกนะก็พี่ก๊อตก็บอกว่าพูดไปแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบกับคำพูดของตัวเอง
1: โอ้โหแรงเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็แรงนะก็เขาสร้างวงนี้ขึ้นมานะตั้งแต่โดนัทจะมีรู้ใช่ไหมฮะพี่ก๊อตโชว์เต็มที่กับวงนี้มากนะเขาก็บอกว่าคุกคีกับยูน้องๆเนี่ยทุ่มเทกันมา 5-6 ปีในการสร้างเด็กกลุ่มนึงแกรมมี่ก็ลงทุนมหาศาลทุกคนก็ลงแรงลงใจนะครับคุณไม่คิดเหรอว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยเขาจะมีปัญหานะทีเนี้ยเขาจะเอาเงินจากไหนมาเลี้ยงลูกคุณล่ะผมขอโทษนะถ้าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันหนักสาหัสขนาดนี้กับพฤติกรรมที่ทุกคนเห็นในวันนี้ให้คนไทยตัดสินแล้วเวลาจะช่วยคนที่มีคนไทยที่มีเมตตาให้เขามองดูแล้วกันว่าใครควรจะได้รับความเมตตาวันนี้ตินคือเหยื่อครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พี่ก๊อตออกโรงฟันธงให้เลยว่าตินคือเหยื่อครับ
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นในมุมของฝั่งผู้ชายเนาะ
1: แต่จริงๆถ้าเป็นในมุมของฝั่งผู้หญิงคนที่แบบว่านึกถึงหัวอกผู้หญิงก็จะมองว่ามันก็มันตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกใช่ไหมก็ต้องทั้งคู่นั่นแหละไอ้ข้างเรื่องงงเรื่องเมาอันนี้ก็อ้างกันได
0: ้
1: แล้วพอมันเหมือนละครนะพอเราเมาปุ๊บแล้วก็ทำอะไรไว้ตรงนั้นระหว่างเมาอ่ะไม่รู้เรื่องเลยพอตื่นขึ้นมาอุ้ยเสียตัวแล้วอย่างนี้เหรอเหมือนละคร
0: เลยอุ้ยทำไมเสื้อผ้าไม่อยู่ที่ตัวเอาผ้าห่มมาปิดทำอะไรผมเนี่ย
1: มันเหมือน
0: นี่เราดูละครกันมากไปหรือเปล่า
1: ใช่ไหมคือมันเมาขาดสติถึงแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือว่าช่วงระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่แหละก็เอาเป็นว่าอย่าไปโทษกันเลย
0: ตามภาษาวัยรุ่นแหละพี่มันก
1: ็
0: ไปเที่ยวกันดื่มกันถ้าชอบพอกันมันก็ไปด้วยกันมันก็ตัวนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหม
1: ใช่นั่นแหละก็อย่าโทษกันเลยเอาเป็นว่าเนาะเรื่องนี้เพราะว่าคือบรรลุนิติภาวะแล้วทั้งคู่23ก็อาจจะไม่เยอะแต่ก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ก็คือถ้าจะโทษก็คือที่ในสังคมเขาพูดกันนะว่าก็ต้องโทษที่ไม่ป้องกัน
1: อ๋อใช่ถ้ายังไม่พร้อม
0: พ
1: ี่
0: บุ๋มบอกไงพี่บุ๋มบอกว่าถุงยางนะมันละไม่กี่บาท
1: ค่ะ
0: รู้ไหมน้องรู้ไหมคะถุงยางอันละไม่กี่บาทแม่บุ๋มบรรดาบอก
1: เออเสียน้องรู้ไหมคะนี่ถามฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย
0: คงทั้งคู่ใช่ไหมพี
1: ่ทั้งสองคู
0: ่เงินมันทั้งคู่นะ
1: ก็ประมาณนี้เนาะส่วนกีฬาก็เดี๋ยวก็คงจะเป็นกระแสฟุตบอลโลกเนาะช่วงนี้เนาะ
0: ใช่อัปเดตผลหน่อยนะเมื่อคืนเจ้าภาพนะครับเม็กซิโกนะครับชนะ แอฟริกาใต้ไปได้2-0นะครับ
1: โอ้
0: เขาบอกว่าฟุตบอลโลกเนี่ย3คะแนนเนี่ยก็อาจจะเพียงพอให้เข้ารอบเข้ารอบ2คือรอบ32ทีมต่อไปนะครับพี่เพราะฉะนั้นเจ้าภาพเม็กซิโกนี่มีสิทธิ์ละมีสิทธิ์ละเพราะได้3แต้มแรกมาก่อน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะส่วนอิหร่านก็นิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าอิหร่านก็คงเครียดหน้าดูเนาะเพราะว่ากำลังจะไปแข่งบนโลกต้องเดินทางเยอะคนที่จะได้ไปก็ไม่ได้ไปนะถูกคุมเอาล่าสุดทรัมป์ก็โพสต์นะคะว่าจะโจมตีอิหร่านในคืนนี้ล่ะค่ะเช้าวันนี้
0: Now.
1: เดี๋ยวจะไปแข่งฟุตบอลโลกกันอยู่เนี่ยทรัมป์โพสต์นะคะบนทวิตโซเชียลว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่าน

0: อากาศเรดาร์ต่อต้านอากาศยานป้องกันตัวเองรูปแบบอื่นทั้งหมดรวมถึงศักยภาพในการโจมตีส่วนใหญ่ของอิหร่านจะถูกทำลายให้สิ้นซากเลยมันนี
1: ้
0: ดูบนโลกอะไรของพี่นะคะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นคนนี้นะคะก
2: ็แทนที่จะล็อกฟุตบอลโลกให้จะไปดูวิธีเปิดเตรียมตัวอะไรให้มัน
0: ไม่มี
2: ความเป็นอเมริกันไม่เกี่ยวกีฬา
0: เป็นเจ้าภาพนะไม่สนแม่เลยทั้งที่ก็คือหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์โพสต์ยังอิหร่านยังไม่มีท่าทีอะไรต่อคำแถลงนี้ล่าสุดของทรัมป์นะคะแต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนเมษายนหมดความหมายโดยสิ้นเชิงก็เป็นแบบนี้
2: คนก็เนี่ยจับตาดูว่าโอ้ยภาวนาให้อย่าเข้ารอบสองมาเจอกันเลยนะโอ้โหผมให้มันดูเดือดนะ
0: ใช่
2: เหมือนกับเมื่อวานเนี่ยพี่บอลเด็กเราอะ U19 อะฟุตบอล U19 แชมป์เอเชียนะครับไม่ใช่ขอไปจริงแชมป์อาเซียนนะครับแต่ว่ามีออสเตรเลียมาร่วมเตะด้วยนะฮะไทยเราเจอกัมพูชารอบรองเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเรามาเจอกันนะเขาบอกว่าหนีอย่างกับพรมลิขิตคือวันนั้นในกัมพูชาเนี่ยโอกาสเดียวที่เขาจะเข้ารอบมาเจอกับเรานะคือเขาต้องเก็บแต้มกับออสเตรเลียนะที่ฝรั่งตัวสูงๆอ่ะออสเด็กออสเตรเลียเขาบอกว่ากัมพูชามันตีเสมอออสเตรเลียได้2-2อ่ะกัมพูชาเลยเข้ารอบมาเจอกับเรา
0: โอ้พรมลิขิตเนี่ย
2: พรมลิขิตบันดาลชักพามาไทยนี่ช่วงนี้เนี่ยดีขึ้นหน่อยแล้วเนาะนี่จะเป็นช่วงที่แบบชายแดนกำลังตึงเครียดแล้วเจอกันเนี่ยโอ้โหสงสัยนักเตะ2ประเทศนี่เต็มที่กันน่าดูนะฮะสุดท้ายแล้วเมื่อคืนเราเอาชนะไปแบบขาดลอยครับ4-0ครับเด็กไทยเราเอาชนะกัมพูชาไว้ได้4-0ทำให้เด็กรุ่น U19เข้าไปชิงกับออสเตรเลียนะครับที่เอาชนะอินโดนีเซียมา
0: โอ้
2: โหมอสินนี่ก็
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ถือว่าน
0: ักเตะกัมพูชามีแบบนำเข้าไหม
2: ไม่มีนะพี่ชุดนี้
0: ไม่มีเหรอ
2: เด็กเขาเลยนะ
0: โอ้เขาเลยใช่ไหมโอเค
2: นะฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ใครที่เมื่อคืนแบบว่าไหนมันก็สะใจเป็นนิดนึงมันจะเพิ่มอรรถรสไปนิดนึงอ่ะถ้าคิดถึงสิ่งที่ผ่านมานะ
0: มันเที่ยวเหรอเฮ้ยนี่อย่าทำตัวไปโดนนั่นทับหน่อยเลย
2: มันจะรู้สึกว่าแบบว่าเวลาเจอกันแล้วชนะนี่มันสองเป็นสองเท่าอ่ะคนไทยรู้สึกเป็นสองเท่าเลย
0: สองเท่านะรู้สึกคนนั้นทำนี่คือแกลุกตลอดเวลาไม่มีแถว
2: ไม่มีแถว
0: ไม่มีแถวจริงๆนะคะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
2: ครับเมาข่าวเล่าบันเทิงก็นะฮะขอบคุณนะครับขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆนะครับเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้มีข่าวเรื่องของเดี๋ยวนะมันเกี่ยวกับประเทศไทยไหมเพราะว่าก็เกี่ยวสี่เรื่องนี้ทำไมจะไม่เกี่ยวเนาะเรื่องของเกี่ยวกับปมTSAI เนาะ
2: ครับผม
0: ที่เมื่อวานบริษัทแคลนดีมีเดียจำกัดใช
2: ่
0: ออกแถลงการระบุว่าบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่มีการอ้างถึงบนสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็บริษัทแพลนบีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคู่สัญญาผู้ยื่นข้อเสนอผู้ได้รับคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาผู้ร่วมค้าผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการในโครงการนี้เลยต่อไปถ้ามีการกล่าวถึงการลงทุนหรือการดำเนินการของบุคคลใด

0: ในฐานะส่วนบุคคลในนามนิติบุคคลอื่นขอเรียนว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องของบุคคลและนิติบุคคลนั้นโดยเฉพาะซึ่งแยกต่างหากจากการดำเนินงานของบริษัทแทนดีและไม่ได้ดำเนินการในนามของบริษัทแต่อย่างใดอันนี้ว่าจากว่าเมื่อวานมีคนแชร์ภาพผู้บริหารนะคะเดี๋ยวภาพก็ไปอยู่กับฝ่ายโน้นภาพก็อยู่ฝ่ายนี้สรุปแล้วคือเป็นภาพ AI หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมเออมีคนหนึ่งก็คือแชร์คุณไอซ์รักชนกนะคะแชร์ว่าผู้บริหารของแพนดีก็มีไปถ่ายรูปกับทางครอบครัวของคุณเนวินไม่รู้ว่าภาพจริงไหมแล้วก็ทางอีกฝ่ายนึงก็แชร์ว่าคุณธนาธรกับอาจารย์ปิยบุตรก็ถ่ายรูปกับผู้บริหารของแพนดีเออแล้วสรุปภาพไหนมันเป็น AI หรือภาพไหนจริงภาพไหนไม่จริงก็ไม่รู้นะ
1: เขาก็มีความสนิทสนมเพราะว่าคุณชัยชนกบอกว่าก็รู้จักกรรมการส่วนตัวใช่ไหมก็รู้จักกรรมการส่วนตัวคุณชัยชนกบอกรู้จักอยู่แล้วแล้วก็รู้จักหลายคนอยู่แล้วด้วยนะครับส่วนภาพที่ถ่ายคุณธนาธรกับอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเขาบอกว่าทางพรรคเหมือนกับช่วงที่หาเสียงอ่ะพรรคส้มเนี่ยก็มีการเข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรแบบนี้ต่าง
0: โอ้ก็แสดงว่าเป็นภาพจริงทั้งคู่ถูกไหม
1: ก็น่าจัดนะพี่เพราะว่าก็เขาก็ดูรู้จักกันทั้งสองฝ่ายอ่ะ
0: ก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะ
1: แต่สรุปก็คือแพนบีเขาบอกว่าเขาไม่ได้เข้ามาร่วมประมูลโครงการนี้อย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: ใช่นี่แหละเขาแถลงการออกแล้วเขาไม่ร่วม
1: เพราะฉะนั้นก็มันไปถูกดึงเนาะคนไปมองว่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ออกมาปกป้องสิทธิ์ของเขานะ
0: ใช่ค่ะคือในส่วนของตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นนักการเมืองสายเทคเนาะในบ้านเราอย่างคุณพาวุฒิคุณป้อมพาวุฒิเนาะก็จับพิรุธในเรื่องของนี่แหละนะพาสปอร์ต AI แล้วก็เรื่องของอาจารย์การดีนะอาจารย์อ้อดร.การดีเลียวไพโรจน์นะคะก็น่าติดตามนะเพราะว่ามูลค่ามันก็ไม่น้อยนะ 1,600 ล้านเนี่ยนะคะจนเป็นเหตุให้กระทรวงดีต้องออกมาเปิดเวทีประชาพิจารณ์และฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนแล้วก็จะเอาไปทำบันทึกข้อเสนอแนบท้ายในสัญญาเพราะว่าลงนามไปแล้วอ่ะน้องดงมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานใน TOR ได้แล้วเพราะฉะนั้นการชี้แจงเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนพอชี้แจงปุ๊บก็ยิ่งเต็มไปด้วยคำถามและข้อกังขาในเรื่องของการดำเนินโครงการในหลายมิติอ่ะเพราะฉะนั้นคุณป้อมเองคุณป้อมภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะคนนี้ก็ต้องบอกว่าเลยเบอร์ต้นๆเลยในเรื่องของไอทีเนาะแกก็ชวนทุกคนวิเคราะห์ไปด้วยกันในตั้งคำถามเรื่องนี้ว่าต้องทำยังไงหาทางออกกันยังไง
1: เห็นอย่างดร.อ้อเนี่ยเขาก็ไปดร.อ้อการดีเนี่ยเขาก็ไปอยู่ในงานรับฟังเขาเห็นเมื่อวานด้วยนะฮะเขาก็เสนอสามแนวทางเนาะก็คือแนวทางแรกคือทางดีจะทู่เดินต่อไปอย่างเงี้ยท่ามกลางดราม่ากระแสคำถามจากสังคมจะเอาแบบนั้นไหมหรือสองนะฮะจะกลับมาตั้งต้นรับฟังความคิดเห็นกันใหม่ทำโครงการนี้ให้มันเกิดประโยชน์จริงๆฮะหรือแนวทางอีกแนวทางที่เขาบอกว่าก็ยกเลิกกันไปเลยอันนั้นเอกชนเขาจะมาฟ้องภาครัฐถึงความเสียหายกันนะ
0: เพราะว่าทำสัญญาไปแล้ว
1: ใช่ทำสัญญาไปแล้วซึ่งดร.เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้มันจะเกิดประโยชน์ที่สุดที่เขาอยากให้มันเกิดเนี่ยนะก็คือกลับมาทบทวนกันแล้วก็พัฒนาเรื่องของ AI เนี่ยให้เป็นกลุ่มของสตาร์เตอร์เป็นกลุ่มของ Work SME ที่ทำธุรกิจด้านนี้เอาตรงนี้ไปพัฒนาให้กับกลุ่มนี้เพื่อจ้างคนต่อมันจะเกิดประโยชน์กับคนเป็นการใช้เงินภาษีที่คุ้มค่ามากกว่าการแบบว่าอยู่ๆโพกมาแจกแบบนี้พี
0: ่
1: ให้เอางบ 1,600 ล้านเนี่ยไปพัฒนาพวกสตาร์เตอร์ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วมันจะเกิดการจ้างงานจ้างคนเพิ่มมากขึ้นมันจะมีประโยชน์มากกว่า
0: ใช่ไหมก็ยังเปลี่ยนแปลงได้เพราะนั้นเอาจริงๆนะถ้าเราดูในมิติทางการเมืองเนาะฝ่ายค้านเนี่ยเขาต้องใช้ประเด็นนี้แหละเป็นหมัดเด็ดในการ

0: รัฐบาลเพราะว่าโอ้มีแต่คนอย่างดร.อ้ออย่างเงี้ยคุณป้อมพาวุฒิอย่างเงี้ยเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เห็นบอกว่าน่าจะขยายผลไปสู่คำถามเรื่องการใช้งบของกองทุนพิเศษที่อยู่นอกกระบวนการงบประมาณปกติด้วยนะคะนี่แหละเดี๋ยวลองดูนะเหมือนเป็นไทย AI พาสปอร์ตเนี่ยเป็นเหมือนโครงการสายล่อฟ้าเลยอ่ะจริงๆเพราะว่าดูแล้วโอ้โหนะไม่ปล่อยจริงๆนะคะเพราะว่าดร.เขาพูดเมื่อวานนี้บอกว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องของการสร้างอนาคตก็จริงแต่ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสต้องทำให้เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์อันสูงสุดของคนไทยทุกคนนะคะก็ถ้าไม่ยกเลิกโครงการก็ต้องชี้แจงทุกข้อสงสัยให้สังคมเข้าใจเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะกินสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือ

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ชีวิตยุคนี้

0: ตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ค่ะเชิญค่ะน้องโบ้ง
3: ครับผมนะฮะทิ้งท้ายกันนี่แหละใช่ไหมที่เราบอกไปนะพี่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอในอำเภอในนะฮะปลัดอำเภอพวกนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่เขาเฝ้ารอวัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะพี่นะครับเมื่อวานนี้ที่อำเภอปานบุรีนะฮะนายอำเภอพากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปที่ศาลาประชาคมนะฮะแล้วก็บอกเลยนะครับว่าบ้านไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงไม่ต้องมาเดี๋ยวเราส่งเจ้าหน้าที่ไปหานะครับก็ไปเจอคุณยายอายุ92คนหนึ่งที่นะแกติดเตียงแล้วล่ะเอ้ยไม่ขออภัยไม่ถึงติดเตียงหรอกแต่แกก็ป่วยนอนอยู่ที่บ้านนี่แหละนะฮะโหพอเจ้าหน้าที่ไปลงให้นะแกลืมป่วยเลยอ่ะแกลุกขึ้นมาร้องเพลงขอบคุณนายอำเภออ่ะโอ้เป็นภาพที่เขาบอกว่าสร้างความประทับใจเนี่ยถ้าฝ่ายข้าราชการนะช่วยกันแบบนี้นะครับนะทุกอย่างมันก็ง่ายนะพี่ก็เป็นตัวอย่างให้นะครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่ลงไปเนี่ยนะฮะทุกอย่างมันก็จะได้รับการช่วยเหลือครับผม
2: ก็เลยว่าในบ้านทุกสี่ร้อยหลังคาเรือน
3: ที่นี่ใช่ไหมพี
2: ่ทุกอำเภอเลยทุกจังหวัดเลย
3: ครับผม
2: ต้องช่วยแบบนี้ต้องพึ่งชมนะคะต้องรีบทำก่อนถึง27มิถุนายนนี้เนาะ
3: ครับผม
2: วันจันทร์ตีห้าเราสองคนจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะ
3: ครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ